0: กระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงทั้งนี้กปภ.ได้นำเจ้าหน้าที่และทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งในระบบจ่ายน้ำและภายในบ้านเรือนโดยผลการตรวจสอบก็ยืนยันนะครับว่าน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกปภ.และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกซึ่งปัจจุบันสถานการณ์คุณภาพน้ำในระบบจ่ายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางด้านของนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกว่ากปภ.สาขาบ้านฉางได้ยกระดับการบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ถ้าหากประชาชนพบปัญหาน้ำประปาขุ่นมีตะกอนหรือว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปานะครับก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือว่าขอรับการตรวจสอบได้ที่กปภ.สาขาบ้านฉางโทร0386012929นะครับแล้วก็0386020008หรือว่าช่องทางไลน์นะครับ @pwa.banchang หรือว่า pwa.contactcenter1662ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับ
1: รายการ24ชั่วโมงเลยนะถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำนะ
0: แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางเพจ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับตอนนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้หลายๆท่านส่งเข้ามาทักทาย Good Morning ASEAN เช้าวันเสาร์นะครับแล้วก็ทักทายพวกเราเข้ามานะครับบางท่านก็บอกว่าสภาพอากาศอย่างเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้25องศ
1: า
0: ภูเก็ต27องศาพัทลุงแจ่มใสอุดรธานี26องศาพะเยานะครับก็ดีนะอากาศ25องศานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคุณผู้ฟังก็ส่งเข้ามาได
1: ้เมื่อคืนเนี่ยฝนตกพรำๆตลอดใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์มาพูดคุยต่อในประเด็นภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาคเนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: ครับเรียนสวัสดีครับคุณวิศวันคุณผู้เบสและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เพราะว่าไอ้เรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินี่จากฝีมือมนุษย์นี่มันเยอะเลยนะอาจารย์นะวันนี้ก็จะเป็นอีพิโซดที่23แล้วนะอาจารย์ค่ะ
2: ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะ
1: ค่ะ
2: มีพม่าจับตัวนักธุรกิจอเมริกันซึ่งเขาก็ทำธุรกิจมานานแล้วซึ่งมาจากส่วนจีนจับนักกิจกรรมประมาณ
1: มันน่าสนใจนะพม่าจับนักธุรกิจอเมริกันจีนจับนักเนี่ยนักกิจกรรมพม่าค่ะ
2: สลับกันจับไปจับมา
1: ค่ะ
2: ส่วนที่แม่สอดได้มีการตั้งหน่วยงาน NGO เป็นแมนเลย
1: ค่ะ
2: แต่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน
1: ค่ะ
2: แต่คนที่ไปเปิดหน่วยงานนี้เคยเป็นอดีตผู้อเมริกันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งประเทศไทย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ดูข่าวแล้วจะงงๆนะครับ มันมีหลายเรื่องที่ปนกันอยู่ในนี้สาเหตุที่ปนกันอยู่หลายเรื่องอย่างนี้ก็เพราะว่านักธุรกิจอเมริกันที่ถูกประมาทจับถูกต้องสงสัยว่าเป็นสปายสายลับนะครับส่วนนักกิจกรรมพม่าที่ถูกจีนจับนะครับก็ถูกสงสัยว่าเป็นสปายสายลับเช่นเดียวกันแต่ที่น่าแปลกใจนะครับก็คือว่าการจับกลุ่มในทั้งสองกรณีนี้เป็นการจับกลุ่มในช่วงเวลาเดียวกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แม้ว่าจะอยู่คนละประเทศ
1: น
2: ั่นก็หมายความว่าได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจับตรงจับตาอะไรกันมานานแล้วนะครับส่วนแอคทิวิสต์พม่านั้นนะครับ เดิมทีเดียวเขาเคยเป็นนักข่าวเคยเป็นอดีตนักศึกษาพม่านะครับ88นี่แหละ
1: ค่ะ
2: ท่านหนีมาอยู่เมืองไทยพักหนึ่งแล้วก็เป็นสื่อมวลชนนะฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาไม่ได้เป็นสื่อมวลชนแต่เขาไปเรียนต่อ
1: ค่ะ
2: โดยได้ทุนที่อเมริกาแล้วเขาก็เรียนในสายเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะ
1: ค่ะ
2: มันมาเชื่อมโยงกันครับก็คือเชื่อมโยงกันในสิ่งที่ผมพูดนั่นแหละก็คือที่ว่าด้วยสารปนเปื้อนมันไหลลงสู่แม่น้ำ
1: ค่ะ
2: ซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้วนะครับว่าไอสารปนเปื้อนที่มันไหลลงสู่แม่น้ำนะไม่ว่าจะเป็นน้ำรั่วน้ำปกน้ำใสนะฮะมันไหลลงแม่น้ำโขงนั้นนะครับมันเกิดจากอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน
1: ค่ะ
2: นะครับแต่มันเป็นแร่ที่เอาไปใช้ในภาคธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
2: มันคือแร
1: ่ที่อาจารย์เคยพูดอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะโอ้
2: ที่มันไปเกี่ยวโยงกันนะครับอันนี้เขายังไม่มีการสืบสวนสอบสวนมานะครับที่มันไปเกี่ยวโยงกันก็คือว่าไอ้ข้อมูลข่าวสารเรื่องพวกนี้คนที่จะเจาะลึกแล้วก็ได้ข้อมูลมาจริงๆมีคนอยู่3ประเภท
1: ค่ะ
2: ประเภทแรกนะครับก็คืออยู่ในเครือข่ายในการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร
1: ่อันนี้โดยตรงเลยนะอยู่ในเครือข่ายนะค่ะ
2: นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำในอุตสาหกรรมนี้ในพม่า
1: ค่ะ
2: ก็ล้วนแล้วแต่เป็นชาวต่างชาติ
1: โอ้ค่ะ
2: เพราะพม่าไม่มีเทคโนโลยีในการทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนั่นคืออันหนึ่ง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันที่สองนะครับก็คือคนที่จะสามารถเจาะลึกพวกนี้ได้นะครับก็คือคนในพื้นที่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าเขาเคยอยู่ในพื้นที่ทุกวันนี้เขาไม่อยู่เพราะเขาไม่เป็นที่ต้องการของภาครัฐนะฮะหรือว่าอำนาจรัฐอาจจะมองว่าพวกเขานั้นนะฮะคือฝ่ายตรงข้ามนะฮะส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือประชาชนนี่แหละครับ
1: ค่ะ
2: ประชาชนที่เขาเห็นเห็นในเรื่องพวกนั้นเรื่องพวกนี้นี่แหละครับแล้วเขาได้รับผลกระทบ
1: ค่ะ
2: พอเขาได้รับผลกระทบเขาก็พยายามที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารออกมาให้โลกได้รับรู
1: ้ค่ะ
2: อันนี้แหละครับมันคือการประสานงานระหว่างกัน
1: ค่ะ
2: ประสานงานระหว่างกันแล้วก็จนเป็นที่มาของการจับกลุ่มสองบุคคลในครั้งล่าสุดนี้นะครับแล้วการร่วมมือนั้นนะฮะมันก็คือร่วมมือระหว่างคนที่สามารถให้คุณให้โทษและมีผลประโยชน์ในสิ่งที่มันส่งผลกระทบนั้นด้วยในเวลาเดียวกันนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งผมกำลังตั้งข้อสงสัยก็คือการไปตั้งหน่วยงานที่แม่สอดครั้งนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นหน่วยงานที่มีความปรารถนาหรือมีเจตจนาดมอย่างยิ่งที่จะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมนะครับก็เลยไปตั้งเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีเงินของรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามเป็นสปอร์ต อยู่ตรงนั้น
1: ต้องการจะกลบเสียงตอนนี้ที่ว่ากระแสมันคนออกมาต่อต้านกันเยอะนะไอ้เรื่องที่มันภัยเป็นอันตรายต่อสุขภาพใช่มั้ยคะอาจารย์ดิฉันมองอย่างนั้นเนาะก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อจะแก้เกี้ยวมั้ยไอ้องค์กรเนี้ยไอ้ NGO เนี่ยหรือว่ามันมี
2: เค้าเพิ่งตั้งฮะยังไม่เห็นบทบาทอ๋อยังไม่เห็นบทบาทแต่เห็นการประกาศเจตนารมณ์นะครับเพื่อที่จะสร้างสันติสร้างผลประโยชน์ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมที่น่าอยู่ลดปัญหาความขัดแย้งนะครับแล้วก็ดึงชาติพันธุ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในส่วนนี้แต่ที่ผมตั้งข้อสงสัยก็เพราะว่าหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มาร่วมนะครับในงานวันเปิดในงานอันนี้นะครับที่แม่สอดเนี่ย
1: ค
2: ือกะเหรี่ยง
1: อ๋อค่ะ
2: แล้วก็ทางการพม่าและฝ่ายไทยฝ่ายไทยที่ผมตั้งข้อสงสัยก็คือคนที่ไปแก้วเปิดในพิธีนะครับก็คือไหนถ้าอดีตนายทหารไทยที่ทำในเรื่องของความมั่นคงนี่แหละ
0: คร
2: ับ ก็เลยงงตกลงทำเรื่องอะไรมันโยงกับแต่เอสไหมเอ๊ะหรือมันโยงกับสแกมเมอร์เพราะว่าไปดึงลูกน้องไอ้มองสิตูเข้ามาร่วมกันด้วย
1: ครับ
2: หรือมันโยงเกี่ยวกับสันติภาพก็ไปดึงเจริญคริสเข้ามานั่งองค์ประกอบด้วยนะแล้วก็ไปดึงประชาชนไปมันมั่วซั่วเป็นหมดไปก็เลยงงนะฮะแต่ที่เอามาไล่เรียงให้ฟังเนี่ยเพราะมันเกิดในห้วงเดียวกัน
1: กับการจับกุม
2: นั่นแหละครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็กำลังเคลื่อนไหวในเรื่องพวกนี้อย่างเป็นต้องใช้คำว่ามีการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรม
1: คร
2: ับแล้วก็สะท้อนปัญหาให้โลกนี้ได้เห็นมากขึ้นครับก็เลยมีอะไรวาระต้นเด่นของความเคลื่อนไหว3อย่างนี้หรือไม่
1: น
2: ั่
1: น
2: แหละ
1: สิคะโอ้น่าคิดจริงๆอาจารย
2: ์เราจะ
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์คะ
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะอาจารย์คะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนิดิชันวีรวรรณวรรุษค่ะอาจารย์พูดแล้วทำให้ได้คิดว่าเวลาเราติดตามข่าวเนี่ยเราไม่ใช่แค่ฟังข่าวเฉยๆนะแต่เราต้องมานั่งวิเคราะห์อย่างที่อาจารย์ให้ความรู้กับพวกเรานะดีมากๆเลยตอนนี้เหตุเกิดเหตุการณ์ที่มันสอดคล้องกันแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ที่เดินนั้นว่าน่าสนใจมีการจับกลุ่มนักธุรกิจพม่าอเมริกันนะโดยพม่านะแล้วก็จีนก็มาจับกลุ่มนักกิจกรรมพม่าแล้วก็มีการก่อตั้งหน่วยที่ว่านี้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แม่สอดที่ว่านี้นะเป็นหน่วย NGO อาจารย์คะต่อกันเลยยังสนใจจริงๆค่ะ
2: ก็อย่างที่เราทราบนะครับก็คือกระแสของโลกทุกวันนี้เนี่ย มันคือการห้ามหันกัน
1: ค
2: ่ะถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมาก็คืออเมริกากำลังกระทำกับจีนในขณะที่จีนก็กำลังตอบโต้เพราะฉะนั้นกระบวนวิธีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นนะฮะแล้วพอมันมาเกี่ยวเนื่องนะครับก็คือภาคของการปฏิบัติที่เป็นจริงจำได้ไหมล่ะตอนที่ดิจิทัลชัมไป
1: จีนค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะนักธุรกิจใหญ่ไปด้วยที่สุดของโลกไปแล้ว
0: ครับจะคนไปทั้งประเทศ
1: เอาเอลอนมัสก์เนี่ยเป็นดาวเด่นอยู่ตรงนั้นนะ
2: ก็คืออยากจะตีหัวเขาแต่ก็ไม่กล้าแตะครับ
1: อาจารย์แต่ที่มันน่าขำนะเวลาเดินทางกลับอ่ะเนาะเจ้าที่ข่าวกรองเขาบอกให้ทุกคนนะทิ้งอะไรทั้งหมดที่จีนให้นะแหมตบหน้าจีนหรือเปล่าคะตรงนั้นเดี๋ยวดูข่าวอย่างอะไร
2: น
1: ั่
2: นแหละผมเสียดายหัวเว่ยอยู่กลัวจะไปนั่นแหละโลกมันซับซ้อน
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเข้าใจเนี่ยมันจะไม่ต้องมองอะไรซับซ้อนเพราะว่าการกระทำอะไรก็แล้วแต่มันคือการโต้ตอบซึ่งกันและกันนะฮะเพียงแต่ว่าวิธีการกระทำนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่พอดีนะครับไอ้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติเนี่ยมันคือฝีมือมนุษย์ล้วน
1: ๆ
2: แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ไปปักกิ่งนะครับไม่กล้าแตกหักกับจีนก็เพราะว่ายังต้องเครื่องแผดจีนอยู่เยอะมาก
1: โดยเฉพาะต้องการแร่เอิร์ดจากจีนด้วยนะ
2: แต่นั่นแหละครับแต่นั่นแหละจริงๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์เก่งอย่างนั้นน่าจะแตกหักไปเลย
1: อะไรจะเกิดขึ้นให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะจ๊ะ
2: ก็นั่นแหละก็ทำไมว่าหวงในหวงใช่ไหมในหวงเจนเซ่นใช่ไหม
1: เจนเซ่นในอินวีเดีย
2: นั่นแหละจริงๆเขาเป็นคนไต้หวันนะครับก
1: ็เอ๊ะคนนี้เคยมาเรียนที่ไทยด้วยตอนเด็กๆใช่ไหมถ้าทำไม่ได
2: ้ใช่ใ
1: ช่ในหวงเนี่ย
2: ก็เหมือนเชนหลงนะฮะเชนหลงเมืองไทยเป็นเมืองเปิดนะครับ
1: ค่ะ
2: เออผมก็เคยไปปักกิ่งผมก็เคยไปวอชิงตันนะครับไม่เป็นไรหรอกครับไปไหนมาไหนเป็นอีกเรื่องเป็น
1: แค
2: ่ชีวิตที่ใช้อ่ะฮะสำคัญนะฮะอย่าไปอ้างว่าเคยมาเคยอยู่เคยกินนะท่านประมาณนะฮะแต่ให้ดูการกระทำเป็นหลักนะครับก็นั่นแหละครับก็เพราะว่าอุตสาหกรรมหลักทุกวันนี้นะฮะมันยังต้องจำเป็นที่จะต้องใช้แหวนหรือนะฮะต่อพวกเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปเนี่ยนี่แหละ
1: อุตสาหกรรมยานอวกาศขั้นสูงอ่ะฮะผลิตอาวุธด้วยอ่าฮะค่ะ
2: ผมก็เลยเอาตัวลองทำไมท่านสีไม่หักดิบโดนัทชัม
1: เ
2: ออถ้าหักดิบไม่ได้อีกแหละก็เพราะว่าส่งสินค้ามาให้เขาตั้ง30-40 ปีเน
1: า
2: ะ
1: ก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแหละก็ไม่กล้าหักดิบ
2: เยอะมากวันนึงหักดิบไปเนี่ยมันบางคนอีกหลายล้านนะที่จะได้รับผลกระทบ
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับส่วนโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปเนี่ยก็พยายามนะมันมีก็ถามเขาเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่พยายามจะยกตนส่งท่านเสมอนะครับเขาไม่ใช่ยกตนข่มสีจิ้งจิ๋งคนเดียวนะครับพยายามจะยกตนข่มประธานาธิบดีคนอื่นๆก่อนแม่
1: ใช่ค่ะ
2: สังเกตคำพูดเขาไม่ได้การก่อนวันจะกลับเขาพาไปชมบ
1: ้
2: านเก่าใช่ไหมก็ถามเขาอย่างนั้นแหละบ้านเนี่ยมีเคยมีใครมาไหม
1: เคยพาใครมาไหมฉันเป็นคนแรกใช่ไหม
2: เลยดีนะสีจิ้งจิ๋งเขาก็ถ่ายทอดมาให้เห็นนะสีจิ้งจิ๋งก็ตอบแบบสุภาพว่าพูดกิน
1: ไม่เคยมาแล้ว
2: แม่หงอเลยนะเนี่ย
1: เอาก็นี่การประชุมครั้งล่าสุดที่ไป G7 อ่ะที่ฝรั่งเศสแล้วไปสายอ่ะ ไปสายคนอื่นเขารอกันอยู่เขาแล้วเสร็จแล้วเข้าไปยังทำมาเป็นพูดตลกว่า I am the boss พูดอย่างนี้ได้ยังไง
2: ตอนนี้ผมว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะฮะเป็นอัลไซเมอร์แล้วไม่อัลไซเมอร์ธรรมดานะยังอยู่ในภาวะที่สมองความจำปัจจุบันไม่ได้แล้วมันย้อนไปอดีตเสมอนะครับตอนนึกถึงแล้วก็นึกถึงสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์เรแกน
1: อ๋อฮะโดนัลด์เรแกนนะฮะ
2: นั่นแหละเรแกนก็เจอความจำสั้นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นประธานาธิบดีผมก็ยังงงเรแกนเซ็นอะไรไปยังทำไม่ได
1: ้
2: นะแล้วถ้าเลขาถ้าเรียกว่าสอดไส้เข้าไปนะครับดีนะเขาไม่เซ็นลาออก
1: เ
2: นาะเออถ้าเป็นผมตอนนี้นะผมจะถ้าผมเป็นเจดีแวนนะผมจะให้เด็กหาสอดไส้ให้จะเลือกทำเซ็นลาออก
1: อาจารย์เห็นลายเซ็นโดนัลด์ทรัมป์หรือยังกันยังยังยังยังยังโอ้โหเหมือนคลื่นไฟฟ้า
2: ไม่เป็นไรละครับ AI ทำได
1: ้อ๋อมาจะเห็นเขาลงนามไอ้ที่ตอนเอ็นแหละกับต่อหน้าประธานที่มีเอ็มมาดูเองมาครองอ่ะที่ G7 ครั้งล่าสุดเนี่ยโอ้โหเซ็นลงไปดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ด
2: ดึ๊ดเรียกใครเซ็นสลับฟันป่า
1: ค่ะ
2: นะฮะซิกแซกสลับฟันป่า
1: ซิกแซกตลอดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ด
2: ก็ลองได้ดูนะครับถ้าวันไหนมือไม้เขาสั่งการไม่ได้จะเซ็นแบบไหน
1: เออน่าจะเซ็นได้ไหมเนี่ยเออฮะ
2: ต้องใช้นิ้วโป้งอย่างเดียวนั่นแหละฮะเราจะ
1: ไปที่แวร์เอิร์
2: ธนะฮะสาเหตุคือตอนนี้นะครับต้องชื่นชมฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: อือฮึค่ะ
2: ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์หรือคำสั่งของผู้เอาเงินมาให้ดำเนินการนะฮะเห็นแก่ผลกระทบต่อส่วนรวมมากเป็นพิเศษนะฮะก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือตอนนี้มันมีพวกไอสารปนเปื้อนที่ไหลลงสู่แม่น้ำสิบนะจนกระทั่งปลาแค่มีตุ่มตะปุ่มตะปำเต็มตัวเลยนะครับ
0: ครับ
2: มันก็คือพยาธิใบไม้นี่แหละที่ถ้าเอาไปกินมันก็จะมีชื่อยาวขึ้นชื่อยาวจริงก็เป็นพยาธิใบไม้ในตับ
0: ครับ
2: นะฮะแต่นี่เรายังไม่กินนะฮะมันก็เลยกลายสภาพเป็นว่าแต่อย่าลืมนะครับแค่อย่างที่ผมอธิบายของพวกนี้มันอยู่ข้างในร่างกายแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรากินเข้าไปโดยที่ปลาในแม่น้ำนะครับเขายังไม่ได้แสดงอาการให้เราเห็นเหมือนกรณีของปลาแค่ที่พูดนี้นะถ้าเรากินทุกวันนะในช่วงนี้อาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับก็เพราะว่าฝนมันตกพอฝนมันตกเนี่ยครับไอ้พวกสารพวกนี้มันก็จะเจือจางเพราะปริมาณน้ำมันเยอะใช่ไหมฮะแต่เส้นนึกไม่ออกเหมือนเวลาเราชงกาแฟนั่นแหละมาเราใส่กาแฟไปช้อนนึงนะครับแต่ถ้าใครดื่มเข้มก็จะเติมน้ำไปครึ่งถ้วยใช่ไหมครับแต่อยู่มาวันนี้เอาดื่มเก็บถ้วยนี้ฝนมันตกนะมันทำให้น้ำมันเต็มถ้วยนะกาแฟมันก็ไม่เข้มนั่นแหละครับสารเคมีก็เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะฮะเราบริโภคเข้าไปมันก็มีสารที่มันสะสมอยู่ข้างในนั้นนะฮะผมก็เลยได้ไปสืบคนนะครับว่าคนพม่าที่ถูกกินจับนั้นเนี่ยเดิมทีเดียวเขาทำข่าวในสำนักข่าวอิรวดี
1: โอ้อฮะอืม
2: นะฮะอิรวดีไม่อยากจะบอกเขาก็อยู่ที่เมืองไทยเราด้วย
0: ครับ
2: เวลาเขาหนีการปราบปรามมาแต่เขาก็ทำข่าวที่เขารักและหวงแหนประเทศและในประเด็นที่มันส่งผลกระทบต
1: ่
2: อสิ่งแวดล้อมและชีวิตคนนะฮะผมเขาก็คงเดินทางไปในเส้นทางนี้ประจำนะครับก็เพราะว่าหนึ่งแหละเขาเป็นอเมริกันชนแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะแล้วก็เป็นนักวิชาการนะครับเป็นนักอนาคตแต่เขาเดินทางไปจีนเนี่ยมันอยู่ในห้วงเวลาที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับ ก็เราก็ทราบอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ควบคุมสื่อมวลชนกดเหล็กเลยนะครับต้องใช้คำว่ากดเหล็กนะฮะไม่มีคำว่าเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนะครับมีแต่เสรีภาพที่จะต้องทำตามพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะส่วนฝ่ายอเมริกันนะครับฉันก็พยายามที่จะไปหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อจีนฉันก็จะเสนอ นะครับอันนี้ก็ใช้เสรีภาพไปนะครับบนพื้นฐานที่เขาเรียกว่ามีคิดเด่นอาเจนดา
1: อ๋อค
2: ่ะมีวาระสั้นเด่นเป็นพิเศษก็คือฉันจะทำลายล้างนะครับแต่ก็ไม่มองที่ตัวเองด้วยนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองไปวางไว้เนี่ยมันบั่นทอนคนอื่นหรือไม
1: ่
2: นะฮะก็เลยเป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตให้ฟังในวันนี้นะครับหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นที่แม่สอด อันนี้ไม่ใช่ของรัฐนะครับแต่คนที่ไปเป็นผู้ก่าวเปิดเคยเป็นระดับสูงของรัฐไทย
0: ครับ
2: นะฮะแล้วสืบลงไปอีกนะครับก็ปรากฏว่ามีเงินอุปถัมภ์นะฮะจากจีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปอีกนะฮะคนที่เปิดโปงประเด็นนี้ตีข่าวนี้นะครับแล้วพยายามชี้ไปในลักษณะที่ไม่เป็นคุณกับจีนก็คืออเมริกัน
1: โอ้นี่แหละ
2: โอ้แล้วประเทศไทยเรามันทำไมมันผู้ยี่ผู้ยำขนาดนั้น
0: นะอาจารย
1: ์เราก็ถูกเขาดึงไปก็ดึงมาอะไรอย่าง
2: น
1: ี้นะอาจารย์ฮะ
2: นะเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบกันนะคะอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยอาจารย์คะที่ให้แง่คิดนะทำให้เราได้คิดไปไกลอีกเหมือนกันนะไม่ใช่แค่บริโภคข่าวอย่างเดียวนะอาจารย์แหมมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นค่ะอาจารย์คะมีhidden agendaขอบคุณมากๆในพรุ่งนี้เรามาตามกันใหม่นะคะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ีครับนะครับแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาเจอกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ครับ
1: สวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

สถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569อยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะและดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง MCOT News FM 100.5 นะคะก็เปิดออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังคงชุ่มฉ่ำต่อเนื่องจากเมื่อเย็นวานนี้นะคะวันนี้แถวๆอสมทก็ฝนตกด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ว่าสภาพอากาศในบ้านของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
0: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสำนักพระราชวังแจ้งว่าภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันที่27 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะคนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะขณะที่เพจ Facebook นะคะกองทุนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เผยแพร่คลิปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยเพื่อทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีรับสั่งในคลิปความว่านานแล้วนะคะพี่ที่หนูไม่ได้ทำอาหารให้พี่ทานพี่กับหนูเราลิ้นเดียวกันเรากินเผ็ดมากเราชอบอาหารบ้านๆหนูจำได้ว่าพี่ชอบแกงเปอะน้ำพริกปลาร้ากับส้มตำของหนูที่สุดวันนี้หนูทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะและปลาร้าอย่างดีเจ้าประจำของหนูจากหนองคายพี่ทานเยอะๆนะคะแล้วหนูจะทำให้พี่เรื่อยๆแล้วตลอดไปค่ะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสักการะหน้าพระโกศตั้งแต่27มิถุนายนองค์หริภาทรงปรุงเครื่องเสวยของโปรดพระองค์ภาทรงบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระโกศองค์ภาตั้งแต่27มิถุนายนและร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกลับมาเปิดให้เข้ากราบตามปกติตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยมีแกงเปอะน้ำพริกปลาร้าส้มตำอาหารทรงโปรดของพระองค์พาทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้านมหาวิทยาลัยคอร์เนลออกแถลงการยกย่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงเป็นศิษย์เก่าและถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ไทยระบุการสิ้นพระชนก่อนวัยอันควรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยทรงโปรดของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา อาทิแกงเปะน้ำพริกปลาร้าและส้มตำทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงโพสต์คลิปขณะทรงทำเครื่องเสวยพร้อมมีรับสั่งว่าทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะ
1: ขณะที่คณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายประจำมหาวิทยาลัยคอร์เนลค่ะจัวเจชวาบนะคะได้กล่าวภายหลังจากได้กล่าวค่ะออกแถลงการเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นปี2002และรุ่นปี2005ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีค่ะโดยคณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายสตูดเจชวาบนะคะก็ได้กล่าวว่าหลังจากที่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลส่วนพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมีพระกรณียกิจด้านกฎหมายทรงเป็นนักการทูตผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนข้าพเจ้าขอจดจำพระเมตตาและพระอัธยาศัยอันงดงามของพระองค์ได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่เราร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลการสิ้นพระชนม์ก่อนวัยอันควรของพระองค์นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในข่าวสดค่ะคอร์เนลเทิดพระเกียรติพระองค์พาหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงคุณอุปการหนุ่มม.5เปิดใจปิติเคยทรงอุ้มมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาแถลงการร่วมถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเทิดพระเกียรติทรงเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงคุณอุปการสูงสุดของสถาบันทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่เป็นแม่และหญิงตั้งครรภ์ในเรือนจำนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและโลกน้องมูยุนจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตเด็กน้อยในอ้อมพระกรร่วมรำลึกพระกรุณาธิคุณเผยทรงเป็นแรงผลักดันให้สู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อด้านศิลปินเยาวชนจังหวัดลพบุรีวาดพระรูปร่วมอาลัยและรำลึกรอยแย้มสวนเมื่อครั้งเข้ารับพระราชทานรางวัลลูกกตัญญูค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะคะนายลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยได้ออกมาย้ำเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีกกว่า 700,000 คนค่ะให้รีบมายืนยันตัวตนภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้ก่อนเวลา 23:00 น.เพราะหากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดก็จะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการทันทีโดยปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมกว่า13ล้านคนนะคะและมีการลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า12ล้านคนค่ะทางนี้ผู้ลงทะเบียนก็สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ผ่าน5ช่องทางนะคะส่วนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีก2กลุ่มสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการและมีรายชื่ออยู่ในบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีทั้งสิ้น1ล้าน40,000 คนค่ะขณะนี้ก็ลงทะเบียนเกือบครบแล้วเหลือยังไม่ลงเพียงกว่า 4,000 คนเท่านั้นนะคะขณะที่กลุ่มไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อและต้องลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมขณะนี้ก็มีผู้สมัครเข้ามาแล้วประมาณ5ล้านคนนะคะซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นความจำนงได้ที่หน่วยงานท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพและเมืองพัทยาจนถึง21มิถุนายนนี้เช่นกันค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทั้งในส่วนผู้ถือบัตรเดิมผู้ตกหล่นที่อยู่ในบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.รวมถึงผู้ที่แจ้งความประสงค์ใหม่หลังจากนั้นจึงจะสรุปรายละเอียดของคนที่ผ่านการคัดกรองและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคม69ต่อไปนะคะประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้ค่ะ เตือนบัตรคนจนรุ่นเก่า 700,000 รายลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนคลังลั่นใครลืมเที่ยวหน้าอดได้ไม่ตัดสิทธิ์ใช้ชื่อพ่อแม่ลดภาษีคลังย้ำไม่ใช้เกณฑ์นำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีไปตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเตือนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าอีก 700,000 คนรีบยืนยันตัวตนใหม่ใน27มิถุนายนผ่าน5ช่องทางแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ในโครงการ ATM ธนาคารกรุงไทยและ5ธนาคารรัฐหากชักช้าอดรับสิทธิ์คัดกรองในรอบถัดไปแน่นอนพร้อมประกาศรายชื่อ17กรกฎาคมนี้คมนี้นะคะทราบกันทั่วไทยค่ะ
1: ส่วนเรื่องของเศรษฐกิจค่ะก็มีข่าวดีนะคะเพราะว่าหลังจาก IMD ค่ะได้ปรับ30เป็น26แซงเวียดนามนะคะขณะที่ S&P ก็ยังคงความน่าเชื่อถือเป็นการสะท้อนความเชื่อถือในต่างประเทศโดยทางนายกรัฐมนตรีเองนะคะรวมไปถึงนายเอกนิติอันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ระบุว่าไทยมีจุดแข็ง3ด้านคือความแข็งแกร่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศต่างประเทศอัตราว่างงานต่ำความเชื่อมั่นในการลงทุนแต่จุดอ่อนคือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่อยู่อันดับที่67ค่ะเนื่องจากว่ามีความพึ่งพาพลังงานสูงจนส่งผลให้ดุลบัญชีเงินสะพัดในเดือนเมษายนพลิกกลับมาขาดดุลจากการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีมูลค่าเกือบ 10% ของ GDP ท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันโลกรวมไปถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาคุณภาพกับทักษะแรงงานที่ยังไม่ตอบโจทย์ยุคใหม่ส่วนนี้ค่ะกระทรวงการคลังและรัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขผ่านมาตรการต่างๆนะคะทั้งโครงการไทยช่วยไทย Plus มีการนำ AI นกกระซิบเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มทักษะให้กับแรงงานค่ะพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้ค่ะเอกนิติปลื้มสัญญาณบวก IMD ไทยแซงเวียดนาม S&P คงหน้าอันคงอันดับความน่าเชื่อถือกรอ.จ่อรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจลุ้น3ปีเศรษฐกิจเติบโตปกรณ์ลุยแก้ 7,600 กฎหมายอนุทินเอกนิติปลื้ม IMD ขยับ4อันดับแข่งขันไทยดีดมาที่26แซงหน้าเวียดนาม S&P คงความน่าเชื่อถือเดิมเล็งลุยรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจผ่านกลไกกรอ.ประเดิมถก22มิถุนายนหวังไทยฟื้นเหมือนยุครัฐบาลป๋าเปรมอีก3ปีควิกวินแก้กฎหมายรอง7ฉบับลดอุปสรรคการลงทุนค่ะ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะการแก้รัฐธรรมนูญค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: เมื่อวานนี้ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญค่ะคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนขออภัยค่ะสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาก็พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงนายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้เข้าหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็ประกอบด้วยทางประธานศาลรัฐธรรมนูญนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์นะคะและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะโดยทางนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองก็บอกว่าเป้าหมายเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจถ้อยคำในคำวินิจฉัยที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงถูกหยิบยกเป็นข้อถกเถียงมาตั้งแต่ช่วงความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญปีที่ผ่านมาสังคมต้องการทราบขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบจากการหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ไม่ได้เป็นประเด็นที่ขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแต่ข้อจำกัดอยู่ที่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหากมีสภาหรือองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำหน้าที่คัดเลือกคณะกรรมการยกร่างอีกทอดหนึ่งสามารถดำเนินการได้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสว.ไม่ได้ขัดกับแนวทางที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอธิบายวันนี้เนื่องจากกำหนดให้มีสภาการมีส่วนร่วมของประชาชน200คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนคณะกรรมการยกร่าง35คนจะมาจากการคัดเลือกของรัฐสภาก่อนเสนอให้สภาการมีส่วนร่วมของประชาชนรับรองอีกชั้นหนึ่งค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ค่ะเลือกตั้งสสร.ได้ยันข้อห้ามเฉพาะกรรมธิการยกร่างฝ่ายค้านและสว.ถกศาลรัฐธรรมนูญส้มดักคอแจก AI ภาค2แฉงบมืดกทม.หมื่นล้านอนุทินขึงขังถือ KPI ส่วนตัวประเมินผลงานครม.หึ่มทำความเสียหายให้บ้านเมืองจัดการทันทีไม่ต้องรอเมินกระสุนตกใส่ชายชนกไม่สนกระแสลบรุมเร้าสนใจแต่ความจริงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพรรคประชาชนรับมีดจัดทัพ

0: ยกลิ่นลุยภาคต่อโครงการไทย AI Passport กัดติดเงินกู้400,000 ล้านก้อน200,000 ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานทับซ้อนงบกระทรวงพลังงานกับกองทุนอนุรักษ์พลังงานสว.และส.ส.ฝ่ายค้านถกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเคลียร์ปมเลือกส.ส.ร.นรเศรษฐ์ระบุข้อจำกัดชัดเจนห้ามประชาชนเลือกโดยตรงคณะกรรมการยกร่าง35 คนภริษฐ์ตีปีกประชาชนเลือกส.ส.ร.มาคัดเลือกกรรมการยกร่างเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญค่ะ
1: ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจประชุมที่รัสเซียเสร็จแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็กลับมาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีการยกย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการทวนคำถามกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าละครฉากหนึ่งก่อนจะระบุต่อว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายก็ต้องตายทุกตัวละครนะคะในกรณีที่มีเสียงสะท้อนรองผู้ว่าสงขลาเป็นคนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าวางระบบป้องกันน้ำท่วมแต่ใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลแต่นี่คือการบริหารราชการแผ่นดินใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์ค่ะส่วนการมองว่าการย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเป็นการอวยยศมากกว่าจะลงโทษนายกก็เลยตอบกลับมาว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่าพร้อมยืนยันว่าไม่มีนะคะนายกรัฐมนตรียังพูดถึง KPI ค่ะซึ่ง KPI เดิมทีก็ย่อมาจาก Key Performance Indicator นะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าในยุคของรัฐบาลของนายอนุทินจะเปลี่ยนเป็น API ก็คืออนุทิน Performance Indicator หรือว่าอนุทินPI นั่นเองค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะมีการประเมินผลงานโดยดูภาพรวมเจาะเป็นรายบุคคลการทำงานให้กับบ้านเมืองให้ประเทศต้องตื่นตัวตลอดเวลาค่ะแล้วก็ย้ำว่ายังไม่มีการปรับครม.ยังทำงานกันด้วยกับรัฐมนตรีทุกคนและยังทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะมากันที่ในมติชนจัดโหวตส.ส.ร.ไม่ขัดคำวินิจฉัยหารือศาลรัฐธรรมนูญแล้วประชาชนห้ามเลือกกรรมการยกร่างตัวแทนตัวแทนรัฐสภาเผยผลถกพักประชาชนจ่อปรับร่างแก้ไขอีกอนุทินชู API วัดฝีมือรัฐมนตรีหมายจะ30 ขุนพลถลกงบประมาณค่ะ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าของคดี Forex ค่ะ
2: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มากันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคดี Forex นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการรายงานจากทางฝั่งของกระทรวงยุติธรรมนะคะว่าคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องค่ะโดยเฉพาะดารานักแสดงคนมีชื่อเสียงรวมไปถึงนักการเมืองด้วยนะคะส่วนคนหนึ่งค่ะที่ออกมาชี้แจงนะคะก็คือนายภาวุฒิค่ะซึ่งเป็นส.ส.ได้มีการโพสต์ชี้แจงว่าก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองค่ะเคยประกอบธุรกิจหลายอย่างมีทั้งการค้าขายออนระบบชำระเงินออนไลน์เป็นผู้พัฒนาให้บริการด้านเทคโนโลยีมากมายเป็นที่ปรึกษาธุรกิจหลายเจ้าค่ะก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ Forex ค่ะได้ออกจากการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วส่วนที่ถูกอ้างถึงไม่สามารถที่จะเห็นให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะคะส่วนข้อเท็จจริงเรื่องเงิน28 ล้านบาทที่เข้าสู่ระบบธนาคารชี้แจงว่าเมื่อ3 ปีที่แล้วค่ะมีการเปิดลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำกับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนหรือว่าโบรกเกอร์การลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนกันเงินที่เข้ามาสู่บัญชี

0: ในนี้คาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำเมื่อฝากเงินเข้าไปทำการซื้อขายก็ย่อมมีการฝากและถอนออกจากบัญชีทั้งหมดหลายครั้งแต่ว่าท้ายที่สุดก็ขาดทุนนะคะแล้วก็หยุดการลงทุนไปก็ยังไม่ทราบว่า28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างนั้นมาจากช่วงเวลาใดมาจากบัญชีใดเนื่องจากมีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูล DSI ที่มาแถลงนั้นอาจจะยังคลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงก็ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะนำข้อมูลทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ความจริงต่อไปพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในข่าวสดค่ะส.ส.ภาวุฒิโต้คดีฟอเร็กซ์แจ้งเงิน28ล้านบาทยันได้มาจากการเทรดทองคำลั่นพร้อมให้ตรวจสอบ DSI ชี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาระบุแค่มีชื่อเชื่อมโยงส.ส.ภาวุฒิโต้ลั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลอกลงทุนฟอเร็กซ์แจ้งปม28ล้านบาทได้มาจากการเทรดทองคำเมื่อ3ปีก่อนอีกทั้งก่อนเข้ามาทำงานการเมืองได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัททั้งหมดแล้วยืนยันพร้อมให้การตรวจสอบไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองขณะที่ DSI ย้ำส.ส.พรรคประชาชนยังไม่ใช่ผู้ต้องหาพร้อมให้โอกาสเข้ามาชี้แจงส่วนฟิล์มรัฐภูมิถูกเชื่อมโยงในกลุ่มชักชวนลงทุนเป็นโบรกเกอร์ค่ะ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะภาวุฒิแจง28ล้านเงินเทรดทองโต้ลั่นเอี่ยว Forex DSI ยังไม่ฟันคดี DSI เปิดแถลงข่าวแจงยิบกรณีการสอบสวนขบวนการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเกี่ยวข้องนักการเมืองภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและอดีตดาราฟิล์มรัฐภูมิยันไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่เปิดการสอบสวนมา6เดือนแล้วแจงยิบพบเส้นทางการโอนเงินของนักการเมืองเกี่ยวพันกับผู้ร่วมขบวนการที่ตรวจสอบถึง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทยันขณะนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์และมีเอกสิทธิ์ส.ส.ต้องรอหมดสมัยประชุมก่อนถึงออกหมายเรียกได้ส่วนอดีตดาราเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์ที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ด้านภาวุฒิแจ้งผ่าน Facebook ทันควันหลัง DSI แถลงข่าวยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลงทุนจากการตรวจสอบเบื้องต้นเงินที่ถูกกล่าวหาเป็นเงินที่ลงทุนซื้อขายทองและงานนั้นขาดทุนด้วยประกาศพร้อมเข้าไปชี้แจงโดยไม่ใช้สิทธิเอกสิทธิ์ส.ส.ค่ะ
0: จับหนุ่ม16ฆ่าสาวผมแดงแฉปมหึงผู้ตายวัย17ปีนะคะก็ปิดคดีสยองที่จังหวัดระยองค่ะฆ่าสาวผมแดงยัดถังขยะตำรวจจับแฟนหนุ่มวัย16ปีได้แล้วเป็นพาดหัวข่าวของในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสารภาพสิ้นทำไปเพราะความหึงหวงจับได้ว่าฝ่ายหญิงคุยกับชายอื่นใช้มีดตัดทุเรียนแทงยับ3แผลดับคามือก่อนใช้ซาเล้งขนศพตระเวนทิ้งอำพรางตรวจยึดของกลางเพียบด้านพ่อแม่เหยื่อร่ำให้ใจสลายลั่นไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาดพร้อมปอนศาลค้านประกันตัวชี้พฤติกรรมโหดเหี้ยมเกินวัยเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายเยาวชนค่ะ
1: ส่วนคดีสะเทือนขวัญนายเล็กรอสุวรรณอายุ40ปีชาวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถูกแก๊งฆาตกรโหดจับล็อกกุญแจมือไพล่หลังก่อนใช้ปืนจ่อยิงเข้าหน้าอกซ้ายขออภัยค่ะก่อนใช้ปืนจ่อยิงเข้าอกชายโครงและขารวม4นัดนำศพไปทิ้งย่านแอ่งน้ำบริเวณตีนเขาถ้ำเสือหมู่ที่7ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีกระทั่งชาวบ้านหาหน่อไม้ไปพบศพช่วงบ่าย13มิถุนายนที่ผ่านมามีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบแก๊งทมิฬอุ้มฆ่าหนุ่ม40ปิดปากพยานเร่งล่าผู้บงการชุดสืบสวนภาค1ตามรวบ4ผู้ต้องหาแก๊งสับกุญแจมืออุ้มฆ่าอดีตนักโทษยาเสพติดในป่าทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหัวโจกเป็นจ่าเอกอดีตลูกทับฟ้าร่วมกับลูกชายและทีมสังหารอีก2คนรับงานมาจากผู้ต้องหาคดีสมคบคดียาเสพติดจ้างเหยื่อจ้างค่าเหยื่อปิดปากราคา 170,000 หวังไม่ให้เป็นพยานในคดีวางแผนบุกจับตัวถึงห้องเช่าก่อนจ่อยิง4นัดนำศพไปทิ้งอำพรางตำรวจขอหมายจับล่าคนบงการค่ะ
0: คดีทหารพรานค่ะวิสามัญชาวบ้านเสียชีวิต3รายบนเทือกเขาตะเวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดนะคะศาลฎีกาตัดสินจำคุกทหารพราน10ปียิง3ศพระแงะศาลฎีกาพิพากษาคดียิง 3ศพบนเขาตะเวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี62สั่งลงโทษทหารพรานมือวิสามันชาวบ้านที่ขึ้นไปหาของป่าหลังต่อสู้ครบ3ศาลนานกว่า6ปีจำคุกทหารยศ10โท16ปีก่อนลดกึ่ง1เหลือ10ปี8เดือนแต่ยกฟ้องอาสาสมัครทหารพรานนับเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ศาลพลเรือนลงโทษจำคุกทหารเกิน10ปีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านนะคะก็มีประเด็นอยู่ในพาดหัวข่าวไทยรัฐค่ะสันติภาพล่มมาการยกเลิกลงนามยุติศึกดีลหยุดยิงถาวรล่มสหรัฐอิหร่านยังไม่ลงนามยุติสงครามอย่างเป็นทางการตามกำหนด19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกเดินทางเข้าร่วมหารืออ้างการเจรจายังไม่ลงตัวแต่ยอมยกเลิกปิดล้อมทางทะเลให้เรือพาณิชย์ผ่านได้ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของบอลโลกนะคะเป็นพาดหัวข่าวของข่าวสดข่าวฝรั่งเศสเต็งแชมป์อังกฤษอันดับ2ฟ้าขาวที่3สเปนรูดไปที่4จังโก้ทุบโสมลิ้วทีมแรกเม็กซิโกเฉือนเกาหลีใต้1ประตูต่อ0เก็บชัยรวด2นัดริ้วรอบน็อกเอาท์ทีมแรกบอลโลกด้านแคนาดาถล่มกาตาร์6ประตูต่อ0จอร์แดนดาวิดดาวยิงแคนาดาซัดแฮตทริกเกมนี้ยอดทีมจากเอเชียโดน2ใบแดงสวิตเซอร์แลนด์บอสเนีย4ประตูต่อ1อีกคู่เช็กเจ้าแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนคิวแข่งค่ะของแซมบ้าลุ้นคืนฟอร์มดวลเฮติทีมน้องใหม่ขณะที่ดัชเจอศึกหนักพบสวีเดนด้านเยอรมันปะทะไอวอรี่โคสต์สเปนพบซาอุเอกวาดอร์เจอคูราซาวเบลเยียมบูอิหร่านและตุรกีพบปารากวัยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยกตราไก่ฝรั่งเศสขึ้นเป็นเต็ง1ซีลแชมป์ตามด้วยอังกฤษหลังจากโชว์ฟอร์มเปรี้ยงในนัดแรกด้านกระทิงดุสเปนหล่นจากเต็ง1ไปเป็นเต็ง4ค่ะ
1: ส่วนผลฟุตบอลโลกนะคะมีรายงานเข้ามาล่าสุดจากเพจ Facebook สยามสปอร์ตนะคะสิงโตแอตลาสเฮนัดแรกโมร็อกโกคว้าชัยชนะเกมแรกศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จหลังจากเฉือนสกอตแลนด์1ประตูต่อ0ในเกมนัดที่2ของกลุ่ม C เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขยับเข้าใกล้รอน็อกเอาท์เต็มทีค่ะส่วนอีกคู่นะคะพญาอินทรีบินฉลุยเจ้าภาพสหรัฐกลายเป็นอีก1ทีมที่ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จหลังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งไล่อัดออสเตรเลีย2ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดในกลุ่มดีมี6คะแนนเต็มค่ะ
0: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณสัสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผบ.ตร.เซ็นเด้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการสปกตร.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการดังนี้ 1. ให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลกการภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น2สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 2. ให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1การสั่งให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและมิได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกปี2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศสำหรับผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกอาทิมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ณกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยหากผู้แทนของประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและเปิดพื้นที่ให้บุคลากรสาธารณสุขไทยได้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับโลกมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
6: จริง
7: ว้าว
5: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
6: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้

0: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
3: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเวตลงในบ่อหรือองน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมเราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
9: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
8: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
9: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

ดาวประทับใจฝนณสุนทรชอบจังเลยอ่ะเหมือมองฟ้าคืนนี้แสงดาวเรียงรายสวยเด่นแต่ใจฉันคืนนี้สุดแสนลำเค็นหม่นหมองค่ำคืนนั้นได้กอดกระซิบแนบชิดเคียงข้างแต่คืนนี้เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างระทมอ่อนใจไม่อ่อนใจไม่ผิดหวังไม่เศร้าเราจะส่งพลังใจเราจะเติมพลังความสุขพลังสิ่งดีๆไปถึงกันและกันเนาะนะครับนะกับฝนณสุนทรดาวประดับใจขอเป็นดาวประดับหัวใจของคุณผู้ฟังได้ไหมเอ่ยแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับสุนารีราชสีมารายงานหัวใจรายงานว่าไงอ่ะแล้วก็คุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะราชินีเพลงลูกทุ่งโลกของพึ่งนั่นเองครับสามเพลงเพราะนะนะครับก็เพิ่งผ่านพ้นไปเนาะกับการจัดงานครบรอบ34ปีการจากไปของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์9วัน9คืนยิ่งใหญ่ชีวัดทับกระดานอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีทุกปีเนาะนะครับเพราะว่าคุณแม่จากไป13มิถุนายนปีนี้34ปีกับการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งอย่างคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองอ่ะยังไงก็ขอสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Mcord RadioFM 92.00 อสมทจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาอยู่ด้วยกันครับสำหรับช่วงของภาคเช้าครับเช้าของวันนี้กับเช้าของวันเสาร์นะครับนะวันนี้วันเสาร์ที่20แล้วนะ20มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับ8โมงเช้านะนะครับนะฮะ8โมงเช้าดูแลคุณผู้ฟังยาวๆถึงปุ้นเลย5โมงเช้านะวันนี้นะ3ชั่วโมงครับกับวันเสาร์แบบนี้วันเสาร์ไม่เหงานะเพราะเรามีการกับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 ช่วงนี้หลายจังหวัดมีฝนแต่ว่าบ้านเราเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มานะเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยแน่นอนครับช่วงนี้อีสานเหนือกลางอาจจะฝนน้อยหน่อยแค่เพียงร้อยละ40ของพื้นที่นะครับฝนจะไปเยอะแถวภาคตะวันออกภาคใต้ฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครนี่โอ้โหฝนเยอะเลยนะฮะร้อยละ70ของพื้นที่นะอีสานบ้านเราฝนร้อยละ40ของพื้นที่ก็มาเยี่ยมมาเยือนแถวโคราชแถวบุรีรัมย์ของเราอยู่นะแล้วก็ขึ้นไปฝั่งชัยภูมินครพนมสกลนครบึงกาฬหนองคายนะครับมาแล้วร้อยละ40ก็ขอให้มานะครับเพราะฉะนั้นก็เราเตรียมตัวต้อนรับกับเรื่องของฟ้าของฝนนะฮะนะครับแหมมันช่างค่อนข้างจะโหดร้ายนะฟ้าฝนนี่มันไม่เป็นอย่างที่ใจคิดเนาะหลายพื้นที่ยังไม่มีน้ำเลยนะฮะบางพื้นที่บอกว่าโอ้แบบนี้สูบยาใกล้บ่ได้ยันไฟใหม่ตะกาคือเพลงของไอ้ปอยฝ่าย82หนคนสองใจนี่บ่ตกมาแน่นอนพ่อยมีหน้ามีทา044-696-089นะครับรวมไปถึงข้อความผ่านช่องทาง LINE เพิ่มเพื่อนผ่าน ID กับ ID MCOT FM 92ครับนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเชียร์บอลโลกอยู่นะฮะบราซิลครับรายงานผลสดตอนนี้พักครึ่งเวลาบราซิลเจอกับเฮติตอนนี้บราซิลนำ 3-0 นะฮะนะครับส่วนคู่ก่อนหน้านี้สกอตแลนด์นะครับแพ้โมร็อกโก 0-1 สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพมาโอ้โหชนะออสเตรเลีย 2-0 เข้ารอบต่อไปเรียบร้อยนะอ่ะก็นั่นคือผลบอลแล้วก็น่าจะมีเหมือนจะมีคู่สี่โมงอยู่คู่หนึ่งเหมือนกันนะนะครับสำหรับเรื่องของฟุตบอลก็อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาพูดถึงกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาหมดเดี๋ยวส่งท้ายก่อนกับเพลงธรรมชาติโหดของตั้งกระแตนชลดาครับยังไงก็พักก่อนแป๊บหนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
4: Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

ไอ้หนุ่มรถไถนะครับกับเพลงของไม้พิรมพรนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับ1เพลงเพราะไอ้หนุ่มหน้าดอนครับไอ้หนุ่มรถไถนี่จากบ้านหนองขวางนะนะครับที่ส่งเข้ามาแล้วก็ไอ้หนุ่มหน้าดอนนะครับจากฝั่งวัดอินนะฮะป้าบรรเทาที่ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาขอบคุณมากนะครับกำลังใจที่ส่งเข้ามาตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 อยู่ด้วยกันช่วงนี้กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะฮะดูไลน์คุณผู้ฟังในช่วง 8:30 น. ถึง 9:00 น. นะครับกับการอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์นะครับและคลื่น FM 92.00 ขอบคุณกำลังใจด้วยนะขอบคุณดาวเคียงเดือนข้อความครับที่ส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ด้วยนะนะครับนะฮะจากคุณพี่สุเทพขอบคุณมากครับนะฮะแล้วก็มีเหนือการเวลาน่าจะของหญิงอะนะนะครับจากหนองหงนะฮะนะครับแล้วก็มีรปภ.ฝั่งศรีสะเกษโทรมาพูดคุยให้กำลังใจกันเมื่อสักครู่นี้นะครับกับหลังไมค์ของเราด้วยนะครับตามจริงอย่างฟังของสังคมยอดนิยมแต่ผมว่ามันมีจังหวะนิดนึงอ่ะนะครับผมขออนุญาตเดี๋ยวหยิบเพลงของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงให้ฟังนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตหาเพลงที่ช้าๆก่อนนะครับขอบคุณมากครับกำลังใจดีร่วมกันส่งเข้ามาตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนะฮะบรรยากาศคุกรุ่นกับการเชียร์ฟุตบอลโลกครับนะครับช่วงนี้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับนะฮะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ร่วมภารกิจครับส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทได้ครับว้าวนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับนะฮะขั้นตอนลงทะเบียนก็ง่ายๆครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบครับเลือก Mcot Super Fan Fanpage นะฮะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะฮะนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter ไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond ครับนะฮะก็จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มเลยฮะและยังมีภารกิจพิเศษครับสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ครับที่มีคะแนนสูงสุด100อันดับแรกนะฮะจะได้รางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามรายละเอียดนะฮะแล้วก็เงื่อนไขกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันสนุกมันแน่นอนนะครับผม

ับข้อความที่ส่งเข้ามาขอบพระคุณมากๆนะครับกำลังใจที่ส่งเข้ามาตรงนี้ขอบคุณขอบคุณกำลังใจที่ร่วมส่งเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณขอกำลังใจนะครับจากพี่สาวจัดวันนี้ก่อนก็แล้วกันของหนูเล็กกากาและน้องวินนะครับขอกำลังใจเด้อขอกำลังใจอย่างพี่น้องทุกคนเลย

ขอกำลังใจครับกับหนูเล็กกากานะครับนะฮะหนูเล็กกากาแล้วก็น้องวินวรพัฒน์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังอ่ะเวลาไล่หลังมาเดี๋ยวไปส่งท้ายกับดื่มเพลงครับทางฝั่งน้องหงเหนือการเวลาหญิงชิดิกานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักแป๊บหนึ่งนะช่วงหน้าครับทุกเสียงทุกสายกับไอ้คนนั้นเพลงของน้องอุ้งอิงและเพลงที่คุณฟังขอมาสักครู่จัดให้ครับ

0: ขณะนี้เวลา 9:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือ call center ระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2569มีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตพร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondue ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายน2569มีประชาชนร่วมส่งเบาะแสกระทำผิดเข้ามาแล้วรวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องนอกจากนี้ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้การส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกลุ่มผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ว่าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับปริมาณฝนแยกรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดี ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
10: ไปไหนปี2568สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วขึ้นถึง 110% แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โควิด-19 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
12: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044-69

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

ไหมไทยนะครับกับเพลงของไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับกับเพลงน้ำตานั่นเองนะครับแล้วก็นะครับหนึ่งเพลงจากน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับจบแบบเช่ๆนะครับลืมบอกไปน้ำตานี่หนุ่มทางคุณอุเทนส่งเข้ามาผ่านช่องทางไลน์กับเรานะครับจะได้ฟังเรียบร้อยแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจากกรปภฝั่งศรีสะเกษได้ครับนะฮะแล้วก็น้ำตาขอไปก่อนหน้านั้นสิริพรอมไพพงษ์จากฝั่งสองสาวฝั่งแกนดงนะขอบคุณมากที่ฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้กันฮะทำงานเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกำลังใจที่มอบให้กันทุกวันเบย์ก็ส่งกำลังใจกับคุณทุกฝั่งนะฮะนะครับเห็นหนึ่งสายแป๊บเข้ามาเมื่อกี้เราก็ยังจะไม่ทักทายหน้าไม่เหมือนเดิมในช่วงนี้นะผมขออนุญาตถวายความอาลัยในช่วงนี้ก่อนนะครับนะฮะก็ขอบคุณนะครับเพลงก็ขออนุญาตจะเป็นเพลงออกซึ้งๆนะนะครับจะไม่มีจังหวะสนุกๆนะฮะนะครับขอเพลงดอกกระเจียวของก้องห้วยไร่ครับจากกลัมปลายมาดมอบให้ผมเองครับขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจอ๋อดึกก่อนหน้านั้นป่าเชิดป่าเชิดบอกว่าใส่วาสีบอชิมกันว่าทีมดอกเนี่ยแค่ลืมหนังสือว่ากันไปนะครับขอบคุณมากครับป่าเชิญนะนะครับแล้วก็มีแม่ของไกลนะจากทีมงานปั้นน้ำเป็นตัวฝั่งสีสะเกดนะครับนั่นเกือบแหล่งที่คุณผู้ฟังร่วมส่งเข้ามาครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะวันนี้วันเสาร์สบายๆช่วง9โมงถึง10โมงเช้าเราส่งกำลังใจให้กันเหมือนเดิมครับ

แม่ของใครนะครับกับเพลงของพรศักดิ์สองแสงนะนะครับแม่ของผู้ใดแม่รักลูกทุกคนลูกล่ะรักแม่หรือเปล่ามันเป็นคำถามที่จุกในอกอยู่เหมือนกันนะครับแม่ทำให้ทุกอย่างแต่ลูกเคยทำอะไรสักอย่างเพื่อแม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมวางกันไปฮะอย่าปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปทำให้ดีที่สุดให้มีความสุขที่สุดแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะไม่เสียใจนะครับก็นะครับฝากกันด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณกำลังใจด้วยขอบคุณรักเธอที่สุดในโลกครับจากฝั่งถนนบุรีรัมย์สุรินทร์ที่ส่งเข้ามาขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้กำลังใจนะครับนะฮะแจ้งผลฟุตบอลโลกกันนิดนึงนะฮะนะครับตอนนี้บราซิลนะครับยังนำเฮติอยู่3ประตูต่อ0ในขณะที่เวลาการแข่งขัน90+2แล้วนะฮะนะครับกำลังจะหมดเวลาการแข่งขันแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับอดีตแชมป์โลกอย่างบราซิลนะครับก็ต้องบอกว่าแมตช์แรกมีสะดุดนิดนึงใช่ไหมอ่ะก็ว่ากันไปนะครับนะฮะสาวกของฟุตบอลโลกนี่บอกว่ารอเชียร์ตุรกีกับปารากวัยคู่10 โมงนะครับก็นะสนุกสนานกันไปกับคอฟุตบอลช่วงนี้ไม่พลาดเลยนะครับเอาเลยฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวยังไงช่วงนี้เราส่งท้ายกับเพลงของพี่แดกนะครับพี่สาวกำลังเดินทางไปแถวน้องปกโคกใช่ไหมนะครับกำลังเดินทางเส้นถนนบุรีรัมย์รำปลายมาศบอกว่าจัดให้หน่อยเอาเพลงนี้ไปนะครับกับแดงจิตรกรเพลงนี้ก็แล้วกันสักวันหน้าหนาวจบแล้วพักแป๊บนึงนะมาสิ่งกันเลยกับเร่งมวนสิ่งที่น้องขอกันมาเดี๋ยวไปจัดให้ฟังสักครู่ครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
3: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
4: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
0: M-Cord Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ M-Cord Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย
7: ์อสมท.บุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

เฝ้ารอรอน้องกลับหลับไม่ลงแหมนะครับคือแต่ละว่ากันไปนะครับแหมกูพูดนานกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวมันเผลอนะครับกับเพลงวอนดีเจครับพี่ดิเรกที่ส่งเข้ามานะไปจัดให้ฟังนะครับเพลงโดนๆนะนะครับยิ่งดูมิวสิกวิดีโอนะนะครับที่นางเอกอยู่บนเตียงนะแล้วมีวิทยุเปิดแหมนะครับว่ากันไปนะนะครับกับวันดีเจก๊อตจักรพันธ์อภคนบุรีครับก่อนหน้านั้น1เพลงเพราะใสว่าสิบว่าจิ๋มกันนะครับป่าเชิดนะนะครับส่วนเพลงดอกกระเจียวบานของก้องเหมือนกันเดี๋ยวช่วง10โมงนะนะครับสำหรับลำเปมานะรอก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเปิดศิลปินเดียวกันในเบรกเดียวกันเป้จะไม่เปิดก็แจ้งให้ทราบด้วยเนาะก็ขอบคุณมากนะครับพอดีขอต่อกันมาเป้ก็ลืมดูเป็นของเฮอันนี้ด้วยกันเป็นของกองด้วยกันเนาะนะครับก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่อภิชาติครับเนี่ยพี่อภิชาติขอบเพลงนั่นไงขอบพี่อภิชาติขอบเพลงอะไรมาโอ้ยเราก็จะไปจดด้วยสินะครับเดี๋ยวผมขอเนี่ยนึกก่อนนะฮะนะครับเมื่อกี้โดมานะครับหลังใบนะนะครับขอบคุณมากเลยฮะเปิดวิทยุดังมากๆขอบคุณนะเปิดคนดังก็ต้องเปิดดังๆอย่างเงี้ยนะถ้าเปิดไม่ดังแสดงว่าคนไม่ดังนะประมาณนี้นะก็ล้อเล่นนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะฝากกันด้วยนะสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะรายเก่านะอย่าลืมไปกดยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมนะฮะนะครับนะครับที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจุดบริการยืนยันตนธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ทุกสาขาหรือว่าจะที่แอปทางรัฐนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังใช่ไหมนะครับท่านก็สามารถยืนยันสิทธิ์ได้นะนะครับก็จะหมดวันพรุ่งนี้นะฮะ21มิถุนายนเวลา23นาฬิกานะนะครับหากท่านพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานสิทธิ์ต่อเนื่องได้เพราะฉะนั้นนะครับท่านอย่าลืมไปกดยืนยันสิทธิ์นะแต่ว่าต้นเดือนหน้าก็ยังใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมนะ 1,000 นะนะครับยังไม่ตัดนะฮะนะครับก็นู่นแหละจะประกาศผลรายใหม่รายเก่าที่ได้รับสิทธิ์อีกครั้งก็น่าจะ21กรกฎาคมนะฮะนะครับก็แจ้งให้ทราบด้วยนะฮะวันพรุ่งนี้

ราชภัฏบุรีรัมย์ครับนะฮะนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับนะฮะครอบครัวผมเป็นหนึ่งครอบครัวที่เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทั้งหมดเลยตั้งแต่พ่อเรียนวิทยาครูพี่สาวก็เรียนนะฮะนะครับเป้ก็เรียนนะฮะเป้นี่เป็นเด็กโขงนะครับผมว่ากันไปนะนะครับก็ถือว่าเป็นศิษย์เก่ามาตั้งแต่สมัยวิไลครูเลยนะนะครับพ่อผมเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุโทปมาครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานนะนะครับก็มีสื่อมวลชนสื่อมวลชนระดับโลกแล้วเนี่ยสื่อมวลชนนะครับนะครับพี่น้องสื่อนะครับสื่ออสมทของเรานะครับนะฮะก็ไปร่วมเมื่อวานนี้นะครับนะฮะก็มีกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เตรียมจัดงานปีนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีนะครับในช่วงของเดือนตุลาคมนะนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับนะฮะกับกิจกรรมสุดพิเศษมากมายนะครับร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่งเลยนะฮะนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เขาก็ต้องบอกว่าชวนวิ่งชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับนะฮะวิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษานะครับในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเช่นกันเริ่มตั้งแต่5นาฬิกานะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะนะครับหมู่ระยะวิ่งไม่ว่าจะเป็นฟันรัน5กิโลเมตรไม่จำกัดอายุนะหรือว่า VIP เลือกวิ่งระยะใดก็ได้นะนะครับนะแล้วก็มีประเภทมินิมาราธอนด้วยนะฮะ 10.5 กิโลเมตรนะนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะนะครับกับ BRU Charity นะครับบุรีรัมย์ราชภัฏ University มินิมาราธอนรัน2026นั่นเองนะครับกับกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กิจกรรมบอกจัดเต็มมากๆปีนี้ในช่วงของเดือนตุลาก็คือวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับมีการจัดแถลงข่าวยิ่งใหญ่ในเมื่อวานนี้นะนะครับขอบคุณข้อความครับขอเองรักสาวนครสวรรค์ฮะลูกแพรหมายไทยอุไรพรนะครับเรารักกันมาเพลงนี้เพลงซึ้งหรือเพลงสนุกผมลืมแล้วเอาเดี๋ยวผมจัดให้ฟังกันละกันนะครับนะก็ขอบคุณมากๆครับกำลังใจนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปต่อ1เพลงนี้ครับโอ้เวลาไล่หลังมาได้อยู่ได้อยู่รักเธอที่สุดในโลกของหนุ่มสกลครับ

รักเธอที่สุดในโลกครับกับเพลงของหนุ่มสกลนะครับจากทางถนนบุรีรัมย์สุรินทร์ที่ส่งเข้ามาครับขอบคุณเพลงของพี่ตั้งเสริมราด้วยนะฝากใจไว้บุรีรัมย์ครับมีคนขอมา2คนเลยนะเพลงนี้นะเดี๋ยวจัดให้ฟังนะครับทีมงานตกแต่งภายในนะครับซึ่งกลับมาพักอยู่บ้านเรานะครับบอกว่าจะไปอยู่ขอนแก่นในช่วงของปลายเดือนนี้จะไปลุยงานต่อนะครับนะครับก็ขอบคุณมากๆฮะเดี๋ยวเป้จัดให้ฟังด้วยครับฝากใจไว้บุรีรัมย์แล้วก็มีหนึ่งสายทางลำไปมาที่บอกว่าอยากฟังเพลงนี้ด้วยนะครับฝากใจไว้แถวอสมทได้ไหมได้ได้จ้ายินดีจะรับฝากจ้าว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณมากขอบคุณมากกำลังใจนะขอบคุณรักสาวนครสวรรค์แล้วก็มีขอบคุณอะไรไม่สักคู่เพลงอะไรนะหนุ่มทีมงานชุมทองอินบ็อกซ์ข้อความมาบอกอยากฟังดอกจันทร์ประหารใจผมขออนุญาตเอาซึ้งๆไปก่อนนะช่วงนี้นะขออนุญาตนะดอกจันทร์ประหารใจออกแนวหมอลำสนุกไปนิดนึงผมขออนุญาตลดสเกลลงมาซึ้งๆนะครับช่วงนี้เราอยู่ในห้วงของการถวายความอาลัยอยู่ผมขออนุญาตจะยังไม่สนุกก็แล้วกันนะครับผมก็แจ้งให้คุณฝั่งได้ทราบด้วยนะฝากใจไว้ที่บุรีรัมย์หนุ่มบุรีรัมย์หอบช้ำขึ้นชินพี่ทักษ์เสริมราชครับเดี๋ยวไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักนะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3ครูเดี๋ยวครับ

0: นี้เวลา 10:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดินหน้าปราบปรามเหมืองบิตคอยเถื่อนทั่วประเทศตรวจค้น 14.5 จังหวัดยึดเครื่องขุด315เครื่องเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังโดยนายพีรพลสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติการครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทนายแพทย์อลงกตหนุนเดินหน้า THAI Passport ชี้เงินชี้งบ 1.6 พันล้านบาทคุ้มค่าลงทุนพัฒนาคนลดเหลื่อมล้ำการศึกษานายแพทย์อลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1.6วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่พบปะนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากและอยากให้เกิดขึ้นโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ 200-300 บาทและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิ์โครงการนี้ไว้เพียง5ล้านสิทธิ์ซึ่งได้ชี้แจงไปว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องหากเปรียบเทียบงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนน1เส้นถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันไม่ได้อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือการค้าออนไลน์แต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนคณะกรรมการคณะอนุกรรมการจะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็กเกจต่างๆก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
12: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
13: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
16: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
15: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
17: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

รักสาวนครสวรรค์ครับลูกแพรไหมไทยอุไรพรนั่นเองครับเพลงที่คุณผู้ฟังส่งตรงกันเข้ามานะครับไปจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับกับเพลงรักสาวนครสวรรค์เพลงนี้ผู้ใดขอจากลำปลายมาสครับจัดไปเรียบร้อยนะฮะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับก้องเวทไรครับดอกกระเจียวบานเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาผ่านช่องทางไลน์เหมือนกันก็จัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันกับแป้ปริญญาซื่อสัตย์นะฮะกลับมาอยู่ด้วยกันตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งกำลังใจในชั่วโมงที่3แล้วนะ10โมงถึง11โมงเช้านะครับนะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะฮะเพลงจากพี่อภิชาตินี่ผมจำไม่ได้จริงๆอ่ะเพลงอะไรอ่ะนะครับถ้าจะให้โทรใหม่ได้มั้ยอ่ะต้องขออภัยนะฮะเพลงอะไรเขียนไว้อะไรก็ไม่รู้นะฮะโอ้ยมีอย่างนี้ด้วยนะอ่ะนะครับ10โมงตอนนี้10โมง19นาทีพูดถึงฟุตบอลโลกนะครับคู่เมื่อเช้านี้บราซิลเอาชนะเฮติไป 3-0 นะครับแล้วก็ตอนนี้อีก1คู่นะครับกลุ่มดีเนี่ยตุรกีเจอกับปารากวัยฮะตอนนี้ปารากวัยนำตุรกีไปแล้วนะฮะ1ประตูต่อ0ในขณะที่เวลาการแข่งขันเนี่ยแข่งกันกันไป19นาทีนะครับแหมพูดถึงเรื่องฟุตบอลแล้วนะครับก็ฝากกันนิดนึงอ่ะบมจ.สมท.ครับนะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกครับเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซุปเปอร์ฟานนะฮะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.netเพียงลงทะเบียนเข้าสู่ระบบฮะเลือก Mcord Superfan Fanpage ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Superfan Mcord Superfan Starter ไปถึง Mcord Superfan Diamond ครับจะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มเลยนะฮะและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับ cheer.mcord.net นะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะแล้วไปสนุกกันกับเว็บไซต์ cheer.mcord.net นั่นเองนะครับ

ฉยๆกับเธอนะครับกับหนึ่งเพลงจากเอิ้นขวัญวรัญญาเพลงนี้ผมขอมอบให้พี่อภิชาติด้วยนะผมจำไม่ได้จริงๆผมพยายามนึกแล้วนึกอีกผมพยายามดูแล้วดูอีกก็นึกไม่ออกไงไม่กว่าเวงอะไรมาเออได้แจ้งมาใหม่ได้นะโอ้ยแบบนี้ก็มีนะพี่เป๊ดอ่ะไม่ว่ากันนะได้ครับคุณผู้ฟังครับเวลาเล่นหลังมาช่วงนี้เดี๋ยวฝากกันหน่อยนิดนึงนะครับฝากกับในส่วนของเรื่องของยุงนี่ก็เยอะในช่วงนี้นะนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนี่นะครับชอบไปนอนในไร่ในสวนบอกโอ้โหยุงมันแทบจะหามนะก่อไฟกันก็ได้นะแต่ว่าบางทีเรานอนหลับแล้วเนี่ยไฟมันมอดหรือมันดับลงหรือมันอ่อนลงมันก็นะครับยุงมันก็ไม่กลัวแล้วนะมันมานี่ก็โอ้โหกัดเรานะแม้กระทั่งนอนที่บ้านนะทุกวันนี้ยุงมันเยอะนะครับนอนที่บ้านก็ใช่ว่าเราจะปลอดภัยนะครับเพราะว่ายุงเนี่ยมันเยอะนะครับถ้าไม่กางมุ้งนี่ก็ถือว่าเสี่ยงต่อการโดนกัดแล้วเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอื่นๆมากมายวันนี้ฝากกันด้วยนะฮะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องมาผูก4ด้านครับกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บก็ได้นะครับจะพกไปนอนในไร่ในสวนในโอสบายเลยอ่ะนะครับยุงไม่กัดนะก็ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ซื้อ1แถม1นะฮะในราคาเพียง590บาทครับสนใจโทร02-114-3990 02-114-3990นะครับมีค่าจะส่งและก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับนะฮะพี่จอสบอกว่าอยากรวยแล้วอยากรวยก็รวยไปสิครับวอนหลวงพ่อรวยฮะขอให้ร่ำขอให้รวยถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนนักขอรับเอาไว้ได้จบเพลงนี้พักแป๊บหนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายสักครู่ครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ทำไมเราถึงเป็นมากกว่าเครือข่ายวิทยุเราสร้างความสุขของคนทุกภาคด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะเราพร้อมทำงานเพื่อสังคม
1: ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง
0: เราจึงเป็นที่หนึ่งในใจผู้ฟังดูแลด้วยใจใกล้ชิดมากขึ้นด้วยเครือข่ายคุณภาพที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศวิทยุอสมทภูมิภาคเครือข่ายคุณภาพหุ้นส่วนสังคมไทยก้าวไกลไปด้วยกันรับฟังได้ทั่วโลกทาง www.mcot.net/nationwide และแอปพลิเคชัน mcot app

24ชั่วโมงที่นี่ M-COT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID M-COT FM

กับเพลงของพีเสด็จครับไม่เจอเธอไม่เจอคำว่าเจ็บนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับกับไข้แน่แล้วละเนาะนะครับนอนหลับสบายกินกระไดคือเก่านะครับกินตำบักหุ่งซีมือติดแล้วไหวเป็นยังละไข่เนี่ยนะครับอ๋อพี่น้องเอ้ยนะครับนะก็นะอสมทบุรีรัมย์ครับนะฮะอยู่ด้วยกันในช่วงเบรกนี้นะนะครับในช่วงที่2ของไอ้ชั่วโมงนี้กับการอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับไม่เจอเธอไม่เจอคำว่าเจ็บนะเมื่อสักครู่แล้วก็ก่อนหน้านั้นครับ1เพลงไผ่พงศธรกับไข้แดนเราล่ะนะครับเพลงนี้มอบพิเศษให้ดังข้อความที่ส่งเข้ามานะนะครับที่ขอเพลงของขอกำลังใจก็มาเป๊ะเปิดไปแล้วแล้วก็เพลงหนุ่มสุรินทร์น่าจะจังหวัดสนุกนิดนึงบอกว่างั้นเอาเพลงอะไรก็ได้เป๊ะเปิดให้ก็จะได้ฟังเรียบร้อยนะครับแล้วก็หนึ่งสายนะฮะจากทีมงานชุมทองบอกว่างั้นพี่เป๊ะเลือกให้เลยผมเลือกเพลงไผ่พงศธรให้กับไข้แน่แล้วล่ะให้ฟังด้วยกันเนาะนะครับเรามาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของชั่วโมงนี้ครับ 11:30 นดูลากันไปถึง 12:00 นขอบคุณคนช่วยบอกว่ากำลังจะเดินทางนะบอกขอเพลงผู้หญิงคนหนึ่งคิดถึงอ้ายเนี่ยแหมนะครับทำงานสู้ๆนะยังไงก็ส่งกำลังใจให้กันครับ10:45เวลาผ่านไปไวมากๆเนาะ

ญิงคนหนึ่งคิดถึงอายนะกับเพลงของต่ายอรไทยนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังเดี๋ยวฝากกันก่อนนิดนึงนะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรหลายคนนี่บอกทางน้องหงกำลังจะไถหว่านแล้ว

นะครับผมเขียวตัวตรงมันเขียวนั่นแหละครับแต่ว่ามองมันอันบ่เขียวมองมันดอนจังน้อยนี่หญ้าหลายกว่าเขาเลยครับตอนนี้ครับเห็นใจพี่น้องเกษตรกรด้วยกันนะอันบ้านข่อยกับบ้านไว้จักสิรอดว่ารอดที่อันนี้โอ้ยมันฝนบ่ตกครับพี่น้องเอ้าสู้ๆครับฮึบๆนะครับแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าอันฝนบ่ปานใดเด้อันมันพอมีน้ําอยู่แต่ว่าอันดินมันบ่มันปลูกหยังก็บ่งามนี่ติดินแปลงนี่ปลูกหยังก็บ่ออกดอกออกผลใส่ปุ๋ยกับว่าได้ซอยอย่างเลยนะฮะเมื่อนี้นะครับปัญหาโลนี่สมมติไปด้วยดินนอกครับดินนอกสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์ที่เข้มข้นกว่า10หน่วยครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะช่วยย่อยซากพืชสร้างสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่า1ขวดนะฮะขนาด 1,000 มิลลิลิตรครับผสมน้ำ 200-500 ลิตรนะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะครับกับโปรโมชั่นพิเศษครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปลามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง699บาทครับสนใจโทรได้เลยครับที่เบอร์021143990นะ021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับรู้สึกว่าใครดูบอลฟรีอยู่ตอนนี้ตุรกีนะครับยังตามหลังปารากวัยอยู่0ประตูต่อ1ซึ่งตอนนี้ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกนะฮะนาที45+5นะครับนะครับใช่ไหมหรือว่าครึ่งหลังครึ่งหลังแล้วสินาที45ยี่เนาะนะครับเอ๊ะอันนี้ทดเวลาสิต้องบอกกันนะนะครับก็ผมดูในอินเทอร์เน็ตก็อาจจะคาดขึ้นเล็กน้อยนะนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้โอ้น่าจะสนุกเหมือนกันนะน่าจะเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้เพราะหลังจากนั้นไปก็จะเป็นพรุ่งนี้เที่ยงคืนเนี่ยเดอร์เทแลนด์เจอกับสวิตเซอร์แลนด์คู่3นาฬิกาเยอรมนีเจอกับโกติกูเนี่ยฮะแล้วก็คู่7นาฬิกาพรุ่งนี้นะครับเอกวาดอร์นะครับเจอกับกราซาวนะครับแล้วก็คู่11นาฬิกาพรุ่งนี้ก็ตูนิเซียเจอกับญี่ปุ่นนะเอ๊ะจะได้ดูญี่ปุ่นไหมนะพรุ่งนี้นะอยากรู้จังเลยเขาจะถ่ายทอดให้ดูไหมเนาะนะว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังแหมนะขาฟรีนะทางนี้ไปว่ากันไปนะครับเวลาหมดแล้วครับช่วงนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะขอบคุณการให้กำลังใจนะครับพี่เป้เข้ามานะครับวันนี้ขอบคุณพลังเงียบด้วยนะหลายๆคนบอกว่าแม่ไม่ได้เจอกันพรุ่งนี้คิดถึงกันแย่เลยจริงมากันไปนะพรุ่งนี้ไม่ได้เจอกัน1วันก็วันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเช้านะวันอาทิตย์ครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงวันเลยนะครับกับวันจันทร์ถึงศุกร์ดิ8โมงเช้าถึงเที่ยงวันวันอาทิตย์ไม่ได้เจอกัน1วันนะครับคิดถึงกันบ้างนะครับอย่าลืมนะพรุ่งนี้21มิถุนายนครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าอย่าลืมเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนะก็ไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยผ่านแอปเป๋าตังค์ต่างๆนี่นะไปกดยืนยันสิทธิ์ก่อนนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้เสียสิทธิ์นะครับพรุ่งนี้21มิถุนายนถึง5ทุ่มเท่านั้นนะครับอย่าลืมลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะฮะนะครับก็ฝากกันด้วยกันละกันสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะนะครับวันนี้พี่เป้เวลาหมดเวลาแล้วมีความสุขการเชียร์บอลดูบอลเชียร์บอลไม่เล่นการพนันนะฮะก็รณรงค์ให้ทุกคนไม่เล่นการพนันนะฮะนะครับอย่าไปใกล้ผมคนนึงที่กลัวมากครับผมกลัวผมออกไม่ได้ผมจะไม่เล่นเลยนะฮะเสียดายตังค์ซื้อแต่หวยเนี่ยนะฮะว่ากันไปนะอ้าวก็เดี๋ยววันนี้ส่งได้กับวีระดาวงเทวันรอพรักนะนะครับผมหยิบเวอร์ชั่นผิดมาซะด้วยสินะครับวีระดาวงเทวันอ่ะเจอละนะครับรอพรรักนะครับจากฝั่งกระสังที่ส่งเข้ามาหลังใหม่เมื่อสักครู่นี้เอาเป็นว่าวันนี้ไปละนะครับวันจันทร์8โมงเจอกันสวัสดีครับ

0: การทองลิ่มกรมการปกครองจับมือจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปลดล็อกธุรกิจท่องเที่ยวนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการขออนุญาตตั้งสถานบริการมุ่งยกระดับภาคการท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยนายนฤชากล่าวว่าได้มีการเปิดให้บริการศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนควบคู่กับคลินิกรับคำขออนุญาตสำหรับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลคำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครบวงจรเป็นรูปธรรมโดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ถึง2กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.พีระวัฒน์เรียกร้องรัฐมนตรีพาณิชย์จัดการปัญหาของแพงนายพีระวัฒน์สมวงศ์รองโฆษกพรรคกล้าธรรมในฐานะพรรคฝ่ายค้านกล่าวถึงสถานการณ์ค่าครองชีพและอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยว่าวันนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจกำลังส่งสัญญาณอันตรายอย่างชัดเจนแต่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่สามารถแสดงให้ประชาชนเห็นถึงมาตรการควบคุมราคาสินค้าที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้เงินเฟ้อทั่วไปของไทยพลิกจากติดลบร้อยละ 0.88 ในเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.79 ในเดือนพฤษภาคมหรือเพิ่มขึ้นถึง 3.67% ภายในเวลาเพียง3เดือนประชาชนไม่ได้อิ่มท้องด้วยถ้อยคำว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากสิ่งที่กระทรวงทำมีเพียงประชุมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ถ่ายภาพและจัดมหกรรมลดราคาเป็นครั้งคราวต้องถามว่านี่คือการแก้ปัญหาหรือเป็นเพียงละครค่าครองชีพที่จัดแสดงให้ประชาชนดูพร้อมเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ผ่านมาได้รับคำขอปรับขึ้นราคาสินค้ากี่รายการอนุมัติและไม่อนุมัติกี่รายการดำเนินคดีกับผู้ฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนสินค้ากี่รายไฟไหม้โรงแรมดังในสาธารณรัฐโดมินิกันเสียชีวิตหนึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงแรมวีว่าวินแฮมโดมินิกัสในเมืองบายาฮิเบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโดมินิกันในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและต้องอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนโดยระหว่างเกิดเหตุเปลวเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีกลุ่มควันหนาทึบลอยขึ้นท้องฟ้าท่ามกลางความพยายามดับไฟของทีมดับเพลิงที่ถูกส่งเข้าพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายที่ชัดเจนและยังไม่รู้สาเหตุของต้นเพลิงอิสราเอลเฮสบอลเลาะห์หยุดยิงอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์จากการผลักดันของคณะผู้เจรจาจากสหรัฐและกาตาร์โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านส่งผลให้นายสตีฟวิคคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเปิดฉากเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์หลังจากก่อนหน้านี้รองประธานาธิบดีเจดีแวนจำเป็นต้องยกเลิกกำหนดการเดินทางซึ่งกระบวนการเจรจาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุสเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งในทรัมป์เปิดเผยว่าได้หารือและเรียกร้องให้อิสราเอลยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อความสงบขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลยืนยันพร้อมระงับการสู้รบหากไม่ถูกโจมตีก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega ลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect

น้อมศิรกรานกาพระบาทพระมงกุฎทรงเสด็จสู่ทิพยคตสูงสวรรค์พระเกียรติคุณเกริกฟ้าเกริกอนันต์ทัศสถิตมั่นในใจไทยนิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำรายการ MAD FM

0: Welcome to Mass FM.
1: สวัสดีครับสายครั้งคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ Mad FM ทางอสมทบุรีรัมย์อีกครั้งนะครับในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะครับเป็นในช่วงเวลาที่เราถวายความอาลัยแด่พระองค์พาท่านนะครับในการเสด็จสวรรคตซึ่งขณะนี้ทางสำนักพระราชวังเองก็ได้มีการจัดพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมของพระองค์ท่านอยู่นะครับแล้วก็หลังจาก27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทางสำนักพระราชวังจะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนพระสงฆ์นิกรชาวไทยได้ทำการถวายสักการะครบพระศพของพระองค์ท่านนะครับตั้งแต่27มิถุนายนนี้ครับส่วนสถานการณ์ราคาน้ำมันในบ้านเราถึงแม้ว่าจะมีการปรับราคาลงมาหลายครั้งอยู่ในรอบสัปดาห์ที่แล้วในหลายคนเองที่เป็นโกรูด้านพลังงานเองก็มีการบอกว่าราคาน้ำมันในบ้านเราเนี่ยมันน่าจะลดลงได้ต่ำกว่านี้นะฮะเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยเท่าที่ทราบข้อมูลมาเนี่ยขณะที่บ้านเราราคาน้ำมันลงมาแต่ว่ามันยังลงได้อีกสืบเนื่องมาจากในช่วงเวลาที่สถานการณ์ราคาน้ำมันแพงเนี่ยมันมีการติดลบของกองทุนน้ำมัน50,000 กว่าล้านนะครับมาเลยทำให้คล้ายๆกับว่าทางรัฐบาลเองต้องมีการจัดเก็บเงินสำรองน้ำมันเข้ากองทุนน้ำมันนะฮะเพราะว่าขาดทุนไปกว่า50,000 ล้านฉะนั้นก็คาดการว่าราคาน้ำมันในบ้านเราเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าก่อนการเกิดเหตุระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะครับตอนนั้นจำได้ว่า30 บาทต้นๆนะฮะ31 บาทประมาณนี้แหละขณะนี้ประมาณ38 บาทนะครับกับราคาน้ำมันหน้าปั๊มต่างๆในกรณีของโซล่านะครับมันก็เลยมีคำถามว่าขณะที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลงมาเยอะแล้วทำไมน้ำมันในเมืองไทยเรายังแพงอยู่นะครับก็สรุปได้ว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดเก็บเงินสำรองน้ำมันเข้ากองทุนสำรองน้ำมันนั่นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทำให้ประชาชนมองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหมือนกับประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับมาได้เฟมอยู่กับเราโดยมีธรณีธุรกิจ CJ การไฟฟ้าอำเภอลำปลายมาสเต้นรถวินออโต้ศูนย์น้ำดื่มรวยบุรีรัมย์นะครับและยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาครบวงจรนำเสนอรายการอยู่กับเรานะครับเริ่มต้นเพลงแรกในรายการวันนี้พี่อิงอิชิตะปราโมทนะครับและนี่คือฉันยังอยู่ครับ

ฉันยังอยู่ในครับงานเก่าๆจากพี่อิงฮิตะปราโมทนะฮะสมัยปี39กับเพลงนี้ก็เป็นงานชุดที่2ของพี่อิงเขานะครับไม่แน่ใจหลายคนจดจำได้หรือเปล่าเอ่ยหยิบมาฝากคุณผู้ฟังกับแม่ได้เฟรมทางอสมทในช่วงเวลาของแม่ไทม์นะครับย้อนวันย้อนเวลาไปหาเพลงที่เราคุ้นเคยฟังกันครับเหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่าๆกับเพลงเก่าๆเหล่านี้นะฮะแม่ได้เฟรมอยู่กับเราโดยมีธรณีธุรกิจนำเสนอรายการนะครับปลายเดือนแบบนี้หลายๆคนนี่อาจจะมีปัญหาสถานการณ์การเงินอยู่ก็ได้นะครับถ้าเดือดเนื้อร้อนใจด้านการเงินต้องการจะกู้สตุ้งสตังขึ้นมาเมื่อไหร่อย่าลืมนะครับจับธรณีธุรกิจเข้าบริการเงินกู้ดอกต่ำดอกถูกเป็นบริการสินเชื่อเงินกู้แบบลดต้นลดดอกนะครับกู้เร็วกู้ไวกู้ง่ายๆโดยการใช้แค่บัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านก็ยื่นกู้ได้แล้วนะครับใครมีโฉนดมีที่ดินหากต้องการจดจำนองโดยไม่กดราคาแม้ว่าจะเป็นที่ตาบอดก็ตามนะครับก็สามารถจะเอาไปจดจำนองได้กับธรณีธุรกิจนะครับเป็นบริการสินเชื่อเงินกู้แบบลดต้นลดดอกกู้ไปแล้วสามารถจะเลือกชำระคืนได้ทั้งการเลือกจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่าจะเลือกชำระเป็นรายปี044-601-317นะครับเป็นรถวินออโต้ครับวันนี้รถยนต์สวยสภาพใหม่ป้ายแดงแต่ว่าถูกกว่าป้ายแดงเยอะวินออโต้มีให้เลือกมากมายหลายร้อยคันนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอย่างที่แจ้งคุณผู้ฟังมาซื้อรถที่วินออโต้วันนี้ทุกคันรับโปรโมชั่นแถมเติมน้ำมันฟรี1ปีแล้วก็มีการแถมล้างรถให้ฟรีตลอด1ปีมีโปรโมชั่นผ่อนดอกเบี้ย 0% ตลอดสัญญาทุกงวดแล้วก็มีการแถมประกันภัยให้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าดาวรถยนต์มาเท่าไหร่วินออโต้เราแถมดาวให้เท่าตัวนี่คือแคมเปญที่ปังมากตอนนี้นะครับที่เต็มรถวินออโต้ทั้งสาขานางรองติดโลตัสนางรองนะครับสาขาลำปลายมาสตรงข้ามปตท.ลำปลายมาสแล้วก็สาขาถนนบุรีรัมย์นางรองติดศูนย์ฟอร์ดใกล้แยกกระสังนะครับ0989199888ซื้อรถวันนี้อย่าลืมไว้ที่เต็นท์รถวินออโต้รถสวยคุ้มค่าราคาถูกใจนะครับไปกันที่ CJ การไฟฟ้าอำเภอลำปลายมาสครับดั้งเดิมเองก็จะเป็นสยามการไฟฟ้าอำเภอลำปลายมาสนะครับเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่เพื่อให้ทันยุคทันสมัยเป็น CJ การไฟฟ้าที่ยังคงมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายเหมือนเช่นเคยนะครับอย่างที่คุณผู้ฟังทราบหรือหลายคนอาจจะไม่ทราบเลยก็คือปัจจุบันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนเนี่ยเข้ามาแชร์ตลาดเยอะก็ลองดูจะมีแบรนด์ใหม่ๆที่เราไม่คุ้นมาก่อนแต่ทั่วนี้ผมว่าน่าจะเริ่มคุ้นแล้วแหละอาจจะเป็น TCL อาจจะเป็นซีเมนต์หรืออาจจะเป็นอีกหลายยี่ห้อนะครับที่เป็นแบรนด์ใหม่ๆที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนที่เข้ามาแชร์ตลาดส่วนแบ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากญี่ปุ่นนะครับก็สมัยนี้ถ้าเทียบเคียงคุณภาพก็ถือว่าจีนเนี่ยยังด้อยกว่าญี่ปุ่นอยู่แต่เรื่องราคานี่สิครับเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนเนี่ยราคามันถูกกว่าของญี่ปุ่นอยู่พอสมควรนะครับมาเลยทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนเนี่ยเข้ามาตีตลาดในเมืองไทยเราค่อนข้างเยอะและก็เหมือนกับเราเองก็เริ่มจะซึมซับคุ้นชินกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนขึ้นเรื่อยเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเข้ามาตีตลาดในเมืองไทยเราอยู่ในตอนนี้นี่แหละนะฮะมันเป็นการยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมโดยไกลๆของมนุษย์เรานะครับเอาไปว่าอธิบายมาเยอะๆยืดยาวเนี่ยอย่าบอกเรื่องฟังว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภททุกยี่ห้อในโลกนี้รวมอยู่ที่ CJ การไฟฟ้าอำเภอลำปลายมาสนะครับสดก็ได้ผ่อนก็ได้แล้วก็มีบริการผ่อน 0% โดยการใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับกับศูนย์จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าขนาดใหญ่บริการมาตรฐานในอำเภอลำปลายมาสร้านตั้งอยู่ตรงบริเวณใกล้กับ4แยกบรรทับเจริญนะครับเลี้ยวซ้ายออกไปทางแม่กรุงไทยติดร้านทอง044-661-018นะครับเพลงดูโอระหว่างพี่โจพี่ก้องน่าจะ367โน่นนะครับกับเพลงนี้ลึกสุดใจครับ

0: ใครๆก็กู้ได้รู้ยังรู้อยังว่าวันนี้ธรณีธุรกิจเขามีบริการสินเชื่อเงินกู้โดยการรับจำนองโฉนดที่ดินนส3กหรือจำนองบ้านประวัติก็ไม่ตรวจแบ็คลิสต์ก็ไม่เช็คและยังมีสินเชื่อเพื่อการเกษตรสำหรับพี่น้องเกษตรกรทั้งชาวไร่ชาวนาจะพ่อค้าแม่ขายข้าราชการพนักงานบริษัทห้างร้านก็มีสิทธิ์กู้ได้ธรณีธุรกิจสาขาอำเภอนางรองอยู่ถนนนรงรักษาเขตทางไปโรงเรียนนางรองและสำนักงานใหญ่ถนนบูรำดวนทางไปคลองถมหนองแปอำเภอเมืองบุรีรัมย์044-601-317
1: ใครๆก็กู้ได
0: ้ธรณีธุรกิจ
1: แล้วหนูกู้ได้ไหมคะ
0: เงียบพิเศษวันนี้ธรณีธุรกิจมีบริการสินเชื่อเงินกู้ทั้งแบบชำระเป็นรายเดือนและแบบชำระเป็นรายปีแล้วนะครับสยามการไฟฟ้าเปลี่ยนเป็น 4J การไฟฟ้าเปลี่ยนเพื่อไปได้ไกลกว่าเดิมพบสินค้าราคาดีงานบริการมีคุณภาพจัดส่งรวดเร็วมั่นใจทันสมัยมากกว่าเดิมจะเป็นแอร์หรือทีวี LED จอยักษ์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าตู้แช่เตาแก๊สจะซื้อสดก่อราคาดีดีหรือจะผ่อนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ CJ การไฟฟ้าเดี๋ยวซ้ายตรงบริเวณสี่แยกบ้านทับเจริญติดร้านทองโทร044-661-018วันนี้สยามการไฟฟ้าลำไพรมาศเปลี่ยนเป็น CJ การไฟฟ้าสินค้าราคาดีบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้มั่นใจในคุณภาพงานบริการมากกว่าเดิมน้ำดื่มสะอาดคุณภาพดีต้องผลิตจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพศูนย์น้ำดื่มมารวยศูนย์กระจายน้ำราคาถูกบุรีรัมย์ด้วยกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่สะอาดพร้อมมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ให้คุณลูกค้าได้เลือกดื่มอาทิเช่นน้ำดื่มตราเดอะซันเอนเนอร์จีน้ำดื่มตรามารวยแสนสุขน้ำดื่มตราไบโอนีน้ำดื่มตราด็อกเตอร์กันนิกาบริการจำหน่ายทั้งปลีกและส่งท่านใดหรือร้านค้าใดสนใจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำโดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0945416946น้ำดื่มสะอาดคุณภาพดีราคาถูกจากศูนย์กระจายน้ำมารวยน้ำดื่มจากแหล่งน้ำสะอาดในบุรีรัมย์ผลิตโดยคนบุรีรัมย์สดชื่นทุกการดื่มกับน้ำดื่มมารวยดื่มมารวยวินออโต้ช่วยค่าน้ำมัน1ปีวินออโต้ช่วยค่าน้ำมัน1ปีใช่แล้วครับซื้อรถที่เต็นท์รถวินออโต้วันนี้รับช่วยค่าน้ำมัน1ปียังมีอีกยังแถมล้างรถให้ฟรีตลอด1ปีแถมบริการภัยทุกขันฟรีค่าจัดค่าโอนและผ่อนดอกเบี้ย 0% ตลอดสัญญาและยังรับแถมเพิ่มกับบัตรกำนันทานอาหารที่ร้านอาหารตามมั่วสาขาธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์และสาขาทั้งไปสนามพร้อมโปรโมชั่นฟรีเงินดาวน์ที่แบล็คลิสต์ก็ออกรถได้ที่วินออโต้สาขานางรองติดโลตัสนางรองสาขาลำไพรมาศตรงข้ามปตท.ลำไพรมาศสาขาถนนบุรีรัมย์นางรองติดศูนย์ฟอร์ดใกล้แยกกระสัง0989199888ออกรถทุกคันที่วินออโต้วันนี้เราช่วยค่าน้ำมันตลอด1ปี
2: รถสวยคุ้มค่าราคาถูกใจไปวินออโต
0: ้ Just show you อยากได้ป้ายสวยงานไหวไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยครับยิ้มดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นป้ายไวนิลผืนใหญ่สะใจป้ายหน้าร้านสุดปังหรือสติ๊กเกอร์เก๋ๆเราออกแบบจัดให้ครบจบในที่เดียวงานละเอียดดีไซน์ดีสีสันสดใสออกแบบป้ายตรงใจลูกค้าแน่นอนจะเป็นป้ายไวนิลป้ายกล่องไฟสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าหรือจะเป็นป้ายตัวอักษรแบบ3มิติลูกค้ามาใช้บริการได้เลยที่นี่ร้านยิ้มดีไซน์ออก

0: ้องร้านยิ้มดีไซน์ผลิตสื่อโฆษณาที่ทำให้คุณยิ้มได
1: ้คุณกำลังฟัง Mad FM อสมทบุรีรัมย์ 92.00 MHz ผลิตรายการโดย Mad Team คุณกำลังฟัง Mad FM อสมท
0: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแมดดี้เฟรมทางอสมทบุรีรัมย์นะครับในช่วงเวลาที่โลกเรามีการแข่งขัน World Cup 2026กันอยู่นะครับการแข่งขันในช่วงเวลานี้เป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกหรือว่าในรอบแรกของ12สายการแข่งขัน48สโมสรอยู่นะครับหลังจากรอบแรกไปแล้วเนี่ยก็คาดการณ์ได้ว่าการแข่งขันน่าจะดุเด็ดขึ้นเรื่อยๆเพราะเมื่อไหร่ที่เข้าสู่รอบ2รอบ3รอบ4จนถึงชิงชนะเลิศเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทีมที่ชัดเจนมากขึ้นว่ามีโอกาสจะเป็นแชมป์ชั่วโมงนี้ฝีเท้าของนักเตะทั่วโลกที่แข่งขันกันเนี่ยถ้าดูเนี่ยไม่แตกต่างกันมากนักนะครับบราซิลเองก็ไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับที่ผ่านมาเยอรมันฝรั่งเศสเองต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เคยเป็นแชมป์ก่อนเนี่ยฝีเท้าในการเล่นก็ไม่ได้ทิ้งกันมากนักนะครับอยู่ที่จังหวะและก็โอกาสและก็การวางแผนของสตาฟโค้ชมากกว่านะครับสิ่งที่อยากจะเห็นมากก็คือทีมจากโซนเอเชียเป็นแชมป์เพราะยังไม่เคยเกิดขึ้นนะครับในฤดูกาลนี้อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับมาได้เฟมยูก็เรามียิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาครบวงจรนะครับใครต้องการทำป้ายคัตเอาท์ป้ายตั้งป้ายกองโจรป้ายไวนิลป้ายตู้ไฟป้ายอักษรอะคริลิกต่างๆพร้อมทีมงานที่ดีไซน์ออกแบบกราฟิกทันสมัยนะครับอย่าลืมนึกถึงร้านยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาครบวงจรนะครับจากสติ๊กเกอร์สินค้าป้ายหน้าร้านป้ายข้างทางหรือจะเป็นป้ายอื่นสารพัดรวมทั้งการจัดดิสเพลย์ในงานบูธต่างๆนะครับยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาครบวงจรบริการสิ่งเหล่านี้แบบครบกระบวนความร้านตั้งอยู่ถนนบุรีรัมย์ประโคนชัยนะครับใกล้แยกพัทรเขากระโดงเป็นตึกอาคารพาณิชย์ก่อนจะถึงเขากระโดงฝั่งขวามือนะครับยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาซึ่งทำให้คุณยิ้มได้และในด้านของศูนย์น้ำดื่มบางรวยบุรีรัมย์ครับสะอาดทุกหยดสดชื่นทุกขวดดื่มน้ำทั้งทีอย่าลืมดื่มน้ำที่มีประโยชน์แล้วก็อุดหนุนสินค้าท้องถิ่นในบ้านเรากับน้ำดื่มบางรวยบุรีรัมย์นะครับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มที่มีการดูแลคุณภาพน้ำตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอซึ่งได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมในการผลิตน้ำดื่มแล้วด้วยนะครับทำให้การดื่มทุกครั้งของเราเนี่ยยิ่งมีความมั่นใจกับน้ำดื่มบางรวยบุรีรัมย์นะครับทั้งน้ำดื่มแล้วก็บริการจำหน่ายขวดเปล่าด้วยนะครับถังเพชรขวดเพชร600ซีซีถังเพชรขนาด 18.6 ลิตรก็มีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งนะครับศูนย์น้ำดื่มบางรวยบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางไปบ้านหนองไผ่ใหญ่ใกล้กับสามแยกเทศบาลเมืองชุมเห็ดตำบลชุมเห็ดบุรีรัมย์นะครับ0945416946นะครับปิดท้ายในช่วงแรกกับเพลงนี้ครับพี่อู๋ธนาธรปาลกังวงศ์ณอยุธยานำสกุลบ่งชี้ถึงการมีสกุลรุ่นชาตินะครับและนี่คือร่ำลาและเดี๋ยวกลางชั่วโมงไปพัก

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ทำไมเราถึงเป็นมากกว่าเครือข่ายวิทยุเราสร้างความสุขของคนทุกภาคด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะเราพร้อมทำงานเพื่อสังคม
1: ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง
0: เราจึงเป็นที่หนึ่งในใจผู้ฟังดูแลด้วยใจใกล้ชิดมากขึ้นด้วยเครือข่ายคุณภาพที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศวิทยุอสมทภูมิภาคเครือข่ายคุณภาพหุ้นส่วนสังคมไทยก้าวไกลไปด้วยกันรับฟังได้ทั่วโลกทาง www.mcot.net/nationwide และแอปพลิเคชัน mcot app

0: น้อมศิรกราบกราบพระบาทพระบงกตทรงเสด็จสู่ทิพยคตสูงสวรรค์พระเกียรติคุณเกริกฟ้าเกริกอนันต์ทัศถิตมั่นในใจไทยนิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำรายการ Mad FM
1: คุณกำลังฟัง Mad FM
2: สยามการไฟฟ้าเปลี่ยนเป็น 4J การไฟฟ้าเปลี่ยนเพื่อไปได้ไกลกว่าเดิมพบสินค้าราคาดีงานบริการมีคุณภาพจัดส่งรวดเร็วมั่นใจทันสมัยมากกว่าเดิมจะเป็นแอร์หรือทีวี LED จอยักษ์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าตู้แช่เตาแก๊สจะซื้อสดก่อราคาดีดีหรือจะผ่อนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ CJ การไฟฟ้าเดี๋ยวซ้ายตรงบริเวณสี่แยกบ้านทับเจริญติดร้านทองโทร044-661-018วันนี้สยามการไฟฟ้าลำเปรมาศเปลี่ยนเป็น CJ การไฟฟ้าสินค้าราคาดีบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้มั่นใจในคุณภาพงานบริการมากกว่าเดิม
0: น้ำดื่มสะอาดคุณภาพดีต้องผลิตจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพศูนย์น้ำดื่มมารวยศูนย์กระจายน้ำราคาถูกบุรีรัมย์ด้วยกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่สะอาดพร้อมมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ให้คุณลูกค้าได้เลือกดื่มอาทิเช่นน้ำดื่มตราเดซันเอเนจีน้ำดื่มตรามารวยแสนสุขน้ำดื่มตราไบโอนีน้ำดื่มตราด็อกเตอร์กันนิกาบริการจำหน่ายทั้งปลีกและส่งท่านใดหรือร้านค้าใดสนใจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำโดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0945416946น้ำดื่มสะอาดคุณภาพดีราคาถูกจากศูนย์กระจายน้ำมารวยน้ำดื่มจากแหล่งน้ำสะอาดในบุรีรัมย์ผลิตโดยคนบุรีรัมย์สดชื่นทุกการดื่มกับน้ำดื่มมารวยใครๆก็กู้ได้รู้ยังรู้อะยังว่าวันนี้ธรณีธุรกิจเขามีบริการสินเชื่อเงินกู้โดยการรับจำนองโฉนดที่ดินนศ3กหรือจำนองบ้านประวัติก็ไม่ตรวจแบ็คลิสต์ก็ไม่เช็คและยังมีสินเชื่อเพื่อการเกษตรสำหรับพี่น้องเกษตรกรทั้งชาวไร่ชาวนาจะพ่อค้าแม่ขายข้าราชการพนักงานบริษัทห้างร้านก็มีสิทธิ์กู้ได้ธรณีธุรกิจสาขาอำเภอนางรองอยู่ถนนนรงรักษาเขตทางไปโรงเรียนนางรองและสำนักงานใหญ่ถนนบุรีรัมย์ด่วนทางไปคลองถมหนองแปอำเภอเมืองบุรีรัมย์044-601-317
3: ใครๆก็กู้ได
2: ้ธรณีธุรกิจ
3: แล้วหนูกู้ได้ไหมคะ
2: เงื้อพิเศษวันนี้ธรณีธุรกิจมีบริการสินเชื่อเงินกู้ทั้งแบบชำระเป็นรายเดือนและแบบชำระเป็นรายปีแล้วนะครับวินออโต้ช่วยค่าน้ำมัน1ปีวินออโต้ช่วยค่าน้ำมัน1ปีใช่แล้วครับซื้อรถที่เต็นท์รถวินออโต้วันนี้รับช่วยค่าน้ำมัน1ปีWow. ยังมีอีกยังแถมล้างรถให้ฟรีตลอด1ปีแถมประกันภัยทุกคันฟรีค่าจัดค่าโอนและผ่อนดอกเบี้ย 0% ตลอดสัญญา wow. และยังรับแถมเพิ่มกับบัตรกำนันทานอาหารที่ร้านอาหารตามมั่วสาขาทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์และสาขาทั้งไปสนามพร้อมโปรโมชั่นฟรีเงินดาวที่แบล็คลิสต์ก็ออกรถได้ที่วินออโต้สาขานางรองติดโลตัสนางรองสาขาลำเปลยมาตรงข้ามปตท.ลำเปลยมาสาขาถนนบุรีรัมย์นางรองติดศูนย์ฟอร์ดใกล้แยกกระสัง0989199888ออกรถทุกคันที่วินออโต้วันนี้เราช่วยค่าน้ำมันตลอด1ปี
4: รถสวยคุ้มค่าราคาถูกใจไปวินออโต้
2: Just show you. อยากได้ป้ายสวยงานไหวไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยครับยิ้มดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นป้ายไวนิลผืนใหญ่สะใจป้ายหน้าร้านสุดปังหรือสติ๊กเกอร์เก๋ๆเราออกแบบจัดให้ครบจบในที่เดียวงานละเอียดดีไซน์ดีสีสันสดใสออกแบบป้ายตรงใจลูกค้าแน่นอนจะเป็นป้ายไวนิลป้ายกล่องไฟสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าหรือจะเป็นป้ายตัวอักษรแบบ3มิติลูกค้ามาใช้บริการได้เลยที่นี่ร้านยิ้มดีไซน์ออกแบบ

0: ามยิ้มดีไซน์ผลิตสื่อโฆษณาที่ทำให้คุณยิ้มได
1: ้คุณกำลังฟัง Mad FM อสมทบุรีรัมย์ 92.00 MHz ผลิตรายการโดย Mad Team คุณกำลังฟัง Mad FM อสมท
2: กลับเข้ามาสู่ครึ่งหลังกันไหมได้เฟรมทาวสปอร์ตบุรีรัมย์นะครับแจ้งหน่อยหนึ่งคอความเร็วนะฮะสัปดาห์นี้มีการแข่งขันโมโต GP นะครับสนามที่9ของฤดูกาลแล้วนะครับหากว่าจำไม่ผิดนะฮะการแข่งขันในช่วงเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันในรอบฟรีแพ็กติสหรือว่าเป็นรอบซ้อมทำความเร็วนะครับยังไม่มีการควอลิฟายในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาฟรีแพ็กติสเนี่ยมาร์คมาร์เกสทำเวลามาอันดับหนึ่งนะครับแม่มาร์คมาร์เกสเหมือนฟอร์มจะกลับมาแล้วนะครับก็รอดูว่ามาร์คเนี่ยจะล่าแต้มเพื่อที่จะเข้าไปชิดผู้ที่เป็นจ่าฝูงทั้งโฮเก้มาร์ตินแล้วก็มาโคเบนซากิได้หรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้รอบฟรีแฟคติสนะครับวันนี้จะเป็นการควอลิฟายและสปินเรสพรุ่งนี้จะเป็นเมนเรสในมอเตอร์จีพีนะครับซึ่งจะเป็นปีสุดท้ายที่เป็นการแข่งขันที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีสเปคเครื่อง 1000cc การแข่งขันในปีหน้าฤดูกาลหน้าจะเปลี่ยนจาก 1000cc มาเป็น 850cc นะครับปีนี้จะสังเกตได้ว่าแต่ละค่ายจะเค้นเทคโนโลยีสูงสุดของมอเตอร์ไซค์ตัวเองเนี่ยเอามาฟาดฟันกันในสนามแข่งในเรสนั่นเองนะครับแม้ได้เฟมอยู่กับเราในมีธรณีธุรกิจบริการสินเชื่อเงินกู้นะครับ CJ การไฟฟ้าอำเภอลำปลายมาสผู้จำหน่ายเครื่องไฟฟ้ารายใหญ่ในอำเภอลำปลายมาสเต้นรถวินออโต้ครับรถสวยคุ้มค่าราคาถูกใจไปวินออโต้แล้วก็ยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาครบวงจรรวมทั้งน้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์สะอาดทุกหยดสดชื่นทุกขวดต้องน้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์นะครับชีวิตคนเรามันมีขึ้นมันมีลงครับมันไม่มีชีวิตใครที่อยู่บนเส้นราบตรงเหมือนไม้บรรทัดนะฮะมันก็จะมีขึ้นมีลงมีแกว่งกวายตามสถานการณ์ตามโอกาสตามวันเวลานะครับพาให้นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาคุณ

Life Allen คุณกำลังสุขสนนะครับอีกเพลงที่มีความหมายดีๆเรื่องชีวิตของคนเรามันไม่มีใครจะตกต่ำตลอดไปและไม่มีใครจะส่งลิบลิ่วจนไม่มีโอกาสจะร่วงนะฮะชีวิตมันก็ประมาณนี้นี่แหละมันก็ตลาดหุ้นนะครับหุ้นก็มีขึ้นมีลงชีวิตคนเราก็ประมาณนั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราเองก็ต้องเตรียมฐานรองรับเอาไว้ให้แน่นหนาเช่นว่าพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ชีวิตเรามันมีความแข็งแรงเข้มแข็งเข้าไว้เวลาเจอปัญหาด้านเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเงินที่เราเก็บสำรองเอาไว้สร้างรากฐานเอาไว้เนี่ยจะได้เอามาใช้มาจ่ายในยามที่เราขัดสนหรือว่าเราเดือดร้อนนะครับแม่ใครที่มีเงินเก็บนี่ดีใจด้วยนะครับแต่ได้หลายคนเวลาที่ไม่มีเงินเก็บขึ้นมาไม่มีเงินออมขึ้นมาแล้วเดือดร้อนนี่สิโอ้โหไล่ยืมคนรอบข้างบางครั้งมันแทบไม่น่าเชื่อนะครับคนที่ดูดีมีชาติตระกูลแต่มายืมตังเราอย่างนี้นะโอ้ยไม่มีอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะมันก็เคยมีตัวอย่างให้เราได้เจอแบบนี้บ่อยๆนะครับวันนี้ครับเรื่องปัญหาด้านการเงินที่เกิดขึ้นกับใครต่อใครมานับไม่ถ้วนเนี่ยอย่าลืมฮะมีตัวช่วยดีๆที่พร้อมเสมอในการจะดูแลทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับแต่ละท่านนะครับนั่นคือธรณีธุรกิจเขามีบริการสินเชื่อเงินกู้นะครับกู้เร็วกู้ง่ายไม่จำกัดสาขาอาชีพของผู้กู้จะเป็นพนักงานบริษัทห้างร้านเบิกเจ้านายมาล่วงหน้าบ่อยๆจนเจ้านายรำคาญแล้วนะไปกู้เงินเลยดีกว่านะไม่ต้องไปลำบากเจ้านายเบิกลูกหน้าไม่ต้องไปยืมเพื่อนให้ต้องเสียมิตรภาพนะครับหรือไม่ต้องไปลำบากใครต่อใครเพราะธรณีธุรกิจเขาพร้อมเสมอในการจะบริการเงินกู้ให้จะมากจะน้อยเชิญได้นะครับและมีบริการรับจดจำนองโฉนดที่ดินหรือจะเป็นบ้านอีกด้วยนะครับและเป็นบริการเงินกู้แบบลดต้นลดดอกยังไม่พอกู้ไปแล้วสามารถจะเลือกชำระคืนได้ทั้งการเลือกจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่าจะเลือกชำระเป็นรายปี044601317นะครับในด้านของ CJ การไฟฟ้าอำเภอลำไพรมาศอย่าลืมนะครับต้องการตู้เย็นก็มีต้องการแอร์หน้าฝนเนี่ยเปิดแอร์ได้นะเพราะบางทีบางช่วงแดดมันร้อนบ่ายแดดร้อนกลางคืนมันก็อบอ้าวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเป็นทีวีตู้เย็นแอร์เครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้านะครับหม้อต้มไฟฟ้าหม้ออบไฟฟ้าเตาไมโครเวฟเตาแก๊สปิ้งย่างหลอดไฟปลั๊กไฟหรือจะเป็นสายไฟต่างๆมีจำหน่ายครับที่ CJ การไฟฟ้าอำเภอลำไพรมาศนะครับเป็นศูนย์จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าที่ราคาถูกกว่าห้างและเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาราคาถูกกว่าที่ไหนๆและก็มีการรับประกันคุณภาพพร้อมใบรับประกันยืนยันชัดเจนอีกด้วยนะครับการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ายุคนี้หนึ่งในสิ่งที่เราต้องมองก็คือเรื่องการรับประกันหลังการขายหรือบริการหลังการขายนะครับซื้อไปแล้วมีปัญหาขึ้นมามีการเคลมประกันให้อันนี้ชัดเจนมีอยู่ที่ CJ การไฟฟ้าลำไพรมาศนะครับร้านตั้งอยู่ตรงบริเวณใกล้กับ4แยกบรรทับเจริญเลี้ยวซ้ายออกไปทางแบงค์กรุงไทยติดร้านทองครับ044-661-018นะครับแล้วก็ในด้านของเต้นรถวินออโต้นะครับรถสวยคุ้มค่าราคาถูกใจไปวินออโต้รถสวยๆมือสองนี่มีให้เยอะเลยที่นี่แล้วก็ราคามันต่ำกว่าป้ายแดงเยอะแล้วก็วินออโต้เองชั่วโมงนี้ก็มีโปรโมชั่นที่ถือว่าอัปเดตทันกระแสมากนั่นคือการช่วยแถมเติมน้ำมันตลอด1ปีเมื่อลูกค้าไปซื้อรถยนต์ที่เต้นรถวินออโต้นะครับมีการแถมเติมน้ำมันฟรี1ปีแถมล้างรถฟรีตลอด1ปีมีการให้คุณผู้ฟัง

รถมือ2โฉมนางฟ้าราคาที่ถูกมากวินออโต้รอคุณผู้ฟังเป็นเจ้าของอยู่นะครับ0989199888นะครับเพลงนี้เป็นงานจากพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยนะครับงานเก่าๆสมัยปี31บางคนยังไม่เกิดเลยและนี่คือละลายพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยครับ

0: ังฟังแมท FM อสมทบุรีรัมย์ 92.00 MHz ผลิตรายการโดยแมททีมคุณกำลังฟังแมท FM อสมท
1: ชุนท้ายรายการกับแมท FM ทางอสมทบุรีรัมย์แล้วนะครับใกล้เที่ยงแล้วนะฮะก็เดินทางไปไหนมาไหนชั่วโมงนี้ก็ระมัดระวังฝนฟ้ากันด้วยนะครับบ้านเราเส้นบุรีรัมย์ประคนชัยอยู่ระหว่างการปรับขยายเส้นทางให้กว้างขวางแล้วก็จราจรสะดวกขึ้นนะครับก็เป็นเส้นทางที่ต้องระมัดระวังนิดนึงครับหากว่าแล้วเสร็จนี่ถนนเส้นบุรีรัมย์

คนใช้น่าจะวิ่งปลื้ดวิ่งปลื้ดนะครับเพราะอลังการมากท่านที่ทราบมานะครับแมรี่เฟมขอบคุณไปยังยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาครบวงจรด้วยนะครับร้านป้ายโฆษณาในบุรีรัมย์บ้านเราที่มีคุณภาพและก็ราคาย่อมเยาว์เรื่องการดีไซน์ป้ายเนี่ยหรือออกแบบป้ายนี่สำคัญนะครับไอเดียของคนออกแบบของคนดีไซน์งานเนี่ยต้องมีการครีเอทที่แบบตรงใจลูกค้าเช่นลูกค้าบอกโจทย์มาต้องการสีแบบนั้นสีแบบนี้ตัวอักษรฟอนต์แบบนั้นฟอนต์แบบนี้ยิ้มดีไซน์เข้าใจแล้วก็จะมีการออกแบบให้ลูกค้าได้ดูเป็นตัวอย่างเป็นไกด์ไลน์ว่าแบบนี้พอใจไหมจะปรับแต่งแบบไหนอย่างไรยิ้มดีไซน์ทีมงานพร้อมจะออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการให้สำคัญเรื่องราคานี้ไม่ได้แพงด้วยนะครับจะเป็นป้ายไวนิลป้ายคัตเอาป้ายตั้งป้ายกองโจรป้ายข้างทางป้ายโปรโมชั่นสินค้าต่างๆนะครับหรือจะเป็นการจัดดิสเพลย์ในอีเวนต์ต่างๆเหล่านี้ยิ้มดีไซน์งานป้ายโฆษณาครบวงจรนะครับร้านตั้งอยู่ถนนเบียงประคนชัยใกล้สี่แยกพัทรเขากระโดงนะครับอยู่ฝั่งขวามือเป็นตึกอาคารพาณิชย์ก่อนถึงเขากระโดงนั่นเองนะครับเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาซึ่งทำให้คุณยิ้มได้แล้วก็น้ำดื่มสะอาดทุกหยดสดชื่นทุกขวดต้องน้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์นะครับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นน้ำดื่มในบ้านเราที่ตั้งใจผลิตน้ำดีๆมาเพื่อให้คนบุรีรัมย์บ้านเรามีน้ำดื่มสะอาดไว้ดื่มไว้ทานกันไว้บริโภคกันนะครับมีบริการจำหน่ายน้ำทั้งปลีกและส่งแล้วก็มีบริการทำแบรนด์น้ำตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วยสูตรน้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์พร้อมบริการนะครับตั้งอยู่ทางไปบ้านหนองไผ่ใหญ่ใกล้กับสามแยกเทศบาลเมืองชุมเห็ดตำบลชุมเห็ดบุรีรัมย์ครับ0945416946นะครับวันนี้ชมการแข่งขันมอเตอร์จีพีครับลุ้นกันมากมาเกสจะล่าแต้มเพิ่มเติมแล้วก็ขยับเข้าไปสู่แรงที่ดีขึ้นกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งซึ่งมากมาเกสต้องพักการแข่งขันแล้วก็ร่างกายบาดเจ็บตอนนี้เหมือนร่างกายจะกลับมาดีขึ้นนะครับผมเชียร์มากออกนอกหน้าต้องขออภัยนะครับเพราะเขาเป็นนักแข่งที่มีฝีไม้ลายมือที่เขาเรียกว่าจัดจ้านมากแล้วก็ความท้าทายในการขับของเขาเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาครับกระลุ้นกันเย็นนี้กับการแข่งขันรอบซิบินเรสแล้วก็คอลิฟายนะครับกับ MotoGP ปิดท้ายวันนี้เพลงนี้ฮะงานจากพี่อ้วนวรุณีสุนทรีสวัสดิ์นะครับและนี่ก็คือเธอจะเลือกใครแม้ได้เฟมเสาร์นี้มิสเตอร์แมทตะวันพันทองทำหน้าที่ผลิตรายการโดยแม่ทีมขอตัวก่อนสวัสดีครับ

นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการสปกตร.เส้นคลิปหลุดประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8เปิดปฏิบัติการล้างบางนอมินีต่างด้าวอันดามัน3จังหวัดเฉพาะภูเก็ต29จุดตรวจเข้มถือครองที่ดินถือหุ้นผิดกฎหมายสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลกเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายตรวจร้านกัญชากว่า 1,200 ร้านทั่วประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองริมดิฉันกฤติยาสินทุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างขอเริ่มกันที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันก่อนนะคะที่ล่าสุดนั้นมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจจะทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อการต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลกันภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1นะคะซึ่งการสั่งการให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดนะคะทางนี้ตั้งแต่บัดนี้จนต้นไปเป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: มาดูเรื่องของการกวาดล้างนอมินีกันนะคะวันนี้มีการเปิดยุทธการล้างบางนอมินีต่างด้าว3จังหวัดอันดามันค่ะพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประสานประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวระยะที่3นะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังทั้งตำรวจภูธรภาค8ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินฝ่ายปกครองสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพลตำรวจโทนพสินบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกนะคะที่มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งปราบปรามและทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการมาแล้ว2ระยะค่ะในพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนจะขยายผลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่เป็นระยะที่3นะคะครั้งนี้มีเป้าหมายการตรวจสอบ59หมายจับ60หมายค้นค่ะแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตแค่จังหวัดเดียวก็29บริษัทแล้วนะคะเน้นกลุ่มที่มีพฤติการให้บุคคลต่างด้าวเข้ามามีอำนาจควบคุมกิจการผ่านการถือหุ้นโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินค่ะผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องกว่า1เดือนแล้วนะคะก่อนจะเปิดปฏิบัติการในวันนี้พบข้อมูลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับบุคคลบางรายที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแต่มีเพียงหลักฐานทางสังคมบางประเภทเช่นบัตรประกันสังคมหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอาจสะท้อนถึงข้อจำกัดด้านศักยภาพทางการเงินในการร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่ปรากฏค่ะ ทางนี้การตรวจสอบจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลถึงโครงสร้างทางธุรกิจแหล่งที่มาของเงินทุนการถือครองทรัพย์สินและเชื่อมโยงกับบุคคลต่างด้าวหากพบกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการปล่อยแถวได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายทำจุดต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าตองอำเภอกระทู้ซึ่งหนึ่งเป้าหมายก็คือธุรกิจของชาวอิสราเอลนะคะมีทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารบริการรถเช่าบริษัทนำทัวร์ท่านี้นำโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ด่านสุวรรณรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีทะเรศยิ่งยศดำรงสกุลผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองและอีกหลายๆหน่วยงานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานมาจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะว่าผบ.ตร.ได้นำทีมไปบุกป่าตองค่ะตรวจเข้มธุรกิจต้องสงสัยเป็นนอมินีต่างด้าวกว่า600บริษัทเสี่ยงจะถูกสอบด้วยนะคะคุณสารพีศรีธรรมรัตน์มีรายงานค่ะ
3: ประชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตตามหมายค้นของศาลจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีให้แก่ชาวต่างชาติการตรวจสอบครอบคลุมโรงแรมธุรกิจรถเช่าบริษัททัวร์ร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 30,000 บริษัทและมีกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินีกว่า600บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งปิดกั้นการลงทุนของชาวต่างชาติแต่เพื่อสร้างความเป็นธรรมและให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: จากนอมินีที่ภาคใต้นะคะขึ้นมาที่ห้วยขวางกันก็มีนอมินีเหมือนกันนะคะทางนายพุนพงษ์นายนาภากรซึ่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าล่าสุดนั้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเจ้าหน้าที่ทีมปราบปรามธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจสอบย่านห้วยขวางอีกครั้งร่วมกับคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเขตห้วยขวางและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อติดตามสถานการณ์ธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง53รายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินพร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกในทุกมิติเพื่อนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและขณะเดียวกันยังได้ส่งข้อมูลให้ชุดปฏิบัติการปราบตามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากรและกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับพื้นที่เขตห้วยขวางทางกรมก็ได้รับข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางจำนวน112รายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกในขณะที่อีก49เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานขอข้อมูลจากสำนักงานเขตทุกเขตทุกแห่งแล้วเพื่อนำมาตรวจสอบขยายผลต่อไปนายพุนพงศ์บอกว่าพื้นที่ห้วยขวางนั้นเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครมีนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งในด้านของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการใช้แรงงานผิดกฎหมายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีและจากการติดตามสถานการณ์ยังพบความพยายามใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติในธุรกิจที่กฎหมายจำกัดสิทธิการประกอบกิจการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมไปถึงการติดตามปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตควบคู่กันไปด้วยนะคะ คณะกรรมการทั้งสองคณะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปง.และหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสืบสวนสอบสวนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจังด้วยและยืนยันว่าทางกรมนั้นจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายโนมินีให้ทุกในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: จะห้วยขวางมาต่อกันที่นครปฐมนะคะเมื่อคืนนี้มีการไปลุยผับเถื่อนที่นครปฐมค่ะพบยาเสพติดเกลื่อนพื้นนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วงถึง76คนค่ะเมื่อคืนนี้นะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พร้อมนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลุยเองเลยค่ะนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐมฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปตรวจสอบสถานบริการชื่อ The Airport อำเภอเมืองนครปฐมนะคะภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airport สืบเนื่องจากกรมการปกครองได้รับร้องเรียนจากประชาชนค่ะว่าสถานบริการแห่งนี้มีพฤติการเปิดเป็นผับเถื่อนไร้ใบอนุญาตปล่อยให้มีการมั่วสุมและใช้ยาเสพติดภายในร้านก็เลยส่งสายลับสืบสวนพบพฤติกรรมความผิดชัดเจนนะคะจึงวางแผนสนธิกำลังบุกตรวจสอบพบนักเที่ยวชายหญิงจำนวนมากกำลังดื่มสุรากันค่ะตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตพบยาเสพติดตกเกลื่อนพื้นปัสสาวะนักเที่ยว377คนเป็นสีม่วง76คนพบอายุต่ำกว่า20ปีอีก37คนจึงแจ้งข้อกล่าวหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมหรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งสถานบริการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตปล่อยละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีค่ะ
2: 12:12 น.ขอพักกันสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Arts 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ไปติดตามรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนาวันนี้ได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่จะครบวาระในปี2570นะคะนายพัฒนาพร้อมพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนั้นถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือกับโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะ สำหรับผู้สมัครนั้นจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันที่ปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกไม่ว่าจะเป็นมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง17กรกฎาคมนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขและหลังจากนั้นผู้สมัครน่าจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนที่จะเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยค่ะ
1: เรื่องของ THAI Passport นะคะวันนี้นายแพทย์อลงกตออกมาเดินหน้าหนุนโครงการนี้ค่ะนายแพทย์อลงกตมณีกาประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงเรื่องโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทนะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่ไปพบปะนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการด้านการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมก็พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากค่ะแล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทและก็สร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามนะคะว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิโครงการนี้แค่5ล้านสิทธิ์ก็ชี้แจงไปนะคะว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องค่ะหากเปรียบเทียบกับงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนนเส้นหนึ่งก็ถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์ก็คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือว่าการค้าออนไลน์นะคะแต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะคณะอนุกรรมการก็จะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็คเกจต่างๆก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนแล้วก็จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือปลัดกระทรวงมาชี้แจงรายละเอียดซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของกรรมาธิการก็เห็นว่าควรจะเดินหน้าโครงการต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนและรัฐมนตรีดีอีก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่า TOR หรือว่าสัญญาผิดกฎหมายก็พร้อมจะยกเลิกทันทีแต่หากถูกต้องตามระเบียบราชการก็จะเดินหน้าต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศเสียโอกาสเชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดความชัดเจนแน่นอนค่ะ
2: เรื่องของ THAI Passport ที่หนุนให้เดินหน้าต่อไปนี่ก็เดินหน้าเหมือนกันนะคะเรื่องของการปราบปรามเหมืองบิตคอยน์ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งก็ถือว่าเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการในครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย14จุดใน5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทค่ะ
1: มาต่อกันที่เรื่องของกัญชาทางการแพทย์นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลค่ะโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งเป็น3ด้านนะคะก็มี call center คือศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ช่วงวันที่1ถึง31พฤษภาคมมีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการ209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายให้คำปรึกษาได้ทันที187สายประเด็นหลักก็สอบถามเรื่องของการอบรมแล้วก็สติ๊กเกอร์ใบอนุญาตค่ะขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondue ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนมีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำความผิดเข้ามารวม73เรื่องปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการ5เรื่องค่ะ ส่วนเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสารประกอบการกัญชาเชิงรุกนะคะไปตรวจสอบแล้วกว่า 1,247 ร้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งจับกุมผู้กระทำความผิดการบักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไปกันที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าได้ติดตามการให้สัมภาษณ์ของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนที่ชี้แจงแล้วก็ปกป้องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบางคนที่ไปถูกเชื่อมโยงกับคดีเครือข่ายฟอเร็กซ์และประกาศจะใช้สิทธิตามกฎหมายหากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้ทุกคนก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมและมีสิทธิใช้ช่องทางตามกฎหมายปกป้องสิทธิของตนเองได้กรณีที่เป็นข่าวข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบไม่ควรที่จะเร่งสรุปทำให้สังคมสับสนว่าเป็นเกมการเมืองการใช้สิทธิตามกฎหมายเป็นสิทธิของทุกฝ่ายไม่ควรใช้ข้อกล่าวหาทางการเมืองมาหยุดการตรวจสอบของสังคมหรือว่ารีบสรุปแทนทั้งที่ยังอยู่ระหว่างการกระบวนการตรวจสอบของ DSI แล้วก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับแต่อย่างใดเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยแสดงเอกสารแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติมได้ยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาการตรวจสอบรัฐบาลหน่วยงานของรัฐประเด็นที่สังคมสงสัยเป็นสิทธิหน้าที่ของฝ่ายค้านในระบอบประชาธิปไตยตนเองเน้นเห็นด้วยอย่างยิ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บ้านเมืองนายพร้อมพงษ์บอกว่านายพร้อมพงษ์บอกนะคะว่าในอดีตนักการเมืองทุกพรรคต่างเคยถูกตั้งข้อสงสัยและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบมาแล้วถือเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและถูกตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าจะมีความผิดแต่หมายความว่าไม่มีใครอยู่เหนือการตรวจสอบบนหลักการกฎหมายเดียวกันทุกคนต้องยอมรับข้อเท็จจริงหากของตนเองถูกตั้งข้อสงสัยตนเองก็พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบต้องกล้ายืนยันอยู่บนหลักการเดียวกันนะคะนอกจากนี้นายพร้อมพงษ์บอกว่าเรียกร้องไปยังนายณัฐพงษ์ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนก่อนจะถือไฟไปส่องคนอื่นควรที่จะกวาดบ้านตัวเองเสียก่อนความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้กับพรรคการเมืองไม่ควรถูกใช้เป็นกรอกกำบังให้ใครอยู่เหนือการตรวจสอบผู้ที่เมื่อที่ไปตรวจสอบคนอื่นบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เมื่อโดนตรวจสอบทั้งที่กระบวนการนั้นยังไม่สิ้นสุดหรือมีคำพิพากษากลับอ้าเป็นเกมการเมือง discredit ก็พรรคนั้นเรียกร้องให้บ้านเมืองโปร่งใสต้องตรวจสอบถูกตรวจสอบเหมือนกันนะคะไม่มีใครที่จะอยู่เหนือการตรวจสอบได้ค่ะ
1: รัฐบาลหนึ่งโมเดลยุโรปดันงานวิจัยไทยสู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เดินหน้าสนับสนุนงานวิจัยไทยให้สามารถสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดอว.นะคะได้ถอดบทเรียนความสำเร็จจาก2สถาบันนวัตกรรมระดับโลกในเบลเยียมเพื่อนำมาช่วยปิดจุดอ่อนของงานวิจัยไทยเพราะว่าที่ผ่านมาไทยมีงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากแต่ว่าขาดการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมและก้าวสู่การสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์บอกว่าทีมอวได้ไปศึกษาโมเดล Biobase Europe Pilot Plant ศูนย์วิจัยและโรงงานต้นแบบที่ทำหน้าที่แบบครบวงจรในการช่วยเหลือนักวิจัยตั้งแต่กระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายโดยรัฐบาลเล็งเห็นนะคะโมเดลนี้จะเข้ามายกระดับสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงของไทยได้แล้วก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้การร่วมมือกับมหาวิทยาลัย VUB ของเบลเยียมนะคะที่จับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีโฟโตนิกส์หรือว่าการใช้แสงแทนไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเซ็นเซอร์อัจฉริยะและชิปคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ก็จะช่วยเชื่อมงานวิจัยไทยสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะซึ่งสิ่งที่ไทยนำกลับมาใช้ทันทีก็คือแนวคิดที่ว่างานวิจัยต้องตอบโจทย์การใช้งานจริงโดยต้องคิดวางแผนธุรกิจควบคู่กันกับงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นทดลองและจากนั้นก็จะมีทีมไปให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและจับคู่ธุรกิจให้ซึ่งแนวทางนี้สามารถตอบโจทย์ปัญหาของไทยได้โดยตรงค่ะ
2: รัฐบาลสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยและการยกระดับรายได้เกษตรกรโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตประเทศไทยสู่ตลาดจีนซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคเนื้อโคที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะล่าสุดในชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ผู้แทนภาคเอกชนไทยและบริษัทชั้นนำจากประเทศจีนเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งออกเนื้อโคมีชีวิตของไทยไปยังประเทศจีนอย่างเป็นรูปธรรมตั้งเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยเพื่อส่งออกทางเรือเดือนละ100,000 ตัวหรือประมาณ1,200,000 ตัวต่อปีซึ่งก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะในการเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทั่วประเทศขณะเดียวกันยังมีแผนลงทุนพัฒนาโรงเชื่อมมาตรฐานสูงเพิ่มเติมในประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโคเนื้อในอนาคตค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์หลังจากสถานการณ์การสู้รบที่ทวีความรุนแรงก่อนหน้านี้ได้ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเปลี่ยนผ่านข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามในอิหร่านให้กลายเป็นข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางในขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐว่านายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1 วันหลังจากที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ได้ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นนี้ได้สร้างความไม่แน่นอนครั้งใหม่ต่ออนาคตของการเจรจาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปิดช่องแคบฮอร์โมสเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งนายทรัมป์ได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ ABC News นะคะว่าเขาได้หารือกันกับทางอิสราเอลและร้องขอให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวโดยผู้สื่อข่าวของ NBC ได้ถ่ายทอดคำกล่าวของผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าในบางสถานการณ์ทุกคนจำเป็นต้องสงบสติอารมณ์และใช้ความคิดให้รอบคอบประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุอย่างเจาะจงว่าได้ต่อสายตรงพูดคุยกับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลโดยตรงหรือไม่ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์มีผลบังคับใช้เมื่อเวลาประมาณ 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นของเลบานอนหลังจากที่มีการปะทะอย่างดุเดือดพร้อมเสริมว่าคณะผู้เจรจาของสหรัฐและกาตาร์ได้ร่วมกันผลักดันข้อตกลงนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านซึ่งแหล่งข่าว2 รายจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลต่างยืนยันตรงกันถึงการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลบอกว่าถ้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่เปิดฉากโจมตีก่อนก็จะไม่ใช่เวลาแห่งสงครามสำหรับอิสราเอลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอิสราเอลจะยังคงกำลังทหารไว้ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นบริเวณที่อิสราเอลได้เข้ายึดครองตามแนวชายแดนทางตอนเหนือค่ะ
2: ไปกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตรวจเครื่องบินโดยสาร Boeing 747ที่ได้รับการปรับปรุงระบบใหม่ที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์โดยเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นเป็นของขวัญที่ได้รับมอบจากประเทศกาตาร์และอยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบเพื่อเข้าประจำการในฝูงบิน Air Force 1เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเครื่องบินลำนี้ผ่านการทดสอบเครื่องบินและพ่นสีภายนอกเป็นลายแถบสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเข้มและสีทองตามที่ทรัมป์เป็นผู้เลือกด้วยตนเอง แทนที่ดีไซน์สีขาวและสีฟ้าดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีการนำเครื่องบินสุดหรูลำนี้เข้ามาเสริมฝูงบินเพื่อช่วยความทันสมัยและความสะดวกสบายให้แก่ประธานาธิบดีและคณะทำงานในการเดินทางแต่ว่าอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐได้เร่งรัดกระบวนการดัดแปลงบางส่วนเพื่อให้สามารถส่งมอบเครื่องบินรุ่นเปลี่ยนผ่านนี้ได้เร็วขึ้นจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนแสดงความกังวลว่าระบบความปลอดภัยนั้นอาจจะยังไม่เทียบเท่ากับเครื่องบิน Air Force One ลำปัจจุบันอีกทั้งการยอมรับของความมูลค่าสูงจากต่างประเทศยังก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าทรัมป์ก็ปฏิเสธข้อครหาดังกล่าวโดยระบุว่าคงเป็นเรื่องที่โง่เขลามากหากจะปฏิเสธข้อเสนอนี้ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณกฤติยาสินทุวราวันดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
5: ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครับวันนี้เสาร์ที่20มิถุนายน2569นะครับในเบรกแรกอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเดี๋ยวเบรกที่2และ3นั้นพี่ต้อมนะฮะคุณรงสุธิรักษ์ก็จะเข้ามาร่วมแบ่งปันให้มุมมองความเห็นกับเราด้วยครับวันนี้ประเด็นน่าสนใจดีเดียวครับคุณฟังครับกับประเด็นที่ว่าเมื่อทีวีกลายเป็นอัลกอริทึมวันนี้20มิถุนายนเราผ่านเวลาในปี2569มาจากครึ่งปีแล้วนะครับแล้วทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นย้อนอดีตกลับไปหลายๆปีก่อนกับภาพของทีวีดิจิทัลซึ่งเป็นภาพที่หลายๆคนมีความหวังมีความตั้งใจทุ่มเททุกสรรพกำลังเลยครับแต่ว่าพอวันเวลาเปลี่ยนไปโดดลงมาสู่แวดวงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนที่คิดเพราะฉะนั้นวันเวลาแบบนี้เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาดิสรัปต์เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปทีวีจะกลายเป็นอัลกอริทึมหรือไม่อย่างไรนะครับผมเชื่อว่าประเด็นนี้นั้นพี่น้องที่อยู่ในแวดวงทีวีดิจิทัลเองก็พยายามหาคำตอบครับแต่เรามาหามุมมองเพิ่มเติมของความรู้กันดีกว่าครับกับคุณเดียววรตั้งตระกูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดนะครับและท่านเป็นเลขาธิการสมาคมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลด้วยนะครับคุยกับท่านเลยครับสวัสดีคุณเดียวครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ครับผมแอบคุยนอกรอบว่าเรามาแบ่งปันความทุกข์กันนะฮะความทุกข์ความสุขมันปะปนกันไปจริงไหมครับ
6: ตอนนี้เราอยู่กับความทุกข์จนเป็นความสุขแล้วครับ
5: จนเป็นความสุขอยู่กับความเป็นจริง
6: อยู่กับเป็นจริงเลยครับ
5: ใช่ไหมครับเราพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่โอ้โหผู้ประกอบการในวงการทีวีดิจิตอลนั้นทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นงบประมาณกำลังคนทุกอย่างเลยเพื่อที่จะสร้างสรรค์วงการทีวีของเมืองไทยในวันเวลานั้นคุณเดียวยังพอจำบรรยากาศได้ไหมครับว่าเป็นยังไง
6: โอ้วันนั้นก็ทุกคนก็มาด้วยความหวังนะครับว่ามันจะเป็นเรียกว่าพื้นที่ใหม่แพลตฟอร์มใหม่ที่เราสามารถที่จะกำหนดชีวิตเราเองได้ใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทุกสิ้นปีเราก็ต้องหอบกระเช้าไปตามสถานีต่างๆใช่ไหมเพื่อไปขอเวลาใช่ไหมฮะเรื่องมันมีโอกาสที่โดยเฉพาะพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพในการทำคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับเราเชื่อว่าเรามีเรียกว่าศักยภาพแล้วก็ทีมงานเนี่ยที่เราจะต้องดูแลกันเนี่ยนะครับมากพอที่จะเป็นสถานีหนึ่งสถานีได้นะครับก็เลยเป็นความหวังว่าเราน่าจะได้เรียกว่าพื้นที่ที่เราสามารถที่จะกำหนดชีวิตเราเองได้ในวันนี้
5: ครับผมครับพอคำว่าอนาคตกำหนดด้วยตัวเราเองได้นะครับก็จะมีหลายๆท่านนะฮะหลายๆค่ายดีเดียวก็กำหนดอนาคตทั้งทีวีระบบสแตนดาร์ดนะฮะเพื่อเด็กและเยาวชนครอบครัวแล้วก็ในส่วนของที่เป็นHD นะฮะมีเหมือนกันนะบางค่ายนี่ทุ่มลงไปเยอะมากแล้วได้มาปุ๊บแรกๆก็ดูดีนะครับต่อมาถัดจากนั้นมา

0: นี่หลายๆครั้งทนไม่ไหวแล้วครับก็ต้องมีการคืนกันไปนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแค่1แพลตฟอร์มที่ตัวเองรู้สึกถนัดที่สุดนะฮะแล้วก็แข่งขันกันโอ้แต่ว่าเงินในช่วงแรกๆของทีวีดิจิทัลนั้นก็ยังสามารถที่จะแบ่งปันกันได้นะครับก็อยู่กันไปสักระยะเวลานึงจนกระทั่งมีเทคโนโลยีมันมาดิสรัปต์ถูกต้องไหมฮะพอเปลี่ยนแปลงจากตรงนู้นไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเจอวิกฤตแล้วครับเราใช้คำนี้ได้ไหมครับคุณเดียว
1: คือผมว่าการลื่นไหลเทคโนโลยีเป็นเรื่องปกตินะครับวันนั้นสี่ช่อง70,000 ล้านใช่ไหมครับสี่ช่อง70,000 กับ 80,000 ล้านฮะวันนั้นเนี่ยเมื่อวันที่เริ่มมีการประมูลเนี่ยมันก็ทำให้เห็นโอกาสนะครับในการถึงแม้จะมีช่องมาอีกเยอะใช่ไหมในวันนั้นเนี่ย20 ช่องเราก็มองว่ามันก็น่าจะมีโอกาสสำหรับช่องที่อยู่ในท็อปเทียร์นะครับ ในการที่ยังจะสามารถรักษาหรือว่าแชร์เม็ดเงินนั้นได้อยู่ใช่ไหมครับแต่เมื่อเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นมันมีการ disrupt มันมี OTT เกิดขึ้นมันมีดิจิทัลแพลตฟอร์มเกิดขึ้นใช่ไหมครับเม็ดเงินมันก็ลื่นไหลนะครับไปตามความนิยมของผู้ชมใช่ไหมครับผมมองว่านั่นเรื่องปกติแต่สิ่งที่มันไม่ปกติก็คือเมื่อแผนของการเปลี่ยนถ่ายของดิจิตอลทีวีเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแผนเพราะฉะนั้นการคาดการณ์ทุกอย่างมันผิดหมดใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราก็เริ่มผจญชะตากรรมกับความไม่แน่นอนละนะครับกระบวนการโอ้กว่ามันจะเข้าที่เนี่ยก็คือผ่านไป5 ปีกว่าจะมีมัสแครี่กว่าจะมีเรียงช่องเป็นเลขเดียวกันใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับจนถึงเรื่องของการมีมาตรา44เข้ามาเกี่ยวข้องมาช่วยเหลือเนี่ยนะฮะก็เสียเวลาไปนานนะครับมันกว่าจะตั้งตัวได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ระหว่างนั้นเทคโนโลยีของฝั่งของดิจิตอลเนี่ยก็เริ่มเติบโตเม็ดเงินมันก็เริ่มเปลี่ยนถ่านใช่ไหมครับเปลี่ยนถ่านแต่ด้วยความที่การเติบโตแบบไม่ปกติของทีวีเนี่ยมันถูกทำให้มันเป็นเรียกว่าค่อยๆดีคลายแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเมื่อประมาณเรียกว่า3 ปีที่แล้วคืออีก5 ปีจะหมดสัมปทานเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นช่วงรอยต่อนะครับที่เราก็เริ่มมีการถามว่าหลังจากใบอนุญาตหมดอายุปี72แล้วเนี่ยนะครับมันจะไปยังไง
0: นั่นสิครับ
1: พอมันไม่มีคำตอบเนี่ยธุรกิจที่มันดีคลายแล้วมันถูกดิสรัปต์เนี่ย มันก็กลายเป็น success business โดยปริยายนะครับ success business หมายความว่าความน่าเชื่อถือการมองไม่เห็นอนาคตการตอบไม่ได้ว่าจะไปยังไงโดยเฉพาะบริษัทผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแผนการทำงานล่วงหน้าเนี่ยมันต้องมีบอกแล้วว่าแล้วจะไปยังไงต
0: ่อใช่
1: ไหมครับแต่พอมันไม่มีทางให้ไปต่อเนี่ยปุ๊บทุกอย่างก็คือปล่อยไปตามสภาพพอปล่อยไปตามสภาพปุ๊บเนี่ยมันก็ถูกเทคโนโลยีดิสรัปต์ไปเรื่อยๆเม็ดเงินที่มันมีอยู่ปุ๊บมันก็เริ่มแยกย้ายยกย้ายถ่ายเทนะครับถึงแม้ว่าเรตติ้งทีวียังดีอยู่นะ
0: ครับ
1: ในวันนี้ก็ต้องบอกว่าคนยังดูทีวีนะครับในอัตราที่ผมว่าเกิน 50% ที่ยังดูฟรีทีวี
0: โดยส่วนตัวแล้วมีโอกาสได้คุยกับหลายๆคนบอกว่าความเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงต่างๆก็ยังอยู่กับแพลตฟอร์มที่เป็นทีวีนะครับ
1: ใช่ครับเพราะเราเรียกว่านี่คือ trusted media นะครับที่เรากำลังคุยกันเรื่องนี้กันมากเลยนะครับว่าทีวียังทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งเช็คข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือนะครับคือมาตรฐานคือ standard ในการที่จะบอกว่าสิ่งที่ free tv นะครับที่อยู่ในลายเส้นของกสทชนำเสนอเนี่ยมันอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎกติกาของกฎหมายของมาตรา37เพศภาษาความรุนแรงนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มันกั่นกรองนะครับนี่คือทีวีมีหน้าที่อันนั้นอยู่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันถูก เรียกว่ารักษาฟังก์ชันนี้มาโดยตลอดนะครับนั่นแหละครับแต่พอเมื่อมีการดิสรัปต์แล้วความเป็นความไม่ธรรมชาติของการวางแผนที่นำทางว่ารถแมพเนี่ยนะครับมันก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่มันเรียกว่าไม่น่าสบายใจนักในอนาคตแค่นี้
0: ครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือว่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าความเท่าเทียมในการแข่งขันเนี่ยเราอาจจะแบกภาระหลายๆอย่างทั้งกฎกติกามารยาทข้อห้ามนู่นนี่นั่นแต่ในขณะที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆใดๆเนี่ยทลายข้อห้ามเหล่านั้นไปโดยปริยายแล้วก็จะไปดึงบางท่านที่ชอบคาแรคเตอร์แบบนั้นนะครับก็ไปดูแบบนั้นก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่กำกับดู

0: นะซึ่งโดยปกติพื้นฐานและผมเชื่อว่าท่านเองก็คงใส่ใจอยู่พอสมควรแล้วครับในการที่จะพยายามช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลในรูปแบบต่างๆแต่ว่าในเมื่ออนาคตที่เราไม่ได้กำหนดด้วยพวกเรากันเองนะครับคนเดียวนะฮะมีองค์กรที่คอยกำกับดูแลและมีบทบาทสำคัญในการร่วมกดอนาคตหรือว่าวางเป้าวางอนาคตให้กับเราด้วยเนี่ยก็งานท่านเยอะนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่พวกเราก็มีโอกาสได้ถามไถ่ใช่ไหมครับพูดคุยแล้วก็รออยู่นะครับรอการกำหนดทิศทางต่างๆแบบนั้นอยู่หรือเปล่าครับ
1: เราก็ต้องทำได้แค่นั้นแหละครับไม่มาเราก็ต้องทวงถามยื่นจดหมายไปหลายครั้งคือผมว่าที่ว่าความไม่ปกติของมันคือผมว่าคำถามสำคัญคืออย่างที่เราได้คุยกันนะครับว่าหน้าที่ของสื่อโดยเฉพาะสื่อหลักนะครับความเป็น trusted media สื่อที่น่าเชื่อถือเนี่ยมันสำคัญกับประเทศนี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องเป็นคำตอบที่ผมว่ากสทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลนี่จะต้องเป็นผู้ตอบนะครับนะฮะซึ่งมันควรจะได้คำตอบมานานแล้วนะครับแต่ผมว่าลึกๆทุกคนก็ต้องตอบว่ามันสำคัญความสำคัญของมันเนี่ยมันจะได้รับการวางแผนแล้วก็ดูแลมันยังไงส่งเสริมมันยังไงเพื่อมันจะทำให้มันสามารถที่จะอยู่คู่สังคมไทยได้ครับ
0: อันนี้คือ
1: สิ่งที่เราต้องการคำตอบแต่มันยังไม่ได้นั้นเพราะฉะนั้นคำตอบเหล่านี้มันจะเป็นคำตอบที่ดูเหมือนจะง่ายแต่มันยากเหลือเกินในการที่เราจะเรียกว่าประคองตัวเองดีกว่าครับระยะเวลา2ปีนี่ไม่นานนะครับปีนี้69หมดปีแล้วนะครับครึ่งปีหรือว่าหมดปี
0: ใช่คร
1: ับ แล้วอายุใบอนุญาตเนี่ยหมดปี72เมษา72ครับ
0: โอ้โห
1: เรียกว่ามันทำอะไรแทบไม่ทันแล้วครับนั่นหมายความว่าเราจะประคองตัวเองไปได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความเท่าเทียมมันไม่เกิด
0: ครับ
1: เพราะว่ามันไม่ได้ถูกเข้ามาอินชาร์ตตั้งแต่แรกว่าเมื่อ OTT เข้ามานะครับเรื่องต้นทุนก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องการกำกับดูแลก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้ยังหาข้อสรุปไม่จบเลยครับว่าใครดูแล ODT กสทช.มีหน้าที่ดูแล ODT หรือเปล่า
0: ครับ
1: การออกอากาศที่ถือว่าเป็นบอร์ดแคสเตอร์เนี่ยนะครับที่ผ่านมามันออกอากาศผ่านคลื่นความถี
0: ่
1: นะครับแต่ทีวีที่ออกอากาศโดยไม่ใช้คลื่นความถี
0: ่ล่ะ
1: นะครับเซตเทอร์ไลท์ทีวีเราก็ถูกตีความว่ามันใช้คลื่นความถี่เคเบิลทีวี IPTV ที่อยู่ภายใต้ไลเซนส์นะครับหรือแม้แต่ OTT ที่วันนี้ไม่ได้อยู่ในเส้นกสทช.แต่รูปแบบการออกอากาศเนี่ยมันก็คงไม่ต่างกันกับ IPTV ไม่ใช่เหร
0: อ
1: มันก็ควรจะต้องได้รับการกำกับดูแลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังตีความกันอยู่เลยว่ากฎหมายบอกว่า OTT อยู่หรือไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช.มันโดยฟังก์ชันเนี่ยแม้แต่ศาลปกครองก็ยังบอกมาแล้วว่าขึ้นชื่อว่าการแพร่ภาพออกอากาศเนี่ยนะครับแพร่ภาพแพร่เสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนถือว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช.นะครับแต่วันนี้ก็ยังมีกสทช.บางส่วนที่ยังบอกว่ามันไม่ได้อยู่เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุชัดเจนมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าการระหว่างทางเหล่านี้ครับมันคือการเสียเวลาที่ทำให้สุญญากาศนะครับมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนวันนี้เนี่ยผมว่ามันจะเชื่อมต่อลำบากแล้ว
0: ครับสิ่งหนึ่งที่ถ้าว่าทุกท่านเข้าใจกระบวนการในการทำงานหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นการทำธุรกิจของสื่อเนี่ยท่านก็คงจะเห็นว่าโอ้โหทุกๆปัจจัยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับมันกระทบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงในการทำงานทำธุรกิจมันกระทบในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพราะว่าถ้าหากว่าทุกอย่างที่เรายังไม่เห็นความชัดเจนแน่นอนจากหน่วยงานจากภาคใดก็ตามแต่ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของผู้ประกอบการเนี่ยมันจะส่งผลนะฮะไม่รู้ว่ามากหรือน้อยแค่ไหนกับการทำงานแล้วก็ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดดังนั้นจุดนี้เองจึงเป็นจุดหนึ่งที่พวกเราก็คงพยายามที่จะสื่อสารใช่ไหมครับกับหน่วยงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็รอจนกระทั่งวันนี้นะครับคุณเดียวครับการรอคอยตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรารอเฉยๆใช่ไหมครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยในฝั่งของผู้ประกอบการเองก็ขยันแข็งในการประชุมแล้วก็นำเสนอดอกนั้นหรือเปล่าครับ
1: มันเป็นสิ่งที่อันท่าในนามของภาคีในนามของสมาคมใช่ไหมครับมันก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วที่เราจะต้องทำให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันกลับขึ้นและเดินไปได้นะครับประชุมเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับ
0: อัน
1: นี้คือเรื่องของอุตสาหกรรมแต่ในเรื่องของธุรกิจแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ผู้ประกอบการเนี่ยรอไม่ได้และไม่รอมานานแล้วนะครับ ธ ทุกคนหาวิธีปรับตัวเองมานานแล้วนะครับคือเราไม่ได้เรียกเราตัวเองว่าเป็นบอร์ดแคสเตอร์เนี่ยมานานแล้วนะครับวันนี้เราคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วคอนเทนต์ครีเอเตอร์หมายความว่าเราผลิตสร้างสรรค์นะครับคอนเทนต์รายการนะครับละครข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปในทุกช่องทางที่มันสามารถเข้าถึงคนดูได้นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่านะฮะเมื่อกสทช.ไม่สามารถไปกำกับดูแล OTT ได้แต่วันนี้โดยธรรมชาติแล้วคนก็ไปดู OTT นะครับคนหายจากทีวีไปไหนก็ไปดู OTT แต่กสทช.บอกว่าไม่ใช่หน้าที่นะครับแต่นี่แหละคือมันเป็นความชัดเจนว่ามันคือบอร์ดแคสเตอร์เหมือนกัน
0: คร
1: ับแต่เมื่อไหร่ที่มันมีแพลตฟอร์มที่คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเราก็คือมีหน้าที่ในการที่จะทำให้คอนเทนต์ของเราเข้าถึงนะครับซึ่งมันก็จะเริ่มเห็นในการทำงานแบบ2มาตรฐานคือหนึ่งมาตรฐานที่ออกอากาศในฟรีทีวีนะครับภายใต้ไลเซนส์ก็จะเป็นอีกแบบนึงหลังจากนั้นเป็นรับชมในออนไลน์นะครับโอ้โหเราก็จะได้เห็นรสชาติอีกแบบนึงที่มันก็ไปกับเรียกว่านอร์มของแพลตฟอร์มนั้นๆนะฮะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการปรับตัวของผู้ประกอบการนะครับที่เราก็คงรอกสทช.ไม่ได้แต่ในภาคเรียกร้องเราก็ต้องเรียกร้องกันไปนะครับเพราะเราก็ยังเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้มันคือยังสิ่งเป็นสิ่งจำเป็นของสังคมที่เราก็ถือว่าเราเป็นสื่อหลักที่เราก็อยากจะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยการที่ถามถ่ายความชัดเจนเพื่อเราจะได้ประเมินว่าเราจะไปต่อในรูปแบบไหนไม่ใช่ไม่ไปต่อหรือไม่ไปต่อหรือไม่ไปต่อนะครับเราอยากจะไปต่อแต่จะไปต่อในรูปแบบไหน
0: ครับ
1: ครับผม
0: นั่นแหละแล้วเวลาคุณฟังการอธิบายของคุณเดียวจะเห็นภาพอยู่ภาพหนึ่งเลยทีเดียวว่าในฝั่งปกติของบอร์ดแคสเตอร์ที่ทุกคนทำมาอยู่เอาง่ายๆว่าเป็นสถานีโทรทัศน์นะครับก็จะมีหูหูหลายๆปัจจัยนะครับแล้วก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกาและที่สำคัญคือต้นทุนค่อนข้างสูงพอไปอยู่ในหลังจากรายการจบแล้วไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์โอ้โหตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับถ้าเทียบในรายการต่อรายการแล้วผู้ที่อยู่ออนไลน์นี่ต้นทุนถูกกว่าเราเยอะใช่ไหมฮะแล้วอีกหลายๆอย่างที่เขาอาจจะค่อนข้างสบายเลยทีเดียวในมิติตรงนี้ทุกคนก็ต้องปรับตัวยอมรับเลยนะครับว่าหลายๆค่ายที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำงานแบบประเภทที่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราทำให้ออกมาให้ดีที่สุดภายใต้ต้นทุนที่แบกหนักที่สุดยังคงเป็นภาพแบบนั้นอยู่หรือเปล่าครับ
1: มันเรียกไม่ได้ครับ
0: มันต้องเป็นคืออย่างนั้นอยู่
1: เพราะว่าเราก็ยังต้องมีค่าถึงแม้วันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับเพราะว่าได้รับการเวฟไปจากมาตรา44ในการช่วยเหลือในยุคนั้นแต่เรายังมีค่าอัพลิงก์สแตทไลท์นะครับซึ่งเดือนหนึ่งก็เป็นล้านหลายล้านนะครับนะฮะค่าอินฟราสตรักเจอร์อื่นๆใช่ไหมครับและที่สำคัญก็คือเรายังต้องผลิตในมาตรฐานของฟรีทีวีมาตรฐานของทีวีแห่งชาติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของโปรดักชันคอสต์มันก็ต่างกัน
0: ใช่
1: นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งต้องแบกรับแต่เราก็ยังจำเป็นต้องแบกรับในสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ต้องปรับตัวกันไปครับเราก็จะเห็นข่าวว่าเราก็ต้องปรับโครงสร้างนะครับเราเคยใช้คน10คนอาจจะเหลือนี้เหลือแค่2คนแต่ต้องทำทุกอย่างเท่ากับ10คนใช่ไหมฮะเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะฮะเราก็จะเห็นว่าเวลาที่ออกอากาศเดิมทีเนี่ยจะมีโปรแกรมใหม่ๆฟูลเต็มสล็อตไปหมดเลยแต่วันนี้เราก็จะเห็นว่าอาจจะมีรายการใหม่เฉพาะพามไทม์แต่นั้นทำทั้งอาจจะเป็นการรีรันนั่นคือสิ่งที่ผู้ประกอบการปรับตัวนะครับ
0: ครับหลายสิ่งหลายอย่างที่แต่ละคนเผชิญกันมาก็คงจะมีการรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนนะครับรวมแม้กระทั่งแนวทางที่เราคิดว่าจะช่วยหน่วยงานให้ออกกฎกติกาหรือว่ากำหนดทิศทางที่ชัดเจนนำเสนอสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปอยู่ทุกๆครั้งนั้นได้รับการตอบรับมาดีพอสมควรไหมครับ
1: ถ้าดีพอสมควรมันจะไม่เป็นแบบนี้
0: ไม่เป็นอย่างนี
1: ้ผมก็เป็นแบบนี
0: ้ฝันหวานอยู่เรื่อยๆเลย
1: คือจริงๆแล้วอ่ะผมว่าถ้าในแง่ของจุดจะบอกว่าจุดแตกหักมันก็กระไรอยู่เอาจุดเปลี่ยนแล้วกันครับ
0: จุดเปลี่ยน
1: ที่ผู้ประกอบการไม่รอแล้ว
0: ครับ
1: ครับผมก็คือเราเคยตบเท้าเข้าไปคุยกับประธานกสทช.แล้วก็กสทช.ทั้งคณะนะครับพร้อมกันเพื่อทวงถามสิ่งที่เราพูดกันมานี่แหละรถแมพนะครับในแง่ของแผนแม่บทนะครับรถแมพว่าหลังจากปี72แล้วนะครับทิศทางของฟรีทีวีจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: เราจะยังเข้าถึงนะครับ ในภาคพื้นดินที่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่สำเร็จมีแค่ 30% ที่รับชมได้ยังจะมีซัตเทลไลท์อยู่ไหมซัตเทลไลท์ก็จะต้องเอาคลื่นความถี่ไปทำเทเลคอมบางส่วนจะยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหมครับ OTT ที่เริ่มขยายตัวในแง่ของ OTT ในเรียกว่าระดับชาติจะยังสามารถที่จะทำให้คอนเทนต์ของฟรีทีวี

0: เข้ามาแบบพรีเมียมได้นะครับอันนั้นก็คือก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ได้รับคำตอบว่าทุกอย่างจะชัดเจนภายในสิงหาปี68
1: ครับ
0: 68นะครับ
1: ครับ
0: ครับก็นั่นแหละครับ68ก็ยังไม่ได้จนมาถึงวันนี้แหละครับระหว่างทางเราก็ทวงถามว่ายังไงแผนแม่บทออกมาหรือยังรถแมพออกมาหรือยังนะครับ
1: ครับ
0: ระหว่างทางเนี่ยผมว่ามีผมไปยื่นจดหมายกับคณะทำงานของกรรมการทีวีสมาคมทีวีดิจิตอลเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ต่ำกว่า4 ครั้ง
1: อืม
0: นะฮะยื่นทวงชื่นชมว่าติดตามเห็นมีวาระของเราอยู่ในวาระตลอดแต่ไม่ได้เข้าวาระเพราะว่ามีเรื่องเร่งด่วนอะไรเงี้
1: อ
0: ย
1: ๋
0: แต่ก็โอเคเห็นในความตั้งใจในการที่จ
1: คระ ับ
0: อยากจะวาระครับแต่มาจนถึงวันนี้วาระที่ว่ามันก็มันยังไปไม่ถึงไหนเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันคือยังไงนะครับจนล่าสุดนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับที่เราไปยื่นอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็กําหนดเดดไลน์ว่า
1: ครับ
0: คําตอบที่ควรจะได้ควรจะชัดเจนเนี่ยก็น่าจะต้องเกิดขึ้นภายใน30 มิถุนายน
1: อืม
0: เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่ทันการแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะครับหรือถ้ามันเกิดความไม่ชัดเจนใดๆผู้ประกอบการจะได้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะ
1: ค
0: คร รับ
1: ับ
0: กับผลลัพธ์ของการทำงานของกสทช.ในชุดนี้นะครับว่าถ้ามันเกิดความเสียหายนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการดำเนินการในฝั่งของกฎหมายละ
1: ครับ
0: นะครับมันจะได้มีกรอบมีกติกาชัดเจนแต่นี่นั่นก็คือเราไม่ได้คาดหวังหรือว่าตั้งใจว่ามันจะเป็นการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการพิจารณาของกสทช.อย่างหนึ่งอย่างใดคือตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงจะประมูลจะออโตโนมัติจะอะไรละอะไรก็ได้ขอให้มีความชัดเจนออกมาเถอะว่าจะเอายังไงเราจะได้รู้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับนั่นคือความต้องการของอุตสาหกรรมต้องการแค่นั้นเองนะครับแต่วันนี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันว่ามันก็ยังไม่ได้ความชัดเจน
1: ครับผมทีนี้เมื่อสักครู่คุณเดียวพูดถึงเรื่องของทิศทางครับถ้าเรามองว่าทิศทางที่ควรจะเป็นของยุทธศาสตร์สื่อสําหรับประเทศไทยนะครับภายใต้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับอะไรครับคือความชัดเจนอย่างแรกที่คนไทยและคนทําสื่อควรจะได้รู้นะครับจากทางกสทช.เพื่อเตรียมการในการปรับตัวซึ่งเหมือนกับเวลามันไทม์มากเลยนะครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่โอ้โหต้องแข่งกับเวลาหมดเลยครับคุณเดียว
0: ผมว่าแผนแม่บทสําคัญมากซึ่งจริงๆแล้วแผนแม่บทเนี่ยเท่าที่ผมทราบคือมีการร่างออกมาแล้วนะครับแผนแม่บทเดิมเนี่ยหมดไปตั้งแต่ปีน่าจะปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ฉบับเดิมนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งทุกวันนี้เรายังใช้ฉบับเดิมนะครับ69-72เนี่ยยังไม่พิจารณาไม่เสร็จ
1: ครับ
0: นะครับแต่โอเคกสชก็บอกว่าถ้าหากว่ามันยังไม่รัดกุมยังไม่รอบคอบก็สามารถใช้แผนเดิมได้นะครับแต่แผนเดิมเนี่ยมันร่างกี่ปีมาแล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนหมดแล้วนะครับ
1: ใ
0: ฉ
1: ช
0: ะนั้
1: ่
0: นแล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราก็มีคําถามว่ามันติดขัดอะไรกับแผนใหม่ใช่ไหมครับซึ่งคําว่าแผนแม่บทเนี่ยมันคือแนวทางนะครับในคอนเซ็ปชวลประเทศเราก็ยังมีแผนพัฒนา
1: เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: 20 ปีถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มันคือเห็นภาพข้างหน้าแล้วระหว่างทางก็ปรับตามบริบทที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับซึ่งผมว่าแผนแม่บทมันไม่ใช่น่าจะเป็นเรื่องยากอันนี้ส่วนตัวมันอาจจะยากจริงๆก็ได้แต่ผมว่าส่วนตัวมันคือการที่จะเห็นภาพข้างหน้าเนี่ยมันต้องเห็นคอนเซปชวลก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคอนเซปชวลของฟรีทีวีหลังปี72นะครับคุณค่าของฟรีทีวีของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงผมว่ามันต้องเห็นแล้วไงครับว่ามันจะต้องเป็นพับบิกเซอร์วิสที่สามารถยังบริการให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับฟรีอย่างทั่วถึงเท่าเทียมนะครับคำว่าฟรีคือไม่มีค่าใช้จ่ายแต่วันนี้ผมก็เชื่อว่าสังคมไทยส่วนหนึ่งเข้าถึงฟรีทีวีโดยมีค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: ต้องผ่านโครงข่ายของระบบมือถือนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าในการที่เราจะดู OTT เนี่ยเราต้องมีเงินจ่ายเน็ตนะครับ
1: ใช่
0: เรา
1: คร
0: ถ
1: ั
0: ึ
1: บ
0: งจะด
1: จ
0: ู
1: ่าย
0: ได้
1: เงิน
0: ใช่ไหมฮะ
1: ถูก
0: นะแต่ฟรีทีวีในความหมายของกสทช.รัฐบาลหลังปี72เนี่ยคืออะไรผมว่ามันต้องออกแบบตรงนี้ออกมาให้ชัดนะครับหน้าที่บทบาทของฟรีทีวีที่จะมีคุณค่ากับสังคมเนี่ยในการที่จะเป็น trusted media ในการที่จะเป็น gatekeeper ที่เราพูดถึงเนี่ยหน่วยงานที่จะต้องกลั่นกรองข้อมูลเชื่อถือได้เป็นมาตรฐานเนี่ยยังมีอยู่ไหมถ้ามันมีเนี่ยผมว่ามันถึงจะสามารถดีไซน์ออกมาว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้
1: ครั
0: ร
1: บ
0: ะบบ infrastructure จะต้องเป็นยังไงยังจะต้องมี1 2 3 4 5แล้วแบบ

0: นี้โอเคกฎหมายบอกว่าต้องประมูลนะเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันมี1 2 3 4 5คุณค่ามันเป็นแบบนี้อินฟราสตรัคเจอร์มันเป็นแบบนี้ถ้าจะประมูลเราจะได้รู้แล้วว่าอ๋อถ้าหากว่าแบบนี้ราคาเท่านี้มัน reasonable ในการทำธุรกิจสมเหตุสมผลนะเราไปเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้แล้วว่าจำนวนช่องที่จะเข้ามาเนี่ยจากเหตุและผลอันเนี้ยคือมีกี่ช่องราคาที่จะประมูลมันควรจะเป็นราคาเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้บริบทของสังคมณเวลานั้นจะบอกว่างั้นราคาเท่านี้สูงไปไม่มีใครเข้าถ้าต่ำไปก็มันก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับภาครัฐเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องมาจากแผนในบทก่อนคุณค่าของฟรีทีวีหลังพิจารณาสองคืออะไร
1: ครับแต่ว่าภาพที่เราเห็นในขณะนี้ก็จะมีกรรมการบางท่านที่มีความห่วงใยแล้วประกาศว่าจะต้องหลังพิจารณาสองต้องไม่จอดำนะครับอันนั้นคือความห่วงใยของท่านนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีโมเดลจากต่างประเทศเท่าที่ออกมาล่าสุดเนี่ยผมไม่แน่ใจออสเตรเลียหรือประเทศไหนที่เขาบอกว่าจะมีการเก็บภาษีเพื่อจะมาช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีในบ้านเมืองเขาอะครับนะฮะจริงๆมันมีหลายโมเดลใช่ไหมคุณเดียว
0: ผมว่าโมเดลมันเต็มไปหมดเลยครับคือเราไม่ต้องเป็น first model ก็ได้เราก็ดูจากต่างประเทศนะครับเป็นแม่แบบนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าคือบางทีการที่เรากลัวจนเกินไปนะครับกลัวว่าเราจะไม่เท่าทันเทคโนโลยีออกมาแล้วมันอาจจะเชยล้าหลังผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยพูดไว้เมื่อนานมากแล้วนะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ผมนิพนธ์นาคสมภพนะครับตอนนั้นท่านเป็นนายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมที่พูดถึงวันที่จะประมูลดิจิตอลทีวีเนี่ยว่าระวังจะกลัดกระดุมผิดเม็ดนะ
1: เพราะว่าน
0: านมากแล้วนะ15 ปีก่อนประมูลนะครับคือจริงๆแล้วมันกลัดกระดุมผิดเม็ดอยู่แล้วนะครับแต่การกลัดกระดุมผิดเม็ดนี่มันหมายความว่าทีวีอ่ะมันมีแต่2ประเภทก็คือฟรีทีวีกับเพย์ทีวีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมันมีอยู่2อย่างวันนี้เราก็จะเห็นว่าVOD ใช่ไหมครับนะฮะวิดีโอออนดีมานด์นะครับ AVOD กับ SVOD นะครับแอด advertising model กับ subscription model ใน OTT นะฮะมันก็ยังเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมาคุณจะดูซัตเทอร์ไลท์คุณจะดูอะไรก็แล้วแต่มันก็มีจ่ายตังค์กับดูฟรี
1: ต้อง
0: นะฮะดูฟรีก็คุณก็ต้องยอมดูแอดโฆษณา
1: ครับ
0: นะฮะถ้าไม่อยากดูแอดก็จ่าย subscription
1: ใช่
0: เพราะนั้นมันเป็นโมเดลฟรีกับจ่ายตังค์
1: ครับ
0: คลื่นความถี่เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมันยังมีอยู่2โมเดลนี้เท่านั้น
1: คร
0: ับฉะนั้นถ้าว่าแผนของมันเนี่ยมันถูกวางไว้แบบนี้ว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแต่เมื่อไหร่ที่คุณทำธุรกิจฟรีทีวีคุณก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของฟรีทีวีถ้าคุณจะทำเพย์ทีวีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไหนก็แล้วแต่คุณก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของเพย์ทีวีนะฮะแต่วันนั้นเนี่ยเราดันไปนิยามว่าทีวีที่เป็นภาคพื้นดินคือใช้คลื่นความถี
1: ่เอาไปวิทย์อย่างนั้นใช่
0: กับทีวีนอกจากนั้นนอกจากภาคพื้นดินนอกจากดิจิตอลทีวีแล้วคือไม่ใช้คลื่นความถี
1: ่
0: นะฮะซัตเทอร์ไลท์ทีวีนะเคเบิลทีวีไอพีทีวีในวันนั้นหรือรวมทั้ง OTT ในวันนี้อย่างที่พูดไปตอนต้นเนี่ย มันไม่ใช่ขึ้นความถี่ยังไงอะ ในทางวิศวกรรมมันไปขึ้นความถี่ แต่มันถูกนิยามแบบผิดฝาผิดตัวแบบนี้มันก็เลยจะเต็งกันมาแบบนี้ครับว่า ส
1: ุ
0: ดท้ายเนี่ยพอเราเอานิยามเอากฎหมายไปผูกกับเทคโนโลยีพอเทคโนโลยีเปลี่ยนมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับ
1: นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์นั้นเคยเตือนนะครับว่าอย่าไปกลัดกระดุมผิดเม็ดนะแล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้นะครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีการเฝ้าระวังสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงชี้สื่อวิจารณ์ได้พร้อมรับฟังนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลมอนิเตอร์จับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลไม่มีการแทรกแซงสื่อไม่มีการสั่งจับตาไม่มีการเฝ้าระวังสำนักข่าวใดเป็นพิเศษและไม่มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่ของสื่อข้อเท็จจริงที่ประชาชนเห็นได้ทุกวันคือสื่อมวลชนยังคงนำเสนอข่าวตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและพิพากษาวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลมีนโยบายปิดกั้นสื่อจริงภาพการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ย่อมไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างที่เป็นอยู่สำหรับกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยซึ่งมีการประกาศยุติการออกอากาศกับทางอสมทนั้นเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือแทรกแซงจากรัฐบาลและไม่ได้หมายความว่าสื่อหรือผู้ดำเนินรายการจะไม่สามารถตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์หรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลได้อีกสื่อทุกแขนงยังทำหน้าที่ได้ตามปกติภายใต้ข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบต่อสังคมเทงณัฐพงศ์นำทัพผู้สมัครสก.แห่รอบกทม.ชั้นในช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.กรุงเทพและผู้สมัครสก.พรรคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพชั้นในร่วมกิจกรรมคาราวานกทม.ชั้นในเพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ในวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งพรรคประชาชนส่งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พร้อมผู้สมัครสก.ครบทั้ง50เขตสำหรับเส้นทางคาราวานวันนี้เริ่มต้นด้วยการปราศัยที่ตลาดวัดแขกซอยสีลม20เขตบางรักก่อนจะเคลื่อนขบวนผ่านพื้นที่ปทุมวันราชเทวีและพญาไทมุ่งหน้าสู่การปราศัยจุดที่2ที่ตลาดราชวัฒน์เขตดุสิตจากนั้นคาราวานได้เดินทางต่อไปยังเขตพระนครเพื่อปราศัยที่ตลาดตรอกหม้อต่อไปยังเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ปิดท้ายการปราศัยที่ย่านเยาวราชนายณัฐพงศ์ย้ำว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายเหลืออีกเพียง8วันก่อนถึงวันเลือกตั้งขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆให้โอกาสดร.โจและพรรคประชาชนเข้าไปบริหารกรุงเทพมหานครรถไฟ2ขบวนชนกันทางเหนือลอนดอนเสียชีวิต1บาดเจ็บจำนวนมากเกิดเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่เมืองเบดฟอร์ดมณฑลเบดฟอร์ดไซด์ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือประมาณ100กิโลเมตรทำให้คนขับรถไฟเสียชีวิต1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ89คนเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการสาหัสขั้นวิกฤต11คนบาดเจ็บสาหัส22คนและบาดเจ็บเล็กน้อย56คนอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถไฟขาล่องใต้ของสายอีสต์มิดแลนด์แรนเวลล์2ขบวนซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานีลอนดอนเซนต์แพนครอสส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการพุ่งชนอยู่ระหว่างการสอบสวนทางนี้บริการรถไฟของสายอีสต์มิดแลนด์แรนเวลล์ทั้งขาไปและขากลับจากสถานีลอนดอนเซนต์แพนครอสที่เหลือได้ถูกระงับให้บริการตลอดช่วงเย็นวันศุกร์และคาดว่าการเดินทางจะหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุก เช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเวทลงในบ่อหรือองน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOTแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะ เพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป Mcot Connect โทร044 696089จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ

0: สามงานเพลงนะครับเมื่อสักครู่ที่เปิดมาต้นชั่วโมง 13:18 นาทีอยู่กันกับวันเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับอยู่กับคริสสมคริสและโอ๊ตคินิจครับคุณฟังสามงานเพลงครับเมื่อสักครู่เปิดมาด้วยฮิตที่20ประจำสัปดาห์นี้ครับยังคงที่กับโนราพลัดถิ่นนะครับงานจากเนตราเชนครับฟีเจอริ่งไว้กับกล้วยสแตมป์ต่อด้วยฮิตที่19สัปดาห์นี้ตกลงมาจากฮิตที่12เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งนักเลงครับงานจากวงพัทธลุงสังกัดค่ายพาราฮัตมิวสิกนะครับเพลงนี้ก็เข้าสู่ชาร์ตของเรา2สัปดาห์เคยทำให้สูงสุดกับฮิตที่12นั่นเองนี้ทั้งคริสเจอเลย
1: ครับผมและในฮิตที่18นะครับนารีรำพึงครับจากวงฟูครับผมเพลงนี้ก็ลงมาจาก17มาอยู่ในฮิตที่18ในสัปดาห์นี้ครับผมก็อยู่กับเราอีกวันเสาร์แล้วนะครับวันเสาร์ที่20นะครับกับมหานครชาร์ต Mcard Radio Network ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz
0: ใช่แล้ว
1: กับผมคริสสมคริสครับ
0: นี่กับโอ๊ตคณิตนะครับก็อยู่กันต้นชั่วโมงนี้บ่ายโมงไปจนถึงบ่าย3โมงตรงก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมารายงานมหานครชาร์ตอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศ20เพลงฮิตเลยนะครับก็เมื่อสักครู่ผ่านพ้นไป3ผลงานเพลงเรียบร้อยก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงครับคุณผู้ฟังที่รับฟังคลื่นลูกทุ่งมหานครกันอยู่ผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะส่วนท่านใดที่มีรู้สึกว่าอยากจะขอเพลงจังเลยวันเสาร์แบบนี้เนาะก็ยังคงเพิ่มเติมมาได้แต่ช่วงหลังบ่าย3นี่เราก็จะจัดเสิร์ฟจัดตามคำขออย่างแน่นอนนะ
1: ใช่แล้วครับผมทางนั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้าเลยฮะไปต่อกันที่ฮิตที่17ครับ
0: ฮิตที่

0: โอ้สามงานเพลงเมื่อสักครู่เพราะๆทั้งสิ้นเลยคุณผู้ฟังนะรวมไปถึงน้องคริสเนาะ
1: ครับผม
0: เมื่อสักครู่ครับกับฮิตที่15ประจำสัปดาห์นี้แก้บนงานจากพี่กันตองทุ่งเงินเพลงนี้ก็ตกลงมาจากฮิตที่13อาจจะเล็กน้อยเนาะแต่ที่สำคัญคุณผู้ฟังเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา36สัปดาห์ด้วยกันและเคยครองฮิตที่1เนี่ยนะครับต่อเนื่องได้ถึง11สัปดาห์นี่เพลงนี้ก็ยังแบบว่ามาราธอนอ่ะ
1: ครับผม
0: โอ
1: ้และในฮิตที่16นะครับผลงานเพลงจากเล็กรัชเมศครับกับผลงานเพลงอบอวนครับยังคงที่อยู่ในสัปดาห์นี้ครับ
0: ครับผมนะ
1: ในฮิตที่15ก็จะเป็นผลฮิตที่17ครับผมก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับคนต้นทางครับ
0: เนาะก็ตกลงมาจากฮิตที่15เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับคนต้นทางเพลงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นภาคต่อจากเพลงปลายฟ้าที่หลายๆคนบอกว่าร้องตามแล้วก็ชื่นชอบเนี่ยนะฮะสามงานเพลงผ่านพ้นไปแล้ว 13:33 นาทีแว็บทักทายสักนิดนึงได้ไหม
1: ได้เลย
0: ได้เลยนะก็สวัสดีไปถึงพี่คุณยายพอเพียงด้วยนะฮะผมทาง Facebook ไลฟ์สดอ้าวความค้างเลยบอกจะทักรู้ป่ะโอ้ยหัวจะปวดเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมรีเฟรชก่อนของค้างจริงของค้างเพราะผมจะทักทายดังไลฟ์สดนี่อ่ะก็แวะมาคอมเมนต์กัน
1: ฝนจะมาหรือเปล่าอินเทอร์เน็ต
0: ใช่แต่หลายพื้นที่ก็วันนี้ณขณะนี้ก็อาจจะแบบไม่มีฝนแต่กรุงเทพนี่ก็ฟ้าครึ้มๆเหมือนกันเหมือนฝนจะตกเราก็อยากจะออกไปแทงกบมาต้มยำสักนิดนึง
1: เมื่อวาน
0: คลองจองไหม
1: เมื่อวานแถวบ้านผมได้ตกหนักมาก
0: ใช่ไหมใช่ใช่เมื่อวานตกหนักมาก
1: ลมแรง
0: ต่อเนื่องจนดึกเลยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้พี่นี่ได้แต่นอนขดเลยฮะเหงาๆเลยบนเตียง
1: หาเพื่อนสิครับ
0: ไม่ผมนอนเล่นเกมช่วงนี้ติดเกมมากเลยน้องคิดเอ้ยอะเดี๋ยวทักทายสักนิดนึงนะฮะคอมหายค้าง
1: มาแล้ว
0: มีคุณลำพึงครับผมคุณลำพึงสวัสดีด้วยครับทาง Facebook ไลฟ์สดมีน้องทิพย์สุดาบอกว่า555ค่ะอันนี้ไม่ได้หัวเราะแต่จะโอนให้พี่อ้าไม่ใช่หัวเราะนะหัวเราะนะโอเคนี่หัวเราะภาษาไทยนี่ก็ต้อง555เนาะคุณรัฐธิดานะเดี๋ยวอ่านไปก่อน
1: คุณรัฐดาไม่ครับ
0: นี่พี่เขาบอกว่าแชร์แล้วแล้วก็แวะมาแบบว่าเป็นกำลังใจเพลงไม่ใช่เป็นมันร่วมรุ่นเพลงขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากะ
1: ค
0: ุณสุรีสวัสดีด้วยครับน้องเนยจ๋านี่ก็ลุ้นตีสามของน้องบอสธีรพงษ์เข้ามานะแล้วมีพี่เออินทิราทักทายด้วยนะพี่เอนะมีไอ้กว้างสกลนครก็แวะมาช่วงตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วบอกว่าวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้กรีดยางแต่ณขณะนี้ก็นอนพักผ่อนฟังชิวๆกันอยู่ทักทายกันด้วยนะสบายใจใบออกใบใจทะเล่งภาษาตายคุณเอสอนสีบอกว่าทักทายทั้งน้องสมคริสและน้องโอ๊ตครับสวัสดีด้วยเช่นกัน
1: ครับผม
0: รวมไปถึงสาวสวยจากอุตรดิตถ์คุณอรุณแสงสอนก็แวะมาแบบว่ามารอฟังเพลงของลูกบ่าวลูกบ่าวลูกบ่าวน้องไรอันการ์ดบัณฑิตคุณเสียเปียครับบอกว่ากรี๊ดดังมากเลยได้ฟังคนต้นทางมันไปเมื่อสักครู่นะคุณวันนี้ก็บอกว่าทักทายค่ะคุณพี่ประคองก็สวัสดีด้วยเมื่อสักครู่ก็แวะมาคอมเมนต์เรียบร้อยนะพี่ประคองก็บอกว่าวันนี้ครึ้มๆเหมือนกันแถวบ้านพี่คุณแม่น้อมตามสั่งครับเปลี่ยนชื่อเฟซนะวันนี้แม่น้อมสวัสดีครับผมพี่เอสอนสีฝนกำลังจะตกค่ะนี่พร้อมจะไปแทงกบกับดีเจไหมคะไม่ใช่พร้อมจะไปแทงกบกับดีเจคุณบรรจงครับผมทักทายด้วยมีใครอีกนี่เขาพิมพ์ชื่อมาเลยพอเราอ่านเจอพี่ก็ผิดคุณกันไหน
1: แล้วเขาก็พิมพ์ผิด
0: ต่างคนเราอ่านไม่ออกแล้วก็เขาก็จะพยายาม
1: พยายามไม่เร็วแต่ว่าพิมพ์เร็วไปหน่อย
0: แล้วก็
1: สรุปอ่านไม่ออกเหมือนเดิม
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ เราเข้าใจมองตาแล้วก็รู้ใจกันน้องคว้าใสนี่บอกว่างุ้ยพิษดำทั้งสองหล่อมากลุ้นไปด้วยกันแต่อย่าลืมค่ะตีสามจะหลุดชาร์ตนะคะคุณณภักบอกว่าสวัสดีค่ะฝนจะตกแล้วจ้าสับวิทย์สุขุมวิทย์ร้อยหนึ่งครับเดิมนี่ประมาณนี้พี่อ้วนคนเค็มทั้งไทยด้วยครับศิลปินพี่อ้วนคนเค็มจากรถไฟดนตรี
1: สวัสดีครับผม
0: หนุ่มชนบุรีนะเจ้าของเพลงนางฟ้านางมารเดี๋ยวไว้ดูจังหวะให้เห็นแบบเขาบอก FC ครับ FC มาเดินทางกันต่อดีกว่าน้องคริส
1: ครับผมทางนั้นไปกันต่อเลยครับที่ฮิตที่14เลยครับ
0: ครับ
2: ฮิตที่14

0: ในฮิตที่14นะครับผมยังคงที่อยู่กับผลงานเพลงของต่ายอรทัยฮักพอเป็นพิธีนะครับผมเดี๋ยวเราพักโฆษณากันสั้นๆแล้วมาฟังฮิตกันต่อครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้โหดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แกวันนี้กินไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
10: ฮิตที่13

0: อีก2ผลงานเพลงครับผมฮิตที่12ครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเพลงพบหมอหน้าห้านครับผมเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่9ครับมาอยู่ใน12วันนี้
1: แล้วก่อนนั้นครับแค่ฝุ่นเงินจากวงแอลกอฮอล์คุณผู้ฟังก็กระโดดขึ้นมาอยู่ในฮิตที่13จากฮิตที่18เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพลงนี้ก็ค่อนข้างจะทำคะแนนได้ดีเลยเพราะว่าเข้าสู่มหานครชาร์ตของเราเนี่ย2สัปดาห์เองนะก็กระโดดมาอยู่ในฮิตที่13เป็นที่เรียบร้อย13:52 นครับก็ยังคงที่จะแท็กทายส่งกำลังใจส่งความเป็นห่วงบรรยายทุกภูมิภาคกันด้วยนะครับวันนี้อาจจะมีฝนโปรยปลายมาเห็นฝั่งทางชลบุรีเนาะน้องคริสเมื่อสักครู่โอ้ฟ้าฝนกระหน่ำเลยทีเดียวยังไงรักษาดูแลสุขภาพด้วยแต่หนุ่มน้องจอกเชฟพงษ์เจนีอร่อยซ้อย59วันนี้บอกว่าแวะมาแท็กทายน้องสมคริสและน้องสมโอ๊ตในช่วงเวลาสุดพิเศษวันเสาร์แบบนี้ขอเพลงลอยเมียมาเสียตัวหน่อยอ๋อนี่วันเสาร์ก็มักจะลอยเนาะส่วนทางไลฟ์สดครับสวัสดีคุณนุ่นด้วยนะคุณนุ่นกฤษพรคุณเนยจ๋ายังคงอยู่คุณดวงเดือนบอกว่า
0: ชื่อเพลงอะไรนะเมื่อกี้
1: อะไรนะ
0: ลอยเมียแล้ว
1: ลอยเมียมาเสียตัว
0: โอ้นี่ใส่ไม่ดีเลย
1: นะคุณยายพอเพียงนะครับมีพี่นิพาพรจากอุตรดิตถ์ด้วยคุณเอ๋สอนศรีบอกว่าเพลงก็ฟังไปฝนก็ตกไปนะตอนนี้นะก็วิทยุแบบว่าฟังกันเพลินๆอ่ะมาทิ้งท้ายกันสักหน่อยดีกว่านะน้องคริส
0: ครับผม
1: กับฮิตที่11หลายๆคนก็บอกว่ากำลังรอลุ้นรอเชียร์กันอยู่ด้วยฮิตที่11สัปดาห์นี้ครับแม่โอ้โหพอจะอ่านชาร์ตนี่ก็แม่เลยนะตกลงมาจากฮิตที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับกับงานจากพี่จ่อยรวมมิตรเต้ยก่อสร้างเพลงนี้ก็อยู่สังกัดค่ายซองเดอร์นะอยู่ในชาร์ตของเรา24สัปดาห์นี่ไม่ธรรมดาสำหรับเต้ยก่อสร้างนะครับผมก็เคยทำไว้สูงสุดกับฮิตที่3เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับก็เต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยรวมมิตรเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะครับยังคงรายงานชาร์ตมาอัปเดตกันต่อกับฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1คุณผู้ฟังนะมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันต่อไปนะครับมาช่วงนี้ไปฟังฮิตที่11ประจำสัปดาห์นี้กันเลยครับ

0: ุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิโครงการวันสุดท้ายพรุ่งนี้กระทรวงการคลังแจ้งเตือนการลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันสุดท้ายพรุ่งนี้โดยตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า 12,400,000 คนและมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จำนวน 730,000 คนทั้งนี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนภายในเวลา 23:00 น.และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วกว่า 1,400,000 คนคิดเป็นร้อยละ 99.61 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารสุภจีเปิดงานตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพเปิดพื้นที่ให้สมาชิกจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้เสริมและสร้างเครือข่ายวิชาชีพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อโดยย้ำบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านท่ามกลางความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขณะที่รัฐบาลเดินหน้ามาตรการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าโดยการส่งออกไทยไตรมาสแรกปี2569ยังเติบโตได้ดีสินค้าเกษตรฟื้นตัวเด่นโดยเฉพาะทุเรียนส่งออกเดือนเมษายนพุ่งกว่า 109% และราคาข้าวไทยปรับสูงขึ้นนอกจากนี้ยังผลักดันโครงการไทยช่วยไทยสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า 2,000 รายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพประชาชนทางนี้งานดังกล่าวมีถึงวันพรุ่งนี้โดยปีนี้มีบูธส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทยจากกรมการค้าภายในอาทิทุเรียนเงาะมังคุดและสละหมานร่วมด้วยอิหร่านออกกฎหมายเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องแจ้งล่วงหน้า48ชั่วโมงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซประกาศกฎใหม่สำหรับเรือที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบโดยกำหนดให้เรือทุกลำต้องยื่นผ่านขอต้องยื่นคำขอผ่านทางเว็บไซต์และอีเมลของสำนักงานพร้อมระบุข้อมูลติดต่อของเรือที่ถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย48ชั่วโมงและจะมีเฉพาะเรือที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่านทางเรือทุกลำจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงระยะเวลา60วันตามที่ระบุในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยสันติภาพที่ลงนามร่วมกันระหว่างอิหร่านและสหรัฐโดยรัฐบาลอิหร่านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการประกันภัยสำนักงานเสริมว่าเรือทุกลำต้องประสานงานล่วงหน้ากับทางการอิหร่านเกี่ยวกับเส้นทางและเวลาที่กำหนดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซและเตือนว่าเจ้าของเรือจะต้องรับผิดชอบหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวท่านี้ประกาศดังกล่าวมีขึ้น1วันหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกคำสั่งให้เร่งรัดการพิจารณาคำขอของเรือที่ต้องการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ระหว่างอิหร่านและสหรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbalกรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
0: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
8: ช็อปมาเนีย
9: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มควอดRadio Go Green
10: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่1ถึง2ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
11: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044-696-089จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ

0: กลับมาแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2ของช่วงของมหานครชัดนะครับนี่ก็เป็นอีกฮิตที่10ไปจนถึง8นะครับเมื่อกี้นี้ในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากนันอนันต์ครับผมกับผลงานเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอครับเพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่11ครับผม
1: นี่นะก็ต้องยินดีด้วยต่อด้วยฮิตที่9สัปดาห์นี้นะครับฮิตที่9ของเราก็กระโดดเลยนี่จากฮิตที่19เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันอยู่ในฮิตที่9สัปดาห์นี้ปริญญาไก่ตีครับหลายๆคนก็ถามหากันเข้ามาหลากหลายช่องทางนะงานใหม่จากเมกอภิสิทธิ์ครับได้ร่วมฟิชชิ่งไว้กับพี่บุ๊กสุปการเพลงนี้ก็อยู่ภายใต้สังกัดค่ายจอห์นนี่มิวสิกครับคุณฟังนะก็อยู่ในช่องของเรา2สัปดาห์เรียบร้อยต่อด้วยฮิตที่8เพิ่งจบไปหมาดๆสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์ครับเพลงนี้โอ้โหกระโดดมาจากฮิตที่10เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ3เพลงต่อเนื่องเพราะๆทั้งสิ้นเลยนะครับ14:21ก็ยังอยู่กับพวกเราทั้ง2คนนะครับก็ทักทายทุกช่องทางดังนั้นแล้วมาเดินทางกันต่อกับฮิตที่7สัปดาห์นี้ครับ
0: ครับผม
2: ฮิตที่

0: 3เพลงนี้เพราะทั้งสิ้นเลยจริงๆ
1: นะครับผมในที่7นะครับผลงานจากบอสธีรพงศ์ครับผมกับผลงานเพลงตี3เพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่8นะครับมันอยู่ใน7วันนี
0: ้นี่นะครับ
1: คนถามว่าบอสได้แรงบันดาลใจอะไรตี3เขาถาม
0: เขาถามใช่ไหม
1: รู้ไหม
0: เห็นแฟนคลับตัวยงเขาบอกว่าอคนอังคณาเหรอ
1: ไม่
0: เร
1: ื่อง
0: เห็นเขาคุยกันแต่เราก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาคุยกัน 2-3 คนนะก็แฟนๆน้องบอสแหมสาวๆก็กรี๊ดกราดแล้วก็แม่ยกก็เพียบเหมือนกันนะน้องบอสหนุ่มหน้ากอดอะไรนี่แหละสโลแกนของเขานะตี3เพลงนี้ก็แม่ๆหลายคนก็กำลังเชียร์กันอยู่ในฮิตที่7เนาะฮิตที่6สัปดาห์นี้ครับคุณฟังก็ต้องยินดีกับกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตนะครับก็ยังอยู่ในชาร์ตของเรานะไม่ได้ไปไหนแต่อาจจะลดลำดับมานิดหน่อยครับจากฮิตที่4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา13สัปดาห์แล้วแล้วก็เคยครองฮิตที่1เนี่ยได้ถึง4สัปดาห์นะครับแม่ๆเขาก็เชียร์กันบอกว่าแทบทุกชั่วโมงเลยก็ว่าได้สำหรับเพลงกลางดาวน้องไรอันเนาะ
1: ครับผมและในฮิตที่5นะครับผมนำเพลงจากหนูเล็กกับกาฟีกับน้องวินวอครับครับขอกำลังใจครับเพลงนี้ก็อยู่ในขึ้นมาจากฮิตที่6ครับอยู่ใน5วันนี้ครับ
0: นี่นะครับซึ่งล่าสุดพี่หนูเล็กกับกาเขาก็ปล่อยเพลงใหม่เรียบร้อย
1: ครับ
0: อย่าใจกระจอกนะแต่วันนี้รู้สึกว่าแววๆมาเหมือนจะได้ฟังนะ
1: ครับผม
0: ในช่วงจอคิวิตนี่ก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับรายละเอียดก็ทักทายสำหรับชั่วโมงนี้หลายท่านก็แวะมาโอ้บอกว่าได้กำลังใจแล้วสู้ต่อค่ะพี่กุลของเราพี่กุลจากสมุทรปราการ
1: ครับผม
0: กุลละลัดอราลิ้นมันเลยครับพี่คุณพี่นิยมครับบอกว่ามาทักทายแล้วก็ขอเพลงอะไรนะเมื่อสักครู่นี่และมาขอเพลงไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหลังบ่ายสามผมจะได้ฟังเลยนี่รู้ใจดีเจนะแล้วก็มีคุณทิพย์สุดานี่บอกว่าอังคณาใครครับนี่ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะที่สำคัญเดี๋ยวช่วงนี้เราเดินทางกันต่อหรือว่ายังไงดีน้องคริส
1: เดี๋ยวเราพักโฆษณากันสั้นๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันต่อดีกว่า
0: ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตใหม่ยำยำฮอตหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
8: ฮิตที่4

0: ได้สั่งลาครับกันจาก TTLEX สัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่2นะครับคุณฟังยังคงที่ก็ต้องยินดีด้วยเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา11สัปดาห์ครับและเคยครองฮิตที่1เนี่ยนะครับได้ถึง4สัปดาห์ด้วยกันเนาะหลายวันก่อนก็ได้สัมภาษณ์พูดคุยออกอากาศหน้าใหม
1: ่
0: ก
1: ับ
0: พี่ TTLEX กันไปเรียบร้อยและก่อนหน้านั้นครับฮิตที่3กระโดดกลับขึ้นมาจากฮิตที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดอกกระเจียวบานพี่ก้องห้วยไร่เพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงที่หลายๆคนถามหาขอกันเข้ามาหลากหลายช่องทางจริงๆนะครับซึ่งอยู่ในช่องของเราครับ26สัปดาห์และครองฮิตที่1เนี่ยได้ถึงนาน14สัปดาห์นะครับสำหรับดอกกระเจียวบาน
2: ครับและในฮิตที่2ครับเต้ยสั่งลาครับจากทีๆไรครับที่จบไปเมื่อกี้นี้
0: ใช่ก็นะฟังกันต่อเนื่องฮิตที่4ลืมพูดหรือ
2: ว่าที่4นี่ผมพูดกลับไปใช่มั้ยอ๋อฮิตที่4นะครับผมจากวงแอลกอฮอลไอ้ถุยครับผมเพลงนี้ก็ลงมาจากฮิตที่3มาอยู่ในฮิตที่4ในสัปดาห์นี
0: ้
2: คร
0: ับผมวันเสาร์แบบนี้เนาะก็สบายๆชิลๆแล้วกันสำหรับใครที่อาจจะงงงวยงวยกับเรื่องจัดรายการไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังนะหน้า Facebook Fanpage เดี๋ยวทางทีมงานเขาก็จะโพสต์รูปมหานครชาร์ตอัปเดตกันย้อนหลังได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยจะได้เป็นกำลังใจส่วนใครที่ร่วมลุ้นร่วมเชียร์เนี่ยก็สะสมคะแนนกันต่อไปนะครับหลายช่องทางนะฮะที่สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงมาทิ้งท้ายทิ้งทวนชั่วโมงนี้กันสักหน่อยครับ 14:55 นาทีกับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้ครับ
3: ฮิตที่1
0: ต้องยินดีด้วยนะฮะเพลงนี้ยังคงที่และถูกถามหากันเข้ามาแหมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพลงนี้มาหุงข้าวครับโจอี้ภูประสิทธิ์ฟีเจอริ่งไว้กับพันวรการนะฮะเพลงนี้แทบจะเปิดทุกช่วงนักจัดรายการจริงๆก็อยู่ในชั้นของเรา3สัปดาห์ครองฮิตที่1ครับได้ถึง2สัปดาห์เรียบร้อยทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับเพลงหม้อหุงข้าวเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับกับการจัดเสิร์ฟเพลงตามคำขอ

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปปส.เบรคข่าวปลอมยันไทยไม่ใช่ฐานผลิตยาบ้าสำนักงานปปส.ชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพและเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์โดยนำผลการแถลงข่าวปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตลาดเครือข่ายนายทัปปนันหรือหนูเฉินเมื่อวันที่9มิถุนายนและภาพข่าวจากสื่อต่างประเทศว่าไทยคือฐานผลิตยาบ้ารายใหญ่มีสารเคมีผลิตยาบ้าทะลุ 1,100 ล้านเม็ดและอ้างว่าทางการเกาหลีใต้มาประจานการทำงานของไทยนั้นยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการตีความผิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิงโดยประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านไม่ใช่แหล่งผลิตของกลางที่ยึดได้50ตันคือสารตั้งต้นและเคมีพันทางอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาซุกซ่อนไว้ตามโกดัง10แห่งไม่ใช่โรงงานผลิตยาเสพติดการจับกุมครั้งนี้คือการสกัดกั้นไม่ให้สารเคมีล็อตนี้ข้ามแดนไปถึงแหล่งผลิตได้สำเร็จตัวเลข 1,100 ล้านเม็ดหรือ700ล้านโดสตามที่สื่อเกาหลีคือการประเมินความเสียหายว่าหากปปส.ปล่อยให้สารตั้งต้น50ตันนี้หลุดรอดไปถึงโรงงานผลิตจะกลายเป็นยาบ้ามหาศาลดังนั้นตัวเลขนี้จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของรัฐบาลไทยในการสกัดกั้นภัยคุกคามล็อตใหญ่รวมถึงกรณีสื่อเกาหลีใต้ที่นำเสนอข่าวชื่นชมและยกย่องความร่วมมือระหว่างสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีและสำนักงานปปส.ของไทยที่แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจนนำไปสู่การยึดสารตั้งต้นมหาศาลนี้ได้พร้อมเผยแพร่ภาพผู้นำไทยกล่าวขอบคุณความร่วมมือซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในการปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติปปส.เตือนระวังโคเคนสีชมพูยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่กำลังระบาดในกลุ่มนักเที่ยว

0: นางสาวอาริภาเกินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานปปส.ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่โดยเฉพาะ 2CB หรือ 2C-bromine ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเที่ยวและผู้ใช้สารเสพติดบางกลุ่มแม้ว่าจะมีชื่อเรียกว่าโคเคนสีชมพูแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่โคเคนแต่เป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรง 2C คล้ายกับ LSD และยาอีทำให้ผู้เสพเกิดอาการเคลิบเคลิ้มตื่นตัวผิดปกติประสาทหลอนเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงการรับรู้ผิดเพี้ยนขาดการยับยั้งชั่งใจและอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้หากเสพนานๆจะมีผลต่อสมองทำให้เกิดอาการหงุดหงิดง่ายหลอนประสาทเรื้อรังหากปริมาณมากเกินไปทำให้เสียชีวิตได้สิ่งที่น่ากังวลคือรูปแบบการแพร่ระบาดโดยอ้างอิงข้อมูลจากการประชุมระดับนานาชาติพบว่า 2CB หรือโคเคนสีชมพูมักมาในรูปแบบของยาเสพติดผสมแบบผสมที่ซับซ้อนถูกลักลอบจำหน่ายในรูปแบบผงเม็ดหรือแคปซูลและมีแนวโน้มถูกนำไปผสมกับสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นเช่นเคตามีนโคเคนหรือยาในกลุ่มเบนโซไดอะซิพีนเพื่อทำให้เป็นสารผสมแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับสารเกินขนาดทั้งนี้หากพบเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนชาวปัตตานีร่วมละหมาดทายัดกว่า 5,000 คนวิงวอนขอพรดลบันดาลสันติสุขเกิดขึ้นชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานีทั้งชายและหญิงรวมพลังละหมาดทายัดณมัสยิดกลางจังหวัดขอให้พื้นที่เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีละหมาดทายัดกันเป็นจำนวนกว่า 5,000 คนนำโดยนายแวดเดรแมมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำละหมาดและขอพรให้เกิดสันติสุขและเกิดความร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาการละหมาดทายัดในครั้งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงมีนางพาติมะสิริยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางมาร่วมละหมาดกับพี่น้องมุสลิมเพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคีความหวังในสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้

0: ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Green
1: M-Cod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: พลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม McotRadio Go Green
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป Mcot Connect โทร044 69

0: ลับมาแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่3ของเราซึ่งก็เปิดมาด้วย3ผลงานเพลงนะครับถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะครับแล้วก็คำเอ๋ยนะของยุ้ยมานาศักดิ์แล้วก็คลื่นของแพรชนะครับผม
1: นี่นะครับก็หลายๆคนถามหาแล้วก็ฝากกันเข้ามาส่วนทางหลังไมค์พี่นันเพชรบูรณ์ครับก็มาฝากเพลงถ้าเป็นที่รักไม่ได้ก็มอบให้สุดดวงใจของพี่นันนี่ฝากข้อความไว้แบบนั้นนะยายแสงบางนาทักทายด้วยนะครับป้ายาสมุทรปราการพี่หนูระยองพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชมาฝากเพลงของพี่ไผ่บอกว่าฝากมอบให้ดีเจทั้ง2คนด้วยค่ะส่วนทาง SMS ครับ4689400สวัสดีเพิ่มเติมพี่บูมนครพนมครับวันนี้บอกว่าขอเพลงหงฟ้าหน่อยของพี่แอนมิตรชัยครับให้แฟนคลับ FM 95ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์รวมไปถึงทุกแพลตฟอร์มส่วนทางเชฟพงษ์เจนีนี่ก็ยังไม่ลืมเพลงนะครับเดี๋ยวดูจังหวะช่วงที่เวลาเหมาะสมให้ละกันนะ
0: ครับผมแล้วสำหรับใครที่อยากจะขอเพลงก็โทรมาได้เลยนะครับผม022481366หรือจะส่ง SMS ก็ได้ครับที่4689400ครับหรือไม่ก็มาใครกำลังไลฟ์ใครกำลังเล่น
1: Facebook
0: หรือกำลังอะไรอยู่ก็เข้ามาที่ LTM FM 95 Facebook ได้ก็มาดูทางไลฟ์สดแล้วก็ขอเพลงทางนี้ได้เหมือนกันครับ
1: ครับผมพี่เคสซี่เคสเซมแล้วถ้าสมมติจะมาขอเพลงใต้ตึกหน้าห้องส่งเลยได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับผมโทรมาดีกว่าคร
1: ับ
0: ผม
1: เก่ง
0: เดี๋ยวลงไปไม่ได้ไม่ว่าง
1: เสือเปียกบอกว่าน้องโอ๊ตและน้องคริสครับขอเพลงปลายฟ้าหนาวหน่อยผมเนี่ยคิดถึงน้องปลายฟ้าผู้สาวของผมเลือกเกินเลยคุณดวงใจบอกว่าทักทายน้องโอ๊ตและน้องคริสเช่นกันส่วนคุณดวงเดือนสาวพัทยาบอกว่าขอเพลงคนถูกของเมนทัลหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูให้ตามลำดับนะแต่ช่วงนี้ฟังงานจากพี่ไผ่พงษ์สะทอนก่อนคุณผู้ฟังอยากจองที่ว่างข้างๆ

0: ฟังเพลงเพราะๆต่อเนื่องนะฮะทางหลังไมค์นี่ก็มาคลื้นๆเลยนะน้องคริสนะ
1: ขอเพลงมามากมายเลย
0: ใช่แล้วไมค์สวัสดีเพิ่มเติมครับลุงต่อยจันทบุรีครับพี่ฝนคลองหลวงมีพี่อ้วนอุตรดิตถ์ครับพี่เก๋นครราชสีมาด้วยนะพี่นะคุณชัยณรงค์จากสะพานใหม่แล้วก็พี่อิจากปัตตานีนี่คุณกนกพรก็มาฝากเพลงของน้องรำเพลินเมื่อสักครู่นะบอได้จับสลากเป็นแฟนเพลงนี้โอ้ความหมายก็น่ารักเหมือนกันนะใครมีครูใครมีความรักอยู่นี่นะก็ต้องฟังสวัสดีเพิ่มเติมไปถึงพี่วิภารัตน์ครับบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจทั้งสองหนุ่มขอเพลงแค่ฝุ่นของพี่ปุ้ยวงแอลกอฮอล์หน่อยนะครับก็ทักทายด้วยทางหลังไมค์ทาง SMS 4689400เดี๋ยวมาช่วงนี้มอบเพลงเพราะๆสักหน่อยมีบอกว่าอยากฟังเพลงแสงจันทร์เวอร์ชั่นสุดพิเศษของอาจารย์ไข่มารีฮวาน่านะครับกับน้องต้นข้าวสุปรียาเอาไปฟังกันครับ

0: ศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: ดวงใจครับงานจากพี่ปรางปรางทิพย์นะฮะและก่อนนั้นก็ปริญญาลูกแม่ค้างานจากพี่นางสิริพรอภัยพงศ์แป๊บๆนี่หมดชั่วโมงแล้วนะครับก็พยายามที่จะเปิดเพลงให้มากที่สุดตามที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามานะวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดรับสายหน้าใหม่ก็ต้องขอบคุณทางหลังไมค์ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาหลายเพลงก็จัดเสิร์ฟตามคำขอไปให้เรียบร้อยน้องแชมป์โชคชัย4ครับมาฝากเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนของพี่อุ้มกสิยานะท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงลูกทุ่งหน่อยแล้วกันทิ้งท้ายชั่วโมงนะครับงานจากพี่แอนมิชัยหงฟ้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้า
1: เราจะเจาะคิวฮิตครับผมของ22ถึง26
0: ใช่นะฮะซิงเกิลมีเพลงไหนบ้างที่เข้าสู่ระบบเจาะคิวฮิตเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอัปเดตกันชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับหงฟ้าครับงานจากพี่แอนมิชัย

0: ณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะเทนากุลสุภจีมั่นใจส่งออกไทยโตต่อเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือวิกฤตตะวันออกกลางนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการส่งออกของไทยไตรมาสที่1มีตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการโดยเฉพาะในเดือนเมษายนสินค้าเกษตรเติบโตสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาขณะนี้มีการทำตลาดต่อเนื่องและมีการโปรโมททุเรียนไซส์เล็กรวมไปถึงช่วยเปิดด่านที่มีความจำเป็นโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำที่ด่านประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรัฐบาลจึงเตรียมความพร้อมและรุกเปิดตลาดใหม่อาทิข้าวเร่งหาตลาดทดแทนในแถบแอฟริกาใต้และลาตินอเมริกาตำรวจไซเบอร์เข้มปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลกปลุกรวบแอดมินเว็บพนันตำรวจไซเบอร์นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นศาลแขวงสระบุรีเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลทรัพย์สนุนอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจับกลุ่มนางสาวนิลุปนอายุ31ปีพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ1เครื่องโน้ตบุ๊ก1เครื่องซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ใช้งานเป็นแอดมินตอบคำถามลูกค้าเว็บไซต์พนันออนไลน์พายัก789โดยใช้ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องทำงานทำมานานประมาณ2ปีได้รับค่าจ้าง 25,000 บาทต่อเดือนโดยเว็บพนันดังกล่าวลักลอบเปิดให้บริการพนันต่างๆเช่นเกมสล็อตยิงปลาเกมไพ่บาคาร่าไฮโลป๊อกเด้งเสือมังกรคาสิโนไลฟ์หวยพนันกีฬาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า18ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณกว่า200ล้านบาทต่อปีมีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในประเทศไทยแบบอัตโนมัติโดยแจ้งการถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรงและมีแอดมินของเว็บไซต์คอยช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์เช่นกรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครการทำธุรกรรมทางการเงินการให้คำแนะนำเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์ในเว็บไซต์เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกองทัพภาคที่3

0: เสริมความแข็งแกร่งพนังกั้นลำน้ำสายหลุล่วงกว่า 80% ป้องกันอุทกภัยกองทัพ บกโดยกองทัพภาคที่3จัดกำลังพลยุทธปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนของประชาชนในช่วงฤดูฝนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยมหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่สายเมื่อเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากแม้ต่อมาในปี2568กรมการทหารช่างจะดำเนินการจะสร้างแนวผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วบางส่วนแต่ในพื้นที่แนวป้องกันชั่วคราวเดิมที่ใช้ถุงกระสอบพลาสติกขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กเริ่มเสื่อมสภาพประกอบกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตถาวรตลอดแนวตะลิ่งอาจส่งผลให้แรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงต่อการกัดเซาะแนวป้องกันเดิมจนพังทลายหากเกิดน้ำหลากกองทัพภาคที่3จึงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดกำลังพลรวม60นายพร้อมยุทธปกรณ์20รายการปฏิบัติการครอบคลุมตั้งแต่ชุมชนหัวฝายถึงชุมชนไม้ลุงขน13จุดความยาว 1,189 เมตรปัจจุบันภาพรวมมีความคืบหน้า 80.74% เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน28มิถุนายนรวมระยะเวลาปฏิบัติงาน45วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนปี2568 สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วขึ้นถึง 110% แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โ ควิด-19 ป้องกันได้

0: เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดที่คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044 6

กลับมาแล้วนะครับผมอยู่ในช่วงชั่วโมงที่4ชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็เป็นการจ่อคิวฮิตนะครับก็เปิดไปแล้ว1เพลงผลงานเพลงที่เปิดไปเมื่อกี้เป็นผลงานเพลงจากไม่ครับขออภัยนะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าจ่อคิวฮิตเราเปิดมาด้วยอ้ายบอกห้องสวงนะครับผมยังไงก็ชั่วโมงนี้นะครับเป็นการจ่อคิวฮิตตั้งแต่มีทั้งหมด5เพลงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เพลงแรกเลยก็คือของเก่งทัชยะนะครับกับเจนจิราเฉียงเอกนะครับชื่อเพลงว่าแสงอุตสาครับผม

0: นี้นะครับแสงอุตสาหนะครับผมภาษาอังกฤษเรียกว่า dawn
1: dawn แปลว่าอะไรครับ
0: นั่นก็คงจะเป็นแสงอุตสาก็ dawn ก็คือฟ้าตอน
1: พระค่ำ
0: ใช่
1: นี
0: ่ dawn dusk dawn คือตอนกำลังเช้า dusk คือกำลังค่ำ
1: นี่นี่เราได้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะเพลงนี้ก็ได้สองศิลปินนะครับพี่เก่งทัชยะแล้วก็เจนจิราเฉียงเอกซึ่งทั้งคู่ก็ถือว่าแบบคุณภาพนะ
0: จำสลับถูกแล้วดอนคือตอนคือจะกลางคืนดัสคือตอนกลางเช้า
1: แสงอุตสาอ่ะถ้าใครทราบความหมายแบบคำไทยแท้ๆเพราะว่าแสงอุตสาก็ใช้คำแบบว่าสลับสลวนเหมือนกันภาษาไทยนะครับ
0: คำร้องคำนองก็เจนจิราเฉียงเอกครับกับทัชยะประทุมวันและเรียบเรียงโดยภูเบศเป็นสุขครับผมส
1: ัง
0: ก
1: ั
0: ดไวไลน์
1: มิวสิกนะนี่หลายคนก็มีถามหากันเข้ามาบ้างแล้วนะแสงอุตสาเพราะก่อนหน้านี้ก็คุณเจนจิราเขาปล่อยเพลงอุตสาสางเข้ามาเพลงนี้ก็โด่งดังเลยหลายยอดวิวหรือว่าใครที่เอาแบบไปเล่นแผ่นเสียงใน TikTok ก็จะรู้จักเพลงนั้นนะครับนี่ซิงเกิลแรกผ่านไปครับที่จ่อคิวิตสัปดาห์นี้นะคุณผู้ฟังนะซิงเกิลที่2ครับมีคนถามหาเพลงพี่ตะกะแตนมาดังนั้นแล้วมาฟังเพลงใหม่กันก่อนดีกว่านะครับเพลงนี้ชื่อว่าเอาไปกอดหน่อยงานจากตะกะแตนชลดาครับ

0: ไปก่อนหน่อยครับตั๊กแตนชลดาโหเพลงนี้ยิ่งฝนพรำๆตกกระหน่ำแบบนี้มันยิ่งเข้าไปในหัวใจของโอ๊ตคณิตเลยกันนะฮะ แหมดังเฮือเลยเหรอน้องคริสโอ้ยนี่อินเลยฮะฟังแล้วอิน
1: ทำไม
0: ครับไม่มีอะไรหรอกเพลงนี้ครับร้องทำนองครับได้อาจารย์วสุห้าวหาญก็มาร่วมประพันธ์ให้พี่ตั๊กแตนถือได้ว่าเป็นนักแต่งเพลงคู่ขวัญของพี่ตั๊กแตนอีกหนึ่งท่านเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: เพลงนี้ซึ่งเรียบเรียงเสียงประสานครับเพลงนี้โดยอาจารย์ยีนศิลาแรงโอ้โหมากคุณภาพทั้งคู่ดังนั้นแล้วต้องสนับสนุนเพลงนี้ด้วยนะครับสังกัดค่ายอิสระพี่ตั๊กแตนก็เขาเรียกได้ว่าลงทุนทำเองด้วยนะเพลงนี้เพื่อที่จะให้แฟนๆได้รับฟังเพลงของแกต่อไปเนาะเอาไปกอดหน่อยนี่แต่คอมเมนต์เสียเปียกบอกว่าเอาเสียเปียกไปกอดหน่อยด้วยได้ไหมครับโอ้เสียงเงาเลยเกินนี
1: ่น่าจะมีใครสักคนกอดเสียอยู่ครับผม
0: นี่เมีย12คนยังไม่พอนะตอนนี้ส่งเมียไปบอลโลกเรียบร้อยสิงเกิลที่3ดีกว่าครับเพลงนี้ถูกใจใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าต้อแต
1: ้ครับผมเป็นผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกาชื่อว่าอย่าใจกระจอก
0: อย่าใจกระจอกเออ

0: ผมของหนูเล็กกากาครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองคำร้องทำนองเจียวที่สามครับผมได้เรียงเสียงประสานโดยสุภการลมเกิด
1: ครับผมเนื้อเพลงนี้โดนใจนะเพราะว่าได้เจี๊ยบนิสาน้องก็มีมากความสามารถในการแต่งเพลงจริงแต่งเพลงให้ใครหลายๆคนเพราะมากเลยยิ่งเพลงนี้นะคุณผู้ฟังยิ่งฟังเนี่ยตั้งใจพินิจพิจารณาเนื้อหาแต่ละท่อนมันเรื่องจริงนี่ใจเรานิ่งอย่าไปขี้คลาดกล้าหาญเข้าไว้นี่ในสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งเป้านะเราจะได้เดินไปหาถึงปลายฟ้าตามที่ใจเราต้องการนี่เสี่ยเปี๊ยกบอกว่าผมอยากไปถึงปลายฟ้าเลยเกินฮะจองเครื่องบินเรียบร้อยแล้วโอ้ยไม่ใช่คุณกฎชะกนกพรนะบอกว่าเพลงนี้น่าจะติดอีกนะของหนูเล็กโดนใจเลยแหละ
0: ถ้าจะไปปลายฟ้านี้นะจะต้องไปขึ้นจรวดกับอีลอน
1: ใช่ไหมปลายอีลอนมัสก์นะพุ่งไปเลยนะเสียนะ เดี๋ยวคุณผู้ฟังก็เอ๊ะทำไมต้องเสียแซวแต่เสียเปี๊ยกนี่

0: หลอกเสียเปียเขาแสบอะแสบดีเจไว้เยอะ
1: ใช่เขาทำตัวหน้าแซวครับเขาจะพิมพ์อะไรที่แบบแซวได้เสมอ
0: แกล้งแกล้งหนึ่งคุณผู้ฟังของเรานะรักทุกคน
1: ถ้าใครอยากให้เราแซวบ้างก็ต้องพิมพ์อะไรกวนๆมาเราจะได้แซว
0: ไม่ดีมั้งแค่นี้ก็หัวปวดแล้วนะมาผ่านไปนะครับอย่าใจกระจอกกันจากพี่หนูเล็กกากาสิงค์ที่4กันดีกว่ากับจอคีพิตสัปดาห์นี้นะฮะ
1: ครับผม
0: คนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วโอ้ต้องเปลี่ยนอินเนอร์นะในการพูดคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้ว
1: ต้องใช้คำสั่งนี้น่าจะตรงไป
0: เศร้าหน่อยเงินจากโชเล่ชคัดพลครับไปฟังกันก่อนเลย

0: ฟังยิ่งมีตั้งแต่อินโทรแล้วก็ตอนจบเพลงผมเครียดเลยครับน้องคริสครับ
1: ครับเพลงค่อนข้างเพลงเศร้าอยู่นะยืนถ้าไปดู
0: เศร้าเศร้ามากตอนแรกคิดว่าเกี่ยวกับความรักหญิงสาวแต่ MV นี่โอ้ชัดเลยยิ่งทำให้เข้าใจในเพลงนี้เลยนะคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วโอ้งานจากโชเล่ชคัตพลนะครับก็เป็นเรื่องราวที่นำเสนอเกี่ยวกับเขาโครงจริงด้วยโดยเฉพาะมิวสิกวิดีโอนะครับอยากให้เข้าไปชมดูก็เป็นเรื่องราวของการสูญเสียคนในครอบครัวนี่แหละนะอ๋อมีหน้ามีแบบว่าการเอื้อนเอ่ยคล้ายๆกล่อมเด็กตั้งแต่ช่วงต้นแล้วก็มาปิดท้ายกล่อมอีกนะอ่ะลองไปฟังดูแต่ที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลนะครับที่อยู่ในเซตนี้5เพลงจ่อชีวิตของเราตั้งแต่วันที่22และ26มิถุนายนคนตายไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วเพลงนี้ก็ได้พี่โชเล่ชคัตพลนะครับเป็นคนเขียนคำร้องทำนองเองด้วยส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีครับก็ได้พี่ตะวันเพชรรัตน์นะครับมาเรียบเรียงเสียงประสานให้อ่ะ
1: ครับ
0: ผ่านพ้นไป
1: เชฟ
0: ต่ออารมณ์กันต่อ
1: ต่อมาเป็นเพลงที่5ครับเป็นผลงานเพลงจากแทนคุณมะเสงมิวสิกครับผมชื่อเพลงว่าคลัมครับไปฟังกัน

0: คลัมครับจากแทนคุณมะเสงมิวสิกครับสังกัดมะเสงมิวสิกคำร้องทำนองได้อาร์ตชวินครับผมเรียบเรียงเสียงประสานโดยไก่กีตาร์ครับผมนี่ก็5ผลงานเพลงครับเพลงที่1แสงอุษานะครับจากเก่งทัชยะและเจนจีราเสียงเอกเพลงที่2เอาไปกอดหน่อยจากตั๊กแตนชลดาเพลงที่3อย่าใจกระจอกของหนูเล็กกะกะ
1: คร
0: ับเพลงที่4คนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วของชเลกคัดพลแล้วก็คลัมจากแทนคุณมะเสงมิวสิกครับผมก็5ผลงานเพลงฟังวนกันไปจนถึงศุกร์วันที่22ถึง26มิถุนายนแน่นอน
1: ครับผมนะโอ้เมื่อสักครู่ฟังเพลงคลัมไปแล้วก็เปิดมิวสิกวิดีโอไปก็ได้เห็นศิลปินด้วยนะครับมาร่วมเป็นแสดงนะใน MV สำหรับคลัมเนาะพิธิตแอมเออหน้าคุ้นๆเอ๊ะนี่ใครอ๋อเจ้าของเพลงบักค้นซัวนี่เองโอ้นี่มาร่วมเล่นกับนางเอกมิวสิกของเขาน้อง44นะครับก็เข้าไปชมกันได้สำหรับคลัมของน้องแทนคุณมะเสงมิวสิกผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนมาทิ้งท้ายกับเพลงว่าเพราะในช่วงท้ายกันครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ามซาร่าลุงฟ้าครับผมจากหนุ่มมีซอนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:46 นาทีแล้วนะครับผมก็เป
1: ็
0: นช่วงท้ายแล้วคร
1: ับช่วงท้าย
0: แล้วให้กลับบ้านแล้วครับโอ๊ต
1: แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่หรอกเพราะว่าช่วงรายการถัดไปอาจารย์ประยงมารออยู่แล้วด้วย
0: อาจารย์ประยงได้มาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วจริงๆ
1: ใช่นะเราจะให้เข้าช่วงแบบจ่อคิวิตเลยก็เกรงใจอาจารย์
0: เขาจะได้มีเวลาเต็มตัวแล้ว
1: เพราะตอนนี้ลิสต์เพลงอาจารย์โอ้โหเพราะทั้งสิ้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารอฟังอาจารย์ต่อนะจะได้บอกว่าฟังความรู้สาระเรื่องราวเกี่ยวเพลงไปด้วยนะครับให้อาจารย์ได
0: ้
1: มาร่วมพูดคุยทักทายคุณฟังกัน
0: จากที่เจอไร้สาระมาเยอะแล้วจากพวกเรา
1: เวลาโอ๊ตกับคริสมันอยู่ด้วยกันโอ๊ตพาน้องแบบว่าแทบจะเสียคนทุกสัปดาห์เลยจริงๆเดี๋ยว
0: ส
1: ี
0: สันสีสันโอเคครับผมทิ้งท้ายใจครับ3ผลงานเพลงนะฮะมีผลงานเพลงจากบ่าววีสารสารสินและถ้าทันก็มีผลงานเพลงจากเจี๊ยบด้วยนะครับผมไม่มีประโยชน์ฝ้ายผูกตีนแล้วก็คว้างเธอไม่มีฝนใจนะครับเป็นผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาทั้งนั้น

0: แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้า
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวเจอพี่โอ๊ตใหม่อะไรก็ตามนั้นคร
1: ับ ครับผมส่วนโอ๊ตคณิตก็ประจำจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความโชคดีแล้วกันนะฮะช
0: ่
1: วงน
0: ี
1: ้ฝนอาจจะถามหามาแทบจะทุกวันก็ว่าได้เนาะ
0: ครับ
1: อ่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขณะนี้เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลตำรวจสอบสวนกลางรวบปลัดอำเภอกำมะลอตุ๋นเหยื่อศูนย์กว่า 200,000 อ้างเส้นสายใหญ่ฝากเข้ารับราชการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกลุ่มนายมนัสอายุ21ปีบนถนนสายทางหลวงหมายเลข1กิโลเมตรที่688ตำบลวังพร้าวอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางสืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจพบรถยนต์ส่วนบุคคลขับขี่มาด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดจึงเรียกให้หยุดตรวจสอบพบว่ารถดังกล่าวติดตั้งอุปกรณ์และสัญลักษณ์คล้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในรถมีผู้โดยสารรวม3คนซึ่งนายมนัสแสดงตนเป็นปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่สวมเสื้อกั๊กปักชื่อและตำแหน่งปลัดอำเภอแต่ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการได้เมื่อตรวจสอบร่วมกันกับฝ่ายปกครองพบว่าไม่มีชื่อบุคคลดังกล่าวอยู่ในสารระบบราชการแต่อย่างใดภายในรถพบทั้งแผ่นป้ายแม่เหล็กเครื่องหมายกรมการปกครองและปฏิบัติการพิเศษวิทยุสื่อสาร2เครื่องโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเอกสารราชการปลอมเช่นคำสั่งแต่งตั้งและภาพถ่ายการสวมเครื่องแบบปลัดอำเภอส่วนผู้โดยสารอีก2คนที่เดินทางมาด้วยกันเป็นพ่อลูกทราบว่าทั้ง2คนคือผู้เสียหายที่ถูกนายมนัสหลอกว่ามีแม่เป็นข้าราชการระดับสูงสามารถฝากเข้ารับราชการช่วยเลื่อนตำแหน่งได้ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อโอนเงินให้หลายครั้งรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งในวันเกิดเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าจะพาผู้เสียหายไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งถูกตำรวจเรียกตรวจและจับกุมตัวไว้ได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เกาะคาจังหวัดลำปางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพว่ากระทำผิดจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปเชื่อว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนักวิชาการชี้ภาพกอดผู้นำไทยรัสเซียสะท้อนมิตรภาพ130ปีตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้น2ประเทศในวันวิจิตรบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงผลการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนที่เมืองคาซานว่าถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทยรัสเซียและเป็นการตอกย้ำสายสัมพันธ์อันยาวนานที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่130ในปี2570การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจา ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียโดยผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังเผชิญความผันผวนสิ่งที่รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้สังเกตการระหว่างประเทศคือภาพการทักทายและการสวมกอดอย่างเป็นกันเองระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีปูตินสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศถือเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่าง

0: ่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภาพการสวมกอดไม่ได้เป็นเพียงภาพเชิงสัญลักษณ์ทางการทูตแต่สะท้อนถึงความไว้วางใจความอบอุ่นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สดุดีโอบามาพิพิธภัณฑ์และศูนย์พลเมืองแห่งใหม่ที่สร้างเพื่อสดุดีผลงานของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงเวลา8ปีในทำเนียบขาวได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ผู้คนจำนวนมากต่างรอแถวเพื่อถ่ายรูปกับรูปปั้นประติมากรรมของอดีตประธานาธิบดีโอบามาและมิเชลโอบามาอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งศูนย์พิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยหอศิลปะการแสดงห้องสมุดและศูนย์กีฬาเป็นโครงการแลนด์มาร์คสำคัญที่มีมูลค่าถึง850ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 27,000 ล้านบาทถือเป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษสำหรับพื้นที่ฝั่งเซาท์ไซด์ของนครชิคาโกรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นย่านที่เคยถูกละเลยมานานและยังเป็นสถานที่ที่โอบามาและมิเชลแต่งงานร่วมสร้างครอบครัวด้วยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุก

0: างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเรฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับทุกเสาร์คลื่นของเราจะมีฮิตทุกชั่วโมงทุกนาทีเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับจะฮิตจะเพราะจะเพลิดเพลินแค่ไหนขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรายการของเราให้จบนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายนพ.ศ.2569แล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงแรกที่จบลงไปนั้นก็คือเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2142เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2152เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยคุณศรีสุภางอินไซนะครับเพลงที่2เทิดไทยจอมราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2154เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแพรวพรนารายณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเพลงประจำที่เราเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับผมประกาศผิดไปนิดหนึ่งนะครับเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งนำโดยคุณนกบรพันธ์ชัยภูมินะครับอันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่20มิถุนายนนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดตั้งแต่เกิดมาแล้วและกำลังจะเกิดและกำลังจะเกิดจนถึงอนาคตอันไกลแสนไกลนั้นก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความเจริญความรุ่งเรืองมีความสำเร็จความปรารถนาสิ่งใดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นของท่านทุกท่านนะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงเลยนะครับส่วนมากเป็นเพลงที่ถูกคัดเลือกโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมชื่อชุดว่าสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัช

การที่9นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านครองราช70ปีนั้นเพลงที่ดังๆอยู่ในยุค70ปีนั้นมีเพลงอะไรมั่งเราก็ย่อมาไว้ในรายการนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเอามาทั้งหมดทุกเพลงนะครับเรามาเก็บไว้ได้แค่ลูกทุ่ง199เพลงแล้วก็ไทยสากลก็199เพลงเท่านั้นนะครับ70ปีนั้นเพลงที่ฮิตที่ดังนั้นเป็นหมื่นๆเพลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คัดหัวกะทิมาให้ท่านฟังนะครับเช่นเพลงต่อไปนี้นะครับชื่อเพลงว่าลิขิตที่มืดมนนะครับประเทืองบุญยประพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยประเทืองบุญยประพันธ์นะครับเพลงที่สองจูบสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติ2540เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ2532เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพิทยาบุญญรัตนพันธ์นะครับขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลสำหรับ2เพลงต่อไปนี้นะครับขอเชิญครับ

พูดถึงเพลงลิขิตที่มืดมนนะครับที่ประเทืองบุญยะประพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและท่านก็เป็นผู้ร้องเองประเทืองบุญยะประพันธ์เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับตาบอดสนิททั้งสองข้างเลยนะครับท่านสามารถแต่งเพลงได้แบบขนาดนี้และก็แต่งเพลงดังอีกมากมายเหลือเกินนะครับสำหรับประเทืองบุญยะประพันธ์สำหรับนักฟังเพลงรุ่น 70-80 ปีแล้วอายุเท่านี้แล้วต้องเคยได้ยินเพลงที่คุณประเทืองบุญยประพันธ์แต่งนะครับเพลงที่จบลงไปที่ท่านฟังลิขิตที่มืดมนนั่นแหละคือชีวิตของประเทืองบุญยประพันธ์นั่นเองนะครับท่านเป็นนักแต่งเพลงที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางตาของท่านนะครับเช่นว่าท่านแต่งเพลงที่ขึ้นด้วยว่าเห็นลมละเมอเพ้อหวาดผวาทำไมท่านคนตาดีๆนะยังมองไม่เคยเห็นลมเลยแต่ประเทืองน่ะมองเห็นลมนะครับท่านผู้ฟังนะครับตาบอดแท้ๆยังมองเห็นลมนะครับอันนี้ก็เป็นการจินตนาการของท่านเองนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ท่านมองเห็นลมเนี่ยมันเหลือเชื่อจริงๆนะครับท่านผู้ฟังนะครับนี่ก็คือชีวิตของประเทืองบุญยประพันธ์นะครับที่ให้ท่านฟังชื่อเพลงว่าลิขิตที่มืดมนนะครับสลับเสียงอันโต้ที่ไพเราะเหลือเกินนะครับจากการเป่าของชีเลียวหรือว่าชื่อไทยว่านายเฉลียวนะครับท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นผู้เป่าอันโต้ได้หวานเพราะมากเป่าดังหลายเพลงเหลือเกินคนนี้นะอยู่ประเทศไทยตลอดชีวิตนะครับท่านเป็นชาวฟิลิปปินส์เป็นนักดนตรีประเทศฟิลิปปินส์นะครับมาหากินในเมืองไทยจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับชื่อซีเรียวแล้วก็ได้ชื่อภาษาไทยว่านายเฉลียวแต่ผมจำนามสกุลไม่ได้นะครับผมก็เคยเอาท่านมาอัดหลายเพลงเหมือนกันเมื่อสมัยเกือบ 30-40 ปีซะแล้วนะครับเอาละครับต่อไปให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งนะครับเป็นเพลงสนุกๆแล้วกันนะครับสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับจะเริ่มด้วยเพลงบ่เป็นหยังดอกนะครับการการุณวงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาและก็ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยสมัยอ่อนวงร้องคู่กับการการุณวงคนที่แต่งเพลงนี้เองนะครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงที่2สนุกกับเพลงของชายเมืองสิงห์ครับมาลัยน้ำใจนะครับสมเสียรผานทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ2538ขอเชิญท่านรับฟังครับ

แม่สนุกทั้งสองเพลงเลยนะครับโดยเฉพาะเพลงมาลัยน้ำใจนั้นผู้ที่ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานก็คือคุณณรงค์มะกล่ำเป็นพลที่เป่าอันโต้ในเพลงนี้นะครับท่านผู้ฟังเสียงอันโต้หมายถึงแซกอันโต้นะครับที่เป่าแบบลวดลายดีเหลือเกินนะครับในแบบลูกทุ่งเรียกว่าลูกทุ่งแท้ 100% เลยทีเดียวนะครับสำหรับณรงค์มะกล่ำคงจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับสำหรับณรงค์มะกล่ำนะครับอันนี้ก็มาเสียงกันประจำเลยในสมัยก่อนแต่ไอ้ตอนเสียชีวิตเนี่ยผมเพิ่งทราบที่หลังนะครับแม้จะไปงานศพของณรงค์ก็ยังไม่ได้ไปเลยนะครับแหมเสียดายเสียใจไม่เป็นไรขอวิญญาณของเพื่อนไปสู่สุคติบนสวรรค์ให้มีความสุขและไปบรรเลงเพลงอยู่บนสวรรค์รออีกหลายๆคนที่จะตามไปนะเพื่อนนะ ขออภัยครับ ให้ฟังเพลงต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสากล นะครับท่านผู้ฟังนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงนางฟ้าจำแรงนะครับแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยเอื้อสุนทรสนานคีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสุนทราพรนะครับสุนทราพรก็เอื้อสุนทรสนานก็คนเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพลงที่สองจากรักนะครับพระราชนิพนธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะครับแล้วก็คีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชาวลีช่วงวิทย์ขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลครับ

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
8: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้หอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
6: เอาละครับท่านผู้ฟังต่อไปก็

ก็จะให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งนะครับเพลงสนุกสนุกทั้งสองเพลงนะครับเริ่มด้วยเพลงหัวทิ่มบ่อนะครับสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยสุชาติเทียนทองนะครับเพลงที่สองคึกฤทธิ์คิดลึกนะครับความจริงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคึกฤทธิ์คิดลึกนะครับที่ใส่ชื่อว่าคึกฤทธิ์ตอนสมัยก่อนนั้นเป็นปีที่คึกฤทธิ์คิดลึกเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณพ.ศ. 2518เพลงนี้ก็บันทึกประมาณพ.ศ. 2518เหมือนกันนะครับกลัวท่านจะฟ้องนะครับก็เลยหลีกเลี่ยงใส่ชื่อว่าคึกฤทธิ์คิดลึกนะครับท่านผู้ฟังนะครับแต่งโดยคุณสงเคราะห์สมัตภาพงศ์นะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติ2555ขอเชิญครับ

0: เอ๊นี่พวกเราจะตั้งชื่อคลองนี่ว่าคลองอะไรดีเนี่ยฮะ
1: คลองคึกฤทธิ
0: ์แล้วก็ถนนนี่ล่ะ
1: ถนนคึกฤทธิ
0: ์อืมแล้วก็สะพานนี่ล่ะ
1: สะพานคึกฤทธิ
2: ์เอ๊เดี๋ยวนี่อะไรอะไรก็ทำหมดแล้วเนี่ยก็แล้วปีหน้าจะมีอะไรให้เราทำอีกบ้างล่ะครับเนี่ย
0: มันจะไปยากอะไรล่ะครับปีหน้าก็ขุดถนนให้มันเป็นคลองฮะแล้วก็ถม

0: เออนี่พวกเราจะเรียกรถฟรีนี่ว่ารถอะไรดีนะฮะ
1: รถคึกฤทธิ
2: ์เครื่องบินคึกฤทธิ์มีไหมครับ
0: อ้าวถ้าหากประชาชนสนใจเราก็ทำได้

0: ไม่รู้ว่าผมเป็นโรคอะไรครับคุณหม
1: อออาการของคุณเป็นยังไงล่ะครับ
0: เวลาผมมีความสุขผมก็นึกถึงคึกฤทธิ์เวลาผมมีความทุกข์ผมก็นึกถึงคึกฤทธิ์มีหนำซ้ำผมนอนหลับผมก็ยังฝันเห็นคึกฤทธิ
1: ์อ๋อคุณก็เป็นโรคคึกฤทธิ์ขึ้นสมอง
0: อ้าวนี่คุณหมอก็เป็นเหมือนผม
1: เพิ่งติดกัน

0: ทั้งหมดของคุณนี่นะครับทั้งค่าเหล้าค่ากับแกล้มเนี่ย140บาทครับ
1: ว้ายคอยมีบัตรคึกฤทธิ์เด้เจ้าเบิ่งไปยังเนี่ยบัตรคึกฤทธิ์เด้นี่
0: อืมเหล้าทั้งหมดผมซื้อไว้ขายนะครับไม่ใช่เหล้าคึกฤทธิ์ถ้าหาว่าคุณอยากจะกินเหล้าคึกฤทธิ์คุณก็ไปกินที่บ้านของเขาสิครับ
1: โอ้แล้วก็บอกกันก่อนเว้ยก็นึกว่าแม่นเหล้าคึกฤทธิ์คอยบ่มีเงินให้เจ้าดอกเด้
0: อืมอย่างนั้นก็ต้องไปเข้าคุกคึกฤทธิ์สิครับ
1: เข้าฟรีบ่ครับฟรีบ
0: ่ฟรี
1: เอาเข้าก็เข้าคุกฟรีแม่ญาติยังวะ

เหล่าครึกฤทธิ์จบพอดีเลยก็ให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสักคนนะครับสักเพลงหนึ่งกันแล้วกันนะครับชื่อเพลงว่าลุ่มเจ้าพระยานะครับแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยนาถาวรบุตรนะครับนาถาวรบุตรนะครับขับร้องโดยประชุมพุ่มสิริขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
4: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: แบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: วันดีวันนี้เมย์ทางคูณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing Newsอัปเดต 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคร
2: ับ ค่ะสัญญาณในการรับฟังเป็นอย่างไรบ้างเสียงชัดเจนดีหรือเปล่าคุณผู้ฟังส่งมาได้นะคะทาง Facebook MCOT News FM 100.5 ในตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันแล้วนะคะเยอะแยะเลยสวัสดีทุกท่านนะคะอาจารย์ก่อนที่จะไปเข้าสู่ข่าวสารอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องขออนุญาตเข้าสู่กิจกรรมที่เหมาะกับช่วงนี้ช่วงฟุตบอลโลกค่ะอาจารย์เพราะว่าทางอสมทร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan นะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนก็ฟังให้ดีนะคะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบค่ะแล้วก็ซื้อบัตร MCOT Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบแล้วก็บัตร MCOT Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะคุ้มไปกว่านั้นค่ะก็ไปซื้อบัตร MCOT Super Fan Diamond ราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะคะของรางวัลค่ะนะคะที่เราจะได้ลุ้นรับกันนะคะก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะตัวเครื่องบินบางกอก Airways ค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัล Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยกันเป็นโก Gift Voucher นะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Super Fanจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 01:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2565กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะก็ใครอยากจะร่วมสนุกก็เข้าไปตามที่อ้อมบอกขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะอาจารย์คะอาจารย์เชียร์ทีมไหนคะฟุตบอลโลกปีนี
3: ้เชียร์ทีมได้แชมป
2: ์ไม่ได้เสียอาจารย์เราต้องเชียร์ก่อนที่เขาจะได้แชมป์สิเชียร์ในเอเชียดีกว่าไหมอาจารย์หลายคนเชียร์ญี่ปุ่นนะ
3: ให้ชอบจริงๆชอบอาร์เจนตินา
2: อาร์เจนตินา
3: ใช่คร
2: ับ ค่ะ
3: ชาวอาร์เจนตินาถึงเขาจะตัวเล็กแต่เขาแข็งแกร่ง
2: ค่ะอาจารย์ก็ไปลงทะเบียนนะคะซื้อบัตร MCOT Super Fan ด้วยนะอาจารย์เพื่อจะได้รถตู้แวนมาค่ะจากรถไฟฟ้าด้วย
3: เอามาบริจาคเลย
2: เข้าไปร่วมสนุกกันนะคะค่ะ
3: มี CEO ท่านหนึ่งนะฮะ
2: ค่ะ
3: เวลานัดรับประทานอาหารเย็นด้วยกันเนี่ยเขามักจะให้ผมหยิบรางวัลให้นะครับอาจารย์หยิบเลยอาจารย์หยิบเลยขนาดอาจารย์หยิบเองไม่เคยถูกเลย
2: แล้วถูกบ้างไหมอาจารย
3: ์โอ้ยมันจะมีแล้ว
2: ถูกกินเรียบนะคะ
3: ก็เราเตือนคุณแล้วนะ
2: ค่ะ เอาคนที่ไม่มีดวงทางนี้ก็ไม่มีจริงๆนะอาจารย์คนที่มีดวงเขาจะกลับเกือบยังไงของเขาเขาก็ซื้อของเขาได้เขาก็ถูกได้นะสองตัวสองเลขท้ายสองตัวมั่งอะไรมั่ง
3: นั่นแหละครับเขาก็ต้องเรียกให้คนที่

0: ที่มีความจำเป็นนะ
1: หนูก็จำเป็นนะคะไม่เห็นจะเคยถูกกับเขาเลยหน
0: ู
1: จำเป็นอย่างยิ่ง
0: ไม่เท่าคนที่เขาถูก
1: สวัสดีพี่สุภชัยนะคะพี่เสือนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ใครอีกพี่ไพรสนนะคะพี่สักกรินนะคะพี่ไหคำที่ฟังเราทุกเสาร์เลยจากสปป.ลาวพี่พันนิพาสวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกัน
0: ไหคำเนี่ยเขาเป็นนักบินนะ
1: ดูรูปโปรไฟล์ดูรูปโปรไฟล์ใช่โอ้พี่ไหคำเป็นนักบินใช่
0: มาจะไปขอเรียนด้วย
1: เอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
0: สักครู่ครับ
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ 18:11 นะคะคุณผู้ฟังทักทายกันมาได้ M-COT News FM 100.5 Facebook Live ในตอนนี้เข้ามาดูเข้ามาฟังกันเยอะๆทักทายกันมาด้วยนะคะอาจารย์เรามาเริ่มที่สถานการณ์ในกัมพูชาในบ้านเขานะในบ้านเขาตอนนี้ก็ปั่นป่วนเหมือนกันนะอาจารย์พรรคฝ่ายค้านของเขาเนี่ยออกมาโบยเลยว่าฮุนเซนเนี่ยนะคะใช้ข้อพิพาทชายแดนไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งบอกแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะคะพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ที่ปกครองประเทศอยู่ในตอนนี้เขาบอกว่าวางแผนที่จะใช้นโยบายการแก้ไขอย่างสันติในข้อพิพาทชายแดนเป็นเครื่องมือในการรณรงค์หาเสียงก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี2570ปีหน้าแล้วนะอาจารย์แล้วก็การเลือกตั้งระดับชาติในปี2571ด้วยซึ่งพรรคฝ่ายค้านและผู้สังเกตการเลือกตั้งเนี่ยมองว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมเอาซะเลยแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองค่ะอาจารย
0: ์มันก็ไม่ยุติธรรม
1: ไม่ต้องเรียกร้องหาความยุติธรรมกับคนชื่อฮุนเซนใช่ไหมอาจารย์เขาสะกดคำนี้ไม่เป็น
0: ก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีความยุติธรรมอยู่บ้างก็สองครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งคุณอมสองครั้งแรกก็คือครั้งแรกก็คือปี1993ที่ปี2536นะครับสาเหตุที่ยุติธรรมก็เพราะว่าองค์การสหประชาชาติเป็นผู้จัดฮุนเซนไม่ได้จัดเองนะครับแล้วนั่นแหละคือความยุติธรรมที่สุดเพราะฮุนเซนแพ้นะครับก็กัมพูชาเขาจะเลือกตั้งทุก5ปีหมายถึงเลือกตั้งใหญ่นะครับแต่ถ้าเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็ทุก5ปีเหมือนกันแต่มันจะเหลื่อมกันอยู่1ปีเลือกตั้งท้องถิ่นมาเลือกตั้งครั้งแรกปี2002เพราะฉะนั้นก็จะ2002 2007 2012 2017 2022แล้วก็ครั้งต่อไปก็คือ2027
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็คือปีหน้าก็จะเป็นครั้งที่6ก็คือครั้งที่2 1998นะครับมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการชิงอำนาจกันถึงขนาดเกิดสงครามกลางเมืองนะฮะยิงกันตายเยอะแยะมากมายแล้วก็หนีมาที่ชายแดนไทยนะฮะอพยพมาตรงช่องจอมนั่นแหละตอนนั้นปี40นะฮะก็เลือกตั้งปีถัดมาก็ฮุนเซนชนะ

0: อยู่แล้วเพราะว่าหุ่นเซตเป็นคนคุมกลไกทุกอย่างได้แล้วค่อนข้างจะเป็นเสร็จแต่สิ่งที่หุ่นเซตจำยอมต้องจัดเลือกตั้งก็เพราะว่ากัมพูชาไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้ในทางเศรษฐกิจนะครับก็คือโลกตะวันตกยังสามารถที่จะกดดันถ้าไม่เลือกตั้งก็ไม่ให้ตังค์คนเซนก็เลยเลือกตั้งเพราะอยากได้ตังค์นะฮะก็นั่นแหละครับก็พอมาเลือกตั้งครั้งถัดมาก็2003ก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างชาตินิยมนะครับ2003การสร้างชาตินิยมก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็เอาชื่อนางเอกหนังไทยนี่แหละนะฮะไปใช้ประโยชน์
1: อ๋อตอนกบคุณกบสุวรรณันใช่ไหมอาจารย
0: ์ตอนนั้นดังจากดาวพระศุกร์มั้ง
1: มาใหม่ๆเลยอ่ะกำลัง
0: ดาวพระศุกร์หรือบ้านใส่ทองนี่แหละมีสองเรื่องนี่แหละนะครับดังมากนะครับฮุนเซนก็เอาไปประกาศบอกว่านางเอกไทยได้ประกาศต่อที่สาธารณะว่าจะเอาปราสาทพระวิหารคืน
1: เดือดเลยนะ
0: เดือดก็เผาสถานทูตไทยนั่นแหละชาตินิยมครั้งแรกที่ฮุนเซนสร้างเลือกตั้งครั้งถัดมาก็2008คุณอ้
1: อม
0: 2008ก็สร้างชาตินิยมจากปราสาทพระวิหารเช่นเดิ
1: ม
0: แต่ได้เป็นมรดกโลกก็ชนะถล่มทลาย2013ก็สร้างจากที่เดิมนั่นแหละเอาไปขึ้นศาลโลกบอกว่ามรดกโลกของฮุนเซนนั้นมีอาณาเขตเท่าไหร่เพื่อให้ศาลโลกเขาตีความให้แต่ศาลโลกเขาก็ไม่ตีความนะครับเราก็ให้ยึดถือก็คือศาลโลกตัดสินว่ายังไงเมื่อปี2505หรือปี1962ว่ายังไงก็เอาตามนั้นแนวดัวของใครสเตทัสโคอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอะไรพวกนี้คุณอ้อม2013ฮุนเซนพลาดพลาดเพราะว่าเอาได้มรดกโลก2008 2013ก็ยังทะเลาะกับไทยอยู่นะครับได้มรดกโลกมา5ปีไม่ได้ตังค์แม้แต่เดียว นะครับเพราะมัวแต่ทะเลาะกันนะไม่ยิงกันอีกนะคุณอ้อมมัน2013มันก็เลยเป็นการเปิดทางนะครับให้กับพรรคฝ่ายค้านขึ้นมาท้าทายได้ชัดเจนมากนะฮะก็นั่นแหละสมรังสีก็เลยเป็นที่นิยมชมชอบของคนกัมพูชาเพราะว่าพูดมีหลักการนะฮะทำงานอย่างมีความโปร่งใสนะครับพยายามเก็บรายได้หาทางที่จะสร้างรายได้ภาครัฐแล้วเอามาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานในขณะที่คนเซนเอาไปบำรุงกำลังทหารตัวเองใช่ไหมมันก็เลยต่างกันคุณอ้อมก็2000ก็เลยต้องแต่สำนักสีเขาไม่ร่วมรัฐบาลนะเขาบอกว่าร่วมกับฮุนเซนเนี่ยมีแต่เน่าเหม็นเขาก็เลยขอเอาอย่างนี้ก็จะยกมือให้นะเพราะว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันต้องอาศัยเสียง2ใน3ของสภาเสียงของฮุนเซนฝ่ายเดียวไม่พอสำนักสีก็เลยต่อรองบอกว่าถ้างั้นแบ่งรัฐสภาให้ฉันครึ่งหนึ่งก็คือคณะกรรมาธิการมีกี่คณะก็แบ่งกันคนละครึ่งครับแล้วก็สมรังสีเขาก็ขอในด้านเศรษฐกิจแล้วพัฒนาทางสังคมการศึกษาเขาก็ยิ่งเป็นที่นิยมชมชอบมากขึ้นคุณอ้อมนะก็ได้ตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2017เขาเกือบจะชนะฮุนเซนในขนาดว่าฮุนเซนใช้วิชาฮุนเซนวิชาฮุนเซนมันเหนือกว่าวิชามันอยู่แล้วนะครับมันก็เลยหาทางยุบเขานั่นแหละครับก็ยุบเขาเมื่อปี2017 2018ก็เลยเลือกตั้งโดยไม่มีฝ่ายค้านพอยุบเขาแล้วก็จะมีพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคองค์ประกอบที่ตั้งขึ้นมาเป็นไม้ประดับให้ตัวเองเท่านั้นนะฮะก็ตั้งแต่2018เป็นต้นมาก็ต้องถือว่านั่นคืออำนาจที่ฮุนเซนมีในทางการเมืองและกองทัพโดยเป็ดเสร็จนะครับเพราะนั้นมันจะใช้วิชาไหนเนี่ยฝ่ายค้านพูดถูกต้อง 100%
1: มันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์เห็นบอกว่าตอนนี้กำลังฮุนเซนกำลังเดินสายพบปะสมาชิกสภาจังหวัดอำเภอและชุมชนยังไหวเหรอคะอาจารย์เห็นบอกเดินต่อแต่แล้วอาจารย
0: ์นั่งห่อไปครับ
1: อ๋อแต่ว่าก็เดินพบปะได้ก็พอได้อยู
0: ่ก็แค่นั้นแหละก็เดินต่อแต่เข้าไปแล้วก็นั่งลองให้เดินรอบสนามฟุตบอลจะขาดรอบไปตั้งแต่รอบสอง
1: อาจารย์ในขณะที่เขา

0: กำลังหาเสียงเลือกตั้งนี้เขาก็ยังไม่หยุดหาเรื่องเราในชายแดนนะคะอาจารย์อันนี้มันก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการหาเสียงของเขาด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็แน่นอนฮะเพราะว่าตอนนี้มันถึงไม่มีฝ่ายค้านท้าทายในประเทศได้เขาก็ท้าทายจากข้างนอกประเทศทุกวันนี้มันเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารแล้ว 100% นะครับแล้วยิ่งคนเซ็นมาก็กลับมาทะเลาะกับประเทศไทยอีกนี่แหละพอทะเลาะกับไทยแล้วครั้งนี้ต้องถือว่ามันเพียงพร้ำที่สุดในชีวิตของคุณเซนก็ว่าได้เพราะว่าเนี่ยแหละครับเปิดศึกกัน2รอบนะฮะรอบที่2เนี่ยถือว่าเพียงพร้ำมากที่สุดเพราะว่าแนวเส้นที่เขมรอ้างเส้นสีแดงว่าเป็นบ้านชั้นเป็นเขตชายแดนชั้นเนี่ยกองทัพไทยลบเรียบเลยนะครับไม่เหลือแนวเส้นสีแดงเลยแต่ทุกวันนี้หน้าแนวมันอยู่ที่แนวเส้นสีน้ำเงินที่บอกประเทศไทยบอกว่านี่คือเขตของฉันนั่นแหละครับคุณเซนก็เลยต้องพลาดพลั้งแล้วคนที่ออกมาขยายความให้ไทยโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรนะครับก็คือสมรังสีอธิบายเลยเนี่ยแนวเส้นสีน้ำเงินนะมันคือความผิดพลาดครั้งมโหฬารที่สุดของคุณเซนเขาตีความกันไปไกลถึงขนาดว่าแนวเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันคิดเป็นเนื้อที่7เท่าของจังหวัดตะแก้วจังหวัดตะแก้วก็ไม่ได้ใหญ่หรอกก็อยู่ทางใต้นะฮะเป็นชายแดนเป็นจังหวัดหนึ่งที่ติดทะเลแล้วก็เป็นชายแดนกับเวียดนามนะฮะก็ตะแก้วนะฮะแต่เขาบอกว่าไอ้ที่เสียที่เราลบสีแดงไปเนี่ยมีแต่แนวสีน้ำเงินทุกวันเนี่ยคือกองทัพไทยเนี่ยได้ลุกเข้าไปในดินแดนของกัมพูชาเป็นพื้นที่มากกว่าจังหวัดตาแก้วถึง7เท่านี่แหละคือสาเหตุว่าฮุนเซนต้องต่อแตะโชว์ไปอีกทุกจังหวัด ในกัมพูชามี25จังหวัดคุณอ้อม
0: เขาบอกว่าไป13จังหวัดแล้วอาจารย์ตอนนี
1: ้ก็เหลืออีก12
0: ค่ะ
1: นะครับมันจะไปครบหรือเปล่า
0: จะครบไหมล่ะจะล้มก่อนไหมล่ะอันนี้ไม่ได้แช่งนะดูสภาพ
1: ก็คงมีคนแช่งอยู่แล้วให้หอดตกไป
0: พี่วิชัยคงทองก็ถามมาว่าเนี่ยจะมีครั้งที่3อีกไหมไทยเขมรเนี่ยค่ะ
1: ผมว่าคนเซนไม่กล้านะ
0: ไม่กล้าหรอกอ้อมก็ว่าเข้าใจว่าอย่างนั้น
1: เพราะเขารู้ว่าไทยจะไม่ให้มีครั้งที่3
0: ค่ะมีครั้งที่3แล้วเราเอาหนักนะ
1: ก็เป็นครั้งสุดท้าย
0: ครั้งสุดท้ายจริง
1: ๆเราจะไม่นับว่าเป็น
0: แล้วเขาจะเลือกตั้งแล้วด้วยอ่ะ
1: เราล็อกเป้าไว้หมดแล้วคุณน้อมแล้วก็ผมก็ได้แนะนำกองทัพไปแล้วว่าถ้ามีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้เป็นครั้งสุดท้ายและก็ประกาศเลยว่าภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติไทยคือตระกูลหุ่นแต่ละบ้านหุ่นอยู่ไหนก็ถล่มตรงนั้น
0: เรามีสิทธิ์นะอาจารย์ถ้าเกิด
1: มีใช่ครับก็มีใช่ครับทำไมอิสราเอลถล่มฮิสบัลลอห์น
0: ะ
1: ทำไมอิสราเอลถล่มไอ้ฮามาสนะนั่นแหละเราก็เป็นประเทศไทยนี่แหละก็บอกว่าฮุนเซนเนี่ยคือภัยคุกคามความมั่นคงและความสงบของประเทศชาตินะครับนั่นแหละก็กำจัดแค่ตระกูลหุ่นเรียบร้อยขึ้นครับ
0: ค่ะ
1: นะเชื่อผมไหม
0: เชื่อค่ะแต่มัน มันก็ไม่ได้ง่ายนะอาจารย์นะ
1: ง่ายก็ขอให้ฮุนเซนยิง BM-21 สักอีกรอบหนึ่ง
0: อันนั้นแหละเราก็ยังใจดีนะทุกวันนี้
1: นะครับตอนนี้มันคือการสร้างขวัญกำลังใจข้างในคร
0: ับ เราไม่อยากให้กระทบกับประชาชนด้วยกันไงอาจารย
1: ์ไม่กระทบหรอกตาขมเมาตาขมเมาครับพื้นที่จำกัดอยู่แล้วอย่างมากก็เอาเฮียงบุญเฮียงไปด้วยอันนี้มันสมควรจะไปตั้งนานแล้วเพราะมันคือมือเพชฌฆาตที่หดหลายทารุณก็คือนั่นแหละก็เรียกว่าสองซาตานมันอยู่ด้วยกัน
0: ค่ะคุณเอียกล้วยบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์นั่งรอฟังทุกวันเลยครับนะคะพี่สุภชัยพี่เกษมนะคะพี่เกษมบอกว่ากำลังรับชมรับฟังที่อำเภอชะอวดค่ะอาจารย
1: ์ชะอวดทางใต
0: ้ค่ะพี่เทพบุตรภูเวียงนะคะคุณพี่ไก่สอนบอกสิงห์บุรีรับฟังทุกวันชัดเจนดีมากขอบคุณนะคะพี่วิชัยเมื่อกี้ถามให้แล้วเนาะโอเคค่ะอาจารย์เอามาข่าวน่ารักน่ารักบ้างอันนี้เป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักของเรานะคะสปป.ลาวค่ะอาจารย์มีเรื่องน่ารักมากเลยเขาส่งน้องน้ำตาลกับน้องโฟวิลอะค่ะเป็น2ทูตสันทวไมตรีของขวัญจากลุงทองลุนมอบให้แก่ปูตินจากรัสเซียนะคะไปส่งให้ถึงรัสเซียเลยค่ะอาจารย
1: ์

0: นะคะคำบรรยายเขาเขียนในข่าวเป็นภาษาลาวบอกว่าแขกกลุ่มแรกของการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนได้เดินทางมาถึงกรุงคาซานแล้วขอแนะนำให้รู้จักช้างน้อยมีนามว่าน้ำตาลและโฟวิลช้างน้อย2เชือกนี้ได้รับมอบให้เป็นของขวัญแก่สหพันธรัฐรัสเซียโดยท่านทองลุนศรีสุริศประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเป็นช้างตัวเมียมีอายุ4และ5ปีค่ะทนทานต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลายาวนานอย่างง่ายดายและกำลังปรับตัวอยู่ที่สวนสัตว์เมืองคาซานค่ะอาจารย์ก็17-18มิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอาเซียนนะคะทางรัสเซียก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่กรุงคาซานนะคะแล้วก็เนี่ยน้องโฟวิลกับน้องอะไรนะน้องโฟวิลกับน้องน้ำตาลก็ได้เป็นทูตสันทวไมตรีด้วยน่ารักมากเลยอาจารย์ขึ้นเครื่องกี่ชั่วโมงเนี่ยไปอาจารย์
1: ประมาณ20ชั่วโมงได
0: ้โอ้
1: ไกลนะคุณอ้อม
0: ไกลใช่ค่ะ
1: สมัยก่อนสมัยผมเรียนหนังสือตอนผมไปเนี่ยผมต้องบินข้ามมหาสมุทรไปหลายที่มากมันไม่มีสายบินตรงเพราะมันอยู่คนละประเทศการเมืองก็ไปก็มันดีนะครับก็นี่คือสัญลักษณ์ของมิตรภาพนะครับก
0: ็
1: คือลาวกับรัสเซียเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศมหามิตรนะครับในวันที่รัสเซียฉลองชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองครบรอบกี่ปีเมื่อปีที่แล้ว2025ลองนับมาสิ1985ก็50ปีมั้งใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่สิ1945ก็55บวก25 80ปี
0: ค่ะ
1: กองทัพลาวก็ส่งกองทหารไปเดินขบวนสวนสนามฉลองชัยด้วยนะครับแล้วก็ที่เยี่ยมไปกว่านั้นก็คือว่ามันมีรถถังรุ่นเก่ารุ่นแรกที่รัสเซียผลิตก็คือ T55 นี่แหละคุณอ้อม T50อันนี้คือรุ่นแรกที่50ที่ผลิตแล้วก็เอามาใช้ครั้งแรกก็ในห้วงนั่นแหละต่อเนื่องกับสงครามโลกครั้งที่2นะฮะก็รัสเซียเนี่ยมอบให้ลาวมา1กองพัน2กองพันรถถังนะฮะก็เลยรัสเซียขอคืนแล้วก็เอาคันใหม่มาให้แทนแต่ที่จะเอาไปบูรณะซ่อมแซมแล้วเอามาเข้าสู่ขบวนสวนสนามเขาก็ยกให้กันอย่างดีงามนะครับส่วนช้างผมไม่แน่ใจว่าเป็นช้างแฝดไหมแต่ถ้าแฝดเขาก็คงจะไฮไลท์ในข่าวแล้วแหละเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้แจ้งว่าเป็นแฝด
1: ก็คงเกิดพร้อมกันนะครับ
0: เดี๋ยวดูตัวแป๊บนึงอาจารย์ตัวก็มีตัวโตกว
1: ่ากัน
0: น
1: ิ
0: ดเดียวมีตัวโตกว่ากันนิดนึงค่ะ
1: นะฮะ
0: ตัวไล่กันนี่แหละ
1: นั่นแหละก็คือช้างส่วนใหญ่ถ้าเป็นช้างที่เป็นช้างบ้านแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่แขวงไชยบุรีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองปากไลนะฮะปากไลเนี่ยจะมีช้างอยู่เยอะเวลาเขาจัดงานเทศกาลช้างก็จะจัดที่แขวงไชยบุรีนั่นแหละนะฮะมีทุกปีฮะก็ปกติก็จะจัดกันในห้วงเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักนี่แหละนะฮะก็แล้วอีกอันนึงก็คือช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่งชาตินะครับของลาวเช่นเดียวกันกับประเทศไทยนะครับนั่นแหละเขาก็เลยโดยสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วอีกอันนึงนะครับก็คือท่านทองลุนเนี่ยไปเรียนที่มอสโกอยู่6ปีคุณอ้อมคือเวลาไปเรียนที่มอสโกเนี่ยเขาจะควบตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท
0: ค่ะ
1: นะครับก็โดยเฉลี่ยก็จะไปอยู่กัน6ปีถึง7ปีนะฮะก็เทียบออกมาก็จะเป็นมาสเตอร์จบปริญญาโทกลับมาแต่โลกตะวันตกอย่างอเมริกาเนี่ยจะเทียบให้เขาเป็นแค่ปริญญาตรีแต่ช่วงหลังก็มาปรับแล้วแหละก็เพราะว่าดูการเรียนการอะไรแล้วเนี่ยก็เทียบได้กับระดับมาสเตอร์ดีกรีปริญญาโทท่านทางลุง ก็จบมาจากที่นู่นนะครับก็ต้องใช้คำนี้นะครับก็คือว่าเป็นยุวชนเป็นเยาวชนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวรุ่นแรกนะครับ ที่ได้รับ

0: ุนจากสหภาพโซเวียตแล้วก็ไปเรียนที่กรุงมอสโกแล้วก็ต้องถือว่าท่านทองลุนนี่เป็นศิษย์พี
1: ่
0: ของปูตินแต่ว่าก็ห่างกันหลายปีอยู่นะเพราะว่าท่านทองลุนนี่เกิดปี1945ส่วนปูตินนี่เกิดปี1954กลับกันอยู่นะ45กับ54ก็ห่างกันอยู่เท่าไหร่9ปีนะครับแต่ก็คงเดินเฉียดกันอยู่นั่นแหละนะครับในห้องที่ไปเรียนแล้วก็นั้นท่านทองลุนก็เลยพูดภาษารัสเซียได
1: ้
0: เวลาถ้าคุยกันแบบไม่เป็นทางการเนี่ยเขาก็จะคุยเป็นภาษารัสเซีย
1: คร
0: ับยกเว้นเวลาอ่านแถลงกงแถลงการเนี่ยก็จะใช้ภาษาของใครของมันแต่ก็จะมีนายภาษาให้หัวใจป้อนนายภาษา
1: ล่าม
0: นั่นแหละจริงเราน่าจะใช้คำนี้เนาะนายทะเบียนเราก็ยังใช้เลยนะคนนั้นคนแปลเก่งก็ต้องเป็นนายภาษาเนาะใช้คำนี้ไหมเราจะเบรกก่อนไหมเนี่ยถึงช่วงเบรกหรือยัง
1: ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวพอเบรกแล้วอาจารย์มาตอบคำถามพี่วิชัยน่าสนใจคำนี้คำถามนี้นะคะอาจารย์สักครู่ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะจากลาวกลับมาที่กัมพูชาอีกนิดหนึ่งค่ะอาจารย์พี่วิชัยถามว่าที่กัมพูชาเขามีหัวคะแนนไหมคะอาจารย์อยากรู้เหมือนกัน
0: มีคะแนนบังคับ
1: คะแนนบังคับมีหัวคะแนนเป็นตัวกลางไหม
0: ก็มันก็มีของก็คือผู้นำในระดับท้องถิ่นซึ่งก็คือข้าราชการเป็นส่วนใหญ
1: ่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะทุกวันนี้ส่วนใหญ่มันจะสังกัดพรรคประชาชนกัมพูชาของคุณเสร็จอยู่แล้วแม้ว่าในอดีตคุณจะอยู่ฝ่ายไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณยังต้องการมีอาชีพการงานคุณก็ต้องมาสังกัดพรรคประชาชนกัมพูชาแล้วก็คำว่าคะแนนบังคับเนี่ยหมายความว่าก็กตก็คุณเซ็นเป็นคนตั้ง9คนแล้วใครประท้วงคุณเซ็นกกตมันจะบอกว่าคุณเซ็นผิดไหมล่ะก็ไม่มีคุณเซ็นทำอะไรก็ถูกนะฮะแม้กระทั่งเป็ดตีหัวกกตก็ยังถูกนะฮะก็ถ้ามันแข่งขันกันโดยเสรีฮะมันก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือฐานของใครของมันนั่นแหละคนที่อยู่ในท้องถิ่นแต่ครั้งนี้ให้จับตานะฮะเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าวันที่6นะครับเดือนมิถุนาจำง่ายๆวันที่6เดือน6ปี2027ก็จะเลือกตั้งระดับท้องถิ่นภาษาเขมรเขาออกเสียงว่าสังกัดกาบัชนด
1: คือการเลือกตั้งนี่เหรออาจารย์
0: สังกัดนี่คือตำบลกาบัชนดก็คือการเลือกตั้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือกาบัชนดก็บัชนดก็คือการเลือกตั้งก็เลือกตั้งในระดับตำบลบ้านเราก็คืออบต.นั่นแหละนะครับก็มันจะมีสมาชิกทั้งประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่11,622คนนะฮะแต่ยังไม่เห็นว่าจะเพิ่มนะถ้าไม่เพิ่มก็จะอยู่เท่าเดิมนี่แหละณปัจจุบันนี้เป็นอยู่ภายใต้ฮุนเซนเกือบหมื่นก็ลองดูคุณน้องจาก 11,622 คนอยู่กับฮุนเซนเกือบ 10,000 นะขาดไปนิดหน่อยนะฮะก็นั่นแหละครับมันคือคะแนนบังคับคำว่าบังคับนี่หมายความว่าสมมติว่าคุณอ้อมเป็นอธิบดีกรมอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในชุมชนของคุณอ้อมเองนี่แหละ แล้วก็ในเขตเลือกตั้ง

0: นั้นเขาก็จะรู้นะครับว่ามีคะแนนกี่คะแนนก็เป็นหน้าที่ของคุณน้อมที่จะต้องรับผิดชอบพื้นที่ตรงนั้นมันมีอยู่ 1,500 คะแนนเสียงนะเอามาให้ครบนะครับก็เป็นหน้าที่ของคุณน้อมแต่ถ้าวันเลือกตั้งวันอาทิตย์เขาดูคะแนนแล้วมันไม่ได้ตามเป้ารุ่งเช้าวันจันทร์มาเนี่ยคุณน้อมก็จะถูกเล่นงานก็ถึงเรียกว่าคะแนนบังคับก็คือไม่เป็นตามแบบตามเป้าการเล่นงานเนี่ยก็มีอยู่สองอย่าง
1: ทำยังไงคะ
0: หนึ่งก็คือไล่ออก
1: โอ้ยแรงอ่ะ
0: สองก็คือลดตำแหน่งให้ไปอยู่ที่ธุรกันดาร
1: ตายแล้วงั้นเขาก็เครียดอะสิอาจารย
0: ์ทุกคนก็เลยต้องทำให้ได้ตามเป้านั
1: ่
0: นแหละคนเซนมันก็เลยชนะอย่างถล่มทลาย
1: สิทำกันขนาดนี้เลยหรอ
0: นั่นแหละก็เรียกว่าคะแนนบังคับแต่ครั้งนี้นะครับมันจะเปลี่ยนอยู
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าผู้อุปถัมภ์ใหญ่อย่างจีนเนี่ยตกหัวคนเซนไปแล้วหลายรอบตั้งแต่มาเปิดศึกกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ตกหนักกว่าเดิมก็คือการกำจัดการปราบสแกมเมอร์นี่แหละแล้วเขาก็ไม่พอใจเยอะมากในสิ่งที่คนเซนกระทำ
1: ค
0: ือหลอกเงินจีนแล้วก็มาสร้างกองกำลังส่วนตัวแล้วก็เอาเงินที่หลอกของจีนเนี่ยไปซื้ออาวุธจีน มันตลกเลยนะนะพอฟ้าจีนมารู้เขาก็เลยโกรธนะครับ มันก็เลยเป็นที่มาของจีนที่เอาตัวมาอยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้งไทยกับเขมรตอนนี
1: ้
0: ก็เขาก็มองออกในด้านนี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ซัพพอร์ตทุนเซ็นเท่าที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือในเรื่องของมนุษยธรรมก็คืออันไหนที่มันเป็นความผิดพลาดของคุณเซนเช่นก่อศึกสงครามที่ชายแดนแล้วก็ไปบังคับให้ชาวบ้าน 600,000 เกือบ 700,000 คนเนี่ยต้องอพยพลี้ภัยแล้วตัวเองก็ตั้งกล้องถ่ายแล้วเอามาประจานบอกว่าเป็นฝีมือของกองทัพไทยอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมทั้งที่คุณเซนไปบังคับให้พวกเขาอพยพเพื่อที่จะได้ภาพนะครับแต่ทุกวันนี้ก็โศนหน้านะครับกลับมาไม่ได้ก็เลยต้องไปสร้างไอ้บ้านหลังคาเขียวๆนั่นแหละนะครับหมื่นกว่าหลังนะครับก็นั่นแหละจีนเขาก็ให้ความช่วยเหลือมาในลักษณะนั้นเพราะว่าถ้าเขาไม่ช่วยในจุดนั้นเนี่ยคนเฉียดแสนเนี่ยคุณอ้อมอดอยากปากหมองแล้วเขาจะอยู่กันยังไงมันก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมมันก็จะรุนแรงขึ้นอะไรสารพัดนะจีนก็ต้องพยายามที่จะหล่อเลี้ยงสาเหตุที่เขาทำอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขารักแพงนะภาษาลาวหักแพงไม่ใช่เขาสลันนะฮะสลันครั่งนะก็คือรักขแมครั่งเนี่ยนะฮะแต่ที่เขาต้องทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าเขามีผลประโยชน์และมีอิทธิพลอย่างยิ่งยวดในกัมพูชาครับก็นั่นแหละต่อไปนี้เราก็จะเห็นการเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าเนี่ยที่จะมีคู่แข่งที่โดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือเจ้านรดมจักราวุฒิประธานพรรคฝุ่นซินเพ็ก
1: ตอนนี้เขาก็หาเสียงอยู่เหมือนกันเหรอคะอาจารย
0: ์ดูเดินสายมากกว่าคนเซนอีก
1: ค่ะ
0: เขาเดินได้มากกว่านะเพราะเขายังหนุ่มก็ทุกวันนี้ก็ขึ้นป้ายทั่วประเทศแล้วเตรียมพร้อมในสาขาพรรคที่อยู่ในทุกพื้นที่นะครับมีเงินสนับสนุนนั่นแหละก็ถ้าจะพูดก็คือเงินพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละพรรคคอมมิวนิสต์จีนเชิญเข้าไป 3-4 รอบแล้วคุณน้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปเยือนปักกิ่งก็คือไปพร้อมๆกับเสด็จอาของพระองค์นั่นแหละเสด็จอาก็คือเจ้านโรดมสีหมุนีก็คือกษัตริย์นะครับเอาไว้สีหมุนีเนี่ยเป็นน้องชายของเจ้านรุตมรันดริศนะฮะตอนนั้นจักรวุฒิคือลูกของรันดริศก็คือหลานอาของกษัตริย์องค์ปัจจุบันจริงๆถ้าดูตามสายเขาเรียกว่าสายราชวงศ์เนี่ยก็จักรวุฒิก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นของแรกนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาคงอยากมาทางการเมืองมากกว่านะฮะก็ยิ่งตอนนี้จีนกำลังจะปั้นเขาให้ขึ้นมาโดดเด่นแล้วก็มีบารมีเป็นที่ยอมรับของคนกัมพูชานะครับนั่นแหละก็ถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็คือจีนกำลังจะสร้างดุลอำนาจในกัมพูชาเพื่อให้ตัวเองคุมได้อย่างเป็นเสร็จกว่าเดิม
1: ที่กัมพูชานี้บัตรเลือกตั้งเขามี QR code ด้วยไหมคะอาจารย์มีพี่อิสระถามมา
0: มันไม่จำเป็นต้องมี
1: เขาเห็นใช้ไอ้สแตมป์นิ้ว

0: ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ม
1: ันไม่จำเป็นต้องมีครับเพราะว่าก็กระต่ายคนเซ็นทั้งเองไงนะฮะโกงก็ได้เขาไม่เรียกคะแนนโกงเนี่ยเขาเรียกว่าคะแนนบังคับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะแล้วก็อย่างที่ผมยกเคสนะคุณอ้อมต้องดูแลพื้นที่ตัวเองถ้าได้ตามเป้าแล้วเนี่ยคุณอ้อมก็ยังเหลืออีกด่านหนึ่งนะตอนเช้าวันจันทร์ไปถึงออฟฟิศเนี่ยต้องโชว์นิ้วชี้มือขวา
0: เอาก็อาบน้ำแล้วมันลบแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ลบมันอยู่ได้เป็นอาทิตย
0: ์โ
1: อ้ถ้าไม่เห็นนิ้วชี้ที่มีแสงเรืองๆเนี่ยนะ
0: มันเป็นความตั้งใจเหรออาจารย์ใช้หมึกแบบนั้น
1: ปกติหมึกอันนี้เขาเอาไว้เพื่อป้องกันการโกงเลือกตั้งไม่ให้มีการเวียนเทียนหรือออกไหมก็คือถ้าคุณอ้อมกากระบาดแล้วคุณอ้อมก็ต้องจุ่มนิ้วใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าจะเข้ามาเวียนเทียนเขาก็ต้องฉายดูนิ้วอ้าวคุณเรืองสิทธิ์ไปแล้วใช้สิทธิ์แล้วคุณจะเวียนเทียนมาทำไมแต่คุณเซนมันไม่ได้เอามาใช้เพื่อป้องกันเวียนเทียนเนี่ยเอามาใช้เพื่อรับประกันว่าเองไปลงคะแนนหรือยัง
0: ไปลงให้ค่าหรือยัง
1: นั่นแหละถ้านิ้วไม่โปร่งแสงเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้ไป
0: ตรวจนิ้วในที่ทำงานด้วยก็ไปมาหรือยัง
1: ถูกปลดเลยแหละคุณน้ำเลยอยากย้ายไปอยู่ไหมล่ะเดี๋ยวติดต่อเมียคนมาให้
0: ไม่ไหวแล้ว
1: เขากำลังตั้งแกนสตรีผู้เลอโฉมอยู
0: ่สตรีเนี่ยก็ใช่ค่ะเลอโฉมนี่ไม่ใช่ละพักของสมรังสีมีลงเลือกตั้งด้วยไหมครับอาจารย
1: ์ก็ถูกยุบไปแล้วครับตั้งแต่ปี2017แต่ก็มีพักเดิมที่กลับมาเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2022ชื่อว่าพักเพลิงเทียนที่เราแปลว่าพักแสงเทียนนั่นแหละแต่พอเลือกตั้งใหญ่2023ถูกสกัดดาวรุ่งนะครับก็คือกกต.ของคุณเซนเนี่ยไม่ให้ผ่านส่งเอกสารขาดอันนี้ไม่ครบนะจนกระทั่งหมดกำหนดที่ยื่นนะคุณน้อมมันเยอะมันก็มันสกัดไม่ให้ลงก็นั่นแหละก็เพราะนั้นก็ต้องดูนะครับก็คือว่าเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าจีนจะทำให้โปร่งใสไม่ใช่เพราะคุณเซนอยากโปร่งใสนะแต่ด้วยอิทธิพลของจีนนี่แหละนะครับจะทำให้โปร่งใสเพื่อที่จะให้ความโปร่งใสนั้นไปตอบสนองหรือสปอตไลท์ไปที่ตัวนรดมจักราวุธที่เขากำลังจะหนุนสร้างขึ้นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะก็บ้านนอนสอนง่ายถ้าจะพูดตรงๆนะครับแต่ก็ดีนะบ้านนอนสอนง่ายในขณะที่จีนเนี่ยมีนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศในอาเซียนอยู่แล้วภายใต้ยุทธศาสตร์ใหญ่ที่เรียกว่าแถบเส้นทางนั่นแหละอันนั้นตรงไหนที่เขาคุมได้บ้านนอนสอนง่ายเนี่ยเขาก็ต้องไปในทางนั้นแรกๆเนี่ยฮุนเซนก็ตอบสนองเขาได้ดีทุกเรื่องแหละคุณน้องแต่พอมาเปิดศึกกับไทยนี่แหละมันคุมไม่อยู่นะฮะแต่มันก็ไม่นิดเนาะเพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งอ่ะพี่ฮุนเซนตายไปต่อๆกันสองคนรายที่สามก็ต้องเป็นฮุนเซนมันก็เลยจำเป็นต้องรีบสร้างบารมีให้ลูกทั้งๆที่ลูกไม่มีบารมีนะครับก็คือถ้าสมมติว่าฮุนเซนเป็นอะไรไปในวันนี้นะครับคือไม่อยู่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวท่านยมมาเชิญไปทัวร์นรกอะไรก็ว่าแล้วแต่เนี่ยนะครับตระกูลหุ่นก็จะไม่อยู่ด้วยนี่แหละสาเหตุว่าทำไมเขาต้องมาสร้างบารมีให้กับตระกูลหุ่นโดยใช้ประเทศไทยเป็นสมรภู
0: ม
1: ินั่นแหละเข้าใจไหม
0: เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์พี่ไพบูลย์พูดถึงเรื่องลาวค่ะอาจารย์บอกคนลาวรุ่นก่อนเขาจะเรียกรัสเซียว่าโซเวียตเคยถามเพื่อนคนลาวว่าจบจากไหนเขาตอบว่าจบจากโซเวียตพูดโซเวียตได้ค่ะอาจารย
1: ์ครับสมัยก่อนเขาชื่อสหภาพโซเวียตครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วพอสหภาพโซเวียตล่มสลายนะก็เลยเหลือแต่คำว่าสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็เปลี่ยนระบบการปกครองนะครับโซเวียตล่มสลายเมื่อเดือนธันวาคมปี1991นะครับนั่นแหละถ้าคุณน้อมจำได้ก็จะเห็นการยึดพยายามยึดอำนาจโดยกองทัพนะฮะแต่ก็มีผู้นำที่มีหัวประชาธิปไตยออกมาขวางรถถังคนคนนั้นก็คือบอริ

0: ริสเยลซินนะครับพอบอริสเยลซินเป็นประธานาธิบดีแล้วประชาชนก็หนุนอยู่มาวันหนึ่งบอริสเยลซินก็เลยดึงปูตินกลับมาจากเยอรมันตะวันออกดึงปูตินกลับมาแล้วก็ให้ไปทำงานในสำนักประธานาธิบดีก็ดูแลเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยอะไรพวกนี้แหละคุณอ้อมก็จนถึงปี1999ปูตินก็ได้เป็นประธานาธิบดีนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็สลับลงมาเป็นนายกอยู่ละรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขาให้เป็นประธานาธิบดีได้ไม่เกิน2วาระเพราะฉะนั้นพอปูตินเป็น2วาระเนี่ยวาระที่3เขาเลยไปเป็นนายกแล้วให้ไอ้คนที่เป็นนายกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าปูตินก็ใหญ่กว่านายกใหญ่กว่าประธานาธิบดีนะ นั่นแหละฮะก็ เดี๋ยววันหลังค่อยเล่าเรื่องรัสเซียให้ฟังนะครับก็ชื่อเดิมก็ชื่อรัสเซียนี่แหละครับแต่ปี1917นะฮะ1917มันมีการปฏิวัติโดยพรรคบอลเชวิคก็คือพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียนี่แหละก็เลยล้มล้างระบบกษัตริย์ก็เลยเป็นสหภาพโซเวียตภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าโซเวียตยูเนียนนะฮะก็แผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดนะครับก็ลองนึกดูขนาดแตกกันออกมาแล้วเนี่ยคุณอ้อมทุกวันนี้ยังเป็น15ประเทศ ลองนึกดูสมัยก่อน15ประเทศอยู่ด้วยกันเป็นสหภาพโซเวียตนะครับยูเครนก็เป็นหนึ่งอยู่ในนั้นนะฮะตอนเป็นนักศึกษาผมก็เคยไปเมืองเคียบ มันจะเป็นเมืองท่าเรือแล้วก็อู่ต่อเรือขนาดใหญ่ที่สุดของสหภาพโซเวียตเดิมนะครับตอนนั้นเขาพูดถ้านักศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเรียนเขาไม่เรียกโซเวียตแล้วครับเขาเรียกสหพันธรัฐรัสเซีย
1: รัสเซียแล้วอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ

ได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะยังมีเวลาไปที่เวียดนามสักนิดนะคะอาจารย์เวียดนามเนี่ยตอนนี้เขากำลังระดมทหารไปเร่งสร้างสนามบินใหญ่ที่สุดของประเทศให้ทันกำหนดสิ้นปีนี้เห็นบอกว่าอยู่เขาเรียกว่าสนามบินนานาชาติลองแถงค่ะเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมูลค่า 12,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้มันอยู่ตรงไหนแต่ว่าตอนโฮจิมินห์ก็แออัดอยู่นะอาจารย์นี่เขาพยายามที่จะขยายที่จะรองรับสนามบินที่โฮจิมินห์ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ก็ใช่ครับมันห่างจากโฮจิมินห์มาด้านตะวันออก
1: ค่ะ
2: นะฮะด้านตะวันออกเฉียงใต้40กิโลเมตร
1: มันไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงนี่มันเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไหมคะอาจารย์น่าจะอยู่ที่ฮานอยแม้ก็โฮจิมินห์อะไรอย่างเง
2: ี้ยฮานอยเขาก็ทำอีกที่หนึ่งนะครับที่คุณอ้อมไปทุกวันนี้ถ้าเป็นฮานอยก็เรียกว่าหน่อยใบ
1: ใช่ค่ะหน่อยใบ
2: แต่ถ้าเป็นที่โฮจิมินห์เขาเรียกว่าตันเซินยัง
1: ขยายออกไปไกลเหมือนกันเนาะต้อง40กิโล
2: ไม่ได้ขยายสร้างใหม
1: ่สร้างใหม
2: ่ลองแทงลองแทงจริงๆมันก็ตอนที่คุณอ้อมไปแม่ของเดลต้าก็ผ่านลองแทง
1: ค่ะ
2: นะครับประมาณ40กิโลไปด้านทิศตะวันออกเฉียงใต
1: ้
2: ของโฮจิมินห์ลงไปทางใต้นะ40กิโลก็เขาก็จะถือว่าเป็นถ้าสร้างเสร็จตามแผนการก็คือในปลายปีหน้ามั้งแต่ผมจำไม่ผิดนะ
1: เขาก็จะมีการสร้างทางด่วนควบคู่ไปด้วยนะคะอาจารย์โฮจิมินห์ลองแถงเดาเจียเนี่ย
2: ครับ
1: ค่ะเพื่อที่จะให้เดินทางสะดวก
2: เพราะว่ามั

0: ที่ตันสัญญาเนี่ยมันแออัดแล้วเคยคือสนามบินในเวียดนามเนี่ยเขามันก็ใช้คล้ายๆกับดอนเมืองนะคุณอ้อมก็คือมีทั้งภายในและนอกประเทศ
1: ครับ
0: มาอยู่ในรวมๆกันมันก็เลยต้องหาวิธีนะครับต่อไปเนี่ยก็ที่ตันสัญญาเนี่ยก็อาจจะเป็นสนามบินระดับรองลงมานะครับส่วนรองรับการบินระหว่างประเทศเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ลองแทงลองแทงเขาไอ้ที่คุณอ้อมพูดถึงเนี่ยมันเป็นเฟสแรกนะ
1: คร
0: ับลองแทงเนี่ยเขาจะมี3เฟสมี3ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเขาก็ขยายเฟสแรกเนี่ยเขาก็ตั้งไว้เลยว่าเขาจะรองรับผู้โดยสารให้ได้25,000 คนนะฮะ25 ล้านคนภายในปี2030นะฮะแล้วเพิ่มเป็น50 ล้านคนปี2035แล้วก็ฟูจริงๆเนี่ยก็คือ100 ล้านคนแต่ว่าก็อีกนานฮะปี2050ก็อีก24-25 ปีต่อไปข้างหน้าด้วยแหละแต่ว่าเวียดนามยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นเนื่องจากว่าประเทศเขามันมีพื้นที่น้อย
1: ค่ะ
0: พอมันมีพื้นที่น้อยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างถนนเพราะถ้าสร้างถนนเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนะฮะก็คือต้องเป็นทางด่วนยกสูงขึ้นมาเท่านั้นไม่สามารถที่จะไปบุกเบิกเวนคืนพื้นที่ไล่ชาวบ้านออกได้นะฮะก็คือต้องยกระดับขึ้นมาเท่านั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นถนนหนทางในเวียดนามเนี่ยก็จะมีหลายๆชั้นเหมือนที่จีนเขาทำนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เขาจำกัดแล้วก็ลองแทงเนี่ยก็มีบางส่วนที่ถมทะเลออกไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขากำลังจะสร้างเป็นสนามบินในทะเลเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ฝั่งทะเลตรงเขาเรียกว่าหยาจางหยาจางนะฮะถ้าเห็นเป็นภาษาอังกฤษจะอ่านว่านาตรัง นะฮะแต่จริงๆอ่านว่าหยาจางห่างจากชายฝั่งออกมาประมาณ20 กิโลเมตรประมาณนั้นแหละตรงนั้นก็จะเป็นสนามบินที่อยู่ทะเลก็ถมทะเลขึ้นมาทำเลยเหมือนที่ชากีของสิงคโปร์นี่ก็ถมทะเลหมดเลยคุณอ้อมก็เทคโนโลยีอย่างเดียวกันครับแล้วก็มันจะรองรับอีกเยอะสาเหตุว่าไม่สงสัยหรือว่าทำไมเวลาเวียดนามเขาสั่งซื้อเครื่องบินจากอเมริกาจากยุโรปก็ซื้อล็อตใหญ่ๆนะครับเพราะว่าในประเทศเขามันไม่เอื้อในการเดินทางสำหรับทางบกในห้วงปัจจุบันนะฮะก็เลยสายการบินในประเทศของเขาแบบโลคอสเนี่ยนะเวียดเจ็ตเนี่ยนะเวียดเจ็ตเนี่ยตัวเร็วมากเวียดเจ็ตเนี่ยเพิ่งจะ10 กว่าปีมานี้นะฮะถ
1: ้
0: าผมจำไม่ผิดเขาตั้งเมื่อปี2011หรือ2012เนี่ยแหละนะครับก็ทุกวันนี้ก็14-15 ปีเนี่ยเป็นสายการบินที่มีเครื่องบินเกิน200 กว่าลำนะฮะเวียดเจ็ตนะมาเปิดในประเทศไทยอีกต่างหากนะแล้วไม่เคยนั่งแต่ถูกไหมราคาเวียดเจ็ตนี่ถูกไหมเมื่อเทียบกับ
1: ถูกค่ะถ้าในประเทศที่บินภายในประเทศบ้านเรานะอาจารย
0: ์ก็ในประเทศเขาก็เหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เล่นสเกลก็เพราะว่าคนเวียดนามเขาไม่นิยมขับรถนะจริงๆจะใช้คำว่าไม่นิยมก็ไม่ได้หรอกก็คือมันสภาพภูมิประเทศมันทำให้ไม่สามารถนิยมได้นะครับก็ขนาดขึ้นไปบนทางยกระดับเนี่ยก็ยังจำกัดความเร็วนะฮะมีช่วงนี้จำกัดคือมันไม่ใช่จ่ายเสร็จแล้วจะเหยียบคันเร่งได้เลยนะคุณน้อง
1: ต้องถูกจำกัดความเร็วถึงขึ้นทางด่วนก็แค่หนีรถติดอาจารย์ขับเร็วไม่ได
0: ้ นั่นนะครับมันก็เลยจำเป็นแล้วยิ่งเดินทางตั้งแต่เหนือจดใต้เนี่ยนะครับมันระยะทางมัน 3,000 กว่ากิโลเมตรนะใครมันจะเพลิดเพลินเจริญใจขับรถ
1: ม
0: ันจะเหนื่อยนะเมื่อก่อนหน้านี้ผมเคยไปนั่งรถไฟจากฮานอยมาที่โฮจิมินห์ซิตี้สมัยผมไปนั่งอ่ะ48 ชั่วโมง อยู่บนรถไฟ2 วัน 2 คืน สุดมากนะฮะแต่ก็ได้สารคดีหลายเรื่องนะคือสามารถเดินต่อเดินทะลุทุกโบกี้ได้เลยสำรวจ

กำลังด้วยนะฮะก็สนุกดีนะฮะแต่ว่าขากลับเนี่ยขากลับไปฮานอยเนี่ยนั่งเครื่องบินเพราะว่าถ้านั่งรถไฟกลับก็จะเป็น4วัน4คืนสุดจริงนะฮะสุดจริงนะแต่ทุกวันนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะเพราะว่ารถไฟเขาก็นะรุ่นเราใกล้ๆกับบ้านเรานั่นแหละนะฮะความกว้างของรางก็แค่1เมตรนะฮะไม่ได้อะไร

0: ต่อกิโลเมตรก็ลองคำนวณดู5ชั่วโมงถึงนะฮะจาก48แล้วจากทุกวันนี้36นะก็เหลือแค่5ชั่วโมงก็เทคโนโลยีก็คือรถไฟจีนนี่แหละแล้วคนที่จะลงทุนสร้างเป็นแบบ BOT นะฮะก็คือ Build Operate แล้วก็ Transfer ให้กับรัฐก็คือบินกรุ๊ปของสามยึดเมืองมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเวียดนามคนปัจจุบันได้อีกสักข่าวไหม
1: ได้ค่ะอาจารย์ อีกสักข่าวหนึ่งนะคะเรื่องปักกิ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพม่าอย่างเต็มที่ในเวทีอาเซียนและสหประชาชาติค่ะอาจารย์จีนนี่ก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญของพม่าแล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนเหมือนกันนะคะอาจารย์ในพม่า
0: ก็ไม่ใช่พันธมิตรธรรมดา
1: ค่ะ
0: นะเป็นยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมนะฮะคือถ้าจะเทียบนะฮะระหว่างพม่าลาวกัมพูชาผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรในพม่าที่จีนมีเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ได้ใช้แก๊สนะครับแก๊สจากพม่าโดยเฉลี่ยปีหนึ่งก็ตีสนา12,000ล้านลูกบาศก์เมตรนี่คือแก๊สที่ส่งจากเขตสัมปทานในอ่าวเบงกอลของพม่าจากรัฐยะไข่นะครับท่อนี้พาดผ่านเลยคุณอ้อมจากตะวันตกไปตะวันออกไปถึงคุนหมิงทุกวันนี้ยังขยายไปถึงกวางสีนะฮะกวางสีจวงก็ได้ใช้แก๊สพม่านี่แหละนะครับแนวท่อนี้มันจะมีท่อสีเขียวสำหรับแก๊สนะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางของแนวท่อสีเขียว2ท่อเนี่ยมันก็จะมีตรงกลางเป็นท่อส่งน้ำมันดิบที่ซื้อมาจากตะวันออกกลางนะก็ส่งไปให้ยุนนานนั่นแหละคุณน้อง นะฮะแล้วทุกวันนี้ต้องเดินทีเดียวก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้าที่มินอองไหลจะยึดอำนาจองซานซูจีเนี่ยมูลค่าการลงทุนสะสมในพม่าที่เป็น FDI สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งนะฮะ แต่นับแต่ที่มีการยึดอำนาจกันเนี่ยตอนนี้จีนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งสิงคโปร์เป็นอันดับสองประเทศไทยเป็นอันดับสามนะครับเราก็อยู่ที่สามนี่แหละมานานแล้วแต่ต่อไปนะฮะประเทศที่น่าจับตาแล้วก็เป็นมหามิตรอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มบริกส์นะฮะก็คือรัสเซียตอนนี้รัสเซียมาที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวายแล้วแล้วก็เพิ่งเซ็นกันนะลงนามไปเมื่อเดือนที่แล้วจะมาสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวาย2โรงงานนะฮะจะเป็นโรงงานขนาดเล็กนะฮะไม่ต้องไปตื่นตระหนกเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็ไม่เคยมีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เป็นโมเดลที่รัสเซียกำลังจะขยายเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่ารัฐวิสาหกิจพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียเขาเรียกว่ารอสตอมรอสอะตอมนะฮะอ่านพวกก็เลยมารอสตอมนะฮะก็เดี๋ยวเขาก็จะกระดึบกระดึบมาทีมหนึ่งไทยว่าเห็นท่านอนุทินก็ไปฮักกันแล้วนี่กับท่านปุตินกอดกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะฮะแล้วก็ผมว่าดีนะเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ที่สะอาดและปลอดภัยมาไล่เลียงให้ฟัง
1: ค่ะ
0: เราจะเบรกแล้วใช่ไหม
1: จะเบรกแล้วค่ะอาจารย์เราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนค ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะ

0: อยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: มาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะก่อน ที่จะคุยเรื่องซีรีส์ต่อนะคะอาจารย์ วัฒนธรรมในอุตสาคเนนะคะก็มาชวนคุณผู้ฟังไปพักผ่อนนะคะจะดีแค่ไหนถ้าทริปพักผ่อนของคุณได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวแล้วก็ได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยสมูท 105.5 ค่ะชวนแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนรู้อยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรมสมูท Health Insight Longevity Secret นะคะอัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ด้วยนะคะที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับขึ้นสมองให้ผ่อนคลายพร้อมไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมค่ะแล้วก็เตรียมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดนะคะนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะกิจกรรมจะมีในวันที่4วันที่5กรกฎาคมนี้นะคะแพ็คเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทจองได้ที่ LINE @smoothfm นะคะหรือโทรศัพท์ไปเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0814986322นะคะ0814986322ส่วนถ้าจะแอดไลน์ก็แอด smoothfm smoothf แล้วก็ fm ตัวเล็กทั้งหมดเลยนะคะรับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นค่ะเมื่อกี้เพลงภาษาอะไรคะอาจารย
1: ์ภาษาพม่า
0: ฟังบางทีฟังภาษาในอาเซียนบางทีก็แยกไม่ออกแล้วอาจารย์นอกจากภาษาเขมรเนี่ยฟังออกอยู่นะพม่าเวียดนามอะไรเงี้ยลาวนี่ออกอยู่แล้ว
1: ก็ต้องจับสำเนียงให้ได้
0: ค่ะ

0: เดี๋ยวซีรีส์นี้จะมีไปพูดถึงเรื่องพยัญชนะให้ฟังด้วยนะครับว่าพยัญชนะที่อยู่ในอุษาคเนย์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรหรือแม้กระทั่งทำไมบางประเทศออกเสียงตัวควบกล้ำไม่ได
1: ้
0: นะบางประเทศออกเสียงควบกล้ำได้ชัดเจนนะครับบางประเทศเนี่ยออกตัวสะกดไม่ครบนะครับมันก็เป็นไปตามสำเนียงของคนแล้วก็มันก็จะมีรากของใครของมันอยู
1: ่
0: นะครับ เดี๋ยวพอไปถึงช่วงของภาษาแล้วก็จะสอนนับเลขด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: นับเลขนะครับไม่ได้ไปให้ตัวเลขอะไรผมยังจำได้ในสมัยน่าจะสัก2ปีที่แล้วบางที่พูดถึงเรื่องตัวลงตัวเลขเนี่ยมีแฟนพันธุ์แท้ท่านหนึ่งน่าจะมีลูกจ้างเป็นคนพม่าเขาก็เลยนับเลขพม่าได้ติดนิดตรงเลงาชาวคุณนิดซิดโกตะแสเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ถามแล้วก็ส่งข้อความมาคุณอ้อมนั่นแหละผมจำได้อยากให้อาจารย์ทรงฤทธิ์ออกเสียงคำว่า 300,000 เป็นภาษาพม่า
1: 300,000
0: นะ 3ในภาษาพม่านี่คือตรงนะฮะแสนในภาษาพม่านี่คือเตง
1: ตรงเตง
0: สุดไหมล่ะท่านผู้ฟังนี่เก่งนะฮะตรงเตงเอาเชียงอย่างนั้นจริงๆนะฮะ 300,000 ตรงเตงเราก็เลยเราอาจจะมาจากคำนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่เรียกเตงเราไม่ใช่ชื่อตัวเองใช่ไหมตัวเองก็เลยเป็นเตงวันนี้เราจะขึ้นต้นที่มาที่ไปของพม่านะครับ
1: ค
0: ือแผ่นดินที่เป็นชื่อเต็มๆทุกวันนี้นะครับเขาใช้คำนี้คุณอ้อมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาชื่อเต็มนะฮะในชื่อเต็มของประเทศทุกวันนี้แต่ก่อนที่จะมีอันนี้นะฮะแผ่นดินนี้เคยมี2ชาติพันธุ์ที่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เป็นอาณาจักรนะฮะแล้วก็คนที่อยู่มานานที่สุดบนแผ่นดินพม่าทุกวันนี้ก็คือชาวรามันที่เราเรียกว่ามอญนั่นแหละแต่ถ้าพูดเป็นภาษาทางการคือ
1: รามัน
0: ทุกวันนี้ก็เลยเรียกรวมกันว่าเป็นมอญรามันชาติพันธุ์นี้เขาจะรับอิทธิพลจากอินเดียโดยตรงก็เนื่องจากว่านั่นแหละครับก็เรือข้ามอ่าวเบงกอลก็ไปถึงอินเดียแล้วนะครับก็ท่าเรือใหญ่สมัยโบราณก็ทุกวันนี้ก็คือที่ตั้งของรัฐยะไข่นั่นแหละคุณอ้อ
1: ม
0: จริงๆพระพุทธมหาไมมุนีก็สร้างที่ยะไข่นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะสมัยนั้นยังไม่ใช่อิสลามนะครับแล้วก็เป็นพุทธ ก็พี่น้องมอญรามันก็รวบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็นับอิทธิพลนะฮะความคิดความเชื่ออารยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมาจากอินเดียทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นไปตามยุคสมัยนะครับก็คือฮินดูมาก่อนก็เป็นฮินดูแต่พอมีศาสนาพุทธชาวมอญก็เลื่อมใสในพุทธศาสนาถึงขนาดที่เราพาท่านผู้ฟังไปเจดีย์ชเวดัก
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเจดีย์อะไรนะที่ใหญ่ๆอย่างที่อยู่หงสาวดีชื่ออะไรนะคุณน้องจำได้ไหม
1: อะไรเต่ามุเต่าหรือเปล่าจ
0: ๊ะมุเต่าเต่านี่เป็นเจดีย์มอญแท้ที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็จำได้ไหมเราได้เข้าไปชมที่เก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้านะครับ ก็สาเหตุที่เป็นพระเกศาก็เพราะว่าพ่อค้าหมอนไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเลื่อมใสพอไปเข้าเฝ้าพระองค์แล้วเนี่ยก็ก่อนที่จะทูลลาพระองค์เนี่ยก็เลยขออะไรที่เป็นแทนพระองค์แทนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านะฮะ พระองค์ก็เลยประทานพระเกศาให้แปดเส้น ขออภัยพระเกศาแปดเส้นนั่นแหละคือที่เก็บไว้ที่เจดีย์ชเวดากองนั่นคือเจดีย์แรกนะครับที่บรรจุพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: อาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่นะคะตัดสัญญาณแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: ให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ ค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
4: ก็พระเจดีย์พุทธเต่านะก็เลยเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดแล้วก็สร้างที่กรุงหงสาวดีแต่จริงๆเจดีย์ที่อายุมากที่สุดเก่าแก่ที่สุดนะครับก็คือชเวดากองก็สร้างโดยพ่อคามอนนี่แหละสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นองค์ไม่สูงนะองค์เตี้ยเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นค่อยอธิบายให้ฟังแต่เอาเป็นว่าเอาที่มาที่ไปก่อน อาณาจักรมอญอาณาจักรแรกที่รวบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็สามารถเป็นอาณาจักรได้ นะครับพี่น้องมอญรามันเรียกว่าอาณาจักรสุธรรมวดีสุธรรมวดีก็คือว่าคือพระธรรมคำสอนที่ดีงามสถิตณที่แห่งนี้นี่คือความหมายของคำว่าสุธรรมวดีซึ่งก็ถือว่าเป็นอาณาจักรแรกของพี่น้องมอญนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาในราวปีพุทธศักราช240นานอย่างทุกวันนี้คือ2569นะครับก็นี่คืออาณาจักรก็นั้นความเจริญก็มาตามอารยธรรมแบบอินเดียนะครับแล้วก็นับถือพอนี่พอเป็นสุธรรมวดีเนี่ยก็คือเป็นพุทธศาสนา 100% นะครับแล้วก็อักษรศาสตร์อะไรเนี่ยก็มาจากอินเดียเพราะฉะนั้นตัวพยัญชนะที่พม่าใช้อยู่ทุกวันนี้ ก็คือตัวที่มอญพัฒนามาจากภาษาบาลีนะครับเพราะว่าพม่าเนี่ยไม่มีตัวพยัญชนะเป็นของตัวเองพอมายึดเอาของคนอื่นก็เอาของคนอื่นเป็นของตัวเองรวมถึงพุทธศาสนาด้วยนะครับแล้วก็ความเจริญเนี่ยมันก็สังเกตดูนะฮะก็คือว่าความเจริญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็คือการผลิตคุณเอาคือที่ไหนมีความอุดมสมบูรณ์ที่ไหนมีการผลิตอย่างพอเพียงแล้วก็เป็นสินค้าได้ด้วยนะครับนั่นแหละมันคือความเจริญเพราะเกิดความมั่งคั่งเกิดขึ้นพี่น้องมอญจะเก่งนะในเรื่องของการทดน้ำเพื่อการเกษตรมีระบบชลประทานนะครับแล้วก็ทำเลที่อยู่ก็คือนั่นแหละอยู่ระหว่างลุ่มน้ำอิระวดีกับสารวินนี่คืออาณาจักรสุธรรมวดีนะครับแล้วก็มีกษัตริย์พระองค์นะครับพระนามว่าพระเจ้าสีหราชา

0: ในในเขตแบบย่อยๆให้ฟัง แล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับจะอยู่ด้านนั่นแหละฮะทุกวันนี้ก็ที่ที่เราไปไปผู้กำพม่าเขาเรียกว่าประกันนะฮะผู้กำเนี่ยก็คือเราเรียกแต่ถ้ามอนเรียกพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าอังวะ นะฮะแต่ให้เข้าใจตรงกันนะครับมันคืออันเดียวกัน
1: ค่ะอ
0: ย่างแต่ว่าต่างคนต่างเรียกในพื้นที่เดียวกันเป็นภาษาที่ตัวเองเข้าใจนะฮะ ชาติพันธุ์หนึ่งไม่ใช่มอญรามันนะครับแต่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเช่นเดียวกันนะฮะก็จะมีวิถีของตัวเองแต่ว่าชาติพันธุ์นี้จะไม่นับถือศาสนาแต่ถือผีถือบรรพบุรุษนะครับเลือกได้เลยนะฮะถ้าถือผีถือบรรพบุรุษเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยได้หลายกลุ่มมาอยู่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคุณน้องนะฮะหรือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นอิทธิพลที่มาจากจีนบ้างอะไรพวกนี้นะฮะก็อาจจะมีการอพยพมาอยู่รวมกัน พอโตขึ้นเขาก็เรียกกลุ่มชาติพันธุ์นี้ว่าพยูนะฮะกลุ่มพยูชาติพันธุ์พยูอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจนเป็นอาณาจักรพยูก็เลยสร้างอาณาจักรขึ้นมาเป็นอาณาจักรที่อยู่รวบรวมเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่นะครับมีนครรัฐนะเป็นถึงเท่าไหร่นะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ12นครรัฐ14นครรัฐนะฮะตั้งขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่เขาเรียกว่าอาณาจักรสีเกษตร คำว่าเกษตรนี่เป็นภาษาสันสกฤตนะครับอย่างเกษตรกรรมอะไรเงี้ยก็เป็นภาษาสันสกฤตรากมันมาจากตรงนั้น ก็เลยตั้งอาณาจักรมาก็ประมาณปีพุทธศักราช400นั่นหมายความว่าอยู่ในห้วงที่ใกล้เคียงกันกับอาณาจักรสุธรรมวดีแต่สุธรรมวดีเนี่ยเจริญมาก่อนแล้วก็มีศาสนาพุทธแต่ว่าพยูเนี่ยยังไม่มีศาสนาแต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็มานับถือศาสนาพุทธก็เลยมีการสร้างเจดีย์กันมโหฬารเลยนะฮะแต่ว่าก็มาสร้างกันเยอะแยะมากมายก็อยู่ในยุคที่พม่าเข้ามายึดแล้วนะครับก็ทั้งพยูและก็มอญเนี่ยนะครับก็อยู่ร่วมกันอยู่คนละอาณาจักรนะครับไม่เคยมีปัญหาสู้รบอะไรกันเพราะว่าแผ่นดินมันกว้างใหญ่ไพศาลมากคุณอ้อมแล้วก็พยูเนี่ยเขาก็จะมีทั้งสองนะฮะก็คือมีทั้งสายน้ำแล้วก็อีกด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นทะเล นะฮะมันก็เลยแบ่งสรรปันส่วนกันแล้วก็อยู่อย่างปองดองแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับก็ด้วยเหตุสงครามนะฮะก็คืออาณาจักรขนาดใหญ่ในอดีตในยุคนั้นเนี่ยทั้งอินเดียนะฮะอินเดียเนี่ยก็มีตั้งหลายประเทศที่อยู่ในนั้นนะมีหลายรัฐนะฮะก็สู้รบกันฮะส่วนในจีนก็มีสงครามแต่ละก๊กแต่ละอะไรเนี่ยสารพัดนะมันก็เลยเกิดการอพยพครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของเราไตกระไดผมได้พูดไปแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็อพยพมาจากทางตอนใต้ของแผ่นดินจีนทุกวันนี้ก็นั่นนะก็ประมาณเสฉวนแต่ว่านักประวัติศาสตร์รุ่นก่อนเนี่ยมาจากสูงกว่านั้นนะนู่นเทือกเขาอันไตแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพราะว่าอันไตเนี่ยมันเป็นทะเลทรายมันหนาวเย็นมากมันเป็นทะเลมันแห้งแล้งนะครับมันไม่เหมาะสำหรับชาติพันธุ์ไตอยู่แล้วเราอยู่กับสายน้ำนั่นแหละเขาถึงบอกว่าเราเนี่ยอยู่ลุ่มน้ำห่วงโหแต่พอจีนสู้กันเนี่ยเราก็ลงมาที่ยางสีเกียงนะครับแต่สู้กันลุกลงมาต่ำลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยมาแม่น้ำโขงนะครับพอแม่น้ำโขงเสร็จปุ๊บอ้าวมีเจ้าพญามีอะไรสารพัดนะก็แตกก็กระจัดกระจายออกมาสร้างบ้านแปลงเมืองเกิดขึ้นนะครับพม่าแต่พม่านี่มาอีกทางหนึ่งนะครับเรามาจาก

ีนแต่พม่าเนี่ยมาจากทางทิศตะวันตกของจีนและทางทิศตะวันออกของอินเดียและทิเบต ก็หนีสงครามมานี่แหละคุณอ้อมถ้าท่านนึกไม่ออกนะฮะว่าสงครามในอดีตเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนไปดูประวัติศาสตร์ขนาดสมัยพระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะสงครามเนี่ยโอ้โหก่อนที่พระองค์จะออกบวชเนี่ยนะครับก็ต้องทำศึกสงครามกันคนเจ็บล้มตายเนี่ยสารพัดเยอะแยะมากมายหรือในยุคที่โหดร้ายทารุณที่สุดก็คือสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็คืออโศกมหาราชนี่ก็คือพิชิตอินเดียได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าก็โดยใช้กำลังอาวุธนะครับอย่างไปยึดแค่เมืองเดียวนี่ฆ่าคนเป็นแสนนะคุณอ้อมแล้วเป็นเราจะอยู่ไหมล่ะใช่ไหมครับมันก็ต้องอพยพใช่ไหมพม่าก็เช่นเดียวกันบามาเนี่ยก็ขี่ม้ามาวิถีของคนพม่าจะเขาจะมีส่วนคล้ายๆกับคนทางทิเบต นะฮะขี่ม้าขึ้นเขาเก่งนะฮะแต่ว่าการเกษตรลุ่มน้ำเนี่ยพวกเขาจะไม่ถนัดเพราะเขาอยู่ในพื้นที่สูงนะครับก็จะทำเป็นผู้อยู่ในพื้นที่สูงเกษตรไร่นะหรือไม่งั้นก็ทุ่งโล่งอะไรพวกนี้สารพัดเนี่ยนะฮะแต่พอพวกเขาอยู่ไม่ได้ก็เลยขี่ม้ามา ในระหว่างทางก็กวาดต้อนกันมาเรื่อยๆเนี่ยแหละเพราะเขาเป็นกองกำลังอาวุธ พอกวาดต้อนมาก็คืออพยพครั้งใหญ่สุดของพม่าเนี่ยก็ในราวๆปีพุทธศักราช1300แล้วอาณาจักรแรกที่พวกเขามาเจอก็คืออาณาจักรศรีเกษตรนะครับทุกวันนี้ก็คือนั่นแหละผู้กามทุกวันนี้อาณาจักรศรีเกษตรต่อเนื่องสกายนะฮะยะไข่อะไรพวกนี้จะอยู่ในแถบนั้นหมดเลย นะฮะก็มาถึงประมาณปีพุทธศักราช1300แล้วก็สามารถยึดพยูได้75ปีต่อมาก็คือค่อยๆยึดเอานะครับค่อยๆเอาแต่นครรัฐนี้นครรัฐนั้นจนครบนะครับพอครบเสร็จปุ๊บก็เลยสถาปนานะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของการสร้างอาณาจักรขึ้นมาว่าปักกันซึ่งเราเรียกว่าผู้กามมอนเรียกว่าอังวัดนะฮะ ก็ในห้วงเวลาใกล้เคียงกันอาณาจักรสุธรรมวดีนะครับของพม่าเนี่ยแหละของมอนรามันเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองมินเมที่จะต้องเผชิญหน้ากับพม่าที่ยึดเอาศรีเกษตรแล้วก็เลยอพยพจากสุธรรมวดีฮะลงมาข้างล่างมาที่หงสาวดีเพื่อจะให้อยู่ห่างไกลจากพม่าที่อยู่ทางเหนือแถบหงสาวดีเนี่ยก็ถ้าจะดูตามแผนที่ก็คืออยู่ตรงกลางของแผนที่พม่าพอดีเลยแต่ก็ยังคงยึดโยงอยู่กับสายน้ำนะครับก็คือทั้งแม่น้ำอิระวดีและยังมีอีกแม่น้ำสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสโตมนะครับแล้วก็สารวินด้วยนะฮะสารวินเนี่ยถ้าจริงๆถ้าท่านไหนเคยไปที่เขาเรียกว่ามอตมะนะฮะ มะละแมงหรือเนี่ยไปทางใต้ของพม่าเนี่ยฮะมะลิทวายมะละแมงเนี่ยอย่างมะละแมงเนี่ยมันจะเป็นปากแม่น้ำสารวินที่ไหลลงสู่ทะเลอันดามันตรงนั้นเนี่ยสวยมากไม่ได้ไปนานนะเดี๋ยวเขียนโปรแกรมให้ นะฮะก็แต่ก็ไปก็กินซีฟู้ดไม่ได้อีกแหละทรมานนะฮะของสาวดีอพยพมาก็ประมาณปีพุทธศักราช1368นั่นหมายความว่าในห้วงที่พม่ายึดเอาพยูเนี่ยนะครับใช้เวลา75ปีก่อนที่จะบรรลุเนี่ยนะครับก็คือมอนก็มองเห็นแล้วว่าต่อไปเนี่ยต้องมายึดชั้นแน่นอน ก็เลยค่อยๆอพยพลงมาก็มาเลยมาอยู่ที่หงสาวดีจากสุธรรมวดีนะครับ มาอยู่ได้ก็แต่ถึงยังไงก็ไม่หลุดพ้นนะครับพม่าก็มาสร้างความใหญ่โตขยายและยิ่งมีทำเลดีอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณอ้อ

0: ปราศจากอิทธิพลหรือว่าแต่ว่าก็สู้กันในหลายๆระลอกแล้วก็ป้องกันตัวในหลายๆระลอกนะครับเป็นสงครามระหว่างมอญกับพม่านี่คือสาเหตุว่าทำไมมอญกับพม่าไม่ถูกกันเนื่องจากว่าตั้งแต่มาอยู่หงสาวดีเนี่ยก็ต้องสร้างป้อมปราการแล้วก็ต่อสู้กับพม่ามาโดยตลอดแล้วคิดดูนะคุณน้องทำศึกสงครามกันมาตั้ง230กว่าปีเป็นสงครามที่มาราธอนมากระหว่างพม่ากับมอญ230กว่าปีจนพม่ามาบรรลุผลแล้วก็นอกจากจะยึดพะยูแล้วก็ไม่ได้ยึดพะยูธรรมดานะครับกลืนด้วยทุกวันนี้ผมไปสืบหาชาติพันธุ์พะยูไม่เจอนะเพราะว่าถูกกลืนโดยพม่าเรียบร้อยเพราะว่าการเวลานี่แหละมันทำให้ถูกกลืนเพราะว่าแต่งงานกันไปแต่งงานกันมามันก็แล้วทีนี้อารยธรรมยิ่งเมื่อพม่ายึดได้มอญที่หงสาวดีคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับพม่าเนี่ยมาบรรลุผลในการยึดมอญได้อย่างเป็นเสร็จเลยเนี่ยก็คือปีพุทธศักราช1600ก็ลองนึกดูนะหนีมาอยู่หงสาวดีคือพุทธศักราช1368แต่ก็ไม่รอดพ้นหลังจากที่สู้ศึกสงครามกันมา232ปีนานมากนะมันกี่เจเนเรชันสู้กันนะฮะคือมันไม่เหมือนสมัยนี้นะครับกดปุ่มยิงระเบิดใส่กันได้นะสมัยนู้นเนี่ยมันต้องทั้งขี่ม้ากีทาทับช้างนะครับไหนจะต้องตุนสบงเสบียงเดินทับกันมาเป็นปีนะครับนะมาเจอฝนเจออะไรเนี่ยก็เอาทำนาก่อนนะฮะเก็บเกี่ยวแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะนี่คือสงครามสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่อยๆลุกกืนและกินนะครับไปเรื่อยๆฟ้าอย่างนี้แหละครับก็เลยทำให้เกิดในยุคที่เขาเรียกว่าผู้กามยิ่งใหญ่หรือประกันที่ยิ่งใหญ่ในยุคเขาเรียกว่าเป็นยุคทองของผู้กามเลยก็คือยึดได้ทั้งกลืนทั้งพยูและยึดได้ทั้งมอญแต่ไม่ได้กลืนมอญแต่ที่สำคัญความเจริญในทางวัฒนธรรมอารยธรรมและศาสนาความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนะครับพม่าใช้ของมอญทั้งหมดเลย แม้กระทั่งวัฒนธรรมการแต่งตรงแต่งตัวคุณอ้อมนะครับหรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์จำได้ไหมพี่น้องมอญสัญลักษณ์คือนกอะไร
1: ไม่แน่ใจอาจารย
0: ์คือหงไงหงสาวด
1: ี
0: นั่นแหละหงสาวดีแต่พม่าบอกว่าไม่เอาฉันก๊อปมันนิดเดียวก็เปลี่ยนหงเป็นนกยูงทองนั่นแหละนะครับแต่ทรงยังไงเวลาลำระบำของพม่าเนี่ย ก็คือทรงระบำของมอญต้องแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งบิดก้นบิดแต่ก็สวยนะสวยนะฮะมีจังหวะท่าทางแล้วก็จะมีชุดที่ลากเหมือนหางของนกยุงของนกหงส์เนี่ยคุณอ้อมนะฮะก็ประมาณนั้นก็ยุคของผู้กามเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มานะครับถือว่าเป็นยุคทองต่อมาได้230ปีก็นานอยู่นะอยู่เป็นยุคทองเลย230ปีแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าเป็นยุคทองนี่แหละแล้วก็จักรพรรดิที่ถือว่าเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกหรือว่าเป็นถ้าบ้านเราเขาเรียกว่ามหาราชเนี่ยนะฮะพระองค์แรกที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของพม่าเนี่ยก็เลยเป็นพระเจ้าอนรธาถ้าท่านไหนเคยไปที่ในปิดอนะครับที่ลานสวนสนามของกองทัพตัดมาดอเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์ของราชาอยู่พระราชาอยู่สามพระองค์แต่ว่าอยู่กันคนละยุคนะครับอยู่คนละราชวงศ์ราชวงศ์แรกก็คือผู้กามหรือประกันก็คือพระเจ้าอนรธาพระองค์ถัดมาจะอยู่ในยุคที่เรียกว่าตองอูนั่นแหละที่เราเรียกว่าใครเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แห่งตองอูก็คือผู้ชนะสิบทิศนั่นแหละนะฮะก็บ้านเราก็คือบายังหนองหรือบุเลงหนองนั่นคือพระองค์ที่สองที่เป็นมหาราชาพระองค์สุดท้ายก็คือราชวงศ์สุดท้ายจนไม่มีราชวงศ์เหลืออยู่ ก็คือราช

0: วงศ์คองบองนะพระองค์สุดท้ายเนี่ยก็คือ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

บนโลกใบนี้มีพื้นที่ที่เรารู้สึกว่ามันแปลกลึกลับและก็ไม่น่าจะเข้าไปเลยสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียยูวดีเรื่องฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนพ.ศ. 2569กัมพูชาดินแดนแห่งนครวัดนครธมที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดผ่านยุคทองของจักรวรรดิขอมสู่ฝันร้ายของเขมรแดงและการปกครองยาวนานของฮุนเซนจากอารยธรรมอันยิ่งใหญ่แล้วทำไมจึงกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดล่ะจ๊ะ

จริงๆแล้วประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของกัมพูชาเนี่ยเริ่มต้นมานานแล้วนะคะด้วยอาณาจักรฟูนันค่ะซึ่งเป็นเมืองท่าค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองมากๆด้วยอิทธิพลจากอินเดียทั้งด้านศาสนาฮินดูและการค้าทางทะเลก็เลยทำให้ฟูนันนั้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคและต่อมาค่ะอาณาจักรเจนละก็เข้ามารวมอำนาจและครอบคลุมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงไปจนถึงลาวตอนกลางแม้จะพัฒนาระบบการปกครองที่ซับซ้อนแต่เจนละก็ต้องแตกแยกออกเป็นหลายแคว้นในที่สุดและจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่ยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกัมพูชานั้นเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่สองพระองค์ทรงรวมอาณาจักรเขมรให้เป็นหนึ่งเดียวและได้สถาปนาพระองค์เป็นเทวราชาหรือกษัตริย์ผู้เป็นเทพณเขาพนมกุเลนซึ่งการกระทำนี้ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของจักรวรรดิขอมเลยค่ะเป็นจักรวรรดิขอมอันยิ่งใหญ่ด้วยนะเพราะในยุคนี้กัมพูชานั้นเต็มไปด้วยการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมหินอันวิจิตรการตาเราจะเห็นจากปราสาทนครวัดซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่สองถือเป็นศาสนสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยุคทองของจักรวรรดิขอมก็มาถึงขีดสุดในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะพระองค์นั้นทรงขับไล่ชาวจามผู้รุกรามและทรงเปลี่ยนแปลงศาสนาหลักของอาณาจักรจากฮินดูมาเป็นพุทธมหายานพระองค์ไม่ได้เพียงสร้างศาสนสถานเท่านั้นแต่ยังสร้างนครธมซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่พร้อมด้วยปราสาทสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นปราสาทบายนปราสาทตาพรมและปราสาทบันทยาชมาพระองค์ยังทรงพัฒนาระบบชลประทานอันซับซ้อนด้วยการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และคลองส่งน้ำซึ่งช่วยให้สามารถปลูกข้าวได้ถึง 3-4 ครั้งต่อปีเลยส่งผลให้จักรวรรดิขอมในสมัยนั้นสามารถเลี้ยงดูประชากรได้นับล้านล้านคนแล้วก็แผ่ขยายอาณาเขตจากลาวตอนใต้ไปจนถึงอ่าวไทยเลยค่ะมีระบบถนนหลวงที่เชื่อมต่อหัวเมืองต่างๆรวมถึงการก่อสร้างอโรคยาสารหรือว่าโรงพยาบาลถึง102แห่งมันสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองที่หาได้ยากยิ่งในยุคสมัยนั้นเลยทีเดียวคำว่าขอบเนี่ยหมายถึงเขมรโบราณหรือกลุ่มชนชั้นปกครองที่สร้างอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ส่วนคำว่าเขมรก็คือกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่สืบทอดวัฒนธรรมและคำว่ากัมพูชาก็คือชื่อรัฐชาติสมัยใหม่นั่นเองแต่ธรรมชาติของโลกความยิ่งใหญ่ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปหลังจากการสิ้นพระชนของพระเจ้าชัยวรมันที่7จักรวรรดิขอมก็เริ่มเสื่อมถอยลงจากหลายปัจจัยทั้งค่าใช้จ่ายมหาศาลจากการก่อสร้างปราสาทและสงครามทำให้ทรัพยากรของอาณาจักรหมดสิ้นการเปลี่ยนศาสนาไปสู่พุทธเถรวาทในศตวรรษที่13ก็ทำให้สถานะความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์นั้นลดลงระบบชลประทานที่เคยเป็นหัวใจสำคัญก็เริ่มพังทลายจากปัญหาตะกอนและการขาดการบำรุงรักษารวมไปถึงภัยแล้งทำให้การเกษตรล้มเหลวที่สำคัญคือการรุกรานจากภายนอกทั้งจากอาณาจักรอยุธยาและจามโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช1974อยุธยาได้เข้ายึดนครธมได้สำเร็จยังมีโรคระบาดร้ายแรงอย่างกาฬโรคที่ลดจำนวนประชากรลงอย่างมากและในที่สุดนครธมก็ถูกทิ้งร้างและกัมพูชาก็เข้าสู่ยุคมืดและตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนี่แหละการสูญเสีย

ดินแดนและอำนาจทำให้กัมพูชาอ่อนแอลงมากกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2496นี้เองค่ะภายใต้การนำของสมเด็จพระนโรดมสีหนุพระองค์ทรงดำเนินนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในยุคสงครามเย็นแต่การที่กัมพูชาอนุญาตให้เวียดนามเหนือมาใช้พื้นที่บางส่วนตั้งฐานทัพและเส้นทางลำเลียงเสบียงก็ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศอย่างหนักและแล้วเขมรแดงก็คือฝันร้ายของกัมพูชาเพราะในศตวรรษที่20ได้นำพากัมพูชาเข้าสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาตินั่นคือการปกครองโดยเขมรแดงกลุ่มคอมมิวนิสต์สุดโต่งที่เปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นนรกบนสวรรค์

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: Tonight Thailand
0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
8: เขมรแดงฝันร้ายของกัมพูชาเริ่มต้นจากสงครามกลางเมืองกัมพูชาในปีพุทธศักราช 2510 ถึง 2518เป็นส่วนหนึ่งของสงครามเวียดนามและสงครามเย็นในปีพุทธศักราช 2513 นายพลลอนนอนได้ก่อรัฐประหารโค่นล้มสมเด็จพระนโรดมสีหนุและสถาปนาสาธารณรัฐเขมรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐสมเด็จพระนโรดมสีหนุได้ลี้ภัยไปจีนได้ตัดสินใจจับมือกับจีนเวียดนามเหนือและเขมรแดงซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านลอนนอนการผนึกกำลังนี้ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเขมรแดงอย่างมหาศาลและด้วยบารมีของเจ้านโรดมสีหนุที่ประชาชนจำนวนมากยังคงศรัทธาท่านอยู่เขมรแดงหรือพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาได้มีพรพศหรืออีกหนึ่งชื่อคือสรอตซาเป็นผู้นำสูงสุดพวกเขาเริ่มต้นจากกองโจรขนาดเล็กๆในชนบทห่างไกลโดยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแนวคิดคอมมิวนิสต์แบบมาร์กซิสเลนินิสผสมกับแนวคิด

ของเหมาเจ๋อตุงทำให้เขมรแดงได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือและจีนซึ่งมองว่ากลุ่มนี้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับสหรัฐและพันธมิตรและการเติบโตของเขมรแดงก็ยังได้รับแรงหนุนจากปฏิบัติการทิ้งระเบิดของสหรัฐในกัมพูชาอีกด้วยซึ่งการทิ้งระเบิดนั้นมีเป้าหมายสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงของเวียดนามเหนือผ่านกัมพูชาแต่กับคร่าชีวิตชาวกัมพูชาไปถึง 500,000 คนและทำลายหมู่บ้านนับพันแห่งเหตุการณ์นี้สร้างความโกรธแค้นให้กับหมู่ชาวนาเป็นจำนวนมากกลายเป็นฐานสนับสนุนสำคัญของเขมรแดงมีการโฆษณาชวนเชื่อให้ต่อต้านจักรวรรดินิยมสหรัฐและระบอบลอนดอนดึงดูดประชาชนที่เดือดร้อนจากสงครามและความยากจนจึงทำให้เขมรแดงขยายกำลังจากเพียงไม่กี่พันในปีพุทธศักราช2510เป็น 70,000 คนในปีพุทธศักราช2518และในที่สุดเขมรแดงก็สามารถยึดกรุงพนมเปญได้สำเร็จลอนดอนก็ต้องหนีออกนอกประเทศและกัมพูชาก็เข้าสู่ยุคกัมพูชาประชาธิปไตยภายใต้การนำของพลพฏระบอบนี้มุ่งสร้างสังคมใหม่ที่ไร้ชนชั้นไร้เงินตาและไร้เมืองโดยอุดมการณ์ของพวกเขาคือการสร้างสังคมเกษตรกรรมคอมมิวนิสต์ที่ไร้ชนชั้นได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดของเหมาเจ๋อตุงพวกเขามองว่าเมืองและระบบทุนนิยมเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายและเชื่อว่าการนำประชาชนกลับสู่ชนบทเพื่อทำเกษตรกรรมจะสร้างสังคมบริสุทธิ์อุดมการณ์นี้หมายถึงการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ใหม่โดยการลบทุกสิ่งทุกอย่างจากอดีตมีนโยบายหลักที่ค่อนข้างโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมหนึ่งเลยคือการอพยพเมืองภายใน48ชั่วโมงหลังจากที่เขายึดพนมเปญเขมรแดงได้สั่งอพยพประชากรเมืองนับล้านไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยออกจากเมืองไปยังชนบทแล้วอ้างว่าเพื่อหลบภัยจากการโจมตีของสหรัฐแต่จริงๆแล้วเพื่อเป็นการควบคุมประชากรและบังคับใช้แรงงานเกษตรใครขัดขืนถูกประหารทันทีมีการยกเลิกเงินตราและโครงสร้างสังคมตลาดโรงเรียนและศาสนาวัดพุทธถูกทำลายพระสงฆ์ถูกบังคับศึกและประหารครอบครัวถูกแยกจากกันและเด็กถูกฝึกให้เป็นทหารหรือสายลับเพื่อจับกลุ่มครอบครัวตัวเองประชากรถูกจัดกลุ่มเป็นคนเก่าก็คือชาวนาในชนบทที่เขมรแดงมองว่านี่คือบริสุทธิ์และคนใหม่ก็คือคนเมืองที่ถูกว่าเป็นศัตรูคนใหม่จะถูกบังคับให้ทำนาและโครงการชลประทานวันละ 12-16 ชั่วโมงโดยแทบไม่มีอาหารหรือการพักผ่อนทำให้คนล้มป่วยขาดอาหารและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเขมรแดงจะกำจัดทุกคนที่สงสัยว่าเป็นศัตรูของการปฏิวัติเป้าหมายก็คือปัญญาชนครูแพทย์ข้าราชการผู้ที่ใส่แว่นตาเพราะคิดว่าผู้ใส่แว่นตาคือหนอนหนังสือหรือคนที่มีความรู้หรือคนที่พูดภาษาต่างชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์เช่นชาวจามเวียดนามจีนไทยลาวแม้แต่พระสงฆ์ก็ถูกกวาดล้างอย่างโหดเหี้ยมโครงการเกษตรและชลประทานของเขมรนั้นกลับไร้ประสิทธิภาพเพราะโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่สร้างโดยแรงงานท่าที่ขาดความรู้ด้านวิศวกรรมส่งผลให้โครงสร้างพังทลายผลผลิตข้าวลดลงความอดอยากแพร่ระบาดอย่างมากจนชาวบ้านต้องกินใบไม้รากไม้และแมลงเพื่อประทังชีวิตโรงเรียนได้กลายเป็นศูนย์ทรมานและการประหารชีวิตมีผู้คุมขังราว 20,000 คนรอดชีวิตแค่7คนผลลัพธ์คือการล้างเผ่าพันธุ์ได้คร่าชีวิตประชากรกัมพูชาไปถึง2ล้านคนแต่การล่มสลายของเขมรแดงเกิดขึ้นจากความขัดแย้งภายในและสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาก็เกิดขึ้นโดยมีเฮงสำลีนเป็นผู้นำและฮุนเซนอดีตผู้บัญชาการกองพันเขมรแดงที่แปรพรรคแล้วกลายเป็นหนึ่งในแก

แกนนำสำคัญของรัฐบาลใหม่ลูกๆของเขามีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างมากนี่คืออดีตอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิขอมมาสู่ฝันร้ายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยเขมรแดงและการฟื้นตัวบทเรียน

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

กร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสริยมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกภูมิตรยูโซกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และก็รับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442กลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรโรงเรียนบ้านแร่เหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบูโลสนิแยตำบลบ้านแร่เมื่อวันที่19มิถุนายน2569และขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงค์ศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทณราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญญาวัฒน์เกื้อเส้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดปัตตานีและยะลาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

ันเวลา20นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญดอกไม้และ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรม

0: on ground ทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สีดำแล้วก่อนหน้านั้นนะคะคิดถึงพี่หน่อยเพื่อนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานครเอาทีเอ็มเอฟเอ็ม95ปล่อยได้ใจก็เบาเสียงก็แอมมาแล้วในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมค่ะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์ทนายวินัยผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ทักทายท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังเดินทางหรือว่าพำนักอยู่ที่ณแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับก็เข้ามาครึ่งปีแล้วคุณแม่มนะครับ
0: ค่ะ
1: ครึ่งปีก็มีเรื่องราวเขาเรียกมากมายนะครับเข้ามาในชีวิตเรานะครับทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะครับปนและคนกันไปหมดนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณแม่มก็ต้องทำหน้าที่นะครับนำเสนอข่าวสารมานะครับผมทำหน้าที่วิเคราะห์ไอ้พี่น้องประชาชนนะครับได้ก็เรียกว่าได้เข้าใจกันได้นะครับอาจจะไม่ 100% นะครับแต่ว่าเป็นช่องทางนะทำมากินต่อไปได้ครับ
0: ค่ะอาจารย์ขาแหม่มเข้าไปดู AI นะคะตอนนี้ AI เนี่ยนะคะเขานิยมกันเข้าไปดูนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามหลายๆครั้งว่าทำไมเพื่อเช็คว่าเรื่องราวเนี่ยนะคะจริงไม่จริงเพื่อพยายามให้ AI เนี่ย
1: วิเคราะห์ให้
0: เจอค่ะว่าชื่อของอาจารย์ทนายวินัยเนี่ยนะคะเป็นรายการที่จัดแล้วได้สาระโดยสรุปอันนี้แม่มอ่านตาม AI เลยนะคะแม่มอ่านตามเป๊ะเลยนะคะอาจารย์ไม่ได้อวยอาจารย์นะคะตามที่ AI แม่มถามเลย AI ถึง5ครั้งว่าทำไมอ่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคอะค่ะจะไม่ต้องเสียสตังค์ในการซื้อเนาะอาจารย์เนาะเขาก็บอกว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้มีสาระและสั้นได้ใจขาดค่ะอาจารย์
1: ผมยังไม่รู้เลย
0: เป็นที่แนะนำ
1: เลยมีครับแม
0: ่เป็นที่แนะนำเลยค่ะอาจารย์ค่ะแม่ก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็ถามว่าทำไมแบบนี้นะคะ5ครั้งถามว่ารายการกฎหมายอะนะคะมีรายการอะไรบ้างแล้วรายการอะไรเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ถามว่าทำไมตามที่ AI ตอบอาจารย์

0: เขาก็จะกรองไปเรื่อยๆนะคะกรองไปเรื่อยๆแล้วก็มีเหตุผลของแต่ละรายการเนี่ยมาประกอบเหม่มก็ดีใจที่เป็นเศษเสี้ยวเล็กๆในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับก็ถือว่า AI ให้กำลังใจผมคุณแหม่มนะครับ ให้กำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไปนะครับแต่ว่า AI เนี่ยผมก็คือบางเรื่องบางราวเราหาแนวคำตัดสินของศาลนะครับAI ก็บอกมานะก็ค่อนข้างจะความผิดพลาดน้อยนะครับ AI คงไม่อะไรนะอะไรก็พูดอย่างทำอย่างนะ
0: ไม่มี AI เขาไม่มีความรู้สึกเหมือนเราเขาไม่โวยเขาไม่พูดโกหกอะค่ะอาจารย์แม่มเนี่ยพลกุ๊บพูดโกหกได้แต่ AI จะพูดโกหกไม่ได้แล้วที่เช็คซ้ำๆเนี่ยนะคะข้อมูลก็จะกันกรองไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ลองเข้าไปทำดูนะคะ
1: ครับก็คือถ้าคนมี AI ที่เขาเรียกอะไรที่เสียค่าใช้จ่ายนะเป็นรายเดือนเนี่ยอันนั้นเอาไปใช้งานได้เยอะเห็นพวกทนายใหม่ๆนะครับน้องทนายเขาที่มีความเขาเรียกว่าเก่งกาจเรื่อง IT เนี่ยเรื่องระบบเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้บางทีเขาบอกยื่นคำฟ้องยื่นอุทธรณ์ยื่นฎีกาเนี่ยใส่ข้อมูลคดีไปนะ AI จัดการได้หมดเลยนะครับแต่ว่าด้วย AI ที่คุณแม่บอกว่าเขาไม่มีอารมณ์นะครับไม่มีฟีลลิ่งอ่ะนะครับบางอย่างก็อาจจะดูมันแข็งๆไปนะครับก็ต้องเติมศิลปะเข้าไปหน่อยนึงเติมอารมณ์เข้าไปหน่อยนะครับมันก็ปรับเปลี่ยนได้มันดูลื่นไหลได้นะครับแต่ว่าเด็กใหม่ๆบอกว่าแบบใช้งานแบบประหยัดเวลาได้มากเลยบางทีเราเขียนอุทธรณ์เนี่ยกว่าจะจบสักเรื่องต้องอ่านต้องอะไรเนี่ยแล้วก็พิมพ์ออกมาเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเห็นน้องๆบอกว่าใส่เข้าไปเนี่ยวันนึงก็เสร็จแล้วอ่ะนะครับการนี้มันง่ายมากคือ AI มาแย่งวิอาชีพหลายอาชีพต่อไปก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่า AI ไปว่าความในศาลไม่ได้มันต้องใช้คำพูดใช้ศิลปะตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อเขียนเนี่ยผมว่า AI ช่วยได้เยอะนะครับอันนี้ก็บางทีบางคดีศาลบอกถ้าคุณใช้ AI เนี่ยไอ้บอกด้วยว่าใช้ AI ในการทำคำฟ้องทำอะไรต่างๆนะครับศาลก็กลัวใช่ไม่รู้ศาลก็อาจจะใช้ได้บ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าในต่างประเทศก็ว่ามีใช้กันในเมืองไทยก็ผมคิดว่าน่าจะมีใช้กันคือพอเราสมมติว่าเราเขียนของเราเองแล้วก็ส่งให้ไอ้ช่วยตรวจสอบอ่ะผมว่าน่าจะดีAI อาจจะปรับให้นะครับเพราะว่าเรื่องคดีความเรื่องคำชี้ขาดต่างๆเนี่ยเรื่องข้อกฎหมายต่างๆมันอยู่ระบบคอมพิวเตอร์หมดนะครับ AI ก็ดึงมาผสมผสานมาประยุกต์แล้วก็ออกมาเป็นหนึ่งคดีได้เหมือนที่คุณแม่มถามไปรายการต่างๆใช่ไหมไอ้สิ่งที่เราบรรยายไปเนี่ยบรรยายไปมันอยู่ในระบบหมดนะครับมันก็ประมวลออกมาว่าไอ้รายการเนี้ยมันสั้นกระชับกระชับนัดชัดเจนดีทำนองเนี้ยนะครับมันถึงออกมาแต่ผมไม่เคยลองถามก็ไปดูนะครับมันมีชื่อด้วยใช่ไหมคุณแม่ม AI ว่าช
0: ื่อเป็นสาระด้วยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ชื่ออะไร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: สั้นกระทัดรัดมีสาระแบบมันเก่งนะที่ประเมินแล้วก็ตรงนะคะแล้วก็บอกว่าทันสมัยแบบนี้ค่ะเขาก็ให้คำตอบมาแบบนี้ค่ะอาจารย์แม่มก็ดีใจนะ
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะคราวนี้
1: ไม่รู้ว่าเรื่อง
0: AI ฮะอันนี้เชิญอาจารย์ค่ะ
1: เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ใครให้ AI ชี้ขาดบ้างยังนะครับโดยเฉพาะเรื่องก็เรียกเป็นกระแสทั้งอาทิตย์ทั้งหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องพี่วินกับพี่ตจดเนี่ยนะครับมีวิวาทะกันแล้วเป็นที่มาของนะครับไปก็เรียกอะไรอ่ะหมดเสรีภาพไปช่วงหนึ่งและก็เรียกอะไรต้องไปอะไรในวัยรุ่นนั้นใช่ว่ากินข้าวผ่านทูบอะไรกันนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้สังคมเนี่ยนะครับเขาเรียกแตกความคิดเนี่ยออกเป็นสองแนวทางได้นะครับคือบางทีบางเรื่องเนี่ยผมมาติดตามดูนะติดตามดูรายการทีวีที่มีนักกฎหมายทนายความไปออกรายการนะครับแล้วก็ให้ความคิดเห็นในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลายๆเรื่องแม้แต่มีอัยการอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่พนักงานสอบสวนอดีตพนักงานสอบสวนนะครับ

0: มาให้ความคิดเห็นกันนะครับบางทีก็เอามันก็มีนะครับมันเนื่องจากว่าในทางสังคมเนี่ยพอเป็นสองฝ่ายเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอย่างนี้นะครับคนก็ติดตามดูอย่างกรณีพี่วินกับตชด.เนี่ยตำรวจตชด.กับวินจักรยานยนต์เนี่ยรับจ้างเนี่ยต้นทุนเนี่ยต้นทุนของสองกลุ่มเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
1: ค
0: ือวินเนี่ยพฤติกรรมของวินนะครับผมว่าวินเนี่ยมีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีมันผสมปนเปกันนะครับหมายถึงว่าพฤติกรรมแต่ว่าพอพฤติกรรมออกสื่อแล้วก็สังคมไปที่ไปเขาเรียกว่าไปสัมผัสมาเนี่ยมองวินในทางพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของสังคมนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจตชด.นะครับโดยน้องที่ว่าที่ชื่อเขาดีนะนำทัพนะครับซึ่งไปอยู่ที่ชายแดนนะครับคือต้นทุนเขาเนี่ยต้นทุนทางสังคมทางวิชาชีพทางการงานเนี่ยดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพอดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเรื่องการถูกใจถูกต้องถูกอารมณ์เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดของเขาเรียกว่าสารโซเชียลอ่ะนะมีชี้ผิดชี้ถูกไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผมว่านี่เป็นประเด็นเป็นอุทาหรณ์และเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยบ่อยๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมจะพูดนะในรายละเอียดในเบรกที่สองนะครับเรื่องการป้องกันโดยชอบและว่าการกระทำโดยบันดาลโทสะนะครับให้เป็นประเด็นให้เป็นเหตุผลแต่ว่าผมก็พูดหลายครั้งนะในรายการเนี้ยแต่ละปีเนี่ยอาจจะครั้งสองครั้งมันมีประเด็นข่าวแต่ว่าเรื่องราวจำลองนี้มันก็ยังเกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งบางคนก็ไปออกบอกว่าเป็นเรื่องบันดาลโทสะบางคนบอกการทำโดยป้องกันเกินกว่าเหตุบางคนบอกป้องกันโดยชอบเป็นกูก็แบบนี้เป็นกูก็ยิงอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นประเด็นที่นำสังคมอยู่พอสมควรอันนี้คือเอาอารมณ์ก็มาว่ากันเป็นหลักนะครับแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่ค่อยได้เอาหลักกฎหมายมาปรับและวิเคราะห์พิเคราะห์แล้วก็ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนน่ะได้เข้าใจข้อกฎหมายอย่างแท้จริงนะครับแต่ละฝ่ายที่ไปยิงกับอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็มันก็มีอคติ4อยู่นะครับรักลูกคนลงดำดำนั้นนะครับก็ทำให้ข้อเท็จจริงและก็ข้อชี้ขาดข้อความคิดเห็นเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีความผิดเพี้ยนไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ศาลเนี่ยนะครับศาลจะเอาข้อมูลทางโซเชียลนะคิดเห็นกันเนี่ยไปตัดสินไปชี้ขาดไม่ได้นะครับต้องว่าตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนที่มาสอบสวนและเก็บไว้ในสำนวนนะครับศาลจะชี้ขาดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนนะครับไม่ใช่ข้อจริงที่แท้จริงนะครับซึ่งบางทีมันก็อาจผิดเพี้ยนไปได้เพราะการสืบสวนสอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยก้าวสู่สำนวนเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์หรือได้ไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญเนี่ยนะครับทำให้ผลคดีผิดเพี้ยนไปได้เหมือนกันนะครับง่ายเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ว่าป้องกันโดยชอบโดยไม่ชอบคือเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะเนี่ยประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งนะครับนี่ผมก็ให้ไกด์ไลน์กับพี่น้องประชาชนมาเลยว่าถ้าเราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทแล้วเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะครับสิทธิที่เราจะอ้างเนี่ยอ้างไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกันโดยชอบป้องกันเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะนะครับจะเอามาอ้างไม่ได้เลยส่วนนี้จะถูกพูดถูกพิเคราะห์อะไรค่อนข้างจะน้อยมากไปมองตรงที่ว่า ยิงหลายนัดยิงมากเกินไปไอ้ตรงเนี้ยเป็นหลักนะครับแต่ว่าไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยว่าจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้หรือไม่เนี่ยมันต้องผ่านประเด็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่นะครับไม่มีประเด็นเรื่องการสมัครใจเข้าทะเลาะวิวาทกันนะครับ เหมือนอย่างเรื่องคำตัดสินคดีของลุงวิศวะนะครับคุณแม่มจะเห็นว่านะครับลุงวิศวะที่ยิงเด็กวัยรุ่น17ปีเสียชีวิตเนี่ยศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยพวกสาองค์คณะ2คนศาลอุทธรณ์3คนศาลฎีกา3คน

0: นะครับลงวิศวะเนี่ยถ้าสมมติว่าพวกศาลที่ตัดสินในศาลชั้นต้นนะครับและเอาศาลฎีกาเนี่ยมาเป็นศาลอุทธรณ์มาเป็นพวกศาลศาลอุทธรณ์นะและพวกศาลศาลอุทธรณ์มาอยู่ฎีกาเนี่ยลงวิศวะก็อาจจะโชคร้ายก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าศาลสุดท้ายหรือศาลสูงสุดเนี่ยนะครับวินิจฉัยนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับลุงวิศวะนะครับซึ่งจะกลับกันอย่างบอกว่าลุงวิศวะก็อาจจะตกที่นั่งลำบากได้เหมือนกันนะครับจึงทำไม่เป็นจึงทำไม่เห็นว่านะครับว่าคดีความเนี่ยซึ่งถ้าโทษจำคุกมันนะครับเกิน5ปีเนี่ยนะครับสามารถขึ้นสู่ศาลฎีกาได้จำคุกไปเนี่ยนะครับถ้ามันจำคุกยังเกิน5ปีของลุงเนี่ย10 ปี 10 ปีใช่ไหมชั้นต้นอุทธรณ์10ก็สามารถฎีกาได้เรื่องนี้ลุงเลยยังโชคดีอยู่แต่ถ้าเรื่องนี้ถ้าศาลชั้นต้นอุทธรณ์ลงโทษสมมติว่าจำคุกชั้นต้น4ปีอุทธรณ์4ปีนะครับอันนี้ยืนตามมัน2ครั้งแล้วก็ยังลงโทษไม่เกิน5ปีเนี่ยคดีของลุงวิศวะก็อาจจะจบที่ชั้นอุทธรณ์อาจจะขออนุญาตรับรองขึ้นสู่ศาลฎีกาแล้วเกิดเขาไม่อนุญาตก็จบก็ไม่ถึงศาลฎีกาไม่ถึง3-3ลุงก็อาจจะช่วยไปได้เหมือนกันนะครับ
1: แต่ในเรื่องของลุงวิศวะนี่คือชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยสั่งจำคุก10ปีเพราะมองว่าเป็นสมัครใจทะเลาะวิวาทจนกระทั่งศาลฎีกาเนี่ยนะคะพิพากษากลับเลยนะคะบอกว่าเป็นป้องกันตัวเกินกว่าเหตุจากที่ติดคุกก็เลยรอดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับเพราะว่าพอชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยศาลมองว่าสมัครใจวิวาทพอสมัครใจทะเลาะวิวาทกันเนี่ยไปอ้างเรื่องป้องกันไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกันไหนๆนะไม่ว่าป้องกันโดยสมควรแก่เหตุหรือป้องกันเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะนะครับเอามาอ้างไม่ได้เลยถ้าบันไดขั้นแรกไม่ผ่านนะครับถ้าเราไปสมัครใจจะชกต่อยกันจะทำร้ายกันเนี่ยก็เรียบร้อยเลยนะครับมีมาหลายคดีที่ลักษณะเนี้ยนะครับคือผู้เสียหายถึงตายนะครับจำเลยจะอ้างเรื่องไงว่าตายอ่ะทำร้ายก่อนอย่างเงี้ยแต่บังเอิญไปทะเลาะแล้วสมัครใจวิวาทชกต่อยกันก่อนนะครับแต่ว่าการสมัครใจทะเลาะวิวาทเนี่ยถ้ามันขาดตอนแล้วเนี่ยมันจบไปแล้วเนี่ยอันก็คำว่าสมัครใจว่ามันหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมาก่อเหตุใหม่เราก็มีสิทธิ์จะอ้างเรื่องการป้องกันได้นะครับแต่ก็การป้องกันได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องได้สัดส่วนนะครับสัดส่วนที่ว่าก็ต้องดูวิธีที่น้อยที่สุดและความเขาเรียกสมน้ำสมเนื้อกันเนี่ยวิธีทางที่จะใช้อ่ะนะครับมันน้อยที่สุดแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็มันสมเหตุสมผลกันซึ่งเดี๋ยวผมจะบรรยายละเอียดในเบรกสองนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ถึงจะไม่เห็นว่าไอ้เนี้ยเรื่องราวตรงเนี้ยในสังคมมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรื่องของตจด.กับวินเนี่ยนะครับวินเนี่ยต้นทุนสังคมเนี่ยน้อยกว่าตำรวจอยู่แล้วนะครับน้อยกว่าตำรวจตจด.เพราะว่าตำรวจตจด.อยู่ชายแดนคล้ายๆทหารนะครับไม่ได้มีปัญหาเหมือนตำรวจภูธรหรือตำรวจนครบาลที่ภาพลักษณ์อาจจะถูกสังคมมองอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่
1: า
0: ต้องดูครับ
1: อาจารย์ค่ะถ้ามองอย่างนี้ได้ไหมคะว่าวินเนี่ยคือตัวแทนตำรวจในเมืองส่วนตชด.เป็นตัวแทนนักรบผู้กล้าแล้วแถมยังรบอยู่ชายแดนไทยกับเหม็นแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าครั้งนี้วินจะไม่กล้านะถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรล่ะวินจะไม่กล้าทำตัวเป็นหมาหมู่ต้องใช้คำนี้นะคะไม่ว่าหมูหรือว่าหมาของหมูหมูเอ๊ะหมาหมูกับหมาของหมูนี่มันต่างกันเนาะจ๊ะเนาะนี่มันจะใช้คำผิดไหมเนี่ย
0: หมาหมูหมาจ่า
1: อาจารย์
0: หมานาย
1: มองยังไงอะคะ
0: ก็ผมฟังจากท่านเรวัตนะครับท่านเรวัตก็พูดถึงเบื้องหลังสน.ที่ในพื้นที่นะครับพูดเนี่ยผมเข้าใจได้เลยนะครับว่าทำไมพวกกลุ่มวินอยู่เป็นกลุ่ม

0: เป็นอะไรที่แล้วลักษณะว่าเหมือนมีพฤติกรรมในการกลางแบบเที่ยวอะไรกับพี่น้องประชาชนเนี่ยพวกนี้ถ้ามันอึกเหิมอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีของดีอ่ะนะครับเป็นกลุ่มที่มีของแล้วก็คนมีของนะครับก็ไม่กลัวเหมือนกันนะก็ไม่กลัวเหมือนกันแต่เรื่องเนี้ยพอมาดูคลิปที่สองในรายการของคุณคันชัยนะครับที่เขามาเปิดเนี่ยอีกฝ่ายเขามาเปิดผมว่าพอเปิดปั๊บเนี่ยมันเข้าทางอีกฝั่งหนึ่งอ่ะนะครับคลิปนี้ถ้าไม่เปิดก็ยังดีนะครับแต่พอเปิดปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่าทางฝ่ายวินเนี่ยจะเล่นแต่ว่าคือปัญหาว่าก่อนจะเล่นกันเนี่ยต้องเอาให้ผ่านได้ก่อนว่าทั้งตจดและวินเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อจะสมัครใจทะเลาะวิวาทกันหรือเปล่าเพราะเวลาขึ้นศาลเนี่ยระยะเวลาตรงนี้จะถูกนำมาพิจารณาและจะถูกถามนะพอสมมติว่าตจดเป็นจำเลยขึ้นเบิกความเนี่ยอัยการก็จะถามค้านนะถามค้านว่านับตั้งแต่คุณไปต่อรองนะครับต่อรองราคาแล้วก็เหมือนก็มีปัญหากันเนี่ยจนกระทั่งเข้าไปพูดคุยกันเนี่ยมันทิ้งช่วงเวลานานอยู่บริเวณนั้นน่ะสักกี่นาทีสักกี่ชั่วโมงอ่ะซึ่งจริงก็โดยปกติเนี่ยมันถ้าจบแล้วก็ควรจะไปใช่ไหมควรจะขึ้นรถแต่ว่ามันเหมือนไม่จบมันมีอะไรคาใจอะไรอยู่อะไรนั้นนะครับก็ทำให้มองภาพตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับว่าจงประเด็นเนี้ยจะถูกหยิบยกมาพูดน้อยมากแต่ผมพูดตามคลิปตามพยานหลักฐานที่เห็นนะประเด็นตรงนี้ต้องถูกหยิบมาถามแน่นอน
1: แต่คราวนี้ไอ้บอลคนถีบซ้ายมันตายไปแล้วส่วนไอ้บอยไอ้คนเตะหมายจะเข้าลูกคางกะให้สลบมันก็ตายไปแล้วส่วนอีกคนนึงอาจารย์ตอนนี้เปิดเผยออกมาว่าบาดเจ็บชนิดที่สูญเสียอัณฑะและตามยอดด้วนด้วยค่ะอาจารย์คือไปทั้งพวงเลยค่ะตชด.สวนด้วยปืนแบบนี้เสื้อวินมันไม่ใช่เสื้อเกราะค่ะอาจารย์คำพิพากษาข้างถนนน่ะมันก็เลยทำเจ้าถิ่นกลายเป็นเจ้าที่ในโลกโซเชียลก็บอกว่าเดินขึ้นศาลดีกว่ากินข้าวผ่านทูบอย่างที่อาจารย์บอกดีกินเดินขึ้นศาลดีกว่าถูกหามขึ้นเมนม้าโวหรือจะสู้หมดแม็กอาจารย์ว่ายังไงคะ
0: คือเรื่องถ้าฟังได้ป้องกันเนี่ยครับวิเคราะห์ได้ก่อนล่วงหน้าว่าเกินกว่าเหตุ
1: อ๋อเหรอคะ
0: แต่พอเกินกว่าเหตุเนี่ยศาลจะลงโทษน้อยเท่าไหร่ก็ได้นะครับเหมือนกับลุงวิศวะรักษาตำนองเดียวแล้วน้องคนเนี้ยนะครับก็เรียกว่าประวัติไม่ธรรมดาก็เรียกว่าคุณงามความดีที่สร้างสมให้กับประเทศให้กับสังคมไว้เนี่ยเขาเรียกมีประวัติในจำนองที่ดีเนี่ยเอามาเขาเรียกว่ามันมาเอามาใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับแล้วเขาก็พยายามจะเยียวยาจะไปขอขมาพวกเนี้ยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่นำมาใช้ได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งแต่ผมดูแล้วเนี่ยพอยิงชนิดเขาเรียกว่าหมดแม็กอะนะครับโอกาสที่ศาลจะรอเนี่ยก็มีไม่มากกันนะครับในความคิดผมนะครับแต่ศาลอาจจะลดโทษได้เยอะระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่รออาญาก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับระหว่างทางอะถ้าเกิดมีการเยียวยาชดใช้แล้วก็ทางฝ่ายผู้เสียหายอาจจะไม่ติดใจเอาความในทางอาญาพวกนี้นะครับแล้วก็ปะก็อาจจะมีลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าของลุงวิศวะเนี่ยแกกี่นัดนะนัดเดียวหรือสองนัดอ่ะนั่นเลยนะครับแต่ว่าจะนัดเดียวหรือสองนัดเนี่ยบางทีบางคดีเนี่ยนัดเดียวแล้วตายหรือสองนัดตายบางทีศาลยังมองว่าก็ยังเหมาะสมนะยังสมเหตุสมผลด้วยว่าไม่เกินความเห็นก็มีนะครับไอ้ประเด็นหนึ่งอ่ะสมมติว่ายิงหมดแม็กก็จริงอ่ะถ้าสมมติว่าไอ้หลักฐานทางนิเวศศาสตร์เนี่ยบอกว่านัดแรกก็ตายแล้วอ่ะสมมติว่านัดแรกตายแล้วแล้วไปยิงเพิ่มอีก10นัดเนี่ยมันไม่ได้ยิงคนแล้วคือถ้านัดแรกเนี่ยมันเป็นป้องกันโดยชอบก็ถือว่าจบตรงนั้นนะถ้าการพิจารณาพยานหลักฐานตรงนี้ว่าพอยิงนัดแรกเนี่ยปรากฏว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วอ่ะ

0: นะครับอันนี้ก็อ้างป้องกันได้แต่ที่ยิงหลังจากนั้นเนี่ยเป็น10นัดเนี่ยแต่ว่าไปยิงขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตายไปแล้วไม่ถือว่าเป็นการฆ่าเลยนะครับเพราะว่าการฆ่ามันจบไปแล้วก็ตายไปแล้วอ่ะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะใช้ในการต่อสู้ได้ยิงเขาเรียกอะไรยิงหมดแม็กกาจีนแต่นัดแรกนัดที่สองเนี่ยซึ่งมันเหมาะสมอยู่ก็ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วหลังจากนั้นไม่มีสภาพบุคคลแล้วอ่ะไปยิงซ้ำกี่นัดเนี่ยก็ไม่เกี่ยวเรื่องว่าเกินกว่าเหตุแล้วนะครับเพราะนัดแรกนัดที่สองถือว่าเหมาะสมเคสแล้วเขาก็ตายแล้วแต่นอนแผ่อยู่แล้วไปยิงนัดต่อไปเนี่ยถ้าก็พิสูจน์ได้อย่างเนี้ยไอ้การยิงหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นการฆ่าแล้วเพราะเขาตายไปก่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่มันคิดได้นะเป็นช่องทางที่นำไปต่อสู้และพิสูจน์โดยหลักทางนิติเวชศาสตร์คือถ้าผู้เชี่ยวชาญนะครับก็มาตรวจเขาเรียกชันสูตรพลิกศพเนี่ยและไปลงความเห็นว่าคือต้องดูช่วงยิงอ่ะแต่มันติดกันยังอาจจะพิสูจน์ยากหน่อยนะครับถ้าสมมติว่านัดแรกโดนที่ขั้วหัวใจอ่ะก็เรียกว่าตายได้เลยตายแล้วนัดที่สองที่สามก็ไม่ใช่ยิงคนแล้วนะครับ
1: มันเป็นยิงศพก็ยิงนี้เหรอคะ
0: แม้จะดูเหมือนเกินเลยแต่เขาตายไปก่อนนะครับไอ้นั่นก็ไม่ถือว่าเป็นการเกินกว่าเหตุอ่ะเพราะเขาตายไปแล้วไม่ได้ยิงคนแต่ถ้าเขายังไม่ตายนะเราไปยิงซ้ำเนี่ยอันนี้ถือว่ายังเป็นการฆ่าคนอยู่นะครับฆ่าผู้อื่นอยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันบางทีก็ถ้าสมมติว่ามีการต่อสู้คดีอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมานะครับ
1: ค่ะเมมไปไหนมาไหนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนชอบถามเมมว่าวินป่ะนะวัยรุ่นแล้วจ้ะนะวินป่ะเมมบอกวินเดะแล้วเขาไม่ถามต่อว่าเอ้ยเป็นแหม่มยิงไหมแหม่มก็จะมีคำตอบของแหม่มส่วนอาจารย์แหม่มไม่ถามค่ะว่ายิงไหมแหม่มถามอาจารย์แค่ว่าจะรอดไหมค่ะอาจารย์ถ้ายิงกันได้ติดกว่านัดอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับเรื่องเนี้ย
1: ค
0: ือกฎหมายเขียนให้หักห้ามใจจริงแต่ว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องทางจิตใจอะนะครับมันผมว่าโดยหลักทั่วไปอ่ะไอ้เรื่องการป้องกันเนี่ยยิงนัดสองนัดไม่ค่อยมีหรอกพอมีเหตุมันยิงจนหมดแม็กมันมีอารมณ์อื่นผสมอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าป้องกันแล้วหยุดสองนัดหยุดดีกว่ามันยากที่จะเป็นลักษณะนั้นน่ะเว้นแต่ในนั้นมีแค่สองนัดหรือนัดเดียวอ่ะแต่โอเคแต่ถ้ามีกระสุนหลายนัดเนี่ยผมเชื่อว่ามันหมดแม็กอ่ะมันมีอารมณ์อย่างอื่นผสมอยู่ด้วยอ่ะนะครับมันเรื่องยับยั้งกันจังหวะนั้นผมว่ามันยับยั้งยากอยู่นะครับ
1: เรื่องเพราะว่า
0: สีนะครับ
1: เพราะว่าถ้าสอยโดนลูกคางแล้วสลบตรงนั้นนะสมมติลูกสองลูกแรกเนี่ยถีบเนี่ยกระเด็นจริงแล้วกระเด็นไกลด้วยนะคะลูกสองถ้าเกิดว่ามันเข้ามาซ้ําแล้วลูกคางเนี่ยนะคะไปโดนเท้าเขาพอดีเนี่ยอาจารย์คะโอกาสรอดไม่มีนะ
0: ก็ตายได้อะสมองบวมได้โดนกระแทกจริงๆถ้าดูเนี่ย เขาวิ่งไปแต่ว่าเหมือนน้องเขาก็วิ่งตามแต่ว่าไม่ตามแบบนั้นนะแต่ในสัญชาตญาณเนี่ยมันต้องคิดว่าเขาตามมาจะเอาชีวิตอย่างเงี้ยนะครับ คือจริงๆกฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องหลีกเลี่ยงนะผมเห็นเขาพูดว่าเลี่ยงวิ่งหนีก็ได้จริงๆอ่ะการกระทำถูกละเมิดทางกฎหมายเรามีสิทธิ์จะป้องกันนะครับกฎหมายไม่ได้เขียนว่าเราต้องเลี่ยงต้องหนีต้องอะไรมันไม่มีนะครับแขนก็พูดอยู่ว่าทำไมไม่วิ่งหนีครับวิ่งไปก็อาจจะมีกระสุนตามหลังก็ได้ไม่ได้มันความคิดลักษณะนั้นนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยสัญชาตญาณการป้องกันตัวก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็นั่นแหละวิธีการนะครับแต่กฎหมายก็ยับยั้งอ่ะให้ทำพอสมเหตุสมผลน่ะแต่พอมันเกินเลยก็ต้องยอมรับเมื่อกฎหมายเขียนอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้บทเพลงนี้ต้องมาที่ไมค์พี่รมพรขับร้องบทเพลงชื่อตชด.ขอร้องพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นทอดทอดใหม่ยำยำทอดทอดหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมท

ลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกทม.ตรวจความพร้อมเลือกตั้งเตือนระวังบางพื้นที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ไม่เท่ากันนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งที่สำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานายธนิตย้ำให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งกำชับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมตรวจสอบความพร้อมทุกด้านทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและหน่วยปฐมพยาบาล

0: ลอดจนการเตรียมมาตรการรองรับอย่างรัดกุมเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเรียบร้อยประเด็นสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในการเลือกตั้งครั้งนี้คือจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.ในบางพื้นที่ไม่เท่ากันทำให้มีความเสี่ยงในการแจกบัตรเลือกตั้งผิดประเภทเจ้าหน้าที่จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและมีการใช้สัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทเพื่อป้องกันความผิดพลาดอีกเรื่องที่ประชาชนควรตรวจสอบคือสถานที่เลือกตั้งบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเพื่อกระจายความหนาแน่นและอำนวยความสะดวกผู้ใช้สิทธิ์โดยมีการแจ้งข้อมูลและทำเครื่องหมายในเอกสารแจ้งเจ้าบ้านอย่างชัดเจนขณะที่กกต.ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่อาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมโจชัยวัฒน์เปิดรถแมป100วันแรกสร้างเมืองแคร์คนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนกล่าวในกิจกรรมเมืองแคร์คน Policy Phase แถลงวิสัยทัศน์และรถแมปการทำงาน100วันแรกสร้างเมืองที่แคร์คนโดยนำเสนอภารกิจเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันแรกของการทำงานไปจนถึงเป้าหมายภายใน1ปีเพื่อพลิกโฉมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอบอุ้มผู้คนลดต้นทุนชีวิตเปิดโอกาสประชาชนตั้งตัวได้และเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมซึ่งแบ่งเป็น4เป้าหมายหลักคือเลี้ยงครอบครัวง่ายใช้ชีวิตง่ายค้าขายง่ายและเดินทางง่ายภารกิจเร่งด่วนตั้งแต่วันแรกประกอบด้วยการทำหนังสือถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อขอเพิ่มโควต้าการดูแลผู้ถือสิทธิ์บัตรทองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 800,000 คนเป็น1ล้านคนพร้อมเริ่มการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาระบบไปส่งตัวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้สะดวกขึ้นสัปดาห์แรกจะเพิ่มบริการรถรับส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็น 150,000 เที่ยวต่อปีจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพที่มีอยู่รวมถึงเปิดเผยระบบ BKK Red Flag AI ร่วมตรวจสอบความเสี่ยงด้านการทุจริตการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครภายในเดือนแรกจะเร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากโรงกำจัดขยะอ่อนนุชที่ส่งกลิ่นรบกวนชุมชนจัดการขยะแบบปิดที่ได้มาตรฐานขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการทำงานของพวกเราตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนสิ่งสำคัญคือการฝันให้ใหญ่แต่เรายังทำไม่สำเร็จคือการทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งความฝันใหญ่ของพรรคประชาชนคือการผลักดันการเมืองท้องถิ่นให้ก้าวหน้าผลักดันวาระเมืองและการกระจายอำนาจกระบี่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างโนมินีจับผู้ต้องหาทั้งคนไทยและต่างชาติมีทั้งภูวิลล่าหรูของชาวโปแลนด์บริษัททัวร์ที่นำชื่อผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของกิจการและโรงแรมจัดกิจกรรมเปลือยกายนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ตำรวจกระบี่เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยใช้โนมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวม17บริษัทครอบครองที่ดิน25แปลงมูลค่ารวมกว่า499ล้านบาทพร้อมขออนุมัติหมายจับและหมายค้นหลายจุดทั่วจังหวัดซึ่งผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้31คนแบ่งเป็นคนไทย22คนชาวต่างชาติ9คนโดยพบการใช้โนมินีถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกระบี่ในคดีเด่นก็คือการจับกุมเครือข่ายบริษัทพัฒนาภูวิลล่าหรูของนักลงทุนชาวโปแลนด์ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพียง4ล้านบาทแต่ถือครองที่ดินมูลค่ากว่า200ล้านบาทโดยพบพฤติการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางการควบคุมกิจการของชาวต่างชาติอีกคดีที่สำคัญเป็นการทลายเครือข่ายธุรกิจทัวร์และการบันเทิงในจังหวัดกระบี่พบการใช้เอกสารเท็จได้นำชื่อผู้เสียชีวิตมาใช้ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอีกหนึ่งคดีคือเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะโรงแรมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมีการโฆษณาและจัดกิจกรรมในรูปแบบเปลือยกายภายในสถานที่พักรวมถึงบริเวณชายหาดส่วนบุคคลและพื้นที่ชายหาดลับโดยวันนี้นายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วย

0: ตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจกว่า200นายลุยตรวจธุรกิจคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจเครือข่ายต้องสงสัยโนมินีนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

ียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่

0: 3บทเพลงมารวดเลยนะคะร่วมวงคนละครึ่งพี่ดวงดีศรีวิชัยก่อนนั้นเกี่ยวสาวขอนแก่นคุณยอดรักสลักใจแล้วก็พบรักปากน้ำโพคุณสยันสัญญานะคะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาและเพื่อเป็นการต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วนะคะเพราะว่าคุยกันในเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์เวลาภาษาวัยรุ่นก็ต้องไม่เรียกวินมอเตอร์ไซค์ต้องเรียกว่าวินมอเตอร์ไซค์เด็กใครไม่รู้แต่ที่รู้พื้นที่เงียบกริบการย้ายนะคะผู้คุมวินก็เงียบกริบเขาคุยกันค่ะพี่น้องดิฉันก็ไม่เชื่อนะว่าจริงนะเขาบอกว่าคนเย็บผู้วินเนี่ยเป็นเมียตำรวจเนี่ยเดี๋ยวถามอาจารย์ให้รู้ชัดเผื่ออาจารย์จะรู้นะคะเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของโรงพักไม่ใช่เรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะใครคะเป็นคนเย็บเสื้อวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะ เสียงสัญญาณขาดหายค่ะ
1: วินเนี่ยได้ยินมาอย่างครับ
0: ค่ะชัดเจนแล้วค่ะอาจารย์ขา
1: เรื่องมันเป็นที่รู้กันมาตายครับไม่ใช่นะครับที่จะเกิดแล้ว
0: อาจารย์คะสัญญาณค่อนข้างจะไม่เสถียรนะคะไม่ทราบว่าแถวบ้านอาจารย์ฝนตกหรือว่าแถวด้านหน้าของอสมทฝนตกเพราะว่าในห้องส่งมาออกไปตอนนี้ไม่เห็นค่ะมืดตื้อค่ะอาจารย์คะ
1: ครับ

0: ได้ยินไหมครับคุณแหม่มชัดไหม
1: ชัดชัดเจนแล้วค่ะอาจารย์ขา
0: ครับผมนะครับก็เรื่องของวินนะครับก็เป็นที่รู้กันมานมนานนะครับว่าในอดีตก็มีปัญหานะครับเรื่องวินเนี่ยมากมายแล้วต่อมาเขาเริ่มมีการบริหารจัดการนะครับโดยให้ทางตำรวจเนี่ยนะครับเข้าไปเขาเรียกว่าจัดการนะครับให้เป็นรูปแบบได้ยินไหมคุณแม่ม
1: ค่ะได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์ขา
0: ครับครับก็ตอนหลังก็เหมือนมีการรองรับระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณแม่มต้องเข้าใจนะครับว่าคำว่าวินเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับสน.ในพื้นที่นั้นๆที่ไปบริหารจัดการนะครับและผมก็ฟังท่านเรวัตกินเกศสอนเนี่ยนะครับที่เกศเป็นเขาเรียกว่าอดีตนายบวชใหญ่นะครับก็พูดถึงประเด็นนี้แม้จะไม่พูดชัดนะแต่ก็ฟังได้ชัดเกศพูดไม่ชัดแต่ผมฟังได้ชัดว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังนะครับและผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยต้องเป็นผู้มีสีนะครับไม่รู้สีไหนนะครับเป็นผู้มีสีแล้วก็ผู้มีสีเนี้ยก็ต้องเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องบางคนบอกว่าลองไปเช็คเส้นเงินของพี่วินนะครับ
1: โอ้โห
0: อ
1: าจารย
0: ์ครับผม
1: พี่สาวของคนตายอ่ะออกมาพูดเลยบอกว่านะเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเขาเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีนะตอนพูดนี้คือพูดดีมากค่ะจ้าแต่ว่าพอเรามาคิดทบทวนเนี่ยเดือนหนึ่งส่งเงินกลับบ้าน 3-4 หมื่นบาทอะค่ะก็แสดงว่าเขากินเขาใช้เขาอยู่ในกรุงเทพเขาต้องเงินเยอะเงินเยอะอาจารย์เงินเยอะไม่เยอะส่งกลับบ้านไม่ได้ถูกไหมคะแล้วคราวนี้พอมาดูสตางค์ของตชด.ค่ะตชด.ยศขนาดนี้เนี่ยเงินเดือนเนี่ยนะคะระดับชั้นประทวน 8,610 บาทถึง 21,980 บาทซึ่งเป็นเงินเดือนที่แท้จริงอ่ะอาจารย์เนี่ยมันต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนไม่เท่ากันแต่การเงินมันต่างกันยังกับฟ้ากับเหววินมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหส่งเงินกลับบ้านได้ 3-4 หมื่นมันยังส่งไม่ได้เลยค่ะขนาดนี้ค่ะอาจารย์โอ้โหมันธรรมดาที่ไหนแถมลูกไปเรียนเมืองนอกด้วยนะอาจารย์เป็นสหรัฐอเมริกาน่ะ
0: ครับแต่ผมว่าไม่ใช่ทุกคนนะ
1: เอ้าเหรอ
0: ไม่ใช่ทุกคนนะครับอย่างที่ผมบอกต้องมีผู้คุมกฎอะนะครับ คนที่มีบารมีแล้วก็คุมวินได้แล้วคนที่ไปถูกคือที่ไปถีบน้องตชด.เนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีบารมีพอสมควรนะ ที่จะต้องมาดูแลคอยดูแลความสงบเรียบร้อยปกป้องรักษาว่าจะมาอะไรแล้วมีคนพูดในคลิปว่าเปิดเลยพี่เดี๋ยวผมรักษาเนี้ยนะครับเขาจะได้ว่าเป็นบุคคลที่วินไว้วางใจพอสมควรนะครับเป็นผู้มีบารมีระดับหนึ่งนะครับไม่รู้ในทางด้านไหนนะผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมว่าเป็นผู้บริหารจัดการวินได้คือคนที่จะทำงานรักษานี้ได้ก็พูดได้ว่าก็ไม่ธรรมดาต้องมีบารมีอยู่พอสมควรนะครับไม่รู้ว่าในทางที่ดีหรือไม่ดีอันนี้เราไม่รู้นะแต่ต้องมีบารมีนะบารมีมันมีด้านดีด้านไม่ดีได้นะครับนี่พอเกิดเหตุเนี่ยเราเลยต้องเอากฎหมายมาปรับแล้วก็มานำเสนอพี่น้องเป็นแฟนรายการนะครับว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายนะครับซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีความผิดเลยนะครับถ้ามันสมเหตุสมผลสมควรแก่เหตุเนี่ยไม่มีความผิดเลยนะครับแต่มาตราต่อไปมาตรา69ได้บัญญัติต่อนะครับว่าในกรณีที่บัญญัติไว้มาตรา67และ68 67นี่ก็จะมา

ผิดด้วยความจำเป็นนะครับ68นี่ก็ทำผิดไม่ใช่การผิดกระทำการป้องกันผิดของตนอันนี้เป็นการป้องกันโดยชอบแต่ถ้าการกระทำนั้นเนี่ยเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นหรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าผิดนั้นเพียงใดก็ได้แต่มีแต่นะครับแต่ถ้าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้นตกใจกลัวศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำนั้นเลยลงโทษผู้ทำก็ได้นะครับและอีกมาตราหนึ่งนะครับบอกว่าผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะครับซึ่งที่ผมบรรยายมาเนี่ยนะครับก็ในทางคดีหรือว่าการแก้ต่างในคดีอาญาให้กับจำเลยเนี่ยก็เรื่องการทำผิดด้วยความจำเป็นเนี่ยนะครับและก็ไม่เกินสมควรแก่เหตุเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผิดแต่ไม่ต้องรับโทษก็เป็นข้อต่อสู้ของจำเลยนะครับทำผิดด้วยจำเป็นเนี่ยอันที่สองกระทำเพื่อป้องกันผิดโดยชอบเนี่ยนะครับอันนี้ไม่มีความผิดเลยแต่ถ้ามันเกินเลยนะครับเหมือนเกินความจำเป็นเนี่ยอันเนี้ยผิดแต่ศาลลงโทษน้อยกว่าที่หมายกำหนดก็ได้แต่ถ้ากระทำด้วยตื่นเต้นตกใจกลัวไม่ลงโทษร่วมผิดก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของทนายจำเลยในการแก้ต่างให้จำเลยหรือเรื่องบันดาลโทสะก็เช่นเดียวกันที่ศาลลงโทษน้อยกว่ากฎหมายกำหนดไว้ก็ได้เพียงใดก็ได้เนี่ยนี่เป็นข้อต่อสู้จำเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยในชีวิตเนี่ยก็ทำคดีนะครับสองคดีที่เรื่องอ้างป้องกันเนี่ยนะครับคดีหนึ่งก็ที่ศาลจังหวัดเบตงนะครับคดีหนึ่งที่ศาลอาญาที่จังหวัดเบตงเป็นเรื่องนั้นทำร้ายร่างกายนะครับศาลก็ให้บอกว่าศาลฟังว่าเขาเรียกพยันตรายใกล้จะถึงนะครับคือมีการเข้ามารุมทำร้ายเราก่อนนะครับสองคนสามคนหมามัวก็เรียกอย่างนี้นะครับอันนี้ใช้มีดฟันไปที่หน้าคนหนึ่งอีกคนหนึ่งขัดหูขาดนะครับ อันนี้ศาลเนี่ยพิพากษาว่าป้องกันโดยชอบนะครับสมควรแก่เหตุอีกคดีหนึ่งในซอยมหาไทยนะครับอันนี้ก็ใช้เด็กนักศึกษารามแทงนักเลงในซอยอ่ะเจ้าที่นะครับจากเจ้าถิ่นกลายเป็นเจ้าที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ตายทันทีไปตายโรงพยาบาลนะครับก็ศาลฟังว่าเป็นการป้องกันโดยชอบสมควรแก่เหตุนะครับก็ไม่มีความผิดไปสองอันนะครับซึ่งทั้งสองคดีเนี่ยก็เรียกซักจนชัดอัยการไม่ยื่นอุทธรณ์ทั้งสองคดีเลยนะครับพยานหลักฐานชัดเจนมากนะครับก็จบไปนะครับก็ด้วยหลักกฎหมายที่บอกว่าผู้ใดจำต้องกระทำเพื่อป้องกันเนี่ยนะครับคือจริงมันมีอย่างผมบอกแต่ในเบรกแรกว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุเนี่ยเอาว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุเนี่ยถึงจะไม่มีความผิดเนี่ยมันมีหลักพิจารณาอยู่2ประการนะครับที่บอกว่าทฤษฎีวิสัยทัศน์น้อยที่สุดกับทฤษฎีสัดส่วนนะครับนี้การป้องกันจะพอสมควรแก่เหตุเมื่อผู้กระทำได้ใช้มาตรการขั้นต่ำสุดนะตัวเลขทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุดก็ต้องดูว่าแต่ละคดีมันเท่านี้ในการทำให้ตนพ้นภัยซึ่งหากไม่ใช้มาตรการดังกล่าวแล้วไม่มีทางจะพ้นภัยได้นะศาลฎีกาเคยตัดสินไว้2 3ฎีกาและอีกทฤษฎีหนึ่งต้องใช้2ทฤษฎีนะครับและผู้ทําได้กระทําไปโดยใช้โดยได้สัดส่วนนะครับกับพยันตรายเค้าเรียกทฤษฎีสัดส่วนโดยจะพิจารณาว่าอันตรายที่เกิดขึ้นถ้าหากไม่ทําการป้องกันนะครับจะได้สัดส่วนกับอันตรายที่ผู้ทําได้กระทําป้องกันหรือไม่นะครับถ้าได้สัดส่วนนะวิถีทางน้อยที่สุดนะทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุดกับได้สัดส่วนเนี่ยครบ2องค์ประกอบนี้นะครับจะไม่มีความผิดนะครับอันนี้คือสัดส่วนเรื่องว่าได้ว่าพอสมควรแก่หรือไม่นะครับแต่ทีนี้มันต้องมีพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายเนี่ย
นะครับ

กระทำอ่ะต้องเป็นการละเมิดต่อกฎหมายนะครับคือพยันตรายหรือประทุษร้ายละเมิดต่อกฎหมายและก็ใกล้จะถึงนะครับและสมควรแก่เหตุทีนี้คำว่าสิทธิของเราเนี่ยที่เราป้องกันที่เกิดจากการประทุษร้ายเนี่ยละเมิดต่อกฎหมายเนี่ยมันมีได้ทั้งทางกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งนะครับกฎหมายอาญาก็มันชัดเจนอยู่ทำร้ายร่างกายนะครับบุกรุกอะไรก็แล้วแต่นะครับลักทรัพย์เนี่ยให้อาญาแต่ว่าในทางแพ่งเนี่ยแนวการรักษาฎีกาที่มองเห็นได้ชัดก็คือเรื่องละเมิดสิทธินะครับเกี่ยวเรื่องครอบครัวนะครับก็คือสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถ้าถูกละเมิดนะครับเราเป็นสามีภรรยาไปกระทำชู้กับผู้ตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วสามีไปเจอสามีต้องชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไปเจอกันอะกำลังทำชู้กันเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยถือเป็นการละเมิดต่อกฎหมายนะครับเป็นการประทุษร้ายแล้วละเมิดต่อกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องทางแพ่งนะแต่ก็ถือว่าเป็นการหยามศักดิ์ศรีนะครับกันนะครับการเมื่อศาลฎีกาเนี่ยนะครับใช้ปืนยิงขณะนั้นน่ะแล้วถึงแก่ความตายเนี่ยคำเรียกศาลฎีกานะครับก็มองว่าสองที่ดีมาจับเนี่ยมามองว่าเป็นการป้องกันโดยชอบนะครับนั่นคือหมายถึงว่าฝ่ายสามีกระทำต่อชู้หรือกระทำต่อภรรยาในขณะเดียวกันนะครับภรรยาไปเจอสามีกำลังทำชู้อยู่กับหญิงอื่นเนี่ย ก็เช่นเดียวกันนะครับเกิดขึ้นต่อภรรยาต่อสามีเนี่ยก็มีสิทธิ์ป้องกันสิทธิ์ของตนได้เหมือนกันนะครับก็ตัดสินไว้ตั้งหลายฎีกานะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2479นะครับ2479 2560 2555นะครับ2540เนี่ยมีหลายฎีกาหลายคำพิพากษานะครับฉะนั้นเรื่องเนี้ยเรื่องศักดิ์ศรีตรงนี้นะครับเรื่องหยามตรงนี้เนี่ยอันนี้อ่ะพอสมควรแก่เหตุนะครับมันยิงกันตายเนี่ยนะครับก็แต่ถ้ายังไม่ชัดเจนเนี่ยขณะนั้นเนี่ยอาจจะเข้าเรื่องเป็นการถูกข่มเหงยังไม่เป็นธรรมอย่างสามีภรรยาไม่จดทะเบียนนะครับอันเนี้ยไปเจอสิทธิ์ตามกฎหมายไม่มีเพราะว่าไม่จดทะเบียนนะครับแต่ว่าการที่มาล่วงละเมิดนะครับมากระทำชู้กันลักษณะเนี้ยนะครับสิทธิ์ตามกฎหมายไม่มีจริงแต่ว่าถือว่าเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เรียนธรรมถ้าไปยิงเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องเราอ้างบันดาลโทสะได้ซึ่งศาลจะลงโทษน้อยลงเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนั้นคือกรณีที่ไม่มีทะเบียนสมรสแต่ถ้ามีทะเบียนสมรสและพบขณะกระทำอันนี้ก็ป้องกันโดยชอบได้นะครับอันนี้คือเป็นการละเมิดทางแพ่งนะครับและพบกำลังกระทำเนี่ยเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องทางแพ่งแต่ทีนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งอันสำคัญเลยนะครับที่ผมบอกว่าไม่ว่าจะบันดาลโทสะหรือว่าป้องกันโดยชอบเนี่ยนะครับประเด็นแรกต้องพิจารณาเนี่ยว่าผู้กระทำเนี่ยผู้ที่อ้างสิทธิ์เนี่ยอ้างการกระทำว่าตัวเองเนี่ยกระทำโดยชอบหรือบันดาลโทสะเนี่ยเราจะต้องไม่มีส่วนไปเขาเรียกว่าสมัครใจจะทะเลาะวิวาทกันนะครับซึ่งก็ต้องดูเป็นตอนๆเหมือนคำพิพากษาฎีกาลุงวิศวะนะครับซึ่งจริงๆในกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับคุณแหม่มแต่ว่าศาลฎีกาก็มาวิจัยว่ากฎหมายใช้ว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบไม่เป็นความผิดนะครับอันเนี้ยมันเริ่มต้นเนี่ยในกฎหมายไม่เขียนนะเรื่องสมัครใจทะเลาะวิวาทเนี่ยแต่ว่าศาลฎีกาวิจัยไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทและการสมัครใจทะเลาะวิวาทนั้นเนี่ยยังไม่ขาดตอนและเราไปใช้สิทธิ์ยิงหรือทำร้ายร่างกายเนี่ยอันนี้เราอ้างไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกัน

กินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่าเหตุเนี่ยอ้างเรื่องป้องกันไม่ได้เลยก็คือผิดเต็มๆนะครับกระทำผิดฐานฆ่าคนตายเลยถ้าเขาตายหรือถ้าทำร้ายร่างกายก็ความผิดฐานทำร้ายร่างกายนะครับเพียงแต่ศาลอาจจะพิจารณาเรื่องการกำหนดโทษเนี่ยนะครับอาจจะกำหนดโทษน้อยลงมากว่าปกติก็ได้นะครับจากพฤติการแต่ว่าจะห้างเหตุว่าสืบเนื่องจากเรื่องป้องกันโดยเกินกว่าเหตุหรือบรรดาโทษะไม่ได้เลยเพราะพอเราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทแล้วเหตุการณ์มันต่อเนื่องอย่างที่องค์วิศวะศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์สมัครใจทะเลาะวิวาทมันต่อเนื่องยาวนานกันมานะระหว่างทางเนี่ยยังไม่ขาดตอนคุณอ้างป้องกันไม่ได้คุณอ้างบรรดาโทษะไม่ได้แต่พอถึงศาลฎีกาเนี่ยศาลฎีกาบอกว่าลุงเนี่ยยุติการวิวาทแล้วการวิวาทสมัครใจวิวาทขาดตอนเพราะไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นแล้วจะได้มันขาดตอนแล้วพอขาดตอนถ้าถูกกลุ่มวัยรุ่นมาละเมิดต่อกฎหมายนะครับแกก็สามารถป้องกันได้นะครับถ้านัดเดียวเนี่ยอาจจะป้องกันโดยชอบหรือยิงตรงที่ยิงขู่ก็ได้ยิงอะไรที่ไม่จะจุดสำคัญเนี่ยก็ได้แต่นี้ศาลมองว่ายิงไปตรงหัวใจเลยนะครับอันนี้ศาลมองว่าเป็นเกินเลยนะครับเกินกว่าเหตุพอเกินกว่าเหตุจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพียงใดก็ได้อันนี้ศาลก็ลงแค่รู้สึกจะ4ปีกว่าไม่ถึง5ปีนะครับเพราะแกรับสารภาพนะครับก็เข้าเงื่อนไขตรงนี้พอเข้าเงื่อนไขว่าน้อยเท่าไหร่ก็ได้พอไม่เกิน5ปีปั๊บลุงก็ได้สิทธิ์พิจารณาว่าเห็นควรรอการมันมีรอการลงโทษนะครับกับรอการรอการกำหนดโทษกับรอการลงโทษอันนี้ศาลกำหนดโทษนะ4ปีกว่าแต่ว่ายังไม่จำคุกจริงๆให้รอไว้ให้ลุงไปบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะครับซึ่งลุงก็เขาเรียกว่าเสรีภาพของแกเนี่ยมันเฉียดฉิวนะแต่แกผ่านพ้นมาได้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกเนี่ยจะต้องไม่มีส่วนเข้าไปสมัครใจวิวาทนะครับทีนี้เขาบอกการป้องกันโดยชอบกฎหมายเป็นการกระทำโดยมีมูลเหตุจูงใจเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นภัยนะครับคือเราพบคนถูกทำร้ายละเมิดกฎหมายเนี่ยกฎหมายให้เขาเรียกให้สิทธิ์ประชาชนคนอื่นเนี่ยนะครับเป็นพลเมืองดีนะครับให้สิทธิ์กระทำการป้องกันได้แม้จะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ถ้าอ้างเหตุบันดาลโทสะเนี่ยมันต้องกระทำต่อเราหรือบุคคลใกล้ชิดกับเราเช่นกระทำต่อลูกเรากระทำต่อพ่อเราอย่างเงี้ยกระทำต่อคู่สมรสเราเงี้ยนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นไปเลยเนี่ยเราไปอ้างบันดาลโทสะไม่ได้แต่ถ้าป้องกันจะกระทำต่อใครก็แล้วแต่เราไปพบอย่างเงี้ยคนนั้นถูกทำร้ายอยู่อย่างเงี้ยเราป้องกันสิทธิของบุคคลนั้นได้นะครับอันนี้คือกฎหมายส่งเสริมให้บุคคลเนี่ยนะครับช่วยปกป้องดูแลสังคมนะครับช่วยปกป้องภัยอันตรายต่างๆให้กับตนเองหรือคนอื่นก็ได้นะครับอันเนี้ยถ้าวันไหนเราเห็นเขาด่าว่ากันซึ่งไม่เกี่ยวกับเรานะครับคงเหม็งกันเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยไม่ใช่การละเมิดต่อกฎหมายนะไอ้กรณีอย่างเงี้ยเราจะไปอ้างบันดาลโทสะไม่ได้นะแต่ถ้ามันไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปกระทำใช้คำพูดใช้การกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะไม่จะละเมิดต่อกฎหมายนะครับแต่ละเมิดเนี่ยเราอ้างป้องกันแต่ถ้าถูกข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยอันนี้เราอ้างบันดาลโทสะนะครับอย่างสามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราอ้างเรื่องละเมิดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสิทธิในทางกฎหมายแต่ว่ามันทำกับภรรยาของเราเนี่ยแม้จะเป็นสมรสไม่มีแต่มันข่มเหงอย่างร้ายแรงอ่ะนะครับอย่างไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยอันนี้เรากระทำความผิดอ้างบันดาลโทสะได้นะครับทีนี้ไอ้เรื่องการป้องกันสิทธิ์เนี่ยนะครับมันต้องเป็นเรื่องกระทำโดยเจตนานะครับคือเราเจตนาป้องกันแต่ถ้าเป็นเรื่องประมาทเนี่ยเอาไปอ้างเรื่องป้องกันไม่ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างให้ที่สาม

0: ินมาใหม่ๆนะครับว่าการกระทำซึ่งจะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับต้องเป็นการทำโดยเจตนาจำเลยอาวุธปืนออกมายิงผู้ขู่ผู้ตายในนัดแรกและเมื่อกดปล้ำการกระสุนปืนลั่นถูกผู้ตายสองนัดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายไม่ใช่เป็นการกระทำโดยเจตนาจึงไม่ใช่ป้องกันโดยชอบตามมาตรา68นะครับอันนี้อาจเป็นไปได้ว่าจำเลยไปสู้ว่าป้องกันแต่ศาลฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประมาทพอประมาทมันอ้างตรงนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าพอประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยโทษมันจะน้อยกว่าฆ่าคนตายนั่นเองนะครับ
1: คือ
0: การป้องกันเราต้องกระทำโดยเจตนาใช้ปืนยิงอาจจะมันกดปล้ำกันนะครับไม่มีโอกาสที่จะเลือกยิงได้นะครับปืนนะครับอาจจะถูกจุดสำคัญก็ไม่โอกาสเลือกนะครับอันนี้ก็อาจจะสมเหตุสมผลนะจัดได้สัดส่วนนะครับพยานตรายใกล้จะถึงและวิธีอื่นน้อยที่สุดแล้วนะใช้ปืนอย่างเงี้ยนะครับยิงเนี่ยก็ใช้วิธีอื่นไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราเลือกยิงไม่ได้นะครับโอกาสไม่มีอันนี้สองทฤษฎีนี้ใช้ได้ก็คือสมเหตุสมแต่ถ้าเรากดปล้ำกันแล้วนะครับเอาปืนมาเนี่ยตอนแรกว่าจะป้องกันแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้กลายเป็นประมาทและปืนลั่นถูกผู้ตายเฉียบตายไปอ้างป้องกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นให้เห็นนะครับว่าการอ้างป้องกันต้องกระทำโดยเจตนานะครับ
1: อาจารย์ขาแบบแม่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแรงก็น้อยใช่ไหมคะแล้วเกิดกอดปั้มกันปืนอะค่ะมันทิ่มไปที่ลูกกาฝ่ายตรงข้ามแล้วลั่นไกลโต๊ะลูกกาแตกแล้วเขาก็ตุยอย่างนี้ค่ะอาจารย์แบบนี้อ้างอะไรอะคะ
0: คือเรื่องประมาทไปเนี่ยคือกรณีเนี้ยถ้าปืนลั่นที่ว่าเนี่ยคุณแหม่มต้องเจตนายิงนะครับจะยิงเขาอะแต่ถ้าว่าจับปืนอยู่ไม่ได้ยิงนะ
1: ค
0: ือมันลั่นเองอ่ะลั่นขึ้นมาเองนะครับก็เป็นเรื่องประมาทประมาทคือเราควบคุมปืนไม่ดีนะครับมันอยู่ที่วิธีการเลือกสู้กันดีนะครับบางทีไปเลือกสู้ว่าประมาทนะพอประมาทศาลคุณมาอ้างประมาทไม่ได้คือต้องอ้างคือเราต้องสู้ต้องป้องกันก็บอกว่ามันไม่วิถีทางน้อยสุดคือต้องยิงอ่ะคือต้องกดไปนะครับแต่ว่าไม่มีวิถีทางอื่นแล้วได้สัดส่วนไหมถ้าเราไม่ยิงเนี่ยเราก็อาจจะทุบเราตายก็ได้และจังหวะนั้นเลือกอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ก็ได้อ้างได้นะคุณแหม่มแต่ถ้าคุณแหม่มบอกไม่ได้ไปกดปุ่มกดปืนเลยปืนมันลั่นเองผมไม่ได้ทำอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้กลายเป็นเหมือนเรื่องประมาทใช่ไหมนะครับก็อันนี้คือเป็นประเด็นนะครับ
1: ก็หนึ่งแหม่มเป็นผู้หญิงสองแหม่มแก่สามมันกำลังแบบฟัดกันอีลุงตรงนังแล้วมือมันไปเกี่ยวในกรงไก่พอดีปิ้งเข้าไปอย่างนี้จาน
0: ครับก
1: ็ไม่ได้เหรอคะ
0: ใช้ได้ก็คือถ้าคุณแหม่มบอกว่าคือแหม่มถ้าคุณแหม่มไม่กดไกปืนเนี่ยนะครับคุณแหม่มตายได้หนึ่งเป็นผู้หญิงอ่อนแอแล้วก็อาจจะถ
1: ู
0: กวัยแก่สุขานะครับเป็นวิถีทางน้อยสุดใช้วิธีอื่นไม่ได้ถ้าไม่กดไกปืนเนี่ยคุณแหม่มอาจจะตายด้วยอีกฝั่งหนึ่งใช้มีดแทงเลือกกันแล้วแต่นะครับอันนี้คุณแหม่มอ้างมันก็ได้แล้วมันสมเหตุสมผลนะตัดมันได้จัดส่วนกันประยันตรายถ้าคุณแหม่มไม่ทำแบบนี้คุณแหม่มก็อาจจะตายได้อันสมเหตุสมผลนะครับแต่คุณแหม่มไม่ได้บอกว่าปืนมันลั่นเองหนูไม่เกี่ยวเนี่ยไอ้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าสู้กันอย่างนี้นะครับต
1: ้
0: องสู้ว่าเรามันต้องพยายามจับปืนแล้วจับเลือกอย่างอื่นไม่ได้มันถูกบังคับคือมือก็มันมัดมือเราอยู่เราจะเป็นต้องกดต้องเกินต้องกดไกปืนไอ้อย่างนี้คือคุณแหม่มเจตนาป้องกันแต่ถ้าปืนมันลั่นเองเนี่ยมันเรื่องประมาทนะครับไม่ใช่คุณแหม่มเจตนาจะใช้หรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเจตนาโดยเล็งเห็นผลก็ได้คือเล็งทำรักษาเล็งได้ว่าจะทำให้เขาตายได้เงี้ยนะครับเพื่อป้องกันภัยปัญญาที่ใครจะถึงนะครับ
1: คราวนี้แหม่มมาเป็นผู้หญิงแก่มีแรงน้อยแต่ตอนนี้แหม่มลั่นไกลนะแหม่มเอามือเกี่ยวเข้าไปนั่นน่ะแหม่มเจตนาอาจารย์แต่แหม่มไม่ได้สารได้ไหมคะ

0: ต้องเจตเรื่องนี้ต้องเจตนายิงถึงจะอ้างป้องกันได้แต่ถ้าปืนมันลั่นเองคุณแหม่มดูแลปืนไม่ดีไม่คิดจะยิงเขาอ่ะจริงๆแต่ปืนมันลั่นขึ้นมาเองว่าคุณแหม่มดูแลคือจับปืนไม่ดีไอ้อย่างนี้เป็นเรื่องประมาทเพราะประมาทคุณแหม่มเอาไปอ้างไม่ได้นะครับในศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าปกตินะพฤติการของคดีนะครับ
1: ครับ
0: ผมเวลาน่าจะเลยพอสมควรคุณแหม่ม
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วอาจารย์ครบเครื่องเลยค่ะ
0: นะครับครับผมเนื้อหาเยอะเวลาจำกัดไม่พอ
1: ค่ะงั้นสัปดาห์หน้าอาจารย์กลับมา
0: ครับผมครับผม
1: กลับมาแล้วหาเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้กับพี่น้องได้รับฟังอีกนะคะอาจารย์ขาค่ำคืนนี้ต้องลากันแล้วค่ะ
0: ครับผมขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: านคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียให้เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ
2: ้ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: อกรีนไบโอผมสวยจุ้งแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นเคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
5: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงล่ะ

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
6: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
10: โอ
6: ้รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก

0: 2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
12: ์ให้ยูเคเลสพักบอลให้บอลยาวมาครับดุมเฟรชเอาจับแล้วบอลไปโดนแน็กแข้งครับมาเล่นทะลุปล้องตรงกลางมาแต่ว่ายังเกี่ยวได้ครับไอซากินยังเหนียวอยู่ครับหมุนตัวแล้วเกี่ยวได้ก่อนนะครับ
13: โอ้โหเกือบหลุดไปเหมือนกันครับทางไรเดอร์อาจารย์อู๋ยังให้ผมไลน์อัพอยู่ไหม
12: ครับผม
13: ไลน์อัพหน่อยก็ได้
12: คุณสนจัดให้ว่าไลน์อัพมีใครบ้างนะครับ
13: ครับสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาฟังนะครับวันนี้เนเธอร์แลนด์นะครับระบบ4-3-3นะประตูเป็นบาร์ดแฟร์บุคเคนนะครับแบ็กขวาดุนเซลดุมเฟรสว่าที่แข้งใหม่แล้วมาลิดนะครับแบ็กซ้ายเป็นมิกกี้ฟาเรนเฟนเซนเตอร์เป็นเวอร์กิลฟานไดกับแทนพอฟานเฮเกอร์นะครับกองกลางนั้นกาเวนแบชเฟนกี้เดยองแล้วก็ทีนี่ไรเดอร์นะลูกตอนเยอร์มาเล่นไบรอันบล็อบบี้หน้าเป้าแล้วก็ด้านซ้ายเป็นโคดี้กัคโปนะครับส่วนทางฝั่งสวีเดนนะครับ3-1-4-2นะครับเสริมประตูเป็นทางด้านนอตเฟลนะครับ3เซนเตอร์มีทางด้านดีเคอร์บีเคอร์นะครับมีอิซาคเฮียนแล้วก็มีวิกตอร์เรนเดอร์เลฟมีตัวรับเป็นทางด้านจัสเปอร์คาวสตอมนะครับตัวกองกลางในมิยาสินอายารีกับทางด้านนีเกรนนะครับวิงแบ็กด้านขวาเป็นทางด้านเลซันเดอร์เบิร์นฮาร์ดสันด้านซ้ายเป็นกูดมุนสันจากกรีดนะครับคู่หน้าเป็นเซอร์อิซักแล้วก็วิกตอร์เยอร์เคเลสครับ
12: จับก็นี่ถือว่า2นาทีมาสู้ได้ดีนะครับแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปแล้วครับวิกตอร์เยอร์เคเลส
13: วันนี้นี่สวีเดนชุดน้ำเงินนะครับส่วน

0: เนเธอร์แลนด์นี่โอ้โหสมฉายากังหันสีส้มครับเสื้อนี่เขียวส้มแป๊ดมาเลยกางเกงดำนะยังกับกวยยลาจรบุกจากซ้ายไปขวานะครับทางด้านเนเธอร์แลนด
1: ์ก็ถือว่าสวีเดนมาแบบชุดแปลกตาเหมือนกันเนาะนะชมไม่เคยได้เห็นนะครับในชุดสีน้ำเงินนะครับกางเกงก็จะเป็นเหลืองๆอ่อนๆนะครับ
0: ขอทัศนะอาจารย์อู๋หน่อยทีเด็ดบางนา
1: ผมยังชอบสวีเดนนะผมว่าวันนี้ไม่แพ้โอ้โหว่าวันนี้เผลอๆบุกเพลินๆเนี่ยโดนอีซักเนี่ยผมว่าฮอลแลนด์มีเท่งถึงได้เหมือนกัน
0: แล้วถ้าฮอลแลนด์ไม่ชนะเนี่ยเท่ากับว่าอย่างนี้2เกมแรกไม่ชนะเลยเหรอมันจะส่งผลการเข้ารอบนะ
1: ผมแล้วแต่ฟอร์มก็ไม่เกี่ยวเลยครับก็คุณแพ้คุณก็คือแพ้ชนะก็คือชนะ
0: เสมอ
1: ผมจะมองว่าสวีเดนไม่น่าแ
0: พ้เท่าไหร่
1: แต่คู่นี้ผมเชื่อว่านะด้วยความคมของตัวรุกทั้งคู่อ่ะอาจจะแบบไม่2-2ก็ชนะกันก็มี3-2อ่ะน่าจะยิงกันเยอะนะคู่นี
0: ้ขอให้สนุกเถอะนี่ครับกล้องจับมาที่โรนัลด์คูมันนะครับกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับเกมแรกน่าเสียดายครับเล่นดีกว่าแต่ว่าโดนญี่ปุ่นตีเสมอ2ครั้งนะครับ
1: คือช่วงท้ายเข้าไปยวบเองโดนญี่ปุ่นไล่อัดมาครับจนเสมอได้ครับดุมฟรีสครับมงตั้งมาตรงกลางที่จังหวะกระแทกกันอยู่มาฟานเนเกอร์เปิดมาแบนบ็อบบี้พักอกให้ครับมาเล่นช้าไปหน่อยครับแต่งช้าไปนิดนึงโดนสกัดทิ้งออกไปได้ครับแต่ยังมาเล่นวันนี้ก็ไม่ได้เล่นกองหน้านะครับต้องไปเล่นเป็นปีกครับเพราะว่าส่งกองหน้าอย่างบ็อบบี้ลงมานะครับ
0: ไม่ได้พี่อู๋ต้องบล็อบบี
1: ้หรือบล็อบบี
0: ้จะบ็อบบี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะลงจะเฟรนกี้หรือจะแฟรงกี้
1: เขาต้องแฟรง
0: นิกแฟรงเหรอ
1: ใช่ใช่
0: เฟรงนะ
1: ต้องแฟรงต้องแฟรงวันนี้ลงได้นะพี่แฟรงเพราะว่าไปชนกับทางด้านของพีนัททิมเบอร์แต่ทิมเบอร์ไม่ได้ครับเป็นอาการคอนคัชชันไปครับ
0: อย่าลืมนะบ็อบบี้นะจะบ็อบบี้เดี๋ยวโดนพิมพ์เข้ามาบ่นนะ
1: ได้ไม่มีปัญหาคร
0: ับดราม่าอีกนะเดี๋ยวแบบออกชื่อไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยผู้บรรยายออกชื่อไม่ออกเสียงไม่ดีอัน
1: นั้นก็เลอะเทอะ
0: หรออัน
1: นั้นก็เลอะเทอะนะครับคือฝรั่งมันเองมันยังพากไม่เหมือนกันเลยนะครับอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้อะลุยทะลุขึ้นมาครับทางซ้ายลุยมาแล้วล็อกคัทแบ็กมาแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ฮอลแลนด์ครับขึ้นนำไปแล้ว 1-0 ครับ
0: นี่เป็นไง
1: โอ้เปิดเป็นคูริคาร์โปเปิดมาให้ครับไบอันเบลเบอรี่ครับโดนจนได้ครับมีคู่นี้มีประตูเยอะพลาดนะประตูเยอะแน่ครับ
0: มาเร็วครับตั้งแต่นาทีที่5ครับดาวยิงจากซันเดอร์แลนด์ครับแล้วโอ้โหตัวเทพแอสซิสต์คนชาร์จไบอันเบลเบอรี่1-0 ครับเนเธอร์แลนด์ออกนำไปแล้วเกมจากฝั่งซ้ายนะครับปาดมาแล้วก็โอ้โหไม่มีใครสกัดได้ครับแต่นักสวีเดนแม่กองเชียร์ออเรนเจ้นี่ได้แดนซ์ก่อนบอลทิ้งมานะครับแล้วโอ้โหบ๊อบบี้ครับพิงใส่อีซักเฮียนแล้วเนี่ยให้มากักโปด้านซ้ายกักโปปาดมาแล้วโอ้โหวิ่งมาชาร์จด้วยขวา 1-0 สิครับรออะไร
1: นี่คือกักโปล่างจริงนะครับโอ้โหจ่ายลูกนี้ต้องชมจริงครับเพราะว่าเขาปาดอ้อมกองหลังมาแล้วก็ระยะ2หลาเนี่ยดูปั่นมาดีมากนะครับโอ้โหแค่วางเท้าอย่างเดียวครับบอบบี้โอ้โหแล้วประตูมาเร็วนะครับเอาละครับเดี๋ยวมีจุดชนวนแน่ครับเพราะคู่เนี้ยตัวรุกมันข้างหน้ามันคมอยู่แล้วนะครับโอ้บอบบี้นี่เหลือเชื่อเนาะ
0: ใช่
1: ยังจำภาพอยู่ไรซิกได้อยู่เลยนะเล่นไม่ได้เลยครับอ่ะเวลายังเหลืออีกเยอะครับ6นาทีผ่านนะครับแต่ว่ามีประตูอย่างน้อยคู่เราไม่แรงแล้ว
0: ใช่
1: มีประตูเกิดขึ้นก่อนแล้วนะครับ
0: คู่นี้นี่เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะพี่อู๋คุณผู้ฟังสวีเดนเนี่ยชนะครั้งเดียวเนเธอร์แลนด์ชนะ3ครั้งเสมอกัน1สถิติเนเธอร์แลนด์เหนือกว่า
1: ครับ
0: เจอกันล่าสุด2017ก็คือ9ปีที่แล้วเนเธอร์แลนด์ก็ชนะสวีเดนได้2-0
1: บอลวางทะลุมัดยิงตามน้ำเลยโอ้โหติดขานิดเดียวครับต้องชมครับโยเคเลสได้วางเท้าแล้วก็โอ้โหฟาบิโอเกนครับเซฟด้วยขาครับ
0: โอ้โหตรงนี้นี่คือยิงผ่านบล็อกฟานเทเคอร์มาแล้วนะครับทางวิกเตอร์โยเคเลสครับแต่ว่ายังเซฟได้ครับทางบาร์ทแฟร์บุเกนครับยิงยัดเข้ามาเลยนะครับแล้วบอลโดนสกัดออกหลังก็เป็นเตะมุมของสวีเดนครับนาทีที่7
1: ลูกตั้งเตะจะต้องวัดกันครับว่าลูกกลางอากาศใครดีกว่ากันครับจากเตะมุมเล่นสั้นนะครับสวีเดนเคาะ 1-2 กันก่อนแล้วก็วางยัดมาด้านในอีซากโดนจับล้ำหน้าครับขยับไปรอสุดเส้นแล้วก็เลยทำให้ล้ำเลยครับ
0: นัดที่แล้วนี่1ประตู2แอสซิสต์นะครับดาวยิงลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์อีซากแต่ตรงเนี้ยคือโอ้โหจะให้ช่องนั้นจริงๆก้ำกึ่งมากนะครับแต่ว่าแม่เหมือนผู้ช่วยตีธงมาก็ล้ำหน้า
1: แบบนี้ผู้ช่วยควรต้องปล่อยให้เล่นครับแล้วค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับ

0: ถ้าดูจากภาพมันก็
1: จำเกิน
0: ต้องตีเส้นเน
1: า
0: ะ
1: ดูลำบาก
0: ถือว่าดูแล้วไม่ได้ชัดเจนแบบล้ำจ๋าๆนะครับบอลยาวของแฟบุกเก้นนะครับวางลึกมาก็ไม่มีอะไรครับ
1: เอ้ยวันนี้ดูพี่แบบเสียงสดใสดอนมาเต็มนะหรือแบบ
0: ช่วงนี้ผมก็สดใสอยู่ตลอด
1: สกิดตลอดเลยช่วงนี้
0: เจนสดใสตลอดอยู่แล้วครับพอดี
1: พี่ขับแบบคือสมมติรอบน็อกเอาท์เรียกไปนี่พร้อมเลย
0: รอบไหนก็มาครับพร้อมหมดเลยครับรอบไหนก็มาครับตอนนี
1: ้
0: เพราะว่า
1: พร้อมนะ
0: ขับรถผ่านมาพอดีนะครับจัดไป2ขวดครับ
1: อาจัดอะไรฮะ
0: น้ำน้ำดื่มน้ำชาดื่มชาจีนอย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: สูตรหวานครับเอาอุ้ยภูสินเอาบ๊อบบี้พังพิงไว้ให้มีจังหวะมันอัดกันไปอัดกันมาแล้วภูสินให้เป็นได้เปรียบครับสุดท้ายเป่าให้ครับ
1: เฮ้ยวันนี้โอ้ยท็อปฟอร์มภูสินอาจารย์โอ้
0: อาจารย์โอ้ไอคิดอาราเบล
1: อาราเบลจากอังกฤษผู้เล่นสีอังกฤษ
0: ไงครับ
1: โอ้ตายแล้ว
0: ผลงานอย่างนี้มาตัดสินบอลโลกกับเขาได้ด้วยนะครับ
1: ไอ้วันนี้มีจุดโทษแน่นอนโอลิเวอร์มาเนี่ยบอกเลย
0: เดี๋ยวได้ลุ้นได้ลุ้น
1: โอ้
0: แล้วคู่นี้บอลเปิดด้วยนะครับแล้วมีประตูแล้วครับเดี๋ยวได้เห็นครับโอลิเวอร
1: ์ส่วนใครอยากได้ผลคู่อื่นสอบถามได้นะครับ468-9899ครับ468-9899มาคุยกับอาจารย์อู๋แล้วผมสนได้เหมือนเดิม
0: ดูกาเฟนแบกหักมาลูกนี้มันย้อนหลังมันเอาไปพักโอ้โหเกือบไปครับอิซักเฮียนจับบอลลูกนี้ไม่ดีมาโยเคเลสพยายามจะไปเกี่ยวเอาคืนกลับมาครับฟานเดอร์เฟนต้องคืนหลังเกมมันก็ถือว่าเริ่มเปิดกันแล้วส่วนฮอลแลนด์ก็ไม่สนแล้วครับนำ 1-0 ขอเรียกฮอลแลนด์นะติดฮอลแลนด์ตลอดเลยนะครับ
1: ติดฮอลแลนด์หรือแต่อัมสเตอร์ดัมครับ
0: ครับ
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มีปัญญาไปครับแพง
1: แต่ถ้าช่วงนี้ไปได้แต่ปิดไปแล้ว
0: ปิดไปแล้วครับ
1: เ
0: กมผ่านมา10นาทีก็ถือว่าครองบอลได้เยอะกว่านะครับพยายามจะเซตกันมาครับตักมาให้ไบรอันบ็อบบี้ตูพยายามจะพิงอันนี้คันนี้ง่ายไปหน่อยครับกะจะดีตัวผู้สินโอ้โหแต่ว่าก็ขยันเซตกันเหลือเกินครับทางด้านของสวีเดนครับโอ้โหแทนที่จะเตะทิ้งนะครับน็อตเฟลไปจ่ายมาแล้วก็เบเก้ก็
1: โอ้โหวันนี้มาครบเอ็ดวินฟานเดซาพัตติกไคเวิร์ดโอ้โหจอห์นนี่อินฟานติโน่
0: ครับมีทางด้านเวนเกอร์นะคร
1: ับ แต่เมื่อกี้นี่คล้ายเอริกเทนฮากแต่ไม่ใช่เล
0: ยโอ้โหตอนนี้สกัดบอลสเปะสปะไปหน่อยนะครับทางด้านของสวีเดนครับเตะเปิดกันไม่ดีนะครับแล้วเสียบอลให้กับเนเธอร์แลนด์บ่อยมากนะครับวันนี้ฟานเทเกอร์ครับดุมเฟรสเลาะขวามาแล้วครับดุมเฟรสวันนี้บอลคู่หน้านี่โดนบอลกันไปฝั่งละครั้งเลยครับแฟรงกี้เดยองครับฝ่าขวามาครับดุมเฟรสตัวเติมมาอยู่ด้านในแล้วมันไม่มีมุมเลยครับดุมฟรีค่อยๆไปก่อนครับมองแล้วโอ้โหตรงกลางก็ให้ไม่ได้ครับเลือกฝากขวามาชิง 1-2 กันไปมาเล่นได้เปิดไปเสาไกลมงตั้งมาก็ไม่มีอะไรบอลมันเบาไปครับคักโปครับมงย้อนตั้งมาให้ตัวชาร์จครับแต่ว่าจังหวะชาร์จของเพื่อนมันเบาครับปวดยามาครับนัทเฟลบอลตกมาครับมาไปติดแต่ได้กับฟันได้ครับไม่มีอะไรครับเดยองไปเร็วเลยครับเดยองฝากตรงกลางมาครับกาเฟนแบกทะลุขวามาครับดุมฟรีสลุยมาแล้วหยอดจะให้ตัวไกลแต่ว่าโอ้โหขามาแย่สกัดก่อนครับเป้าหมายเลือกเป็นกักโปครับโอ้โหได้เตะมุมแล้วครับตอนนี้มาเป็นชุดเลยครับเนเธอร์แลนด์
1: โอ้โหตอนนี้เกมลุกเริ่มทำงานนะครับอัศวินสีส้มครับดุมฟรีสเปิดมาหูไม่ล้ำนะตำแหน่งยืนของกักโปแต่ว่ายิงไม่ได้ครับแล้วโดนสกัดออกไปครับเบิร์นฮาสันก็เตะมุมต่อครับของเนเธอร์แลนด์แล้วโอ้โหฟานไดท์เติมมาแล้วครับน่ากลัวครับลูกมงมิกกี้ฟานเดนเฟนแล้วก็พวกตัวเซนเตอร์ใหญ่ๆอย่างฟานเนคเกอร์นะครับ
0: 11นาทีนี่โอ้โหสวีเดนยังโดนบอลกันไม่ครบทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะไปอีก2ฝั่งครับกุดมุนสั้นเบอร์ทาสั้นเตะมุมหยอดเข้ามาโดนมงสกัดทิ้งเอาไปครับยอเคเลสบอลออกข้างได้ทุ่มกินแดนเข้ามาครับวันนี้นี่ห้ามให้ยอเคเลสยิงประตูนะครับ
1: ทำไมครับ
0: เอาโดนใบแดงนะ
1: อ๋อปิดท่าน
0: ะสองมือด้วยโดนแดง2ใบนะครับ
1: ไม่โดนมันต้องพูดอันนั้นเขาแบบเป็นท่าดีใจแหมผมเห็นแล้วมุกนี้นี่คนเล่นเต็มโซเชียล
0: แล้วก็ห้ามง่วงนะน
1: ัก
0: เตะหาวปุ๊บโดนเลยนะ
1: หรอปิดปาก
0: ดูจังหวะเปิดโอ้ดูนี่เปิดไม่ดีครับบอลออกไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เตะมุมด้วยครับ
1: ครับ
0: จังหวะเปิดกักโปครับพยายามจะฟ้องไม่ได้ครับผู้สินไม่ให้ครับ
1: โอ้โหขวัญใจแฟนลิเวอร์พูลครับโผล่ดีกักโปแล้วบทบาทเยอะครับของเนเธอร์แลนด์ส่วนอีซักเนี่ยวันนี้อย่างเงียบ

0: ครับนี่ครับกล้องเริ่มจากไปที่กรัมพอตเตอร์ครับกุนซือสวีเดนนะครับก็เป็นคนชุบชีวิตสวีเดนนะครับหลังจากไม่ผ่านรอบคัดเลือกในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ว่าได้มาเพลย์ออฟในโควต้าของ
1: เ
0: นชั่นลีกนะครับแล้วก็ได้กลับมาแล้วก็นัดแรกสตาร์สวยเกมนี้เริ่มมีปัญหาครับสวีเดน
1: กุดหมุนสั้น
0: มันให้
1: มาแบบ
0: มันให้ใ
1: ครไม่มีคิดอะไรเลยครับเตะงัดขึ้นมาดื้อๆครับโอ้โหกาแฟแบ็คพลิกดีแล้ววางทิ้งมาทางซ้ายไม่ถึงกากโปสกัดก่อนโอ้โหตอนนี้กลายเป็นสวีเดนสกัดกันมั่วตัวไปหมดเลยครับคาวสตอมเตะมาก็ไม่ดีเอ้าตามไปไล่บี้ก่อนพยายามจะเซตกันมาครับไม่ไหวครับเดชแลนกลับมาครับเดยองให้เดยองเป็นคนคอยแกะเอาครับทางซ้ายมันแน่นเกินแล้วครับเดยองบอกขยับมาขึ้นมาหน่อยครับโอ้นี่เรียกพอใหญ่ฟันไดเลยครับเดยองขยับมาช้าหน่อยมีหันไม่มองหน้าดูมเฟรสครับออกขวามาทันทีครับแทงทะลุมาให้มาเล่นวนตัดเข้าในมาครับกาเฟนแบกกาเฟนแบกแตะมันแล้วนะกลับไปทดจิ้มยัดเข้าไปดื้อแล้วก็โหม่งเสยเข้าไปทีนึงบอลตกมายังไม่ออกเลยครับไม่ยอมให้ออกสุดท้ายก็ไม่ได้ครับผู้สินเป่าไปแล้วครับล้ำหน้าไปแล้วครับ
0: โฮลิเวอร์ครับแหมเห็นธงจากผู้ช่วยครับจังหวะจะให้แนวลึกครับแล้วเนี่ยโอ้โหจริงๆล้ำหน้าก็ประมาณช่วงตัวนึงเลยครับทางไรเดอร์เมื่อกี้ข้างล่างผมก็เห็นนะไรเดอร์เนี่ย
1: ครับ
0: เขามาส่งอะไร
1: แล้วกลับไปเล่นทันด้วยนะโอ้โหเป็นไงเนียนบ้านเนียนโอ้โหเจอย้อนกลับโอ้โหมีอึ้งมีอึ้งโอ้น้องรักน้องรักผมเพิ่งจุด
0: วันนี้มังกรมาไหมมังกร
1: คิดมีอยู่ครับ
0: เห็นที่อู่ชอบบุกนี้เห็นชอบอ๋อโอเคไม่ได้มาดิเวลอ่ะมังกรแดงอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อครับอันนี้ของผมมันหิวอยู่กินมีอยู่
0: ไม่ได้กินสปาเกตตี้ฮะ
1: ครับโอ้กินหรูครับอันนั้นพยายามโอ้โหวันนี้เซตบอลกันแย่จริงนะครับจ่ายพลาดอีกแล้วแล้วก็ลุยมาในกรอบไปทดจะยิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้โหจ่ายบอลกันเสียแบบรัวๆเลยครับโอ้โหนี่กลางสวีเดนจ่ายบอลแย่จริงครับทีนี้ไรเดอร์ได้ลองซัดดูครับ
0: คือสวีเดนวันที่ครองเกมเหนือใส่ตูนิเซียนะวันนี้เป็นดองเลยครับพอเจอ3กองกลางอย่างทั้งไรเดอร์เดยองแล้วก็ทางตัวเก่าๆนะครับเนี่ยแล้วจังหวะนี้โอ้โหเสียบอลกลางทางครับดีครับที่จังหวะยิงของไรเดอร์มันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับก็เลยไม่ตรงกรอบ
1: คือพยายามจะเซตบอลจากประตูของตัวเองนอตเฟลนะครับแต่ว่ามันเซตไม่ได้แกก็พยายามจะฝืนนะฮาฮูสินบอกยังไง
0: บอลเป็นไรอ่ะ
1: บอล
0: มันเออบอลมันนิ่มนี่แอคเลอร์โอลิเวอร์
1: นี่บอกนี่มือเชฟ
0: เออบอกพี่เมียดีกไม่มีบอลแบบแข็งลูกๆวันนี้ต้องดูฟอร์มยาซินไอเอรี่ด้วยนะครับนัดที่แล้วยิงสุดสวยวันนี้นี่โอ้โหพอเจอกลางของเนเธอร์แลนด์ยังเงียบอยู
1: ่วันนี้เงียบหมดเลยครับทั้งนีเกรนทั้งคาวสตอมนะหาบอลไม่เจอเลยครับแดนกลางกลายเป็น15นาทีเนี่ยจนถึงประตูนำ 1-0 เนี่ยโอ้โหเกมของเนเธอร์แลนด์ดีกว่านะครับฟานเดเคอร์ให้ทะลุมากาเฟนแบกจะเล่นยากนะจะพยายามจะพลิกแกะได้ครับโอ้โหออกซ้ายทันทีครับฟานเดเฟนพยายามจะลุยเลาะซ้ายมาครับแฟนเฟนคืนมาเดยองกาเฟนแบกลากตะลุยมาครับมาเล่นขวามีเติมมาแล้วมาเล่นทะลุตามช่องมาดูฟริตให้มาแล้วแย่ดูได้2-0โอ้โหดูครับแนวรับแล้วก็เหมือนเดิมครับตามเข้ามาชาร์จสไลด์มาครับบรานบอบบี้2-0แล้วครับโอ้โหเละเทะเลยครับวันนี้สวีเดนเกมรับนี่ถือว่าแย่จริงครับวันนี้
0: โอ้โหบอลขึ้นขวาขึ้นซ้ายนี่ได้ลุ้นหมดเลยครับทางเนเธอร์แลนด์นี่แล้วกองเชียร์นี่อุ้ยนักโดนใบแดงนะเมื่อกี้กองเชียร์มือปิดปาก
1: หรือว่าจะกลับมาแบบที่ผมพูดอยู่
0: ล่ะคุณบอก2-2ไม่แต่ผมมองวันนี้เนเธอร์แลนด์ชัดเจนโอ้แล้วเป็นไบรอันบรอบบี้ครับยิงลูก2ของตัวเองให้เนเธอร์แลนด์หนีห่างออกไปครับจากนี่ครับมาเล่นแล้วให้ข้างขวาไม่ล้ำครับดุนเซลดุมฟรีสว่าที่แบ็คตัวใหม่แล้วมาริดแล้วโอ้โหตำแหน่งการยืนของดูมฟรีสครับอยู่สูงกว่า
1: ไปไหนครับ
0: อยู่สูงกว่าบับบี้แล้วก็ป่าเข้าไปบับบี้ชาร์จที่เสาไกล2-0ครับเนเธอร์แลนด์ทะยานนำครับ
1: แล้วฝั่งนั้นน่ะฝั่งซ้ายเป็นของลินเดเลิฟดินเดเลิฟหายครับตำแหน่งหายครับอ่ะ2-0ไปแล้วนะครับ17นาทีครับมีลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ
0: จอนเจี๊ยบอัศวินสีส้ม
1: ครับอ่ะก็ยังว่ากันไปครับตอนนี้อยู่ที่ประตูของสวีเดนเหมือนกันนะครับถ้าไล่มาได้ก็ยังมีโอกาสแต่ถ้าเกิดเจอเนเธอร์แลนด์อีกเม็ดนึงเนี่ยกลับบ้านเลยครับโอ้โหต้องรีบงัดออกมาก่อนนะครับพยายามจะแกะลูกนี้โดนลุมอยู่2แม่บอลฉลับนะครับมันบังหน้าจอมองไม่เห็น

0: ครับ
1: จริงๆที่บ้านพี่อู๋นี่จอเท่าไหร่90 90นิ้ว
0: 100นิ้ว
1: 100นิ้ว
0: 100นิ้ว
1: หนังกลางแปลงอ่ะฮะ
0: ไว้ในห้องน้ำเนี่ย
1: แล้วจอหลักอ่ะกี่นิ้ว
0: 14 family โอ้โหขยันกับขยันเซตบอลกันด้วยนะจากภาคประตูครับเคาะกันไปเคาะกันมาครับแล้วก็วางยาวซะเลยครับสุดท้ายครับเป้าหมายข้างหน้าโอ้โหโดนฟันได้ดักไว้ได้ฟาเดอร์เฟนเจอชนแล้วก็โอ้โหเสียเหลี่ยมครับลูกนี้ยืนรอให้ชนเลยครับแล้วก็ได้ฟาวไปครับจังหวะไปพลาดครับคัสตอม
1: คือวันนี้ต้องบอกว่าแท็กติกของคู่มันยังดูดีเลยนะครับเพราะว่าตัดทางอิซักแล้วก็ยูเคเลสออกจากเกมเลยครับทำให้สวีเดนเนี่ยหมดพิษสงเลยครับแล้วตอนนี้เนเธอร์แลนด์ครองบอลต่อเนื่องด้วยครับ
0: กลายเป็นตอนนี้หาบอลไม่เจอแล้วนะครับแล้วก็
1: บอลอยู่ข้างหลังแล้วไงพี
0: ่ครับผม อันนี้คือขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะ
1: ของนี่ห้ามเอามาวางนะของนี่ห้ามเอามาวางนะ
0: ตะกี้โดนไปละโดนโบกไปเนี่ยตาบวมๆอยู่เจอช่างด่าอยู่ก็ห้ามวางของข้างหลัง
1: เมื่อวานครั้งที่แล้วผมก็วางโดนแบบเกมจับผิดรูปภาพอะวงมาเลยอ๋อ
0: เจอตัวแล้วนะครับโอ้19นาทีที่ต้องบอกว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับในช่วง19นาทีเดี๋ยวโอ้โหได้พอนำ 2-0 เนี่ยเหมือนลิงชิงบอลแล้วครับพยายามจะเคาะบอลกันไปมาให้ทางสวีเดนได้ไล่บอลบ้างนะครับเดี๋ยวดูเดยองโอ้โหยกมาครับลุยมากาเฟนแบกเลือกตัดเข้าในมาครับกาเฟนแบกฝากขวามาเล่นเจอซ้อน2เลยครับเซตกันตรงกลางมาแต่ว่าโอ้โหดูจังหวะมันมีปัญหาอยู่ครับสวีเดนคือเน็ตมันติดอยู่ครับวิ่งอยู่ครับอ่ะมาแล้วครับโอ้โหก็ไม่ถึงอีซักอีกครับเปิดยาวมาลึกเกินครับอีซักก็พยายามจะไล่กดดันฟันเฮเกอร์ได้บอลจากหน้ากรอบเขตโทษครับฟันเดเฟนที่ทั้งฝั่งสวีเดนเองแกเขาไม่ได้บีบไล่บอลด้วยนะครับพอเนเธอร์แลนด์ได้บอลเนี่ยก็จะวิ่งถอยลงไปกันนะครับก็เลยทำให้เนเธอร์แลนด์มีโอกาสได้แทงทะลุตามช่องครับแล้ววันนี้เจอสุดเส้นแล้วก็คัตแบ็กมาทั้ง2ลูกเหมือนเดิมเลยนะครับ
1: ก็ต้องชมคูมานด้วยนะครับที่วันนี้ใช้กองหน้าตัวเป้าอย่างบล็อบบี้ลงมาแล้วก็ทำได้2ประตูคือวันที่เล่นกับญี่ปุ่นก็เลือกใช้มีอย่างซอมเมอร์วิลมาเล่นริมเส้นแล้วก็โยกมาเล่นมาฟอลนายนะซึ่งก็ผมว่ายังดูมันขัดติดๆขัดไปหน่อย
0: จะดูวันนี้เล่นกัน
1: วันนี้เล่นเปลือด
0: เล่นกันไม่ดีเลยครับลาเกเบเก้นี่โอ้โหเตะมั่วมาทิ้งมาให้กับเดยองครับโอ้เตะสกัดมาก็ไม่ดีเนี่ยเดยองวันนี้ดูเหมือนมีปัญหากับฟันไดเหมือนกันนะเนี่ยพยายามมากวักมือบอกให้ฟันไดช่วยเติมมาหน่อยนะครับบอลจังหวะไปตัดได้แทงทะลุตามช่องมาเหมือนกันเจออาดลูกนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เสียฟาวด้วยครับโอ้กลายเป็นฟาวซะเองครับนีเกรน
1: โอ้โหวันนี้เห็นได้ชัดว่าตรงกลางของสวีเดนเนี่ยเป็นรองนะครับพอจะตัดบอลได้ก็ต้องไปฟาวกลายเป็นเนเธอร์แลนด์ได้มาครองบอลอีกแล้วนะครับโอ้โหก็เนี่ยครับจังหวะคือดุมเฟรียสถึงก่อนแล้วนีเกรนมีใช้แขนไปเหนี่ยวครับเนี่ยกองกลางจากเซลติกครับนีเกรน
0: จะถือว่าทำได้ดีครับดุมเฟรียสคือจังหวะแดนกลางมันหลุดไปหมดแล้วครับเนี่ยให้บ๊อบบี้มาบังแล้วก็เริ่มจะโดนอัดอีกแล้วครับบ๊อบบี้โดนตาม2เลยครับลากิเบเก้ครับตามมาเตะครับวันนี้นี่จ่ายบอลทุกลูกที่ออกจากเท้าเขาเสียทุกลูกเลยครับโอ้วันนี้มีปัญหาครับเซนเตอร์ทางฝั่งขวานะครับได้ฟรีคิกระยะไกลเลยครับเดยองครับหยอดทิ้งไปทางซ้ายให้มากักโปเจอบีบเข้ามาครับกักโปเปิดยัดเข้ามาด้านในก็ยังโหม่งได้ครับลีเดอร์เลิฟยกเข้ามาใหม่อีกทีนึงโหม่งเสยไปก่อนครับเพียนเอาโมงมาไม่ดีบอลจังหวะฟานได้โมงตั้งมาด้านในพักได้แล้วก็พวดทิ้งไปก่อนเลยครับกลับตัวไม่ทันเอาไกลๆไปเลยครับลูกนี
1: ้โอ้โหก็ต้องเคลียร์ขาดครับในรับสวีเดนเนี่ยตรงนี้คือแหมโดนชาร์จเข้ามาครับแต่ว่าเพื่อนต้องเคลียร์ทิ้งจังหวะ2ครับเป็นเฮียนครับโอ้แฟนสวีเดนในสนามที่ฮูสตันบอกเลยวันนี้งานเข้าครับตามหลัง2สกอร์แต่ยังไม่ถึงครึ่งทางครึ่งแรกอะแล้วตามธรรมเนียมครับนาทีที่22ครับไฮเดรชั่นเบรกครับไปดื่มน้ำปัสสาวะกันหน่อย
0: ครับผมก็ได้จะได้รสชาติอยู่
1: ครับวันนี้นี่ทั้งเสื้อส้มกับเสื้อเหลืองเลยนะถ้าสวีเดน
0: โดนเร็วไปหน่อยแต่วันนี้ดูแล้วดูจากภาพไกลๆนะ
1: ครับ กองเชียร์สวีเดนมีนิดเดียว
0: ไม่เจอเลยนะมีกลุ่มหนึ่งเล็กๆนอกนั้นโอ้โหดูมุมบนมุมไกลนี่

0: มีแต่ทับอัศวินสีส้มนะครับเพียบเลยครับ
1: ครับพี่โอประชาสัมพันธ์หน่อย
0: ครับ
1: ใครอยากร่วมกิจกรรมนะของอสมทนะครับสร้างสีสันสร้างความสนุกนะครับเฟ้นหา M-Cord Super Fans นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมส่งใจเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ลุ้นรับของรางวัล นะมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับกับกิจกรรมทางด้าน M-Cord Super Fan นะครับเชียร์ได้เลยที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนครับลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับ 1. 2. คือซื้อบัตร M-Cord Super Fan ครับร่วมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับ 3. ครับใช้บัตร M-Cord Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆครับเพียงสตาร์เตอร์นะแพ็คเกจ20 บาทได้รับ10 สิทธิ์ในการโหวตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีแพ็คเกจ M-Cord Super Fan Diamond นะครับ500 บาทเนี่ยได้300 สิทธิ์ในการโหวตนะครับของรางวัลเนี่ยเพียบเลยนะครับรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์นะครับ FarrightonMPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะครับภายในประเทศ24 รางวัลแล้วก็ Gold Gift Voucher จำนวน5 รางวัลนะครับก็ร่วมสุขกันได้นะครับ M-Cord Super Fan นอกนั้นมีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับมาร่วมสุขที่ cheer.mcord.net นะครับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20 กรกฎาคมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันครับ
0: ครับผมใครจะไปร่วมสนุกกันก็ไปว่ากันเนี่ยก็ช่วงวอเตอร์เบรกนะครับก็ต้องเรียกลูกทีมมาหน่อยครับเรียกสติหน่อยครับวันนี้หลายๆคนหลุดตำแหน่งตัวเองแล้วก็โหโดยเฉพาะแดนกลางวันนี้สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแฟนบอลก็จับไปที่โอ้โหนั่งเครียดเลยครับสวีเดนเพราะถือว่ารองเยอะนะครับรูปเกมก็เป็นรองเยอะประตูก็ตามหลังถึง2 ลูกนะครับแล้ววันนี้ถือว่าจังหวะอาจจะส่วนร่วมไม่ค่อยเยอะนะแต่จังหวะการชาร์จบอล2 ครั้งทำให้ทีมได้2 ประตูนะครับก็มีลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ
1: ครับเดี๋ยวถามมาว่าถ้าผมจามใส่เมสซี่ผมจะโดนแล้วผมป้องปากจะโดนใบแดงไหมครับจากคุณ0137
0: อันนี้ผมว่ามันก็โหดไปนะ
1: นอกสนามอ่ะไม่เกี่ยวแต่ถ้าในสนามก็ห้ามนะครับ
0: เผือหาวเผือหาวนี่จบเลยนะ
1: โปรแกรมพรีเมียร์ลีก5 นัดแรกของปืนพี่อุ๋ยพิศนมองว่ามีโอกาสเก็บได้ถึง15 แต้มไหมครับจากคุณศรีเฮนาด
0: โอ้ยหนักเท่าไหร่นะ
1: นัดแรกเจออะไรเจอโคเวนทรี
0: เออเจอโคเวนทรีน้องใหม่จัดไป
1: 3 แต้ม
0: เออน้องใหม่น้องใหม่จัดไปว่าวิธีการเล่นในลีกสูงสุดมันเล่นยังไงนะจัดไป
1: งั้นเดี๋ยวเรื่องอาร์เซนอลเดี๋ยวคุยตอนพักเบรกดีกว่าตามบอลโลกก่อนข้อความยังมาได้นะครับ4689899ถึง3:00
0: ถึง3:00 จบเกมก็อยู่ต่ออีกชั่วโมงนึง
1: ให้เราทำอะไรต่
0: อก็คุยกันไปเรื่อยๆครับดีลงฝึกลงข่าวอะไรก็ได้หมดนะครับก็เก็บตกหลังเกมไปด้วยครับในเกมคู่นี้เพราะว่าดูแล้วก็มันเป็นทีมที่เล่นเกมรุกทั้งคู่นะครับก็จะมีโอกาสแล้วก็น่าจะยิงกันเยอะนะครับ2 ลูกผมว่ายังไม่น่าอยู่นะครับผ่านมา25 นาทีเอง
1: ใน Facebook Live ก็ทักทายมาได้นะใน YouTube ก็ทักได้ใน Facebook ก็ถามว่าคู่เอกวาดอร์กับญี่ปุ่นนี้อาจารย์อู๋ชอบไปทางไหนครับ
0: เอกวาดอร์
1: เอกวาดอร์ไม่เอกวาดอร์กับไอ้นี่ไง
0: อ๋อเอกวาดอร์ผมเชื่อว่าคือลาซาไม่น่าต้านอยู่ล่ะ
1: เออ
0: 4 ลูกมีอ่ะนะดูสวีเดนบ้างเอ้าโธ่จะไปคล้องบอลไม่ดีซะอีกครับดีเกรนนานๆจะได้เก็บสักทีครับเอรี่ให้มาจะพลิกบอลฝากขวามาใหม่ครับข้างในรออยู่ชาร์จมาแล้วเปิดยัดมาก็ออกข้างครับผู้ญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นนะ
1: ผมก็ชอบญี่ปุ่น
0: ผมมองว่าไม่น่ามีปัญหา
1: ตูนิเซียนะมันมีปัญหาภายในเพราะว่าเห็นไอ้กุนซือใหม่อย่างแอคเวเลนาที่เพิ่งเข้ามาแทนซาบีลามูชีเนี่ย
0: แคมป์มีปัญหา
1: บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวจบบอลโลกผมก็ออกแล้วเพราะผมดูแล้วมีปัญหาภายในเยอะการมงการเมืองแบบมันดูแล้วไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวอ่ะสู้ญี่ปุ่นไม่ได้หรอก
0: แล้วตัวผู้เล่นชุดนี้ก็ไม่ดีด้วย
1: ไม่ดี
0: ลูกทุ่มนะครับเกือบๆสุดมุมธงจากคว้างไกลเข้ามาครับวางโด่งมามงเสยมาแล้วก็เตะยัดเข้าไปจะฟ้องเอาแฮนด์บอลไม่มีอะไรครับมีจุกแป๊บหนึ่งครับโอ้โหเดี๋ยวขอไปดูก่อนครับลินเดเลฟ
1: นี่ครับคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับไมเคิลโอลิเวอร์กับวิกตอร์ลินเดเลฟครับแนวรับจากแอสตันวิลล่านี่ครับจังหวะทุ่มไกลมาแล้วโอ้ยไปโดนมือคือไอ้เบิร์นฮาร์ตสันเนี่ยไปสกัดแล้วแหมกำลังจะยิงบอลมันไปโดนลินเดเลฟครับเล่นเพื่อนซะแล้วแต่ตรงเนี้ยไอ้ช็อตเปิดเข้ามาที่ให้บ๊อบบี้ลูก2เนี่ยไม่ล้ำนะครับนี่แล้วตีเส้นมาเป็นสมิออโตเมตครับชาร์จเข้าไปโอ้โหก็เคลียร์เคลียร์ครับเกมรุกของเนเธอร์แลนด์วันนี้แล้วสวีเดนเนี่ยก็แหมเพิ่งได้มีลุ้นมาสักครู่นะครับที่ทุ่มไกลมาแต่ก็ยังไม่ค่อยจะแจ้งครับ
0: จำหน้าไว้แล้วครับสำหรับลีดเดอร์เลิฟนะครับไอ้คาวซอมครับพวกเดียวกันเอง

0: โดดวอลเล่มาเต็มหน้าเลยครับเต็มหน้านะลินเลิฟนะครับโอ้วันนี้ใช้กักโปเป็นหลักเลยดูเป็นไงกักโปเจอบราคิปิเก้กักโปวนตัดในมามีมาจะตอกส้นเท่าไหร่ไม่ได้ดีดคืนกลับมาครับเดยองเนี่ยอันนั้นใช้ไม่เป็น
1: ใช่กักโปที่เขาล้อเนี่ยที่เด็กหงล้อวันนี้ล่อแอซิดแล้วนะ
0: ครับวันนี้นี่ถือว่ากดดันได้ดีครับตัดบอลตรงกลางได้วางโอ้โหต้องหันไม่มองหน้าเลยครับโอ้ให้บอลแรงเกินครับเบิร์นฮาสันโอ้จะให้ใครครับเพื่อนเอาได้กินตัวอีกแล้วครับกักโปเจอหลุม 2-1 แล้วเกอร์บิเก้กับเบิร์นฮาสันต้องถ่ายคืนกลับมาครับเดยองวันนี้เดยองต้องติดตัวหน่อยนะครับให้เขาออกบอลไม่ได้ครับอันตรายครับเป็นคนที่ออกบอลแม่นเอาแตะหลบมาครับอีซักมาแล้วเพื่อนทำทางไปแล้วอีซักทะลุมาครับโยเคเลสตัวไกลมีฉีกไปโยเคเลสวางมาให้พักอกรูเดโรโอ้โหพักอกแรงเกินไปไม่งั้นเนี่ย 2-1 แน่ๆครับโอ้โหโยเคเลสส่งมาถึงที่แล้วครับอายารี
1: โอ้โหคือประสานงานกัน3คนครับ3จังหวะเริ่มจากอีซักนะครับกระชากมาฝั่งซ้ายครับแล้วก็ให้ที่เยเคเลสเยเคเลสจะให้กับยาซินอายารีครับคือพยายามจะพักอกแล้วตามไปยิงครับแต่ว่าพักอกแรงครับบอลก็เลยออกหลัง
0: ลูกเนี้ยเสียดายนะครับที่เป็นอายารีแกไปเลือกพักอกเพราะแกอยู่คนเดียวโล่งๆถ้าเป็นโยเคเลสหรืออีซักเนี่ยเลือกโมงหรือยิงไปเลยเนี่ยน่าจะได้ลุ้นกว่าเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วนะครับโอ้แต่ช็อตนี้ถือว่าทำได้ดีครับ3ประสานข้างหน้าลุยกันมา
1: 3ประสานซีเมลีกนี่อันนี้เห็นเขาบอกว่าอาจารย์เอกทีมสกุลมาแอบดูด้วยนะ
0: ครับ
1: นี่ไงขอเอกขอ
0: ครับ
1: ช่วงนี้เขาบอกพักผ่อนน้อยงานเยอะ
0: ไม่มาเช็คดูว่าใครวางข้างหลังอะไรอย่าง
1: เงี้ยเอออย่าที่อู๋อย่าวางนะ
0: ไม่มีเพราะว่าคราวที่แล้วเป็นจานสนวางของเขาวง
1: ไม่ผมนึกว่าพี่เอาขาเขอที่3ไปวาง
0: ไม่มีผมพลาดบ่า
1: เอาพี่
0: เมื่อยเกมผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่ายกระดับขึ้นมาได้บ้างนะครับจากจังหวะได้ลุ้นของสวีเดนครับนานๆจะมีสักทีบอลให้มาอีซักครับโยเคเลสตบเข้าในมาอีซักโอ้โหขวาว่างอีซักเลือกแทงทะลุกลางมาตัวเติมทางขวามาแล้วจ่ายลูกนี้ไม่ดีโอ้โหเบาเกินไปครับไม่ดีครับดีเกรนโอ้โหเนเธอร์แลนด์เนี่ยหลุดไปแล้วนะครับแต่จ่ายไม่ดีกันเองครับในเกมรุก
1: คือก็ต้องชมฟาเดนเฟนด้วยนะครับยังดักบอลจังหวะเมื่อสักครู่ได้แต่ยังลุยต่อครับสวีเดนยังไงก็แพ้อยู่ถ้าตามหลังแบบนี้ก็แพ้อยู่แล้วครับ
0: บอลเคาะชิงมาแล้วลองยิงดูก็เตรียมผิดช่องไปไหนก็ไม่รู้ครับโอ้ยยารี
1: ไม่เห็นยิงลูกไฟเหมือนนัดที่แล้วใส่ตูนิเซียนี่มีเชื้อสายตูนิเซียด้วยนะครับนัดที่แล้วยิงได้ก็เลยไม่ดีใจ
0: คือช็อตนั้นเนี่ยมันได้ซัดแบบไกลๆแบบเต็มๆครับแต่ว่าช็อตแบบนี้มันฝืนยิงไปหน่อยนะครับอายารีไม่น่ายิงเพราะว่าแนวรับเนเธอร์แลนด์แกบล็อกไว้อยู่นะครับแล้วพยายามจะปั่นมันออกไปเยอะครับแต่พอบอลอยู่กับพวกอีซักกับทางตัวรุกอย่างโยเคเลสแล้วมันดูดีขึ้นเหมือนกันนะครับจังหวะการชิงบอลเร็ว 1-2 ครับเริ่มดึงช้าเหมือนกันครับเนเธอร์แลนด์เพราะว่าทางสวีเดนก็ไม่ได้บีบเร็วนะครับปล่อยให้เนเธอร์แลนด์นี่เล่นง่ายวันนี้เดยองไม่มีตัววิ่งเข้าหาเลยนะครับออกบอลมองซ้ายมองขวาได้เลยเนี่ยวิ่งจ๊อกๆกันมา
1: เมื่อเช้าพี่อู๋ได้ดูบราซิลป่ะ
0: ครับ
1: เจอบราซิลดึงช้าครึ่งหลังเป็นไงตอนแรกนึกว่าจะมีอีกเป็นงานครึ่งหลังอันเช่ไม่เอาเลย
0: พอแล้วพอแล้วเมื่อวานเมื่อเช้าดีแล้ว
1: มันพอดีแล้วใช่
0: ไ
1: หม
0: เมื่อเช้าดีแล้วเพราะว่าไม่ได้เชียร์บราซิลแต่บราซิลก็ยังดูแล้วเจอกับทีมใหญ่ก็เหนื่อยนะ
1: เหนื่อยแต่
0: เจอเฮติ
1: มันดันเป็นเฮติไงแล้วเจอทีมอื่นผมว่าบราซิลก็ไม่ได้ชนะขาดขนาดนั้นหรอก
0: ไอเรื่องของราฟินญาด้วยนะครับว่าเจ็บแค่ไหนด้วยนะครับ
1: คุณเอ็มลงทุนทักทายมาบอกสวัสดีค่ะนะอู๋นะสน2กูรูทีมรักเดียวกันและแฟน FM 99ทุกท่านคืนนี้ถึงช่วงเช้าสายๆเนี่ยมีทีมตัวแทนของเอเชียเราไหมคะนะเพราะทีมจากโซนยุโรปเจอกันไม่ค่อยสนุกค่ะจากคุณเทนลงทุนแฟนนอนญี่ปุ่นเดี๋ยวเจอกับตูนิเซีย
0: แต่ญี่ปุ่นจะเป็น11โมงและครู่นี้จะเป็นคู่ที่ถ่ายทางฟรีทีวีด้วยนะคร
1: ับ
0: ก็รอลุ้นกันสำหรับใครที่ไม่ได้มีงบประมาณเนาะส่วน FM 99ของเรานี่สบายครับครบทุกคู่แน่นอนบรรยายกันครบเลยนะครับติดตามกันได้ครับ
1: เกมครึ่งแรกเหลือประมาณ10นาทีเศษนะครับเนเธอร์แลนด์2สวีเดน0ครับ
0: เนเธอร์แลนด์ดูจะเผาๆเกมไปเหมือนกันนะคุณเสาร์น้อยดูไม่กลายเป็นทางฝั่งของสวีเดนได้มีโอกาสครองบอลบ้างครับลินเดเลิฟครับ

0: มาครับอิซาเคียนเลือกทางขวาครับจะไหลทะลุตัดในมาเอาสวยครับคลิกได้แล้วลุยทะลุมาโอ้โหโยเคเลสเกี่ยวแล้วก็ยิงโดนไม่เต็มแหละครับจะแต่งเข้าขวาครับเบาไปหน่อยครับโยเคเลส
1: โอ้โหคือบอลมันพันแข้งพันขาครับจังหวะนี่ครับคือให้มาครับแล้วโยเคเลสแต่งบอล1ทีแล้วพยายามจะตามไปยิงแต่ว่าต้องชมฟานแฮกเกอร์ครับตามเบียดได้แล้วก็กลายเป็นว่ายิงแล้วมันบดแล้วเบาครับไม่มีปัญหาสำหรับบาสแฟร์บุเคนครับ
0: คือกลายเป็นว่าบอลอยู่ที่อีซักเนี่ยจ่ายบอลดีกว่าบรรดากองกลางของทีมอีกนะครับจ่ายบอลสวยๆหลายทีแล้วครับกราเฟนแบกมองก่อนจะจ่ายยอดแม่เพื่อนล้ำหน้าอยู่ครับต้องยกมือขอโทษเลยครับต้องเลือกทางซ้ายก่อนครับฟานเดเฟนจากโปกลับมาครับฟานเดเฟนมัดเซตกันตรงกลางก่อนครับเดยองเพราะว่าถ้ามีเดยองเนี่ยเดยองจะเป็นคนที่สวิตช์เกมเองครับ
1: เฟรงกี้เดยอง
0: ใช่ครับเฟรงกี้เดยองครับ
1: เ
2: ดยอง
0: เนี่ยบอลกลับมาแล้วครับเดยองนะครับ
1: เดยองเหรอเดยองนี
0: ่เดยอง
1: คิวเยอะเลยนะคิวเยอะสุดในคืนแล้วนะเดยอง
0: ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วตะกี้ยิงสดใส
1: เดยองเหรอแล้วตะกิดเดยองเป็นไงนั่นเดยองตอบนะ
0: เงียบเลยนะครับเนี่ยเดยองก็รอเพื่อนเติมอยู่ครับวันนี้ออกสายมาอีกทีตอนนี้ก็ต้องลงไปรับกันหมดแล้วเหมือนกันนะครับไปช่วยแพ็กกันก่อนครับเพราะบอลของฮอลแลนด์ก็จะถ่ายไปถ่ายมาอยู่ครับเดยองวันนี้เป็นคนสวิตช์เลยครับจะออกซ้ายออกขวาก็อยู่ที่เท้าเขาเลยครับกักโปเริ่มจะลุยยากเหมือนกันครับกักโปเจอตัวซ้อนนะครับเบิร์ดฮัดสันจะลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับฟันไดก็บอกเพื่อนเรียกมาเก็บบอลหน่อยครับก็ต้องกลับมาเดยองอยู่ดีครับเดยองมองก่อนขวามีอยู่ครับดุมฟรีสเลือกฟานเฮเกอร์เดยองใหม่ครับโอ้แต่ทางสวีเดนลงไปรับลึกนะครับแล้วยอดทะลุมาเกี่ยวไม่ถึงอุ้ยนิดเดียวครับอุตส่าห์ล่อซื้อครับเคาะไปเคาะมาแล้วก็มาเล่นพุ่งไปแล้วแล้วแกยอดมันห่างไปก้าวเดียวครับเกือบไปครับ
1: จะทิ้งให้กับตอนเยอะมาเล่นนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันแดงครับเล่นไม่ได้แล้วก็บอลออกหลังสวีเดนพยายามจะเร่งนะครับตอนนี้ดันไลน์เกมรับขึ้นมาสูงเลยครับหลังผ่านไป35นาที
0: เริ่มโอ้โหดูจ่ายบอลโอ้โห
1: ทำอะไรกัน
0: โอ้เกมทางขวานี่ไม่ไหวจริงครับเบอร์ทัสันเบอร์ทัสันแกก็มาเล่นอยู่ตรงนี้นี่ครับแปลกๆตาเหมือนกันนะ
1: คือเขาไม่มีวิงแบ็คขวาที่ดีกว่านี้แล้วนะตอนนี้ต้องปรึกษา
0: เบอร์ทัสันเนี่ยตอนอยู่กับโฮไซคิวก็เล่นเป็นกองหน้าด้วยนะเล่นเป็นกองหน้าเลยครับบางทีก็เล่นเป็นกองหน้าเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกบ้างวันนี้นี่โอ้โหพอมาอยู่ทางขวาวันนี้จ่ายบอลผิดพลาดเยอะนะครับดูจังหวะจับพลิกเบียดกันเนี่ยบ๊อบบี้ไม่ได้ครับยังเก็บตกได้บอลเซตกันตรงกลางก่อนต้องกลับหลังมาตั้งกันใหม่ก่อนครับลีเดอร์เลิฟลุยทะลุขึ้นมาข้างหน้ามีตัวพุ่งอยู่ขวาว่างอยู่เอ้าไม่ส่งอีกโอ้โหเพื่อนโมโหโอ้โหลีเดอร์เลิฟเอากลับมาทางซ้ายแล้วดูแน่นเชียวครับโอ้ทางด้านสุดท้ายอีซักวางเองครับข้ามมาทางขวาครับเบิร์นฮัสซันโอ้เมื่อกี้โล่งเลยนะครับเบิร์นฮัสซันถือหลังกลับมาจะหาจังหวะเปิดก่อนครับโดนบีบมาครับคาสตอมกลับหลังมาใหม่เลยครับเนี่ยพอจังหวะมันว่างๆเพื่อนดันไม่ให้ครับเหลี่ยมง่ายๆลีเดอร์เลิฟแทงตรงกลางมาโยเคเลสครับตบตัดเข้าไหนมาเลือกแทงมาอีซักล็อกก่อนแล้วมีโยเคเลสโอ้โหปัดทิ้งออกมายังตามมาเก็บตกได้ครับเบอร์นาสันบรรจงปั่นมาใหม่โดนโขกทิ้งออกมาครับเดยองลงไปช่วยเกมรับอ้าวมาเป็นชุดเหมือนกันครับตอนนี้สวีเดนคาวสตอมครับเซตบอลตรงกลางกลับหลังไปก่อนครับเฮียน
1: ถือได้ลุ้นสุดคือลูกยิงของเยอร์เคเลสเมื่อสักครู่นะครับแต่มันไม่หนีมือบาร์ดแฟร์บุเคนครับเอาแล้วมาต่อครับสวีเดนมีปั๊มกันอยู่เอาโหล้มลุกคุกคานแล้วเป็นบอลของเนเธอร์แลนด์ครับ
0: ดุมฟรีดไปดึงช้ามาอย่างดีครับเกือบโดนฉกยังกลับหลังมาได้ครับฟานเฟนดึงช้าก่อนครับพอบอลอยู่ที่2ตัวรุกข้างหน้าของสวีเดนทั้งโยเคและกับอีซักอ่ะถือว่าทำได้ดีเลยครับแต่พออยู่กับตัวอื่นนี่โอ้โหบอลของสวีเดนไม่มีอะไรเลยครับวันนี้นี่อยู่ได้ด้วยคู่หน้าครับพยายามจะบีบไล่พื้นที่มาก็ฟานเดเฟนก็กลับหลังไปเลยแล้วก็กลับมาใหม่ด้วยครับเดยองวนหนีก่อนครับโดนบีบไล่มาเดยองเพื่อนเลาะซ้ายไปให้แล้วแทงมาครับฟานเดเฟนลุยทะลุมาฟานเดเฟนมาต่อไปต่อฟานเดเฟนสึกเฉงเช่นหลังนะเปิดไม่ดีลินเดเลิฟก็เตะสกัดไปก่อนพยายามใช้ตัวบังไว้อยู่นะครับดีเกรนเอาโดนแย่งครับจับพิ้วเลาะตรงกลางมาไปไม่ได้ครับกักโปโอ้ตอนนี้กลับมาใหม่ครับกาเฟนแบกแทงทะลุตรงกลางขวามีมาเล่นนะครับ

0: ้ามาในกรอบแค่โทษอยู่มาเล่นหยอดไปตัวไกลไม่ถึงโดนโมงทิ้งออกมาก่อนกาเฟนแบกพักอกแล้วก็ไม่เอาครับแม่ไม่มีโอกาสได้2แถวไกลต้องกลับหลังเลยครับเดยองโอ้โหตอนนี้มาหมดแล้วครับฟานเดเฟนออกซ้ายครับคักโปกักโปหนีเบอร์นาร์ดซันกักโปเข้าขวาแล้วยิงมันตรงตัวครับไม่มีอะไรครับลูกนี้
1: ลูกซิกเนเจอร์กักโปครับนี่ครับตอมบี้ดาบันเลี้ยงมาแล้วก็ซัดด้วยขวาครับจากดิมกอบเพียโทด้านซ้ายครับแต่ว่าไม่หนีมือทางประตูของสวีเดนนะครับยังเซฟได้ครับนอตเฟลโอ้โหแต่ก็เป็นโอกาสได้ลุ้นครับของเนเธอร์แลนด์ช่วงท้ายครึ่งแรกครับครึ่งแรกนี่เหลือไม่ถึง10นาทีแล้วครับ
0: สักครู่นี้ก็ต้องชมแฟบูเคนด้วยนะครับที่ไปเซฟลูกยิงของโยเคเลสนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเกือบได้ลุ้น2เอ้าดูจังหวะเตะสกัดวันนี้จังหวะเตะสกัดทิ้งเนี่ยโมงทิ้งมันไม่ค่อยไปไหนครับเนี่ยโมงไปโมงมาก็อยู่หน้าปากประตูตัวเองครับสวีเดน
1: เจมรับมีปัญหาวันนี้สวีเดนเพราะว่าคือถ้าตัวประสบการณ์เยอะอย่างลินเดเลฟมันก็ขาลงแล้วอ่ะแล้วก็อย่างเฮียนก็ซีซั่นที่ผ่านมาฟอร์มแอตแลนต้าก็พื้นๆเลเคบีเคนี่ยิ่งหนักเลยเพราะว่ามาจากบราก้าเท่านั้น
0: ใช่ครับแล้ววันนี้ก็ผิดพลาดเพียบเลยครับจ่ายอย่างเบอร์ทัสันก็ไม่ถึงนะเพราะแกก็อยู่ระดับบุนเดสลิกา2นะตกชั้นไปกับโคไซคิวครับแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวจริงของคิวเท่าไหร่ด้วยนะครับลุยมาอีกแล้วครับตอนนี้เน้นซ้ายก่อนครับดูครับมหาเทพกักโปกระชากไปสุดเส้นแล้วหยอดนัดย้อยหลังเอามงแล้ววืดหัวพี่กดกะเต็มหลอดเหลืองนะครับโอ้โหโมงแล้วมันวืดครับแต่ว่าต้องแก้ไขก่อนคือหลังกลับมาลินเดเลฟพยายามจะแกะอยู่โดนไล่เตะแล้วก็ไม่ฟาวล์เข้าไปในกรอบไปโทษมาเล่นจ่ายโอ้โหมาเล่นจ่ายให้ใครนะครับต้อง3ไม่แล้วนะครับแต่มาเล่นจ่ายไม่ดีนะครับ
1: โอ้โหตรงนี้นี่คือแย่งบอลมาได้นะครับแล้วก็ปาดไปหน้ากรอบไม่เจอเพื่อนครับจังหวะที่อายรี่เนี่ยโดนทางเฟรงกี้เดยองหวงบอลไปครับแล้วก็มาเล่นตามมาเล่นต่อครับในกรอบเขตโทษด้านขวามี2เป้ารออยู่ตรงนั้นนะครับทั้งบ็อบบี้แล้วก็กักโปหรือว่าโอ้โหไปให้แรงครับเพื่อนก็เข้าไม่ถึงพลาดโอกาสทองไปครับจะบวกลูก3ครับเนเธอร์แลนด์
0: จังหวะอายารี่โดนเดยองแซะเนี่ยมันต้องได้แล้วนะครับโอ้โหจ่ายไปตรงนั้นน่ะมีอยู่2คนสุดท้ายแกจ่ายแรงแล้วออกหลังไปเลยครับโอ้โหจ่ายไม่ดีเลยครับมาเล่นแต่ว่าเนี่ยเบิร์นฮัสซันเหมือนอยู่ในตำแหน่งพื้นที่ว่างบ่อยๆเพื่อนให้ช้านะครับเนี่ยมาจนได้ครับเบิร์นฮัสซันทางขวาครับต้องกลับหลังก่อนครับเบิร์นฮัสซันพยายามจะเลาะบ้างหนุ่มโอ้โหมันจู่คนเดียวไม่มีเพื่อนมาเชื่อมเลยครับเนี่ยอยู่กองกันข้างหน้าเต็มไปหมดนี่ต้องตวัดมือเรียกเพื่อนมาหน่อยครับกูมันสั้นบอกให้เติมหน่อยครับแทงตรงกลางมาให้แล้วบอลทะลุมานี่เกรนเข้าขวาจริงแล้วนี่โอ้โหเต็มแรงนะเป็นไนยารีนะครับได้ซัดแต่ว่ามันไม่ได้ลุ้นนะครับมันข้ามคานออกไปนี่โอ้โหเริ่มต้องโงยแล้วครับโอ้แต่เคาะกันมาดีครับจังหวะให้ของนี่เกรนแล้วก็มาจบที่ไนยารีนะครับวิกดหลังเท้าเลยครับเอาแรงครับมีบวยแล้วครับไฟบุเกน
1: จะยิงลูกไฟอีกลูกหนึ่งครับนัดที่แล้วทำได้นะครับแต่ว่าคามคานส่วนเยอร์เคได้ยิงก่อนหน้านี้โอ้โหคือบอลเนี่ยมันหนักน้ำหนักดีแต่ว่าทิศทางมันไม่หนีมือไฟบุเกนเยอะครับคือยิงเอาแรงเขาว่า
0: ฟอร์ดินเวียดครับคนนี้มาลงให้กับทางประตูก่อนนะไฟบุเกนนะหน้าแกเหมือนนะครับ
1: หน้าเหมือนเป๊ะหน้าม้าเหมือนกันด้วย
0: ใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีทดอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่นาทีที่41แล้วนะครับถือว่าได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเกือบจะได้เป็น 2-1 หลายต่อหลายครั้งนะครับเนเธอร์แลนด์ก็มีโอกาสจะเป็น3เหมือนกันแต่ว่าไม่ดีกันเองในจังหวะสุดท้ายนะครับโดนสวีเดนไปชุดใหญ่ก็ไปผ่อนเกมเองครับฟันเฮเกอร์คือหลังกลับมาครับฟันไดซ์ให้กับฟันเดอร์เฟนออกซ้ายมาครับคักโปโดนติดอยู่ครับตะโกไม่ไหวกลับหลังดีกว่าครับก็ดึงช้าไปเลยครับเดยองโอ้พยายามจะพลิกครับเดยองปัญหาคือตอนนี้พลิกยังไม่ได้ครับ
1: นี่บอลมาอยู่ที่เดยองแล้วแบบมันคายยากไงมันบอลมันแบบติดขัด
0: ใช่ครับเพราะว่าก
1: ำคิวแน่นเลย
0: เน็ต 4G ครับ
1: นี่ไง
0: ด่าไม่ได้ด้วยในกระตุก
1: โอ้โห
0: นี่ก็อาจจะมีสัญญาณปัญหาเล็กน้อยนะครับก็เหมือนดึงเวลาแล้วนะครับเล่นดึงเวลาเอาชัวร์นี่ครับกางแขนเรียกกันไปเรียกกันมาครับฟันไดดึงบอลกับตัวไว้แล้วปู่ดูสวีเดนโดนนำ2ลูกแกก็ไม่ไล่ด้วยนะครับเนี่ยปล่อย

0: เขาเซตบอลกันมาเอาลุยมาครับมาเล่นทะลุทางขวามาเดมเฟรดเปิดมาแล้วบอลชันแล้วพอดีมาเข้ามือโอ้โหไม่ไล่บอลสักนิดเลยครับปล่อยให้เขาจ่ายบอลกันดื้อเลยครับสวีเดน
1: กลายเป็นว่าช่วงหลังนี่มีโอกาสจะ 3-0 มากกว่า 1-2 นะครับเนี่ยได้ปาดมาแต่โอ้โหแล้วเหมือนเมื่อกี้มีโดนแขนนิดหน่อยหรือเปล่าครับแต่ปล่อยเล่นไปแล้วเออ
0: โดนหัวไหล่นิดนึง
1: คือถ้าคมๆอีกหน่อยนะครับเนเธอร์แลนด์มีโอกาสบวกลูก3ไปแล
0: ้
1: ว
0: ลุยมาเองครับคุณมุนสั้นต้องฝ่ามาเองแล้วไถมาโดนกระแทกฟาวล์แล้วครับฟรีคิกนะกรอบเขตโทษกราเฟนแบกครับต้องใช้ไหลกระแทกจากด้านหลังของกุดมุนสันนะครับ
1: เนี่ยครับต้องลงมาช่วยเกมรับครับเลอันกาเวนแบชแล้วก็ต้องกระแทกกุดมุนสันล้มไปคือจริงๆก็มีไฟเนเคอร์มาประครองแล้วนะครับแต่ว่าเอาชัวร์ครับเบรกเกมไว้แล้วเป็นฟรีคิกของสวีเดนนะครับนาทีที่44ครับ
0: มาลุ้นจากลูกตั้งเตะว่ามีทีเด็ดไหมครับ
1: นี่ฟอร์เรนเวียดอีกแล้ว
0: นะเวียดสั่งก่อนครับเวียดสั่งก่อนครับ
1: เวียดแฟร์บุเคน
0: ก็เห็นไหมมีตัวชื่ออยู่
1: เวียดแฟร์บุเคน
0: ก็จะเป็น
1: นิเกลนแฟร์บุเคน
0: นิเกลนจะรับหน้าที่ในการเปิดเข้าไปครับระยะถือว่าได้ลุ้นนะครับมุมกรอบเขตโทษหยอดเข้าไปดีๆได้ลุ้นนะครับวางลึกมาแล้วก็เรียบร้อยครับโขกเข้าไปมีอะไรไหมนะครับไล่มาแล้วครับ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหลอยมาโขกเต็มๆอ้าวยังไงพุทธิน
1: มีอะไรไหม
0: เหมือนจะมีธงไหมครับ
1: เดี๋ยวต้องดูครับ
0: ก็ไม่ได้ถ่ายให้เห็นด้วยนะครับผู้ตัดสินเข้าไปคุยกับอีซักกันอยู่2คนครับ
1: โอลิเวอร์ไปเคลียร์
0: ต้องรอดูนะครับถ้าโอลิเวอร์ป้องปากหรือว่าโดนไฟแดงเหมือนกันนะครับ
1: เนี่ยดูครับ
0: หรือเปล่าน
1: ี่เกรนโยนโอ้โหใช่ครับตำแหน่งการยืนของเดียเกอร์บีเคครับเนี่ยคือขึ้นได้ถึงก่อนทางบาสแฟบูเคนครับแต่ว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเจ้าตัวยีตำแหน่งล้ำหน้าครับไม่ฟาวครับมงถึงก่อนแต่ว่า
0: ลูกนี้ก็ฟานบุคเคนก็ต้องบอกว่าพลาดนะครับ
1: แต่เดี๋ยวดูครับต้องเช็คกับ VAR ครับเพราะว่าเหมือน
0: รอใช่นะ
1: มีแนวโน้มจะล้ำเดี๋ยวดูนิดนึงครับยังไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยล้ำหน้าครับไม่ได้ดีไปไง
0: ล้ำไปนิดนึงครับไมเคิลออร์เวอร์ครับ
1: ขโมยไป1ซีนนี
0: ่
1: ยกอย่างมั่นใจทด4นาทีไปอย่างน้อยนะครับครึ่งแรก
0: แล้วก็ไม่ถ่ายให้เห็นด้วยนะครับว่ายกธงไหมเอาเสียบอลอีกแล้วโอ้โหนี่เกรนโมงเสยมาก็ไม่มีใครครับเดยองตามมาเก็บตกก่อนครับเข้าสู่ช่วงทด4นาทีนะครับฟานเดอร์เฟนครับออกซ้ายมากักโปกเจอกับเบอร์นาร์ดซันกักโปกเผาอีกแล้วแล้วสุดเส้นหลังเปิดย้อนหลังกลับมายังจิ้มได้ครับอีซักตามมาเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับกุนมุนซันเตะไปไกลๆโดนโมงติ้งกับใบทีนึงก็ออกข้างไปแล้วครับ
1: โอ้โหคือกักโปนี่ลากเลื้อยนี่เต็ม10แต่จังหวะเปิดอ่ะถ้าไม่นับจังหวะที่ได้ประตู 1-0 ที่เหลือคือยังไม่แม่นเลยนะครับ
0: คือวิงแบ็คทางซ้ายมันมีเดนนิสเบนซอนของทางดอทมุนเนาะ
1: ใช่
0: เลือกคุณมุนสั้นนะอายุเยอะแล้วด้วยนะครับ
1: จริงๆสเวนซันของดอทมุนฟอร์มก็คล้ายๆกับไอ้ลายเยอร์ซันเลยนะฟอร์มดีอ่ะแต่ว่าเขาเลือกกูดมุนซัน
0: เปิดบอล
1: หรือเอาสเวนซันไปเล่นวิงแบ็คขวาแทนไอ้เบิร์นฮัตสันได้ป่ะล่ะเพราะเบิร์นฮัตสันนี่ไม่ไหว
0: เบิร์นไม่ไหวจริงๆครับเบิร์นอ่ะลุยทะลุมาสวยครับบอลแทงตรงกลางมาโยเคลสปล่อยให้มาอายาริจัดโอ้โหโดนกระแทกล้มลงไปหน้ากรอบเขตโทษเลยครับอายาริดุมฟรีดครับไปฟาวนะครับโอ้โหระยะถือว่าได้ปั่นเลยนะครับอีก9เดียวครับจะเข้ากรอบเขตโทษครับ
1: คืออายาลี่อ่ะเลี้ยงบอลหนีไปแล้วนะครับแล้วโอ้โหดุมฟรีดจับเครื่องชนฟรีคิกระยะได้ลุ้นครับของสวีเดนครับแม้จะกลับมาได้สัก1ประตูหรือเปล่าไม่งั้นครึ่งหลังอ่ะถ้าไล่มาสัก1ประตูครึ่งหลังสนุกขึ้นนะครับโอ้แล้วระยะนี่มันชิดกรอบเขตโทษเลยครับตรงหัวกะโหลกนะครับ
0: เท้าขวาจะได้เปรียบนะครับขยับออกมาทางซ้ายนี่เท้าขวาได้ปั่นเลยครับจับเอาพวกตัวใหญ่ๆครับกักโปฟานเฮเกอร์ฟานเธอเฟนฟานไดครับเน้นตระกูลฟานมายืนเป็นกำแพงนะครับโยเคเลสมีถือบอลอยู่นะจะขอคุยกันก่อนครับว่าใครจะขอซัดครับมีอีซักนะครับมีนีเกรนแล้วก็โยเคเลสครับ3คนยืนอยู่อีซักเหมือนขยับมาแล้วครับตอนนี้ก็รอนีเกรนกับทางโยเคเลสแหละครับ
1: คือถ้าเอาแรงนี่ก็โยเคเลสครับแต่ว่าถ้าเปิดเข้าไปก็จะเป็นนีเกรนเหลี่ยมเท้าซ้ายนี
0: ่เหลี่ยมนี่ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับนะรอลุ้นกันครับจะมีทีเด็ดอะไรไหมหรือจะเคลียร์เปลี่ยนจุดครับโยเคเลสวิ่งมาปั่นลูกนี้โอ้โหทุบทิ้งออก

0: าก็ยืนปักหลักรออยู่แล้วนะครับฟาบุเคนครับปัดทิ้งออกไปได้ครับฟรีคิกของโยเคเลส
1: เขี่ยมาแล้วก็ให้โยเคเลสนะครับได้สัดด้วยขวาแกนี่ยิงบอลแตกทุกลูกเลยครับไม่มีเล่นทางครับน้ำหนักอย่างเดียวก็เลยถูกปัดโดยบาร์ดแฟร์บุเคนแต่ยังได้ทุ่มต่อนะครับสวีเดน
2: แกเน้นหลอดเหลืองอย่างเดียวนะครับเต็มหลอดเหลืองครับ
1: ยิงเบาเป็นไหมไม่เป็น
2: ไม่เป็นครับ
0: ลูกทุ่มไกลทิ้งเข้ามาโดนโมงตั้งไปแล้วสัดลูกดีครับไม่ดีครับมาพยายามยิงจากแถวสองครับนี่เกรนใส่ด้วยซ้ายแล้วมันโดนใต้ลูกไม่ได้ลุ้นอะไรครับ
1: โอ้โหเนี่ยครับดูย้อนมาดูช็อตเจอเคเลสขวาครับซัดไปแล้วเหมือนก็ไม่หนีมือบาร์ดแฟร์บุเคนเยอะเลยครับเพื่อนก็ซ้ำไม่ได้เพราะว่าแฟร์บุเคนปัดทิ้งออกไปดียังไล่มาไม่ได้
2: เหมือนเป็นมุมที่เขารออยู่แล้วนะครับ
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: กับพุ่งออกไปปัดได้ครับ
0: ใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับทด4นาทีก็มีการฟาวล์โหเริ่มฟาวล์กันบ่อยขึ้นนะครับฟันไดก็ไปเหนี่ยวเจอเคเลสครับเหลืออีก20วินะครับจะได้บอมเข้าไปครับเล่นเร็วครับเลาะขวามาแล้วพื้นที่มีจะพยายามเปิดพยายามจะวนตัดในมาเบิร์นฮัตสันเจอศอกเบิร์นฮัตสันก็ไปไม่ได้แล้วก็มาอยู่คนเดียวครับไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยพยายามจะสวนเอาอย่างดีเบิร์นฮัตสันไปแย่ได้แล้วเปิดตัดเข้าในมาโดนฉกได้ครับตอนนี้สวีเดนนิกเลนครองหนีมาเอายังไปได้อยู่เอาไถมาหน้ากรอบไปโทษแทงมาไม่ทะลุครับยังได้อยู่หน้ากรอบไปโทษแปะออกขวามาให้ครับโยเคเลสเข้ามาในกรอบเขตโทษโยเคเลสคืนกลับหลังมาแล้วจริงเราได้บูโอ้ปัดอีกแล้วแฟร์บูเคนโอ้เกือบจะ 2-1 แล้วครับบูฮัวยารีครับเริ่มออกรายแล้วนะครับว่าลูกยิงไกลครับ
1: ตอนนี้คือเริ่มเหมือนเสียวจะโดนครับทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยแล้วครูมันพยายามฟ้องเลยครับว่ามันหมดเวลาแล้วหรือเปล่าครับอาจารย์แต่ว่าเนี่ยโอ้โหพอยิงด้วยทิศทางแต่ไม่ในน้ำหนักของไอแอรี่เกือบเสียบเสาแรกครับดีที่แฟร์บุเคนยังทันแล้วเตะมุมต่อครับของสวีเดน
0: น่าจะเตะครั้งสุดท้ายครับเตะมุมครับรอลุ้นกันเตะมุมทางกราบซ้ายครับสวีเดนวางมาแล้วปัดลูกนี้มาเล่นกระเป๋าจบแล้วครับเพราะว่าปล่อยให้เล่นเลยมาอีก1นาทีไปแล้วครับก็นำอยู่ครับ2ประตูต่อ0นะครับได้ประตูเร็วครับเนเธอร์แลนด์ครับ
1: ก็ได้2ประตูนะครับช่วงต้นเกมเลยครับจากแบนบ๊อบบี้ครับ1-0นาทีที่5แล้วก็2-0จากบ๊อบบี้คนเดิมนะครับนาที17ก็ลูกแรกนี่กักโปแอสซิสต์ลูกที่2เป็นดูมฟริสนะครับก็เป็น2ประตูที่ทำให้เนเธอร์แลนด์นำแบบไม่ต้องเหนื่อยมากถึงแม้รูปเกมท้ายครึ่งแรกจะแผ่วไปหน่อยนะครับโอกาสเข้าทำเนี่ยสแตทขึ้นมาเป็นทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นี่ได้ยิง5ครั้งนะพี่อู๋
2: ครับผม
1: ตรงกรอบไป4แล้วก็ได้2ประตูนะครับส่วนสวีเดนโอ้โหกลายมาช่วงหลังได้ลุ้นยิงเยอะนะยิงไป7ครั้งตรงกรอบ3แล้วก็ไม่ตรงกรอบ4แล้วก็ยังไม่ได้ประตู
2: จ้ะและไอ้3ครั้งเนี่ยก็ได้แฟร์บุเคนเนี่ยแหละครับเซฟเอาไว้ได้นะครับตื่นช้าไปหน่อยนะ
1: แต่เดี๋ยวเชื่อว่าครึ่งหลังคงแลกกันมากขึ้นอ่ะ
2: ครับแต่ดูแล้วบอลเปิดแบบเนี้ยไม่โดนเพิ่มก็ได้คืนอ่ะนะครับพอดูแล้วบอลมันเปิดกันมากนะครับใส่กันยับยับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอลุ้นการแก้เกมของแกรมพัตเตอร์นะ
1: ใช่
2: เพราะวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าไอ้เกมทางขวาของเบิร์นฮัสซันเนี่ยเป็นจุดอ่อนนะคือกุดมุนซันเนี่ยลุยไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ายังอย่างน้อยก็เกมรับก็ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับ
1: คือถ้าสวีเดนตัวสำรองดีๆก็ยังมีดูคัสเบิร์กวาลของสเปอร
2: ์
1: มีอย่างแอนโทนีแอลันกาของนิวคาสเซิลเนี่ย
2: ที่เป็นตัวรุกนะ
1: แล้วก็พวกทางด้านมาเทียสสวานเบิร์กของวอบวก
2: ใช่เป็นมิดฟิลด์ที่ตอบชอบเติมมายิงประตูได้บ่อยนะครับ
1: แล้วก็ถ้าอย่างเนเธอร์แลนด์พวกตัวลุกดีๆก็ยังมีซัมเมอร์วิลนะครับมีโทนคอปไมเนอร์มีพวกทางเมมฟิสเดปายไง
2: ครับ
1: แล้วก็ไอ้แจ็คซินไคเวิร์ดพวกนี้แล้วก็พี่เว้าเวกฮอส
2: ครับ
1: รออยู่นะฮะส่วนผลบอลนะครับรายการอื่นๆนะใครตามมันอยู่ก็มีอย่างบอลเบลุตนะครับโกเมลกับทางด้านเมกิเยฟยัง 0-0 นะครับฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับฮูก้านำโอลาฟสวิกนะครับ 1-0 นอกนั้นก็อ่ะถ้าอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็468-9899นะครับ468-9899ส่วนวันนี้เดี๋ยวตี2นะพี่อู๋มีเซกุนด้าเพย์ออฟอัลเมเรียกับมาลาก้าจะรู้แล้วว่าใครจะเล่นขึ้นไปเล่นลาลิก้าเพราะเกมแรกที่บ้านมาลาก้าเสมอมา 0-0
2: ครับ
1: ก็ประมาณนี้
2: อเมริกานี่ก็ทีมของพี่โด
1: ทีมเก่าพี่มุ้ย
2: มีหุ้นอยู่25
1: อ๋อโรนโดมีหุ้น
2: ใช่ใช่ไปซื้อมาแล้วมีหุ้นอยู่ 25% ของอเมริกานะครับส่วนมาลาก้าเขาเป็นทีมดังเนาะ
1: ก็ยุคปี2000
2: ยุคนั้นนี่โอ้โห
1: ที่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้ถึงรอบก่อนรองไงตอนนั้นมีอิสโก

0: โอ้มีควาคิน
1: เซกีดาเด
0: พวกนี้มีไอ้นี่ไงเจเรมี่ดูราลอง
1: ครับ
0: บิลลี่กับไบเอโล
1: ครับผม
0: อ่ะก็ตามกันได้นะครับส่วนข้อความเดี๋ยวตามเก็บนิดนึงนะครับเมื่อกี้เนี่ย
1: จัดให้ครับ
0: พักพอดีไม่มีช่วงเบรกเลยอาจารย์อู๋นี่ไม่รู้หายใจทางไหน
1: พอดีเกม
0: มันไม่หยุดเลย
1: มันเปิดอ่ะเราก็เลยต้องตามเกมไปนะครับ
0: ครับอ่ะมีบอกว่าสนที่บีจีกับโมโนมีที่ว่างให้พี่อู๋บ้างไหมโอ้โหให้พี่อู๋ต้องไปสะกิดคนอื่นผมก็ลำบากเหมือนกันช่วงนี
1: ้
0: ผมลำบากเลย
1: ตายแล้วสนน้องรักโอ้โหไปบอกเที่ยวไปบอกใครไปทั่วน้องรักโอ้โหตายแล้ว
0: ไปสะกิดเฟงกี้เดยองดีกว่า
1: สะกิดแล้ว
0: เดยองว่าไง
1: สะกิดแล้วมัน
0: ยองยองเอเอสอ่ะ
1: มันเฉย
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาภาคบอลไทยนี่ปากหนึ่งเลย
1: ครับผม
0: เออนะฮะ
1: ผมปากสามก็ได้
0: เหรอโอ้ยแต่เมื่อกี้พี่นี่ปากศูนย์เลยนำอยู่คนเดียวเลยผมหาช่องเข้าไม่ได้เลย
1: เราเป็นแฟนสวีเดนไง
0: สกิดนะสกิดนะ
1: เราก็ลุ้น
0: เดี๋ยวไปชอบผมบอกพี่แล้วว่าเดทแลที่ไปฝากผม
1: ใจเย็นยังไม่หมดเวลาเลยยังมีเวลาอยู
0: ่นี่บอกว่าน้องพี่อู๋น้องสนขอผลออดาซี่ลีคาซักสถานหน่อยครับชนะถึง2ลูกไหมครับโหลีคาซักเลยเหรอ
1: ลีคาซัก
0: พี่อู๋ชอบไหมคาซักชอบไหม
1: ไม่
0: แบบว่าคล้ายๆรัสเซียไงคาซักไม่ได้เหรอ
1: ผมเป็นแฟนบอลไอซ์แลนด
0: ์เหร
1: อชอบอากาศเย็น
0: คาซักใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้นะฮะโอ้น่าจะต้องย้อนกลับไปของเมื่อวานนะเพราะว่ามันน่าจะเตะก่อนเที่ยงคืนนะครับ
1: เดี๋ยวจะช่วยกันดู
0: คาซัก
1: แต่ระดับสนอยู่แล้วนะ
0: เจออยู่แล้ว
1: ระดับสนไม่ต้องกลัวนะครับแล้ววันนี้สนอยู่ด้วยนะครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็บอลเช้าๆได้อยู
0: ่
1: เช้านะพวกชิลีอะไรพวกนี้อาเจนพวกนี
0: ้เออช่วงน
1: ี้ยังทิ้งไอ้นั่นไว้ให้เลยอ่ะ
0: ทิ้ง
1: ซานโต
0: ้ไอ้ซานโต้มาวันนั้นมา นี่โอดาบาซี่ชนะทางด้านคาปิชอักชู 2-0 สบายโอเคตามนั้นนี่บอกว่าโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอ๋ออันนี้พี่อู๋ว่าไง5นัดแรกมองว่า15แต้มได้ไหมจากคุณศรีชนา
1: ธ
0: เดี๋ยวผมเปิดก่อน
1: ว่าก็ไม่น่ายาก
0: ผมรู้แค่ว่านัดแรกเจอโคเวนทรีอ
1: ่
0: ะ
1: โชว์โคเวนทรีวันนั้นที่ฟังจันเอกกับจันมนเงยไล่ๆอยู่ไม่เจอหนักเท่าไหร
0: ่เหรอ
1: เออ
0: แล้วโคเวนทรีนี่เขาจะต่อสัญญาแลมพาร์ดแล้วนะ
1: ไ
0: หวไหมโคเวนทรีเพราะว่าคือในแชมเปี้ยนชิพดีแต่ไม่รู้ว่าในพรีเมียร์จะไหวไหม
1: ต้องรอเสริมทีมนะผมว่าลำพาดอะถ้าไม่เสริมก็ไม่ไหวอะเสร็จแน่ฮะเพราะว่าหลายทีมที่เราเห็นว่าขึ้นชั้นมาแล้วพอไม่เสริมนะมันเอาไม่อยู่นะ
0: แต่ระบบบดีนะผมชอบผมรู้สึกว่าแบบเออ
1: ก็อารมณ์จะเหมือนนี่ไงกัมปานีกับเบอร์ลี่ไงถามว่าระบบมันก็ดีแต่ตัวมันไม่ได้ก็ไม่ไหวอะ
0: โปรแกรมอาร์เซนอลเนี่ยเริ่มตั้งแต่คอมมูนิตี้ชีลด์เล่นกับแมนซิตี้วันที่16เดือน8นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นในบ้านเจอโคเวนทรีวันที่22
1: อ่ะ3แต้มไป
0: แล้วก็ไปเยือนวิลล่าวันที่29
1: สามแต้มไป
0: อืมมั่นใจเหรอ
1: เฮ้ยวิลล่า
0: เ
1: อ้ยดีก็ได
0: ้มอร์แกนโรเจอร์เดี๋ยวก็ยิงทีมเก่า
1: ไม่แน่หรอกแกนโรเจอร์อาจจะมาอยู่กับเซนนอนแล้ว
0: มาอยู่แล้ว
1: กำลังตามซื้ออยู่นะครับ
0: โอ้โหแล้วก็นัดที่3นี่เล่นในบ้านเจอเชลซี
1: เฮ้ยโอ้โหทุ่มใครจัดโปรแกรมวะเนี่ย
0: โอ้โห15แต้มยังไงเจอโปรแกรมยากๆขนาดนั้นอ่ะ
1: คอมพิวเตอร์นี่ไหน
0: ไม่แพ้เสมอหรือชนะเจอเชลซีในบ้านนัดที่4ไปเยือนสเตียนมอบไลท์ของซันเดอร์แลนด
1: ์ครับ
0: อันนี้น่าจะโหนัดที่แล้วก็ไม่ทีท่านที่แล้วก็เสมอเจอซันเดอร์แลนด์น่ะ
1: จะแข็งอยู่ซันเดอร์แลนด์ในบ้านเนาะ
0: 5ไปเยือนไบตันโอ้โหใครจัดวะ
1: ใครจัดให้
0: คือถ้าตัดโคเวนทรีออกไปอ่ะนัด2เจอวิลล่านัด3เจอเชลซีนัด4เจอเดนเทเลนัด5เจอไบตัน
1: เกมเลย
0: โอ้โห
1: กูใช้คอมพิวเตอร์อะไรวะ
0: เกิน10แต้มได้ผมว่าโอเคแล้ว
1: ใช้คอมพิวเตอร์อะไรจับกันเนี่ย
0: เออ
1: คอมพิวเตอร์ป่ะ
0: ไม่รู้อ่ะตามนี
1: ้เหนื่อยเหนื่อยดูแล้วไม่น่า15แต้ม
0: เกิน10แต้มโอเคแล้ว
1: ครับ
0: นี่บอกว่าโค้ชตุรกีโดนไล่ออกอย่างวินเทนโซมอนเตล่า
1: ผมว่าไม่น่าจะอยู่ต่อละ
0: โคตรหมู
1: ผลงานไม่ดีจริงนะ
0: แบบนักเตะดีกว่าเยอะเลยดีกว่าทั้งปารากวัยดีกว่าออสเตรเลียแล้วคือแบบยิงไม่ได้นะ2นัดยังยิงไม่ได้
1: ไม่
0: ใ
1: ช่2นัด
0: ลูก
1: 2นัดคุณมีโอกาสยิง60กว่าครั้ง
0: ไม่ใช่ไง
1: ก็ป่ะเออแย่จริง
0: คือเขาไม่มีกองหน้าดีกว่าแอคเตโคกูเมื่อก่อนตุรกีจะมีฮานซูเคอร์มีแบบ
1: ฮานซา
0: ตัวดีนะแต่ยุคนี้มันเมื่อก่อนให้แย่ๆอ่ะพี่อู๋ยังมีนี่ฮัตคาเวชี่อ
1: ่
0: ะ
1: มันก็ยังโอเค
0: แต่ยุคนี้คือทำเกมได้แต่จบไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ไง
1: กลางนี่อย่างดีเลยอ่ะ
0: เออ
1: ไอ้เจ้ายิวมาคือ
0: ชาฮานลู
1: ชาฮานลูอย่างเง
0: ี้ยคอกชูเออแต่ยังไม่ปลดอ่ะแต่ดูแล้วก็ไม่น่าได้ไปต่อหลังจบบอลโลก
1: ครับ
0: นะครับนี่บอกว่าส่วนเมื่อกี้คุณเธอลงทุนถามค้างมาว่ามีทีมเอเชียไหมก็ญี่ปุ่น
1: ก็ญี่ปุ่นเช้านี้
0: 11โมงฮะ
1: 11โมงนะ
0: ครับ
1: ถ้าทนไหวนะ
0: เดี๋ยว11โมงผม
1: 11

0: วงผมไปรีแอคชั่นที่ BG ฝากด้วย
1: ต้องสะกิดอีกแล้วโอ้แล้วยังบอกเลยว่าผมไม่มีมันหยามนี่ว
0: ่
1: า
0: ใช่อย่างพี่อู๋ต้องไปภาคพี่อู๋รีแอคชั่นไม่ได้มันไม่มันแบบม
1: ัน
0: ให้เด็กๆเขาไปทำ
1: ต้องรีแอคชั่นพี่แบบ
0: เหรอ
1: เอาจะเป็นภาษาดาราพี่ตอแหลเลย
0: แสดงเลยอ่ะ
1: พี่กรี๊ดเลยกรี๊ดแบบหูเบ้อเป็นตัวประกอบอะหลองเลย

0: อะไรเนี่ยแม่สอดิบแถวไหนอ่ะแต่คุณเด็กผีบางบ่อ
1: ไม่รู้จักเหมือนกันนะ
0: เหรอเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนยูทู
1: บฟังเราไปด้วยเนาะ
0: ยูทูบยูทูบเพียบเลย
1: ได้ครับ
0: นี่คุณโอ้เนี่ยรันใหญ่เลยอาจารย์อู่ไม่อ่านเนี่ย
1: โอ้โหไปอ่านตอนไหนพ
0: ักเขารันใหญ่เลย
1: ไม่ก็ให้อาจารย์สนนะอ่านไงเดี๋ยวรอเรียนชั้นเดี๋ยวฝึกไว้ก่อน
0: เนี่ยเขาบอกว่าเปิดแอป M-Cod Connect ฟังได้เพราะว่าหลายคนบ่นในแอปฟังไม่ได้นะครับ
1: ก็มีหลายคนมายืนยันนะ
0: คุณคมขวัญถามว่าฟันไดร์กาแต่อีซักไหมครับทีมเดียวกัน
1: ผมว่าก็ตอนนี้ต้องตัดไปก่อนเพราะว่ามันเส้นทางของมืออาชีพเนาะ
0: ครับ
1: เพราะบางทีเราเห็
0: น
1: เดียวกันเนี่ยโหมันใส่กันแต่ละทีที่
0: มัน
1: ไม่ยอมกันนะผมเชื่อว่าตอนนี้มันตัดความเป็นเพื่อนร่วมทีมออกไปแล้วอ่ะ
0: คุณธนกิจบอกให้3-1คุณพีชาบอกว่าเห็นลูกศิษย์กับอาจารย์ภาคคู่กันแล้ว
1: อันที่จะเรียกว่าลูกศิษย์ก็ไม่ได้นะ เรียกว่าน้องรักนะครับ
0: นี่
1: แต่ตั้งแต่บอกว่าพรุ่งนี้มีคิว ผมไม่รักแล้ว ผมเลิกรักตะกี้เอง
0: นี่บอกว่าเห็นพี่อู
1: ๋ครับ
0: ถ้าฟังแต่เสียงนึกว่าจะหุ่นดีผอมสูงดูสมาร์ทแต่พอเห็นตัวจริงหน้าคล้ายอดีตนายกแต่คุณวันนี
1: ่
0: ค
1: นไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทราบ
1: ไม่บางทีกล้องอ่ะมันไม่ดีกล้องคุณภาพมันไม่ดีกล้องมันเป็นกล้องเลนส์วาย
0: ครับ
1: ถ้าดีจริงๆตัวผมจะปุ๋ยผอมมากเลย
0: ใช่แต่กล้องมันทำให้ดูแบบดูอวบ
1: ใช่กล้องมันทำดูอวบกล้องมันเป็นแบบกล้องเลนส์วาย
0: แล้วเราทุบทิ้งเลยไหมกล้อง
1: แค่นี้ก็ไม่มีกินโดนค่ากล้อง
0: แล้วพี่บอกกล้องมันไม่ดีอ
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ก็ยังไม่มีกินโดนค่ากล้องอีกค่าภาคไม่พอเลย
0: คุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับเฟ้งอู๋ใหญ่แล้วอาจารย์สนนะฮะคุณทีแล้วบอกภาคมันดีครับ
1: ครับ
0: นี่บอกว่าบล็อบบี้เนี่ยฟอร์มแบบนี้จะอยู่ซันเดอร์แลนด์อีกนานไหมครับโอ้โหรถถังแสดงออฟไล
1: น์แต่เขาได้ไปเล่นยุโรปนะผมว่าอาจจะอยู่ต่อก่อน
0: เฮ้ยแต่เมื่อกี้นี่ชาร์จ2 ลูกนี่เน้นๆเลยนะ
1: ใช่ๆก็โอเคอยู่
0: นี่บอกว่าอะไรเนี่ยอยากถามว่าเส้นสนามเป็นกลางแบบนี้ใช้เกณฑ์ยังไงใครชุดเย้าชุดเยือนก็เสี่ยงทายก็อยู่ที่ว่าใครได้เลือกก่อนนะ
1: ครับ
0: นะครับนี่บอกว่า
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
4: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
5: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1 ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
5: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: 1:03 เดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้ามาตามเกมระหว่างเนเธอร์แลนด์กับทางสวีเดนกันต่อครับ
1: ครับ
10: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอก

บ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย48ทีม104แมตช์

0: 批评呢？
1: อังกฤษและโครเอเชียคือ2ทีมเต็งที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม L ของศึกวอร์คัพผลนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมมีนักเตะระดับโลกอัดแน่นอยู่ในทีมทีมชาติอังกฤษมีมาตรฐานฟุตบอลเหนือกว่าปานามาและกาน่าทีมร่วมกลุ่มอย่างชัดเจนเป้าหมายหลักของอังกฤษจึงไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแต่คือการเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มโครเอเชียคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: กลับเข้าสู่ FM99 ของเรากันต่อนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็มีเรื่องการปรับเปลี่ยนตัวนะครับกลายเป็นว่าซัมเมอร์วิลนะครับลงมาแทนทางด้านของดาเนียลมาเล่นเรียบร้อยนะครับกลายเป็นทีมที่นำตอนนี้เปลี่ยนตัวไปแล้วครับ1คนนะครับ
5: ก็น่าจะเกิดจากรูปเกมที่ท้ายครึ่งแรกนะครับโดนสวีเดนบุกเยอะก็เลือกเปลี่ยนตามตำแหน่งครับทางโรนัลด์คูมันตอนเยือนมาเล่นตัวริมเส้นด้านขวาครับโดนถอดออกแล้วก็คาซิโอซัมเมอร์วิลครับตามตำแหน่งจะเท่ากับบ็อบบี้ยังมีดูแทคติกเพราะว่าก็ณตอนนี้ยิงไป2ประตูเนี่ย
4: ก็ยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับโดยที่เกมริมเส้นทางขวาก็กลับมายึดตำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเกมแรกเขาได้ลงสำหรับซัมเมอร์วิลนะครับเพราะว่าไปโดนบุกยับอยู่อะลูกเปิดทะลุมาเอาแย่ก่อนแล้วไม่ดีบอลล้นมาพยายามจะเกี่ยวหมุนกลับมาเตะทิ้งไปได้ครับคาวซอมเอาเคลียร์ไปก่อนเลยครับถูกกลายเป็นว่าตามหลังอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับสำหรับทางด้านของทีมตามอย่างสวีเดนนะครับซัมเบอร์วิลครับพาทัวไปถึงหน้าปากประตูเข้าไปในกรอบประตูดุมฟริตยัดมาแล้วก็เรียบร้อยครับประตูที่3เสร็จเลยครับแล้วก็ทำจนได้ครับโอ้โหเป็นซัมเบอร์วิลที่พาทัวเข้าไปก่อนนะครับแล้วแจกออกริมเส้นโอ้โห

0: เรียบร้อยครับกักโปรหรือเปล่าหรือไปดูฟรีสนะครับต้องดูครับภาพจังหวะที่ชาร์จมาเนี่ยครับ
1: แต่เป็นเกมริมเส้นอีกแล้วนะครับที่เปิดมาด้านไกลแล้วก็ได้ชาร์จเข้าไปเหมือน2ลูกแรกเลยครับฉายหนังซ้ำเนี่ยตรงนี้เป็นซัมเมอร์วิวครับจ่ายต่อไปดูฟิตแล้วโอ้โหแต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องเช็คครับ
0: เช็คลำหน้า
1: ตำแหน่งการยืนของโคดี้กักโปครับคือดูฟิตอ่ะรับบอลมาจากซัมเมอร์วิวโอ้แล้วปาดมาโอ้โหแต่เหมือนบอลเนี่ยมันอยู่หลังกว่าทางกักโปครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่า
0: คือบ๊อบบี้อ่ะแกสไลด์มาแล้วแล้วมันไม่โดนบอลนะครับสุดขาไปแล้วครับแต่ว่ากักโปมาเก็บที่เสาไกลจะดูมันเหลื่อมๆอยู่เดี๋ยวรอดูว่าจะมีสัญญาณจาก VAR มาไหมนะครับโอ้โหแต่แกมพอตเตอร์นี่ถือว่าของแท้จริง
1: โดน
0: ไม่เปลี่ยนตัวด้วยแล้วก็โอ้โหนี่ไอ้กูดบูนสั้นกับบ่อทั้งคู่เลยเรียบร้อยครับยืนยันว่า 3-0 นะครับ
1: โอ้โหไม่ล้ำนะครับดูภาพช้าเหมือนจะล้ำแต่สุดท้ายให้เป็นประตูครับโอ้โหในเนเธอร์แลนด์ครึ่งหลังได้เร็วอีกแล้วครับครึ่งแรกนี่ก็ตั้งแต่นาทีที่5ครึ่งหลังนี่เล่นมา2นาทีก็ยิงได้แล้ว
0: คือความเก่าโค้ชนี่คนละเรื่องเลยครับคือทีมโดนนำ2แต่ไม่เปลี่ยนไอ้ทีมตำนำเนี่ยดันเปลี่ยนเกมรุกนะครับให้มันดีขึ้นครับโอ้แล้วก็โดนไปเลยแล้ววันนี้โอ้โหแบ็คยิงแบ็ค2ฝั่งครับเห็นเลยครับว่ามันโดนเจาะคุดมุนสั้นแกก็เอาไม่อยู่อ่ะครับ
1: ยิ่งกว่า
0: จ
1: ัง
0: หวะที่โดนแทงทะลุก็เป็นกุนมุนสั้นนะครับ
1: ยิ่งเจอซัมเมอร์วิวตัวที่เพิ่งลงมาใหม่กำลังสดๆนี่โอ้โหบอกได้เมื่อกี้โดนพาทัวร์ครับ 3-0 ครับโอ้โหยอมอาจารย์อูอีเกียยอมยังอีเกียสวีเดนนะ
0: ยังมีอีกแบบนึง
1: เหรอ
0: คือยิงกันไปเลยต่อเนื่องได้อยู่ยังมีอีกวิธีทาง
1: คือตอนนี้แบบเสมอไม่ไหวแล้ว
0: เพราะตอนแรกกะว่าสัก 3-2
1: เออพี่บอก 3-2
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องยิงอีก2
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ใครก็ได้
0: เพราะเวลายังเหลือเยอะเพราะนี่49นาทีเองนะครับด
1: ู
0: ทรงแล้วเดี๋ยวมันต้องมีคือถ้าเดี๋ยวบุกมากๆอาจจะโดนเพิ่มไปเลยก็ได้นะครับ
1: ตุ๊บตับตับเนี่ย
0: อูตบอลฮอลแลนด์มาเป็นชุดจริงๆครับลากตัดไหนมาแล้วโอ้ไปฝืนยิงไม่ยอมจ่ายนะครับกักโปครับโอ้โหกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วครับ
1: เฮ้ยแต่วันนี้ไปด่าเขาไม่ได้กักโปที่คุณล้อวันนี้ล่อ1แอสซิสต์1ประตูแล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้อย่างนี้อยู่ยาวเป็นตำนานแอนฟิลด
0: ์แต่พอ1แอสซิสต์1ประตูแล้วกลับมามุดเหมือนเดิมโอ้โหสักครู
1: ่อยู่ยาว
0: ไว้จะยิงให้ได้ครับแล้วดูบอลมันยืนกองเลยข้างหน้ากันตี5คนไม่มีใครลงมาเอาบอลนะครับโอ้เดี๋ยวต่อบอลกันไหมเนี่ยลินเดเลิฟเริ่มโวยแล้วนะครับเพื่อนไม่ลงมาเอาบอลนะครับเนี่ยไปยืนแพ็กกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็โอ้โหแนวรับก็ไม่รู้จะจ่ายบอลยังไงกลายเป็นเนเธอร์แลนด์กันลงไปอุดกันอยู่ครับลูกจ่ายตัดในมาอ่ะมีช่องเลยครับเลาะขวามาให้แล้วก็วางข้ามมาก็แรงไปหมดเลยครับเลยมากูดมุนสันกูดมุนสันจิ้มลูกนี้ก็โดนซัมเมอร์วิลไล่มาครับยังได้ทุ่มอยู่นะครับสวีเดนครับ
1: คือจริงๆอ่ะไม่ใช่สวีเดนไม่มีโอกาสนะครับแต่ว่าความคมอ่ะเป็นรอง
0: ใช่ครับซึ่งแรกอ่ะจริงๆโอกาส 2-2 ยังได้เลยถ้าคมๆนะครับจังหวะที่ได้ยิง3ลูกที่ได้เซฟอ่ะครับ
1: ไหนจะลีเคียบิเค่มงเข้าไปแล้วด้วยแต่ว่าคือไม่ยอมเช็คลายตัวเอง
0: ได้แต่ขึงนะครับตอนนี้ก็เป็นเนเธอร์แลนด์ที่ลงไปตั้งรับกันอยู่นะครับพยายามจะดึงไว้ก็พยายามจะโล้ไปโล้มานะครับตรงกลางมันเจาะไม่ได้ครับเนี่ยลากไปลากมาครับโอ้โหมองแล้วตัวขวามีเติมมาครับทะลุขึ้นมาอะเบอร์ทัสเซนได้วางหยอดมาโมงเสยมาครับลูกนี้งงตั้งใหม่ๆอีกทีนึงยังอยู่ในกรอบเขตโทษเอาฟันได้หาไม่เจอบอลตามมาโขกทิ้งอีกทีนึงแล้วก็ได้เป็นลูกทุ่มเลยครับบริเวณมุมทงทางขวาครับสวีเดนนะครับ
1: ก็ต้องหาประตูตีไข่แตกให้ได้ก่อนครับสวีเดนเวลาเหลือเยอะครับโอ้แต่ว่าพอครึ่งหลังโดนเร็วก็ตามหลังไกลแล้วครับ3ลูกแล้วจะทุ่มไกลครับจากกุดมุนสั้นครับทีเด็ดอยู่แล้วทุ่มไกลแนวรับจากลีสยูไนเต็ดนะครับ
0: กุดมุนสั้นทุ่มโด่งๆไปก่อนครับโมงเสยมาแปะคืนมาแล้วจริงนู่นนี่ก็ไปติดบล็อกนะครับจ่ายยัดมาอีกทีก็โอ้โหแรงเกินวันนี้เนี่ยโอ้โหลูกจ่ายของสวีเดนนี่ไม่ได้ลุ้นสักลูกเลยครับแทงมาแรงมากนะครับบอลกลางอากาศเอาบ๊อบบี้เลยข้ามไปก่อนครับเฮียนจ่ายตัดตรงกลางมาให้ครับ นิเกรนเพื่อนก็ไม่ออกข้างให้ครับนิเกรนก็มันช้าไปแล้วครับวิธีการขึ้นบอลของสวีเดนนะครับเนี่ยโอ้โหฮอลแลนด์มาเต็มพื้นที่แล้วครับจ่ายยัดตรงกลางเลยอีซักจะดีต่อให้เยอร์เกรสไม่ดีครับบอลทะลุมาซาเมอร์วิลโดนจิ้มฟาวแล้วครับแล้วก็รอดไหมครับใบเหลืองไหม
1: ใบเหลียงเข้าไป
0: ครับเรียบร้อยครับไม่รอดครับ
1: ไม่แก้ให้ด้วย
0: ใบเหลียงก็ไปผัดไข่ครับ
1: โดนไปครับพุทธมุนสั้นโอ้โหไปเข้าหนักใส่ใครเซซิโอซัมเมอร์วิลนะครับโอ้โหไม่เจอบอลเลย
0: นี่ยังให้อยู่ต่อยกัน
1: เออนี่ก็เจอกันอยู่แล้วในพรีเมียร์ลีกพุทธมุนสั้นของลีดซัมเมอร์วิลของเวสต์แฮมอ๋อแต่ว่าเวสต์แฮมไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็มีข่าวกับแมนยูนะซัมเมอร์วิลกับมาทูสแฟน
0: แต่ตอนนี้มีข่าวหนาหูเยอะมากซัมเมอร์วิลว่าน่าจะได้โอกาสย้ายสูง
1: ครับ
0: นี่ครับก็ดึงช้าเหมือนเดิมครับพอได้ประตูขึ้นนำฟาบูเกนหยอดไกลๆขึ้นมาครับเฮียนมองไว้ได้ดักไว้ได้ก่อนครับคาวสตอมต้องคืนหลังกลับมาบอลสวีเดนมันเล่นมากจังหวะไปหน่อยนะครับบนกลับหลังมาให้ครับเฮียนก็วางไปเลยครับทิ้งบอมไปดีกว่าข้างหน้าเอ้าฟานิเก้มงสกัดทิ้งมาเอ้าตามมาเก็บขโมยไปได้ครับลุยพยายามจะลุยครับเบอร์นาสันมีเพื่อนรออยู่เบอร์นาสันจ่ายออกขวามาเอ้ายืนล้ำหน้าอยู่ครับให้มาอีซักเอาทำบอลลั่นออกจากขาซะงั้นครับโอ้โหดูโดนฉกไปได้อีซักเอาตามไปไล่แซะคืนครับบอลทะลุขึ้นมาเอาแล้วครับได้สวนคืนแล้วลุยมาข้างหน้ามีบ็อบบี้วิ่งฉีกไปออกซ้ายมาให้กักโปวนเข้าขวายิงลงได้เรียบร้อยครับ4-0โอ้โหต้องเป็นแมตช์นะค่าตัวน่าจะไป300 ล้านแล้วครับกักโปครับ
1: ง่ายคิงกักโปโอ้โหจังหวะนี้คือเริ่มตั้งแต่อีซักเนี่ยไปบอลลั่นในกรอบนะครับแล้วก็เลยโดนเนเธอร์แลนด์สวนกลับมาครับแล้วบอลถึงกักโปแตะสั้นๆในกรอบนะครับแล้วยิงยัดเสาแรก
0: จุดเริ่มมาจากตัวเองทำบอลลั่น
1: ไปอีซักรับผิดชอบไป
0: โอ้แต่อีซักจังหวะนั้นก็ไม่น่าแย่ขนาดนั้นเพราะว่ามันอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าโอ้โหแนวรับวันนี้มีปัญหาจริงครับ
1: เละครับสวีเดน
0: โอ้โหลาเกเบเก้ลินเดนเลิฟวันนี
1: ้ด้านขวาโดนเผามาเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ซัมเมอร์วิลครับเริ่มต้นเกมสวนกลับมาแล้วให้ไปกักโปด้านซ้ายลูกเก่งครับตัดมาแล้วสวัสดิ์ยิงเสาแรกนอตเฟล
0: มีการหัน
1: เอาไม่อยู่ครับ
0: ไอ้ลาเกเบเก้โอ้โหตัวรั่วเลยครับเนี่ยโดนล็อกหลังหักหันมาด่าเพื่อนครับ
1: โอ้โห
0: ตัวเองโดนล็อกครับเนี่ยดูโวยวาย
1: มันด่าอะไร
0: แล้วคือใครครับเนี่ย
1: ยิงดีมากครับเพราะว่าคือถ้ายิงเสาไกลเนี่ยทางนอตเฟลรอไปป้องกันอยู่แล้วแต่ว่าหักข้อยิงเสาแรกครับ4-0
0: ครับวันนี้แล้วเดี๋ยวเรารอลุ้นกันว่าไม่น่าจะจบที่4ครับดูครับ
1: จะเปลี่ยน
0: โดนไป4เพิ่งจะมาเปลี่ยน
1: เพิ่งตื่นคาวสตอมเนี่ยออกแล้วครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับเพราะว่า
0: เชเนรี่แล้วก็เบิร์กวาวครับ
1: ขาออกนี่คาวสตอมนีเกนแล้วก็เบิร์นฮัตสันเปลี่ยน3คนเลยก็เท่ากับว่าเบิร์นฮัตสันเนี่ยน่าจะออกแล้วก็วิงแบ็คเนี่ยใช้เป็นทางเอลันก้าเลยแล้วก็เบิร์กวาวนี่ลงมายืนตรงกลางแทนคาวสตอมลงมาออกบอลนะฮะ
0: เป็นยอดโค้ชจริงครับโดนไป4แล้วเพิ่งเปลี่ยนตัวครับโอ้แกก็อาจจะงงอยู่นะพอลงมาแล้วมันโดนเร็วนะครับ
1: คือตอนนี้สวีเดน
0: วันนี้ไม่ดีจริงครับ
1: อาจต้องมองถึงเรื่องของการเสียประตูให้น้อยด้วยเพราะว่าประตูได้เสียบางทีถ้าไปโดนเยอะๆก็เหนื่อยนะสุดท้าย
0: เพราะว่ามันไปโดนมาก่อนแล้วนะครับ
1: ใช
0: ่เซเนลี่กับทางด้านของเบิร์กวาวนะครับลงมา2คนครับก็ต้องดูว่าเกมมันจะดีขึ้นไหมครับตรงกลางคาวสตอมกับนิเกรนออกไปแล้วแล้วก็นี่เป็น2คนที่ก็เล่นไม่ดีทั้งคู่นะไม่มีบทบาทเลยครับมาบอลเซตมาเบิร์กวาวล็อกเข้าเหลี่ยมซ้ายอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับพยายามจะวนหาช่องมาแล้วก็ล็อกยิงไกลดูโอ้โหได้เสียวเหมือนกันอายารีแล้ววันนี้อายารีนี่ได้ลองยิงไกลนี่ได้เสียวทุกลูกเหมือนกันนะครับ
1: แฟนสวีเดนก็พยายามจะลุ้นให้ยิงตีไข่แตกครับอายารีครับตวัดยิงด้วยขวาโอ้บอลเกือบเสียบใต้คานครับแต่ว่ามันสูงไปหน่อยครับหลุดออกหลังไปโจกักโป2ประตู1แอสซิสต
0: ์ครับ
1: ไปล้อไม่ได้
0: เป็นไงผมบอกว่าไงว่าไม่มีอาเนอร์แล้ว
1: อา
0: ห
1: น่ง
0: มาเล่นดีนะครับ
1: อาหน่งใช้ไม่เป็น
0: อ
1: ่ะ
0: เพราะว่าก่อนนั้น
1: มีมาแล้ว
0: มาแล้วดูครับคนนี้ทะลุมาคนนี้กักโปลากจากซ้ายมาขวาแล้วจะจิ้มต่อให้บ๊อบบี้บอลติดขาอยู่นะครับคืนกลับมาแล้วแถว2ยิงไม่ดีครับโอ้โหใจร้อนไปหน่อยครับรีบยิงไปครับกาเฟนแบก ข้ามคานไปครับตอนนี้คือคงแบบด้วยสกอร์มันห่างแล้วครับ
1: ผม
0: คง
1: อยากจะ
0: ขอส่องบ้างนะครับโอ้ตัวนี้กากโปเอาไม่อยู่จริงครับลากตะลุยมาอย่างมัน

0: เลยครับวันนี้กักโป
1: เฮ้ยทำไมทุกตัว
2: เล่นดีหมด
0: เลยนะครับ
2: ตกลงคือกักโปเก่งหรือสวีเดนวันนี้ไม่ไหว
0: ไม่แต่ตัวที่อยู่ลิปูที่ตัวไม่ฟอร์มไม่ดีอย่างแม็กก้าก็ฟอร์มดีเวียดก็ดีนะ
2: มันอยู่ที่คนใช้แล้วแหละ
0: น่าจะเป็นนิโคสแล้วแหละครับแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับโอ้บอลของสวีเดนไม่ดีจริงครับดูต้องแทงจากหลังขึ้นหน้ามาก็เสียบอลบ่อยมากครับเมื่อว่าเข้าแล้วไม่ถึงเลยครับโดนฉกตัดไปได้ครับนี่ยองคือหลังกลับมาเลยครับ
2: อ๋อขอบอกปีโจทย์จันอู๋บอกว่าคือก็เนเธอร์แลนด์ต้องยิงเยอะๆเพื่อที่จะหนีบราซิลไงเพราะประตูได้เสียอาจจะมีผล
0: ครับ
2: ไม่งั้นรอบหน้าเจอบราซิลก็เหนื่อยไง
0: ไม่แน่บราซิลอาจจะอยากหนีเนเธอร์แลนด์ก็ได้ตอนที่โอ้เห็นฟอร์มแล
2: ้
0: ว
2: โอ้ท้อเลยท้อ
0: คือบราซิลเองก็ไม่ได้ดีนะ
2: สวีเดนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: เอ้ยไม่อยากอยู่เอาบอลแทงทะลุบาวิ่งแซงมาเองกันกล้าลุดเดียวจริงๆแล้วก็เรียบร้อยครับ4ประตูต่อ1เอาล่ะครับลงมาแป๊บเดียวครับเอลังก้า
2: ต้องให้ด่า
0: โอ้ความเร็วครับต้องบอกแล้วก็อยู่ไม่ไหว
2: เนี่ยสวีเดนบักอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวไล่มา 1-4 ครับนาที59
0: ดูเลยครับแล้วพี่เก็บไว้ทำไมครับเอาเบอร์ฮัสซันลงตัวจริงแทนเอลังก้าเพื่อ
2: นี่บอลตัดได้ตรงกลางครับไรเดอร์เนี่ยไม่เด่นเลยแล้วไปเสียการคองบอลครับแล้วอิซักครับอิซักให้โอ้โหทะลุช่องฟานไดได้แต่ดูเบอร์ครับแล้วเอลันก้าครับซัดด้วยขวา 1-4 บาร์ดแฟร์บุ๊กเคนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเซฟไม่อยู่ครับลูกนี
0: ้โอ้ดูครับบ้านนี้มันน่ากลัวโอ้โหดูเอาเอลังก้าสำรองเบอร์ฮัสซัน
2: โอ้ตาย
0: ลงมาแป๊บเดียวมีประตูเบอร์ฮัสซันเล่นไม่ดีเลยครับแต่ความเร็วของเขาต้องยอมรับจริงครับจังหวะทะลุของอีซักก็ต้องเอาไปด้วยนะครับเครดิต
2: อ้าว
0: คูปไนเนอร
2: ์มาแล้ว
0: ไปแล้วครับตอนนี
2: ้นี่ไม่ด้วยเวียแมตต์วีเฟอร์
0: หรือว่าจะเป็นเดยองเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ฟิตที่ว่ามีข่าวที่เขาอัดกับไอ้เจ้าเคเทนทิมเบอร
2: ์แต่วันนี้อ่ะเฟงกี้เดยองกับไรเดอร์วันนี้ไรเดอร์ไม่เด่นเลยนะครับ
0: โอ้ไรเดอร์วันนี้ถือว่าคนอื่นดีหมดนะครับ
2: วันนี้ตอนนี้ใช้เป็นกูสเทียวกับคอปไมเนอร์ลงมาก็เปลี่ยนตรงกลางนะครับทางเนเธอร์แลนด์อ่ะยังไงครับจัน 5-1 หรือจะ 2-4
0: ก็ต้องรอดูเกมเปิดแต่ว่าเอลังก้ามหาเทพลงมาแล้วนะครับบอลจ่ายทะลุมามาจับบอลไม่ดีเท่าไหร่ครับอีซักโอ้ยเอลังก้าแทงทะลุมาจะแปะแล้วหมุนนะครับก็ต้องอยู่ที่ประตูต่อไปเหมือนกันถ้า 4-2 ไม่แน่อาจจะมีโมเมนตัมเตะทรงอะไรกลับมาหรือเปล่านะแต่เวลายังอีกเยอะนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับแต่ว่าสวีเดนก็ต้องดีจริงนะครับเพราะว่าโดนไปเยอะแล้วครับเล่นกันเซตกันมาดีครับฟันได้แกะได้ครับบอลออกซ้ายมาให้กักโปรออยู่นะครับเอ้าไปจ่ายย้อนหลังครับกักโปต้องแก้ไขช็อตแก้วม้วนไปม้วนมากูสทิลคืนหลังกลับไปได้ครับไปเซตกันใหม่เลยครับ
2: มีอาจารย์เจษฎานี่ฟังอยู่นะ
0: ครับ
2: สงสัยขับรถไปภาคคู่เยอรมันเออบอกขอแบบฮ่า
0: ๆเปลี่ยนไปดูตลกเถอะครับเปลี่ยนไปดูพี่หนูเลยครับพี่หนูจะ
2: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: ช็อตนี้จ่ายคืนหลังมาแฟร์บุกเกนยกมาไม่ดีครับดูเอลังก้าจะไปอีกไหมครับเอลังก้าโอ้โหชิงตัดไหนมาอ้าวลุยมาเอลังก้าล็อกขวามาแล้วล็อกคัตแบ็กลูดิสได้ไหมโอ้โหยิงข้ามคานออกไปครับได้ลุ้นเตะมุมหรือเปล่าอีซักครับโอ้โหเกือบลุ้นเป็น 4-2 เหมือนกันนะครับ
2: โอ้โหตรงนี้คือพอมีเอลันก้าลงมานี่คึกคักครับด้านขวาครับเนี่ยเปิดผ่านฟานเดนเฟนครับแล้วโอ้โหฟานเทเกอร์ถึงก่อนอีซักนิดเดียวครับแม่ไม่งั้นนี่ชาร์จเข้าไปนี่มีโอกาสจะเป็น 2-4
0: อันนี้ถือว่าแก้เกมช้ามากครับพอตเตอร์เพราะว่าเอลันก้าลงมาชัดเจนเลยนะครับ1ประตูกับเมื่อสักครู่นี้อัปเดตมุมของทางสวีเดนนะครับ
2: ดีกว่าเบิร์นฮาร์ดสันเยอะ
0: ใช่ครับโอ้โหอ่ะได้ลุ้นเปิดเข้าไปครับเตะมุมนะครับอายารีครับเตะมุมทางขวาอายารียอดเข้าไปแล้วฟันไดมงลูกนี้มันยังอยู่ในกรอบเขตโทษมงตั้งไว้ที่ไม่ดีครับโอ้โหจังหวะให้บอลไม่ดีโขงลูกนี้ออกไปเลยครับ
2: นี่ครับย้อนมาดูไอ้ลูกที่ตอนแรกเหมือนจะมีปัญหาคือลูก 4-0 ของทางเนเธอร์แลนด์
0: เหลือเนาะ
2: ใช่
0: เหลือเลยคือ9ครับ
2: ใช่ลูกที่4เนี่ยจังหวะที่กักโปชาร์จเข้าไปไม่ล้ำอ่ะนะ
0: ครับถือว่า เนี่ยภาพจับมา

0: ครับเวคฮอสครับ
1: ว้าวเวคฮอส
0: ไหมครับ
1: มาอีกแล้ว
0: ลุยมาครับซัมเมอร์เวลทะลุตามช่องมาครับดุมฟรีสไปที่มุมทงก่อนเคาะคืนกลับมาใหม่จะหาช่องเปิดอยู่นะครับไล่กลับมาเปิดโอ้โหให้แบบนี้มันเล่นยากครับเพื่อนก็ต้องแก้ไขครับกลับมาก่อนนะครับฟันไดทะลุมาครับกุสติลแล้วเปิดเร็วเข้ามาบ๊อบบี้โอ้โหลูกเปิดดังกากโปจะหมุนตัวยิงลูกนี้โดนบล็อกซะก่อนนะครับโอ้ยังลุ้นอยู่ครับแบนบ๊อบบี
1: ้ลุ้นจะยิงแฮตทริกนะครับแบนบ๊อบบี้เนี่ยครับพวกตำนานนักเตะเนเธอร์แลนด
0: ์รอลุ้นลูกชายไหม
1: ใช่
0: ว
1: ่
0: าจะได้ลง
1: ไทเวิร์ดเนี่ยลุ้นลูกชายว่าจะได้ลงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ได้เตะมุมเลยครับเนเธอร์แลนด
0: ์ไปมุมของตอนนี้สวีเดนน่ะถ้ายังหวังอยู่เนี่ยต้องห้ามโดนเพิ่มแล้วนะครับเพราะ 4-1 ไปแล้วครับเซิร์นคูปเนอร์ยอดมาตรงกลางอะโมงเสยไปก่อนครับเฮียนบอลจะวางไม่ได้แล้วการเฟนแบกรอเพื่อนเติมดีกว่าครับฝากมาทางซ้ายเลยครับฟานทูเฟนโอ้โหเปิดมาไม่ดีครับลูกนี้ก็ข้ามฝั่งไปเลยไม่ถึงดุมฟรีสนะครับหลุดออกไปเลยครับ
1: ก็พยายามจะลุยต่อนะครับเนเธอร์แลนด์ผ่าน64นาทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับยิงกันเยอะเลยเนี่ยครับคือไอ้จังหวะอิซักเนี่ยคือเหมือนแพทย์จะคึงให้เพื่อนครับแต่ว่าไปโดนเฟรงกี้ได้ยองตัดได้แล้วก็นำมาซึ่งจังหวะสวนกลับแล้วก็เสียลูกที่4นะครับโอ้แต่ต้องชมกักโปรที่ว่ายิงดีมากเลยครับ
0: คือล็อกไอ้เจ้าแล้วคือบิเก้เนี่ยหลังหักไปเลยหาบอลไม่เจอเลยครับโอ้นี่ไม่เจอบอลมานานแล้วครับทางด้านโยเคเลสพักไม่ได้ครับเจอไล่ตันอยู่แล้วโอ้โหโยกมาดีครับซัมเมอร์วิลอ้าวฝากตรงกลางมาแล้วกักโปรออยู่กุสติลให้ไหมซ้ายมีกักโปก็เข้าเร็วครับสไลด์ทิ้งเอาไปก่อนครับแล้วก็พี่เก
1: ้คือตรงนี้นี่ต้องเอาให้อยู่ครับไม่งั้นนี่หยุดกักโปไม่อยู่ครับโอ้โหแต่ว่าโดนบอลเต็มๆครับและเกบิเก้ลุยต่อครับเนเธอร์แลนด์แล้วทุ่มเร็วไปในกรอบ
0: บ๊อบบี้พักอกก่อนแล้วเจอเฮียนแล้วก็ไฟฟาวแล้วครับพักลูกนี้เจอตัดหน้าไปแล้วนะครับเตะตัดขาซะเลยครับดูจะเบาไปหน่อยเนาะหล
1: ัง
0: จาก 2-0 ไปแล้วนะทางด้านของบ๊อบบี้นะครับบอลไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ครับแต่ว่าตรงกลางก็เก็บบอลได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เบเก้ลุยมาแล้วโอ้เบิร์กวาวบอกออกบอลคืนหลังเป็นดีกว่าจ่ายคืนให้เบิร์กวาวครับพยายามชี้แล้วให้ไปตั้งทั้งหลังก่อนนะครับพอสวีเดนได้บุกเนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็ลงไปรับนะครับอ่ะลุยมาครับจะให้แทงมาข้างหน้าพยายามจะพลิกก่อนเอลังกาจะหมุนจิ้มแล้วบอลเพื่อนให้เร็วมายังตัดได้ครับเบิร์กวาวเบิร์กวาวจะวนคืนหลังกลับมาเซตออกขวามาเลยครับมีเอลังกาจะพุ่งอยู่อีซักจะแหวกไปเองก็อีซักให้มาเอลังกาอีซักหลุดมาถึงเส้นหลังวนก่อนรอคัตแบ็กอยู่อีซักยกมาลูกนี้แถวศอกไม่มีก็วิ่งตามบีมาก่อนครับต้องมาช่วยก่อนครับซัมเมอร์วิลเตะสกัดทิ้งออกมาครับพยายามจะผักบอลแล้วก็สุดท้ายเบียดกันไปเบียดกันมาเตะบอลออกไปเองครับสวีเดนครับดูทิวพยายามจะตื้อกับอายารี่ครับ
1: เป็นทุ่มของเนเธอร์แลนด์นะครับด้านขวา
0: หกสิบห้านาทีผ่านนะครับคู่นี้นี่โอ้โหตอนนี้เราเอาสกอร์กันอย่างเดียว
1: ห้าลูก
0: เลยครับห้าประตูเกิดขึ้นนะครับเนเธอร์แลนด์นำสวีเดนอยู่4-1ครับแบนบอมบี้ก็ยังรอลุ้นแฮตทริกอยู่นะครับกับทางด้านกักโป
1: ยังอยู่ยังคู
0: ่คนละ2ลูกครับ
1: จะเป็นแฮตทริกที่2ของฟุตบอลโลกครั้งนี้หรือเปล่าต่อจากเมสซี
0: ่เดี๋ยวเมสซี่แฮตทริกแล้วแล้วตอนนี้มีจ่ออยู่ถึง2คนนะครับลูกวางทะลุมาบ๊อบเบ้บอลตกพื้นพาไปก่อนครับสุดเส้นวนคืนกับล้ำหน้าไปแล้วครับบรานบ๊อบบี
1: ้คือพยายามจะวิ่งฉีกลายเกมรับของสวีเดนขึ้นไปครับบ๊อบบี้แต่ว่าเพื่อนให้ช้าครับก็เลยเหลื่อมไปหน่อย
0: พยายามจะบิ้วขึ้นไปครับลีเดอร์เลิฟบอกเพื่อนขยับมาเอาหน่อยครับลีเดอร์เลิฟไอ้นี่ก็ยืนอยู่ข้างหลังนักเตะฮอลแลนด์ก็ไม่ขยับด้วยครับลีเดอร์เลิฟต้องคืนกับหลังมาครับอิซาเคียนปีตัวพุ่งไปแต่ว่าคือปีกับพยายามจะพุ่งแต่ว่าเพื่อนเซตบอลกันตรงกลางนะครับเลือกทางขวาแล้วครับอ่ะได้ลุ้นเหมือนกัน

0: เอลังกาทะลุมาครับเบิร์กวาวเบิร์กวาวให้มาเอลังกาปลายจุดเส้นหลังดึงจังหวะโอ้โหเอลังกาควายหนีไปเอลังกาจ่ายมาโนได้โอ้โหหม่งสกัดได้โอ้ดูจังหวะการควายไปของเอลังกานี่สุดสวยเลยครับแต่เปิดไปแล้วไปโดนฟังให้เคเตะทิ้งครับ
1: โอ้ตรงนี้นี่เผาแนวรับเนเธอร์แลนด์ไม่เกรียมครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเปิดเร็วไปหน่อยครับนี่คือฟานเอนเฟนวิ่งจะเอาทางแต่ว่าเอเลนก้าเท้าเร็วครับควายหนีไปก่อนแม่เปิดไม่แม่น
0: อีซักยกมาโดดหม่งไว้ได้ครับเอาบอลตกมาข้างหน้าอีกทีนึงดึงจังหวะไว้ครับอีซักหน้ากรอบไปโทษอีซักแทงทะลุตามช็อกล้มตัวสกัดทิ้งออกมาตอนนี้มาเป็นของสวีเดนบ้างครับเบิร์กวาวต้องคลึงก่อนครับตั้งกันใหม่ครับตอนนี้ไปรับอยู่ครับวันทะลุปล้องตรงกลางมาลิลิให้มาอีซักซ้ายมีขยับเติมอยู่ครับเลือกเคาะ 1-2 กันก่อนครับอีซักพยายามจะแหวกไปเองฝากซ้ายมาไปสุดเส้นแล้วเลี้ยงตัดในมาได้แล้วแทงทะลุมาโอ้โหตัวแย่ไม่มีครับไม่รู้กันโอ้เสาไกลไม่มีตัวชาร์จเข้ามานะครับโอ้โหแต่ว่าใกล้เคียงขึ้นครับแล้วก็ต้องพักวอเตอร์เบรกก่อนนะครับ
1: พอตีไข่แตกได้ก็มั่นใจขึ้นครับนักเตะสวีเดนนาที68ครับเดี๋ยวไฮเดรชันเบรกกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าในช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าจะมีการออกอากาศทั่วประเทศเนี่ยให้เราสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังที่รับชมผ่านสถานีเครือข่ายวิทยุของอสมททั้ง48สถานีด้วย
0: ครับ
1: ทักทายคุณผู้ฟังทางต่างจังหวัดทักทายเป็นภาษาเหนือหน่อยอาจารย์โอ๋
0: ผมทักทายไปแล้วทักทายไปแล้ว
1: เ
0: มื่อวานเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วโอ้ตายแล้วโอ้ไม่ทันแล้ว
1: ก็เล่นอีกก็ได้
0: ไม่ได้โอ้มันเล่นซ้ำมันแกเกินไปเจ้าช่วงนี้ก็กินน้ำพักกินน้ำปลาแหมปลาแหมกันหน่อย
1: มีเพิ่มไหมล่ะมีเพิ่มไหม
0: โอ้ยผมว่ายังมีโหเวลายังเหลืออีกตั้ง20นาที
1: สู้ไม่สู้อ่ะ
0: ต้องให้สนุกแล้วต้อง 4-2 ก่อน
1: ไม่ 4-4 ไปเลยป่ะล่ะ
0: ก็แล้ว 4-4 ก็ดีนะ 4-4 ก็ดีเลย
1: 4-4 Family Game นี่เปลี่ยนอีกอ่ะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนตัวลุกนี่ยังมีของสวีเดนเนี่ยยังมีนี่ไง
0: สวีเดนก็ไม่กล้าแลกนะ
1: สเวนซันเนี่ยยังได้ลงเนี่ยดาเนียลสเวนซันเนี่ยกุดมุนซันวันนี้เล่นไม่เห็นออกเลย
0: แล้วโดนเหลืองแล้วด้วยนะส
1: ม
0: ุนซันนะครับก็ต้องระวังเหมือนกัน
1: เนี่ยเคนเซมาไหมล่ะ
0: ก็เอาความเร็ว
1: เ
0: กมลุกอะไรเงี้ยนะ
1: มาเทียสสวานเบิร์ก
0: สวานเบิร์กก็ไปเติมตรงกลางหน่อยนะครับ
1: เดปาย
0: ลุกลงมาไง
1: เดปายยังไม่ลงเลยเนี่ยเทปเมมฟิต
0: จะไม่ได้ลงแล้วมั้ง
1: เ
0: พราะว่าร่างกายก็ไม่ฟิตอยู่ดิ
1: ครับ
0: น่าจะเก็บเอาไว้ครับแต่วันนี้นี่คงไม่อยากเปลี่ยนหรอกมั้งเพราะว่ารอลุ้นแฮตทริกอยู่2คนน่ะ
1: ใช่
0: คือถ้าเปลี่ยนตอนนี้ผมว่าทั้งแรนบ๊อบบี้กับทางกากโปมีงอนน่ะแล้วมันมีโอกาสเพราะเกมมันเปิดนะครับโอกาสที่จะเขา2คนจะทำแฮตทริกได้อยู
1: ่เนี่ยลุดฟานิสลอยนี่อยู่ในทีมสตาฟของโดนัลด์คูมันด้วยนะ
0: ครับ
1: นี่กองเชียร์สวีเดนก็โอเคขึ้นครับหลังจากตีไข่แตกได้ประตูนึง
0: แต่มันก็ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะพอตีไข่แตกปุ๊บแล้วเกมก็ดูเงียบๆไปนะครับนะก็ช่วงพักวอเตอร์เบรกกันนะครับก็มีส่งแผนส่งซิกอะไรกันเดี๋ยวรอดูการแก้เกมด้วยครับ
1: นี่บอกว่าเอ็ดเดอร์ฮุยไลซีเกอร์วิมยองฮัสเซอร์เบงฟิตลงนัดนี้ไหมครับแต่คุณปูโย
0: ไม่ฟิตครับทั้งคู่ตอนนี้อยู่บ้านพักบางแคร์ครับรอลองลุ้นเงินบำนาญอยู่
1: ฟานเดอร์ซาฟานเดอร์ซาอยู่ในสนามด้วย
0: ฟานเดอร์ซานั่งอยู่
1: แต่มานั่งดู
0: มานั่งดูวันนี้ไปเหมือนน่าจะเป็นพวกอะไรเกสใช่ป่ะ
1: เป็นแขกรับ
0: เป็นแขกรับเช
1: ิญนี่บอกว่าเมื่อกี้อาจารย์อู๋บอกว่าพักวอเตอร์เบรกพอแปลแล้วมันออกมาแปลกๆนะครับพี่
0: อ้าวมาแล้ว
1: นี่ไงเห็นป่ะผมเรียกปุ๊บมาปั๊บ
0: แล้วครับ
1: เรียกปุ๊บมาปั๊บเฟรงเมมฟิสกองหน้าจากโคลินเทียน
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นอ้าว
1: เปลี่ยนไบอันบล็อบบี้เฉยอ่ะ
0: เดินหน้าบูดไปเลยครับโอ้โหรอจะลุ้นแมตติก
1: เฮียโรนัลด์คูมันไม่ให้ผมแมตติกเลย
0: จริงๆแหมปล่อยให้ก็ได้เนอะเดอะปายเก็บเอาตัวอื่นออกก็ได้นะ
1: แต่อย่างว่าแหละอาวุโสของไอ้บ๊อบบี้มันน้อยกว่ากักโปไงไม่ต้องเลือกเปลี่ยนตัวนึง
0: ก็โอ้โหตรงกลางก็ได้มั้งเปลี่ยนนะ
1: ไปต่อ
0: เอายกมาก็ไม่ดีครับลูกนี้บอลลึกมาลินแล้วปล่อยให้ครับ
1: แต่กักโปนี่แต่ทาง บ็อบบี้นี่ยังดูเร็วกว่าเดอปายนะเดอปายสปีดลดไปเยอะ
0: ยังดูคล่องกว่าเดอปาย

0: ความที่อายุเยอะแล้วนะครับแต่กุลบุตรสันนี่ก็ยังได้อยู่ต่อนะ
1: ใช่
0: นะไม่เลือกสเวนเซนที่เป็นตัวรุยจากตัวลุยจากทางนั้นของรัดมุนนะเบิร์กวาวให้มาวักไควกันสวยครับโยเกเลสจ่ายทะลุตรงปล้องตรงกลางมาจะแหวกไปลูกนี้เจอตัดขาฟาวเลยครับเตะตัดซะก่อนเลยครับอายารีกูสติลครับ
1: ต้องเบรกหน่อยครับกูสติลคือเกมสวีเดนเริ่มมานะครับอายารีเริ่มมีส่วนกับบอลได้ลากจี้ไปแล้วก็เรียกฟาวได้ฟรีคิกสวีเดนนะครับแต่ระยะอาจจะไกลครับ30หลา
0: ก็คงบอมเข้าไปลุ้นกันแหละครับหยอดเข้าไปเลยครับโดนมงดักทิ้งเข้าไปครับดุมฟรีสได้ไปลูกทุ่มทางกราบซ้ายนะครับกูดมินสันจะทุ่มไกลครับจะทุ่มสั้นก็ไม่ได้ครับกูดมินสันต้องทุ่มไกลเอาแล้วครับคว้างลึกมาโดนมงดักไม่ได้บักวาวสายมียกข้ามมาให้ครับกูดมินสันอีกทีนึงแปะทะลุมาให้ครับอีซักพาไปบุมธงก่อนครับจ่ายย้อนตัดในมาพยายามจะหาช่องยอดมาลูกนี้ก็โดนมงกลับไปแล้วก็ฟาวไปแล้วครับมีฟันเดอร์เฟนไปโดนผลักล่วงไปนะครับได้ฟาวไปก่อนแล้วครับ
1: จังหวะลินเดเลิฟไปกระแทกฟันเดอร์เฟนนะครับโอ้คู่นี้นี่นักเตะในพรีเมียร์ลีกเพียบเลยครับลินเดเลิฟไปฟาวฟันเดอร์เฟนนะ
0: คือดูแล้วเนี่ยตัวที่เปลี่ยนมาจริงๆเนี่ยแล้วมันมีบทบาทจริงๆก็มีเอลังก้ากับเบิร์กวาวเนี่ย
1: ใช่
0: นะตัว
1: เหลือเลยไม่ค่อยได้
0: เซเนลี่อะไรก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเท่าไหร่ครับกักโปครับซ้ายมีขยับรออยู่ครับกูสติลเลือกให้มาเดอไปใช้ตัวขืนไว้ไปไม่ได้อะโดนลุม2ครับแต่ลิทะลุมาโดนจิ้มทิ้งออกมาครับวนกับมาร์คโยเคเลสโอ้โหปาดเข้ากลางมาแล้วสวนจับยาวไปเองครับโอ้โหจับแล้วไม่ดีเยอรี่เอาสวนมาครับกราเฟนแบกเจอตันแล้วก็ฟาวครับกายาริอาจารย์นั้นอายารีครับ
1: มาตรงนี้ดึงชัดเจนครับโดนใบเหลืองไปครับยาซินอายารีไปดึงใส่กราเฟนแบกนะครับใบตันดึงเลี้ยวภูเนี่ยพรีเมียร์ลีกเทียบ2ทีมเนี้ยโอ้โหแต่วันนี้กราเฟนแบกก็ไม่ได้เด่นเยอะครับแต่จังหวะนี้พามาเองแล้วก็ให้บอลช้าครับก็เลยโดนดึง
0: นอกจากลูกยิงไกลแล้วเนี่ยอย่างอื่นแกก็ไม่มีอะไรเลยนะครับยารี่ครับก็ตัดเสียฟาวบ่อยจับลั่นก็บ่อยนะครับแต่ลูกยิงไกลก็ได้เสียวครับได้แค่เสียวครับแฟบูเกนเล่นสั้นๆครับพยายามจะกดดันครับเอลังก้าพยายามบีบอยู่ครับแกะได้ครับลุยมาครับฟาเดเฟนทางซ้ายกินแดนมาก่อนครับฟาเดเฟนกักโปให้ไม่ได้ขอบอลอยู่แต่เพื่อนไม่ให้ครับที่ตอนนี้เนี่ยรับสวีเดนลงมาแพ็กกันก่อนนะครับเพราะว่าฮอลแลนด์ได้บุกครับซัมเบอร์วิลครับซัมเบอร์วิลจัดชิงอะดุมเฟรสคือหลังกลับมาตันซะแล้วครับเกมริมเส้นฟานเฮเกอร์จ่ายทางซ้ายมาให้ครับลุยขึ้นมากักโปแทงไปถึงฟานเฟนตัวเปิดไม่ดีครับเปิดด้วยซ้ายแล้วโอ้ผิดเหลี่ยมปริ้นออกหลังไปเลยครับ
1: โอ้โหตรงนี้กักโปอุตส่าห์จะให้นานๆจะให้ครับแต่ฟานเฟนเท้าหลักมันลื่นครับก็เลยเปิดออกหลังเฉยเลยโอ้โหส่วนลูกยิงอายาลี่ก่อนหน้านั้นก็ได้ลุ้นนะครับ
0: โดนบีบอยู่กดดันเข้ามาครับเอลังก้ามงเช็ดมาติดฟันได้ครับเอลังก้าไปตามดักอยู่แต่ว่าดักไม่ได้ครับหยอดทิ้งมาริมเส้นทางซ้ายพยายามจะเบียดตัดในอยู่โดนบังแล้วครับออกหลังไม่แล้วครับแหมบังได้ดีครับเพียนได้เตะเปิดขึ้นมาครับกุดทิวเบียดสู้อิซักเคียนไม่ได้นะครับเบิร์กวาวครับเก็บบอลตรงกลางครับจะสวนเร็วครับเบิร์กวาวตะลุยฝ่ามาเองครับให้มาอิซักมองดูข้างหน้ามีเอลังก้าเลาะขวามาเรื่อยๆครับเอลังก้าพาไปสุดเส้นหลังเอลังก้าเปิดยัดในมงชันแลบมายังดูดบอลลงมาได้ครับเฮียนจิ้มมาครับเบิร์กวาวยังอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับไทยไปพยายามจะแหวกไปแล้วเอาไปเส้นหลังอีกทีนึงอีซักได้เปิดแย่ลูกนี้ออกหลังเอายังแย่ได้อยู่จังหวะโยเครสพักอกจิ้มคืนหลังกลับมาก็โดนเคลียร์ทิ้งเอาไว้ได้แล้วก็เดือบปลายเอาไปจิ้มมาฟาวไปแล้วอีกครับโอ้โห
1: จังหวะ
0: ให้สุดท้ายเนาะ
1: ใช่สวีเดนคือบอลถึงโยเครสแล้ว

0: ครับแต่ไปยิงช้าครับก็เลยไม่ได้ลูก2ครับเนี่ยคือทำกันมาสวยนะครับแต่จังหวะที่ฟาวกลายเป็นว่าลินเดเลิฟไปดึงเดอะปาย
1: จังหวะของเลบรอนเจมส์ครับ
0: โอ้ใส่ที่คาดหัวมาอย่างกับนักบาส
1: มาอย่างกับนักบาสครับ
0: โอ้โหลินเดเลิฟนี่วากใส่เยอร์เคเลสเลยครับคือไปเสียบอลครับในกรอบโมเดลดึงจังหวะไม่ยอมยิงครับ
1: คือพักบอลให้เพื่อนแล้วจ่ายไม่ดีครับแต่บอลของฮอลแลนด์เนี่ยความแม่นยำในการจ่ายดีกว่าครับอาครับซัมเมอร์วิลล์เลาะมันแล้วดูนี่ทำอะไรครับซัมเมอร์วิลล์จะยิงหรือจะเปิดหรือทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างไม่มีทิศทางเลยครับ
0: ในปลายบอก what ทำอะไรโอ้โหเนี่ยแต่ช็อตเนี้ยคือเอเลนก้าเนี่ยลูก 1-4 ไงก็ถือว่าสปีดถึงเร็วกว่าเกมรับเนเธอร์แลนด์นะครับเนี่ยดีใจยังกันนำมอเตอร์ดีใครแตก
1: มอเตอร์ดูจากเกมนี้ถือว่าสอบไม่ผ่านเนาะเรื่องการเปลี่ยนตัวการจัดตัวมาไม่ดีครับแล้วก็เปลี่ยนตัวช้าครับตอนที่เขาเปลี่ยนนะโดน4ไปแล้วนะครับเอาเฮียนโดนบีบมาต้องรีบเตะทิ้งครับรัดเฟลเอาไงดึงช้าแล้วก็ยกข้ามับไม่ดีนะบูจังหวะจะดูดบอลมันหลุดออกไปเองครับอ่ะเปลี่ยนตัวแล้วก็อายารี่ออกแล้วครับ
0: ก็เลือกส่งทางด้านนักเตะสำรองนะครับเป็นทาห้าอาลีนะ
1: ทาห้าลีครับ
0: ทาห้าแอบดี้อาลีนะครับกองกลางจากเมาโม่
1: ครับดูว่าเพราะวันนี้อายารี่นอกจากยิงไกลจ่ายเสียเยอะเกินครับมาลงมาแล้วครับอาลีเลาะซ้ายมาก่อนใช้ความเร็วพยายามจะตัดในรอจากแถว2ครับลุยมาลีเดอร์เลิฟแทงมาให้กลับตัวได้ครับอิซักแทงทะลุตรงกลางมาเองมายังมีตัวดักอยู่ไม่ถึงเอลังก้านะครับเคลียร์ทิ้งไปเลยเตะทิ้งเลยครับไม่สนแล้วครับเหลืออีก10นาทีสุดท้ายครับเนเธอร์แลนด์ยังนำอยู่4ประตูต่อ1นะครับ
0: คืออิซักพยายามจะเชื่อมกับเอลันก้านะครับแต่เมื่อสักครู่ก็ติดแนวรับของเนเธอร์แลนด์นิดเดียว
1: โอ้เบิกวาวจ่ายพลาดอีกครับโอ้โหยกมือขอโทษเพื่อนแล้วโดนสวนซะแล้วแต่ยังแย่ได้ลีเดอร์เลิฟโอ้โหโดนเอาเบิกวาวเก็บตกได้ตรงกลางครับเบิกวาวฝากขวามาให้นะครับลุยไปเองครับต้องลุยมาครับอาลีเอลังกาครับเบิร์กวาวโอ้โหไปเปิดปุ่มใส่เขาโอ้ยถือว่ารอดใบเหลืองโชคดีไปครับกากโปโดนครับ
0: คือกากโปตัดบอลไปได้แล้วครับเบิร์กวาวต้องเบรกโอ้โหแต่เปิดปุ่มค่อนข้างสูงแต่ยังเหลืออีก10นาทีนะครับ
1: แต่ลูกนี้จริงน่าโดนใบเหลืองเนาะเบิร์กวาวเปิดมาแบบนี้อันตรายครับ
0: แต่มาตรฐานไม่เคิร์นโอลิเวอร์ไง
1: ครับ
0: เปล่าแบบพี่เมียดิ
1: ใช่เปล่าเหมือนพี่เมียดิเลยโอ้โหเบิร์กวาวลูกนี้ควรโดนไปโดนใบเหลืองโดนไหม
0: ไม่โดน
1: โอ้เปิดปุ่มมานี่มาใส่กั๊กโปครับฟาบุเคนให้มาครับวันนี้ก็ถือว่างานไม่หนักเนาะฟันไดจังหวะไอ้เอลังก้ามันก็หลุดทีเดียวเองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับยิงกันก็ไม่ดีแต่วันนี้โยเคเลสก็มีส่วนร่วมน้อยไปหน่อยนะครับ
0: ใช่อีซักดูมีประโยชน์กว่า
1: ใช่ครับอีซักวันนี้ลูกคลองบอลจ่ายบอลให้เพื่อนดูดีกว่านะครับคืออย่างน้อยก็โดนดิลเลอร์วากไปทีครับโยเคเลสครับก็เล่นดึงเวลาแล้วครับตอนนี้เนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้เร่งอะไรแล้วนะครับอีบรรดาตัวสำรองลงมากันพยายามเล่นช้าครับใช้บอลยาววางข้ามาเดี๋ยวไปดูดลงมาสวยครับเดี๋ยวไปแต่ว่าล้ำหน้าครับจะเป็นกั๊กโปครับ
0: แต่มอเตอร์นี่ก็ยังลุ้นลูกทีมอยู่นะครับอยากให้ไล่มาเพิ่มสัก1ประตูคือถ้าลบ2ประตูมันยังพอได้ตอนนี้ลบอยู่3นะครับเพราะว่าประตูได้เสียเนี่ยมันห่างกัน
1: ลูกจอดตรงกลางมาอีซักยกขึ้นมาให้ครับเบิร์กวาวโอ้ยโดนยกเปิดปุ่มมายังดักไว้ได้นะครับวันทะลุมาครับเอลังก้าเจอผลักฟาวครับมือมาก่อนเลยครับ
0: เริ่มฟาวกันเยอะนะครับช่วงท้ายเกม
1: ที่สวีเดนก็เหมือนหมดมุกนะก็ต้องรอลุ้นพวกไอ้เจ้าเอลังก้าพวกฟานเดอร์เฟนพวกนี้ครับ
0: ท็อปสปีดเร็วสุดเกมนี้นี่เป็นฟานเดอร์เฟน
1: ฟานเดอร์เฟนครับ
0: กองหลังก็เป็นจริงหรือเปล่า
1: อยู่แล้วนะตั้งแต่บุดเดสแล้วแกก็ขึ้นระดับต้นๆอยู่นะครับเล่นบอลกันช้ามากครับกว่าจะเซตบอลกันไปเนี่ยแกเคาะคืนหลังแล้วก็ โดน

0: ไอบีบมาแล้วก็มาจับยาวลูกนี้ยังดีครับตั้งได้ครับทางขวาลุยมาครับเอลังกาเอาได้ดวลเดี่ยวหน่อยเจอฟาเดเฟนลุยมาเอลังกาเปิดมาตัวไกลก็แรงไปอีกโอ้โหอารีแกก็บ่นเลยครับว่าเปิดแรงเหลือเกินครับอุตส่าห์เติมมาเสาไกลแล้วครับ
1: คือจังหวะสปีดอ่ะชนะเกมรับเนเธอร์แลนด์ได้ครับเอลังกาแต่ว่าจังหวะเปิดอ่ะไม่เจอเพื่อนกันแล้วเปิดไปไหนไม่รู้หลุดไปฝั่งนึงเลยทุกทุ่มครับเนเธอร์แลนด
0: ์ไกลทิ้งเข้ามากับมาเตะสกัดทิ้งไปก่อนครับลีเดอร์เลิฟ
1: ไม่เล่งแล้วครับเนเธอร์แลนด
0: ์สวีเดนนี่ดูแล้วเจอญี่ปุ่นน่าจะเสร็จนะ
1: ใช่
0: นะดูทรงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่เนาะจังหวะที่ได้ 4-1 ก็จังหวะพลาดแล้วก็เป็นเอลังกาที่ทำได้นอกนั้นก็ในรูปเกมก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นครองบอลแล้วก็นานๆจะได้ลุยสักทีครับฮอลแลนด์ดูมีลุ้นกว่าด้วยนะครับนี่คือฮอลแลนด์เริ่มเก็บตัวแล้วด้วยครับมันก็เลยทำให้เกมมันสูสีขึ้นเอ้าจะทุ่มไม่ทุ่มสักทีเดี๋ยวโดนจนได้ครับพูดเสียงเป่าแล้วดูเฟรชทุ่มไกลๆไปก่อนนะครับทุ่มทิ้งมาด้านหน้าดีเลยหม่งตั้งไปด้านในครับเบิร์กวาวดีดไม่ทีก็ไม่ดีครับโดนตัดได้เอาบอลตรงกลางบอลเข้าทางเอลังกาพอดีจ่ายทะลุมาชิง 1-2 แล้วออกซ้ายมาเอาลุยมาแล้วครับดึงก่อนไปสุดเส้นครับอาลีอาลีโยกคืนกลับมาอีซักลองส่องลูกได้โมโหทุบทิ้งอีกแล้วครับแฟร์บูเกนโอ้โหอีซักเสียดายครับ
1: ตรงนี้ได้ซัดตรงหัวกะโหลกเลยครับเลเซอร์อิซักขวาครับซัดเต็มข้อบอลจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับแต่ว่าฟาบุแค่นยังปัดได้ครับ
0: ได้โชว์เลยครับบินมาปัดทิ้งครับนะเป็นเตะมุมเลยครับเอลังกาครับจะรับหน้าที่เตะมุมทางกราบขวานะครับหยอดมาตรงกลางมงเสยมาแถว2มีไม้เอ้าสกิดได้แล้วลองยิงไกลดูก็เหมือนเป่าฟาวไว้แล้วนะครับเซเนดี้ได้ยิงไกลมันมีเป่าฟาวไว้ก่อนแล้วครับ
1: แต่คือถ้าไม่ฟาวก็ไม่ตรงไม่หนีมือแฟบูเคนอยู่ดี
0: ฟันไดไปโดนอะไรครับเนี่ย
1: เพื่อนต้องดึงให้ลุกครับคอปไมเนอร์คอปไมเนอร์ลงมาครับไม่มีบทบาทครับคือตัวสำรองของเนเธอร์แลนด์กลายเป็นว่าเกรดห่างกับตัวจริงนะครับ
0: ดูแล้วพอเปลี่ยนแล้วมันดูดรอปไปนะ
1: ใช่
0: กุสทิวที่ลงมาเดือปลายอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่มีพิษสงอะไรนะครับจะอาจจะด้วยที่การเพลาเกมด้วยเพราะว่าเกมนี้ยังไงก็จบ3แต้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่า5นาทีแล้วโอ้โหนำอยู่ตั้ง3ลูกนะครับโอกาสแทบไม่มีเลยครับนักเตะสวีเดนรีบเกินครับมาจะไปบล็อกลูกยิงแกบอกเดี๋ยวก่อนครับโอลิเวอร์เนี่ย
1: โอลิเวอร์บอกโดนแขนแต่จริงๆคือก็ไม่น่าโดนนะ
0: ยกคิเลตตรงบวยเลยครับจะได้เตะเปิดขึ้นมาครับแฟร์บุคเคนวางยาวๆมาครับแฟร์บุคเคนทิ้งบอมมาด้านซ้ายมงเช็ดไปก็ไม่มีอะไรครับบอลออกข้างไปแล้วครับลูกมงกักโปอิสตาเคียนต้องรีบออกบอลเลยครับดาเกเบเก้โดนบีบมาครับต้องคืนหลังกลับไปประตูครับนัทเฟลนอตเฟลขวดด้วยซ้ายทิ้งบอมมายาวๆครับดุมฟรีดมงตั้งกลับไปใหม่บอลตกแล้วก็ออกหลังไปเลยไม่ทันแล้วครับคุชิว
1: พยายามจะม่งต่อให้กูสติลครับแต่บอลมันแรงสวีเดนจะไล่มาอีกได้เปล่าครับเหลืออีกแค่4นาที
0: เหมือนกูสติลมายืนเป็นหน้าเป้านะตอนนี
1: ้
0: เนี่ยมายืนปักหลักอยู่ครับน่าจะรอแล้วก็เดอร์ปายก็คงต้องลงไปหน่อยบอลล้นมาครับลีเดอร์เลิฟในกรอบเขตโทษครับลีเดอร์เลิฟวนหนีมาก่อนฝากมาครับเรเกเบเก้ล็อกหนีได้ครับตอนนี้จะลุยแล้วแทงทะลุตรงกลางมาพักได้ครับเบิร์กวาวมีเอลังกาขออยู่ล็อกขวามาครับเอลังกาตัวพุ่งไปแล้วเอลังกาแทงทะลุตามช่องมาให้แล้วคืนกลับมาเอลังกาแทงลูกนี้มันก็โดนดักได้ก่อนแล้วออกมาคว้าไว้ได้กาแฟบูเคนโอ้โหเอลังกาเสียดายครับจะให้กับอีซักนะครับ
1: คือถ้ายิงเองก็มี

0: ลุ้นนะครับทางด้านเอรันกาแต่ว่าเลือกจะไปให้ต่อกับอีซักก็เลยโดนตัดได้ครับ
1: ไอ้นั่นก็ปีดมาไอ้นี้ก็หล่อเลยครับจังหวะเก็บบอลกลางครับโอ้เชิญจังหวะนี้ทำได้ดีแต่ว่าโอ้โหโดนแย่งไปได้ครับอ่ะลุยมาแล้วครับไปเล่นมากจังหวะกันเองครับอ่ะดูอีซักฝากซ้ายไปก่อนครับลุยขึ้นมาครับอาลีจะแหวกอาลีไปเส้นหลังแล้วล็อกคัดแบกโอ้โหไม่เลือกยิงหลุดกรอบออกไปเลยครับอาลีโอ้หันมายิ้มแบบเขินๆนี่ครับเพื่อนบ่นนะครับไม่ยอมคัดแบกกลับมาครับ
0: โอกาสมีเอฟสวีเดนแต่ว่าไม่คมครับจังหวะสุดท้ายอาลีคือหลุดไปทางด้านซ้ายครับแต่ว่าไม่จ่ายให้เพื่อนครับยืนรออยู่ข้างหน้าเนี่ย 3-4 คนเลย
1: ลงมานี่ก็พลาดยากเหมือนกันนะถ้า
0: อาลีกับอีซัก
1: ครับ
0: ทำไม
1: เหมือนสนเลยครับนึกว่าสนครับแต่ว่าพอเปลี่ยนนี่คูมันคงรู้เลยครับวันหลังนี่ไม่เปลี่ยนแล้ว
0: เ
1: ขาเปลี่ยนตัวทีเดียวโอ้แลนดูดรอปไปเลยครับหายไปเลยครับโอ้เดปายที่ลงมาตอนนี้หายไปไหนเลยโอ้โหกับคริสทิวครับต้องลงไปหลวงบอลตรงกลางครับซัมเบอร์เวลบอลแปะตักกลับมาแล้วแทงมาให้บนตัดมาเข้าขวาแล้วยิงลงได้โอ้โหถือว่าดี5ประตูต่อ1ครับซัมเบอร์เวลโอ้ยิงลูกนี้ถือว่าสวยมากนะครับ
0: ท่าดีใจบอกหลับครับสวีเดนโดนลูกนี้ไป5ต่อ1หลับสบายหลับเต็มตื่นครับซัมเบอร์เวลโอ้โหหมดสิทธิ์ครับ
1: เรียบร้อยครับ
0: อย่างนี้ชัดเลยว่าลงมาแล้วดีกว่าตัวอื่นซัมเบอร์วิลลงมาแล้วเปลี่ยนเกมได้แอสซิสต์1และยิง1ครับ
1: ก็ถือว่าดีกว่ามาเล่นชัดเจน
0: ใช่
1: ครับลูกนี้ทำเองเลยครับชงเองกินเองแล้วแนวรับโอ้โหก็ถือว่าวันนี้แนวรับสวีเดนนี่ไม่ไหวจริงครับ
0: ขนมกรุบ
1: เลยครับโดนล็อกแต่ละทีนี่หลังขาดเลยครับ
0: โอ้โหเนี่ยคือจริงๆคือก็เหมือนจะไปต่อไม่ได้แล้วครับแต่ว่าชิ่งกันมาแล้วไม่ล้ำนะครับแล้วให้ช็อตนี้ลากจี้ครับซัมเบอร์วิลแล้วขวาตวัดยิงเรียบร้อยครับ
1: ลินเดเลฟแกก็หลงตำแหน่งแกวิ่ง
0: ถอยอย่างเดียว
1: เดิน
0: ถอยไงจ่ายยาเขาเดินถอยไงวิกตอร์ลินเดเลฟ
1: อะไรครับถอยให้ซัมเบอร์วิลแกก็ลากเขาหาเลยนะครับก็ยิงฟรีครับโอ้โห
0: เรียบร้อย
1: ดีด้วยครับซัมเบอร์วิลหมดสิทธิ์เลยครับ
0: นี่ไงว่าที่แข้งใหม่แมนยูต้องเข้าแล้วไคเซนซิโอซัมเบอร์วิล
1: ก็รอลุ้นกันนะครับเห็นมีข่าวบอกว่าส่งแมวมองมาจับตาดูด้วยนะซัมเมอร์วิลครับจี๊ดจ๊าดดีมากนะครับเกมนี้ลงมาแป๊บเดียวครับ
0: ตัวลุกจากเวสแฮมนี่แล้วกองจับมาลินเดอร์เลิฟกับตันที
1: ม
0: ต้องมอบครับนี่แล้วอิซักบอกโอ้
1: โหเจอลินเดอร์
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: บ้านนี่มันน่ากลัวกลัวกลัวโอ้ยไอ้ไหนจะจืดๆโอ้โหเรียบร้อย
0: เอาทด5นาทีมีไหม
1: โอ้ยังทดอีกเลย
0: มีเอากั๊กโปออกแล้วกั๊กโปออกแล้วเป็นโนอาลังลงมา
1: ใจร้ายจังเลยโอ้โหกั๊กโปรอลุ้นแฮตทริกอยู่อ่ะ
0: มีไหมตอนนี้มี6ลูก
1: อ่ะลุยฝ่ามาเบิร์กวาวเรียกฟาวได้ครับจานก็ยังทดต่ออีก5นาที
0: โอลิเวอร์บอกโอ้ยใจร้ายเหลือเกิน
1: คือตูวิเดนบอกพอแล้วครับทดอีกเดี๋ยวโดนอีกนะครับเพราะตอนเนี้ยโอกาสจะยิงคือมันไม่มีแล้วอ่ะวนไปวนมาออกเองโอ้โห
0: ตาห้าอาลีโคตรหนู
1: เอาลงมาทำไมโอ้แอคด้วยครับเอาอาลีได้ลุยแทงทะลุตามช่องมามีครับโยเคเลสโลกโยกจัดจริงนู่นนี่ก็แย่ขาดักไว้ได้ครับอาลีจิ้มคืนมาใหม่อาลีวนมาก่อนครับฝากซ้ายมาให้อาลีทีครับจะเลาะจากซ้ายครับอาลีแหวกหนีดุมฟรีดจ่ายตัดในเข้ามาแล้วก็โอ้โหส่วน
0: ให้ใคร
1: เลยครับกุดมุนซัน
0: โอ้กุดมุนซันวันนี้นี่ลงมามีทุกอย่างยกเว้นประโยชน์
1: ยังได้อยู่ต่อ
0: โอ้ยนี่แล้วจังหวะเนี่ยเช็คล้ำหน้าไม่ล้ำนะครับก่อนหน้านั้นของกั๊กโปครับเทียบรายกับตัวหลังสุดของสวีเดนก็เลยได้ลูกที่5ครับเนเธอร์แลนด์แล้วนี่อะไรเนี่ยเฮียนลุงหลังอีกแล้วเฮียนโอ้ยเฮียน
1: โอ
0: ้วันนี้โดนบุกจนเฮียนอ่ะบอกเลยวันนี
1: ้เหมือนเจ็บแขนหรือเปล่า
0: อ๋อกั๊กโปเจ็บแขนเขาทำอะไรเยอะใช้แขนเยอะ
1: จังหวะวิ่งมืออาจจะไปฟาดเฟิร์นอะไรชี้ให้ดูเจ็บแขนครับเจ็บแขนครับไม่งั้นฮาจิกแล้วครับก็ที่คัคโป
0: คัคโป The King วันนี้2ประตู1แอสซิส
1: ต์โอ้แต่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเกมรุกได้ดีก็ถือว่า น่าจะพอรู้แล้วนะ
0: เออใคร

0: ครั้งต่อไปว่าใครจะได้ลงเป็นตัวจริงของเนเธอร์แลนด์นะครับช
1: ั
0: ดเจนเลยถ้ามาเล่นวันนี้เทียบฟอร์มกับทางด้านของซัมเมอร์วิลล์นะซ
1: ั
0: มเมอร์วิลล์ดีกว่าครับส่วนเดปายกูสทิวเนี่ย
1: โอ้โ
0: หน่าต้องเก็บก่อนส่วนโนอา
1: ลงมาทำไม
0: แต่หลังช่วงหลังก็ฟอร์มไม่ดีนะก็ต้องย้ายทีมนะครับแต่ก็แฟนๆสวีเดนดูก็ยังสบายอกสบายใจนะ
1: ก็ยิงได้ประตูหนึ่งนี่เปลี่ยนสเตาลงมาสเตานี่ไงลงไปแทนคูตมุนสั้นโอ้โหมันอยู่ต้อง93นาที
0: โอ้เซนเตอร์ลงมาด้วยนะแ
1: อ
0: นแบ็กด้วยอ่ะสเตาครับลงมาโอ้เอาไปโมงกันไปโมงกันมาหน้ากรอบเขตโทษเอาเดี๋ยวโดนจนได้ครับด
1: ู
0: ดบอลลงมาซัมเมอร์วิลพาทัวร์ก่อนซัมเมอร์วิลเจอหลุม 2-1 ครับเข้ามุมธงแล้วก็เบียดสู้ไม่ได้ทำบอลหลุดไปเองครับ
1: ลงไปล้มปิดหน้าอยู่เนี่ยโชว์เยอะไปซัมเมอร์วิลจริงๆเมื่อกี้น่าจะออกบอลง่ายๆนะครับเราเรียกเปไปเลย
0: คือตอนนี้ถ้าล้มตัวเนี่ยต้องยอมนะต
1: ้
0: องยอมลงเปนะครับน่าจะโดนเหยียบเปล่านิ้วหรือเปล่านั่นไงเออเจ็บจริงครับโดนเหยียบนิ้วครับ
1: โดนเซเนลี่นี่จังหวะเดอะถอยเดอะถอยเดอะถอยลินเดเลิฟแล้วก็เลยโดนซัมเมอร์วิลยิงเข้าไปด้วยลูกความเร็ว67กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: จังหวะที่ซัมเมอร์วิลเลี้ยงกระชากเข้าหาเนี่ยใช้จังหวะดิฟพุ่งเข้าไปนะครับ
1: เลยอ่ะ
0: แล้วก็ลินเดเลิฟแก้ไขด้วยการใส่เกียร์ R ครับถอยปูดเหยียบเรียกว่าดับเบิลคิกด้วย
1: ลินเดเลิฟเกียร์ R
0: โอ้เดือดถอยบีลูมาเริ่มเลยนะครับเข้าสู่ช่วง1นาทีสุดท้ายแล้วโอ้โหวันนี้ก็ครับ
1: มีอีกไหมล่ะ
0: พัตเตอร์นี่ของจริง
1: โอ้หมูจริง
0: หมูจริงครับโอ้การแก้เกมพูดตัวแต่ละนักเตะแต่ละคนบางคนก็ไม่น่าได้อยู่ต่อแกก็อยู่จนครบนะครับโอ้จัดตัวไม่ดีครับวันนี้
1: ต้องใช้โอกาสเปลืองนะ
0: ครับเอลังกาต่อบอลมาเอ้าลุยมาจะได้คืนบ้างไหมครับออกมาอาลีเลี้ยงตัดในมาอาลีจ้าวเองเลี้ยงมาเข้าขวาอาลีสุดท้ายไม่ไหวก็โดนจิ้มอยู่ไม่ไหวครับ โอ้อ่ะเบิร์กวาว
1: อาลีเลี้ยงไปสะพานควายเลย เลี้ยงไปเรื่อยไม่จ่าย
0: โอ้เอ้าชิง 1-2 กันมาบอลชันแล้วเบิร์กวาวไปเก็บก่อนครับมุมธงยังไม่ยอมไม่ออกวนกลับมาหมายจิ้มมาโยเคเลสวนก่อนครับมาดีดย้อนหลังกลับมาแล้วเปิดยัดเข้าไปก็เตะสกัดไม่ดีบอลออกหลังนะครับได้เตะมุมเลยครับฟันได
1: ลุ้นเพสุดท้ายครับของสวีเดนครับเตะมุมพัตเตอร์ลุ้นครับตอนนี้ลบ4ประตูเลยนะเกมนี้เพราะว่าโอ้แต่ว่าเนี่ยซัมเมอร์วิลต้องเย็บสดนะ
0: เหมือนซัมเมอร์วิลคิ้วจะมีปัญหานะครับเพราะตอนที่เราเห็นโดนเหยียบยิบยิบนิ้วแล้วก็น่าจะมีอะไรกระแทกเข้าไปด้วยเพราะเป็นมุมที่เราไม่เห็นนะครับเตะมุมยอดไปเสาไกลมุกสวนมาครับแฟร์บุคเคนอีกแล้วตะครุบไว้ได้ครับโอ้มองมานี่ก็ติดมืออีกครับ
1: ตอนนี้เนเธอร์แลนด์เล่น10คนไปก่อนนะซัมเมอร์วิลนี่ยังปฐมพยาบาล
0: ก็น่าจะจบช็อตนี้แหละครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ถือว่าเนเธอร์แลนด์ทำได้ดีนะครับแต่น่าเสียดายครับนักเตะ2คนที่มีลุ้นแฮตทริกแต่ว่าสุดท้ายโดนเปลี่ยนออกก่อนทั้งคู่นะครับ
1: ครับ
0: โคดี้กากโปแล้วก็อีกหนึ่งคนคือบรันบ็อบบี้นะครับ
1: จบเกมครับเป็นชัยชนะที่ท่วมท้นของเนเธอร์แลนด์ครับถล่มสวีเดนไป5ประตูต่อ1นะครับโดยได้จากแบรนด์บ็อบบี้1-0นาทีที่5 2-0บ้านบ็อบบี้เบิร์นลูก2นาที17 3-0นะครับจากโคดี้กากโปนาที47แล้วก็4-0จากกักโปคนเดิมเบิ้ลลูกที่2นาที54หลังจากนั้นเอเดนก้ามายิงให้สวีเดนตีไข่แตกไล่เป็น1-4นาที59แล้วก็ปิดท้ายไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลครับยิงให้เนเธอร์แลนด์หนีเป็น5-1นาที89ครับก็จบเกมเนเธอร์แลนด์ชนะขาดลอยแล้วก็พร้อมกับผลต่างประตูที่เกมนี้ได้ถึงบวก4ประตูนะครับ
0: กลับก็ถือว่าสวีเดนเท่าที่เราเห็นตรงนี้ตีเก๋
1: ใช่
0: ตีเก๋ตีเก๋ไม่ไหวครับ
1: ก็รูปเกมนี่ทางด้านเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้ยิง9ครั้งนะครับตรงกรอบถึง7แล้วก็ได้5ประตูส่วนสวีเดนเนี่ยโอ้โหได้ยิง13ครั้งอ่ะนั่นโอ้ยิงเยอะกว่าอีก
0: ยิงเยอะจริงครับ
1: แต่ว่าเก๋หมด
0: เก๋
1: โอ้โหยิงตรงกรอบไป8แต่ได้ลูกเดียว
0: แ
1: ล้วไอ้เคเลสอ่ะซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งทุกลูกอ่ะ
0: ติ
1: ดเซฟหมดอ่ะ
0: แต่ว่าแฟร์บุคเคนวันนี้ก็ถือว่าได้เซฟเยอะนะได้เซฟอยู่
1: หลายๆลูกเลยแฟร์บุคเคนเล
0: ยเวียดบุคเคนนะครับ
1: ก็เรียบร้อยนะครับฟุตบอลโลกคู่แรกของวันนี้นะครับก็ทำให้ตอนนี้เนเธอร์แลนด์ขยับมีเป็น4แต้มนะจาก2นัดส่วนสวีเดนก็มี3แต้มเหมือนเดิมนะครับชนะ1แล้วก็แพ้1
0: ครับก็ต้องไปรอลุ้นในช่วงเช้านะตูนิเซียกับญี่ปุ่นจะจบแบบไหนนะครับแต่

0: ปุ่นชนะได้3แต้มก็ลุ้นกันยาว
1: ๆคร
0: ับ
1: อ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะ 1:58 ละแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูไลน์อัพคู่ต่อไปแล้วก็มาพรีวิวกันรวมถึงเก็บ SMS กับข้อความที่มาพูดคุยส่งมาได้เลยนะครับ4689899คุยกับอาจารย์อู๋
0: เดี๋ยวเราได้เก็บให้เพราะว่าเรามีเวลาประมาณ1ชั่วโมง
1: อาจารย์อู๋สวีดิชเป็นไง
0: ยังไม่เป็นไร
1: เฮ้ยไรอ่ะ
0: เพราะว่ามันยังมีไอ้51อยู่ไง
1: อ๋อ51นะ
0: เพราะว่าบัน

0: อาจจะคม
1: อย่างวันนี้เยอร์เคเลสไม่ได้เลย
2: เยอร์เคเลสไม่ได้นะ
1: โอเคอ่ะเบรกสักครู่ครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
13: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
14: คราวหน้าจะตั้งเป้าแชร์แต้มจากทีมใหญ่อย่างโปรตุเกส

0: ารอบน้อยเนื่องจากนักเตะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเมื่อเทียบกับโปรตุเกสและโคลอมเบีย
1: เอ็มคอร์ดวิดีโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcord connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2566

0: เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: Creative Radio SMS 468-8899
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชาย

0: อ่ะก็เรียบร้อยไป
1: ครับ
0: ในสักครู่นี้กับคู่แรกนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะคู่นี้ว่ามันน่าจะยิงกันเยอะ
1: ใช่
0: เป็นทีมที่เล่นเกมรุกแล้วก็แต่ก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับคุณสนนะช่วงที่หลังไมค์นะบอกโหเห็นอนาคตสวีเดนแล้วดูแล้ว
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยมาก
1: แล้วแสดงว่าเกมแรกอ่ะเป็นภาพลวงตาที ่ชนะตูนิเซียน่าจะมองว่าตูนิเซียเนี่ยแย่มากกว่าสวีเดนฟอร์มลงตัวนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องไปรอลุ้นกันโอ้โหแล้วการแก้เกมตัวผู้เล่นก
1: ็ไม่ดีเนาะ
0: แล้วแกมพัตเตอร์เพราะโอ้โหกว่าจะมาเปลี่ยนตัวเนี่ยโดนไป4ลูกไปแล้วนะครับ
1: อัน
0: นี้เราก็คงจะมาตามเก็บตกให้นะ
1: อีกชั่วโมงนึงก่อน
0: ที่จะดูชั่วโมง
1: ตีสาม
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวตีสามเนี่ยมีดันหยองมาดูเกมระหว่างเยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์นะ
0: ครับ
1: ซึ่งอะไลน์อัพก็ออกมาแล้วเดี๋ยวผมแจ้งเลยเผื่อหลายท่านกำลังพิจารณาแบบ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนสุดท้าย
0: ไฟ
1: น
0: อ
1: ลคอลไฟนอลคอล
0: ไฟนอลคอลดูว่าจะเล่นสูตรเดิม
1: ไหมวันนี้เยอรมันนะครับประตูเป็นเมเดลนอยเออร์นะครับแบ็คขวาโจชัวคิมมิชแบ็คซ้ายเป็นนาธานิเอลบราวน์นะครับเซนเตอร์เป็นนิโก้ชลอเตอร์เบกกับโจนาธานทานะครับ
0: ชุดเดิมนะ
1: กองกลางมีอเล็กซานดราพาฟโลวิชกับเฟลิกเบช่านะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวลุกเนี่ยมีฟอร์เรนเวียสจามามูซาดาแล้วก็เลยลอยซาเน่ชุดเดิมหน้าเป้าวันนี้เป็นคายฮาวแบท
0: ก็ยังเล่นฟอร์นายเหมือนเดิมเพราะเกมแรกมันชนะมา 7-1 เนาะ
1: ครับ
0: ก็นาเกลสมันก็ใช้ชุดเดิมมาเลย
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: copy paste เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: เหมือนเดิมทุกตำแหน่ง
0: แปะเลยนะครับ
1: ซาเน่โดนวิภาควิจารณ์เยอะไงทำไมยังได้ลงต่ออาจารย์อู๋
0: อ้าวแต่ว่าก็ลูกรักเขาอะ
1: จริงๆควรจะเป็นเลนาร์ดคาวนะถ้าไม่เจ็บหรือจริงๆคือแซนนาบี้อะไรเงี้ยนะแต่เจ็บ
0: ใช่ใช่จริงๆน่าจะเป็นนาบี
1: ้
0: แต่นาบี้ดันเจ็บนะครับแต่ว่าซาเน่เขาเอามาตลอดอยู่แล้วอะ
1: หรือว่าตัวอื่นที่ติด
0: ตอนติดก็มีดราม่าแล้วไง
1: เพราะว
0: ่
1: าเขาไม่ได้เป็นตัวจริงของกาลาตาสลายด้วย
0: ใช่ไปก็เป็นสำรองด้วย
1: หรือตัวสำรองอย่างพวกไอ้เลเวลลิ่งเล่นไม่ได้เลยจ้ะหนูมันก็
0: ไม่ยังงงแกะไม่หลองเลเวลลิ่งก็ยังไม่
1: เออเลเวล
0: ลิ่งกับสตุตการ์ดก็ทำได้ดีนะ
1: ใช
0: ่
1: ไหมเอาอุนดามาเล่นหน้าต่ำแล้วโยกอาจจะมูซาล่ามาด้านขวาก็เดี๋ยวต้องดูนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนไอวอรี่โคสต์วันนี้ทางหน้าประตูเป็นโฟฟาน่านะครับแนวรับแบ็คขวาเป็นฟิตซินโก้ด้านซ้ายเป็นโคนองนะครับเซนเตอร์เป็นอักบาดูจับคู่กับทางด้านเอลเดียนคาสูนูนะแล้วก็กองกลางมีฟองเคสซีเย่แล้วก็ซังกาเล่ครับด้านขวาเป็นอามัดดิยาโลด้านซ้ายเป็นยานดิโอมองเดคู่หน้าวันนี้เป็นอาณาโออูไรครับเกี่ยวทางด้านอังเก้บอนนี
0: ่
1: นี่ริมเส้นทีเด็ดของไอวอรี่โค้ชจากแมนเต็ดอามัดดิยาโลด้านซ้ายเป็นยานดิโอมองเดว่าที่ลิเวอร์พูล
0: ไอที่เด็ดไทยปะ
1: ลองดูครับ
0: อีนาอูไรเนี่ย ชื่อ
1: อูไรอ่ะอูไร
0: เอออูไรอูไร
1: อูไรอูไร
0: ครับ
1: โออูไรก็อีนาโออูไรมาจากแท็บซอนสปอร
0: ์ครับก็ถือว่าเอาเดียวมองได้มาเล่นซ้าย
1: ใช่
0: ไอ้เพราะตัวนี้ได้อยู่วันในบูเดเห็นมันเล่นแล้วมันเล่นได้สองฝั่งนะคร
1: ับ สรุปเขาถนัดเท้าไหนอ่ะหนู
0: ไปเล่นขวาปกติเล่นทางขวา
1: ถนัดขวา
0: ใช่
1: ไม่มาถึงเท้าที่ถนัด
0: ขวาเนี
1: ่ยอ้าวอย่างนี้มันจะไม่ใช่สไตล์ซาร่าที่แบบสมมติลิเวอร์พูลไปใช้ด้านขวาแล้วแบบถนัดซ้ายตัดในมายิงก็ไม่ใช
0: ่มันก็ตัดในก็ยิงขวาได้ไง
1: ใ
0: ช่ไหมไม่แต่ผมว่ามันยิงได้เป็นนักเตะที่เล่นได้ดีอยู่แล้วดิมองเด้โอเคอยู่
1: เพราะฉะนั้นก็คู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งตอนปี2009ก็คือโอ้โห17ปีที่แล้วจ้ะหนู
0: ครับ
1: เสมอกัน 2-2 เป็นเกมอุ่นเครื่องยุคนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูกันยุคนั้นเป็นโอ้โหนานมากนะฮะแล้วก็ถ้าช่วงหลังอุ่นเครื่องในเยอรมันถ้าเจอทีมทรงคล้ายๆไอวอรี่โคสต์ก็คือเล่นกับกาน่าชนะแค่ 2-1
0: ครับ
1: ส่วนไอวอรี่โค้ชเนี่ยมักจะทำแสบกับทีมจากยุโรปบุกชนะฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าถึง บ้านเลยอ่ะ 2-1 ตอนอุ่นเครื่องแล้วก็มีชนะสกอตแลนด์ 1-0
0: เพราะนั้นเครื่องมาดีหมดเลยนะ
1: อุ่นเครื่องดีหมดก็เลยจะถามจันอู่ว่าเนี่ยฝรั่งไอวอรี่โค้ชเจอเยอรมันทีมจากยุโรปวันนี้จะมีปัญหาไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเยอรมันวันนี้นี่ต้องชนะเอาไว้ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันเรื่องประตูต่อไป
0: ผมว่าชนะได้นะแล้วไปลุ้นเพราะว่าดูตัวผู้เล่นดูทรงดูหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าไอวอรี่โค้ชอ่ะมันมีดีที่กองกลางเนอะกลางฟองเคสซี่อะไรพวกเนี้ย
1: ใช่
0: อะไรมันยังโอเคซังกาเล่พวกเนี้ยโอเคอยู่แต่ว่าตัวรุกก็ไม่เท่าไหร่นะไอตัวริมเส้นเนี่ยไออามาดิเอโลก็ธรรมดาแต่ว่าไอเดียวมงเด้เนี่ยน่ากลัวนะครับ
1: ต้องป้องกันให้ดี
0: แต่มันน่าจะคุ้นเคยกันอยู
1: ่ครับ
0: เพราะเดียวมงเด้มันอยู่ไลซิกนะก็เจอนักเตะในเยอรมันก็น่าจะรู้ทรงรู้

0: ทางกันอยู่นะความเร็วอาจจะต้องซ้อนหน่อยนะวันนี้ซานเน่อาจต้องช่วยคิมมิดหน่อยพอเจอเดียวมงเด้นี่อาจจะโดนเผาได้เหมือนกันเพราะนัดที่แล้วอิงกาบีโดนเผาซะยับเลย
1: ก็วันนี้ถ้าตัวสำรองของไอวอรี่โค้ชยังมีพวกไซมอนเอดินกราม ีพวกไอเกตดูเอนี่วันนี้หลุดเป็นสำรองไปแล้วไอพี่ชายดิซิเล่ดูเออ
0: ่
1: ะเอวันเกตซองเนี่ยกองหน้าของพาเลตแล้วก็อีวันเอนดิก้าวันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรอง
0: ก็ไอ้ดิก้าจริงๆมีข่าวว่าเจ็บด้วยนะครับ
1: อู้แต่สำรองดีอ่ะไอ้วอรี่โค้ชอ่ะมีนี่อีกพี่โอ๋มีนิโคล่าเปเป้ลืมยัง
0: ใช่ไงเพราะตอนแรกเขามองว่าน่าจะเป็นตัวจริงนะเปเป้
1: แล้วก็มีเอเล่เอเย่วาฮีไงกองหน้าของนิส
0: แต่วาฮีไม่ดีตอนย้ายมาแฟรงก์เฟิร์ตก็ผลงานไม่ดี
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้ก็โดนยืมกลับไปฝรั่งเศสเลยเน
1: า
0: ะ
1: เอ้ยแต่ว่ากลายเป็นสำรองของไอ้วอรี่โค้ชผมว่าดีกว่าของเยอรมันอีกนะพี่ผ
0: ู
1: ้เยอรมันมีแค่แบบโอ้โหไบเออร์แม็กซ์ไบเออร์ช่วงนี้เป็นไงดีไหมไม่ได้ดูเลยแม็กซ์ไบเออร
0: ์ก็ในระดับนึง
1: แล้วอย่างเลเวลลิ่งอะ
0: เลเวลลิ่งดีเลเวลลิ่งดีเลย
1: หรอ
0: สติลเลอร์ดีอยู่นะครับอุนดาพวกเนี้ย
1: อุนดาวอเตอร์มาเดอร์เงี้ยวอเตอร์มาเดอร์นี่โอ้โหแบบมาแบบไม่ค่อยมั่นใจทัวร์นาเมนต์นี
0: ้กอเลสกาไงได้เก๋าอีกนะตรงกลางพวกเนี้ยมีไอ้เจ้าโอเอดาโก
1: ้ครับ
0: ไอ้นี่ก็ฟอร์มดีเหมือนกับไอ้เจ้าไอ้นี่เลยนะไอ้ดีมองเด้เลยนะครับแต่ว่าดันไปเจ็บก่อนช่วงหนึ่งเป็นเด็กที่น่าลุ้นเหมือนกัน
1: โอเอดาโก้นี่ปีกข้างไหน
0: ส่วนใหญ่ชอบเล่นตรงกลางมากกว่านะเล่นตรงกลางถนัดกว่านะ
1: เคยถูกเรียกมาแทนเลนัดเคาอ
0: ่
1: ะคือเสียดายอยากเห็นแบบเลนัดเคาไง
0: ก็เป็นอีกตัวนึงที่มองว่ากับระดับแบบนี้ผมว่ามันช่วยยกระดับเขาได้นะมาเล่นทีมแบบบอลโลกเนี้ยเจอระดับทีมชาติหรือว่าเลนัดคาวได้ประโยชน
1: ์
0: พอเด็กมันได้เรื่องของประสบการณ์นะดันจะเจ็บซะงั้นนะครับ
1: อาจารย์ผมมองว่าเยอรมันน่าชนะได้นะ
0: ผมว่าชนะได้แล้วก็ไปลุ้นเม็ดสองนะว่าจะขาดไหมส่วนคุณสนว่าไง
1: ผมก็มองว่าเยอรมันแต่คงไม่ได้ขาดแบบง่ายๆหรอกก็คงเหมือน
0: แต่น่าจะเป็นเกมที่อึดอัดอยู
1: ่
0: เพราะดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะมารับเหนียวๆแหละ
1: ครับ
0: นี่โค้ดหรือว่าโค้ดดิวบัวนะครับ
1: คู่ในเล่นที่โตรอนโตนะ BMO Field นะครับก็มาดูว่าเยอรมันจะชนะเพราะว่าคู่นี้ทั้งคู่เกมแรกชนะมานี
0: ่ครับ
1: หรือถ้าจับจบเสมอแล้วก็จูงมือกันเข้ารอบไหมเพราะว่านัดหน้าในเยอรมันเดี๋ยวไปเจอเอกวาดอร์โอ้โหเยอรมันงานหนักนะ
0: ก็อาจจะต้อง
1: แต่วันนี้โค้ดผ่านเอกวาดอร์มาแล้วไง
0: ต้องเล่นเกมนี้แบบระมัดระวังหน่อยเราอาจจะได้เห็นเกมที่มันไม่ได้บุกแบบหวือหวานะ
1: แต่ไอวอรี่โค้ชนัดสุดท้าย
0: เพราะอย่างน้อยมันมี3แต้มกลุ่มไว้แล้วอ่ะ
1: แต่ไอวอรี่โค้ชนัดสุดท้ายเจอคือลาซาวไงมันก
0: ็
1: ทิวอ่ะ
0: ไม่แต่จริงๆมันเข้ารอบแบบมันยากหรอกนะระดับอย่างเงี้ยมันเก็บเกมแรกมาแล้วอ
1: ่
0: ะสายนี้มันไม่น่ายากอะไรนะครับ
1: ก็เป็นคู่ที่เดี๋ยวจะคิกออฟตี3นะคร
0: ับ
1: ส่วนในเวลานี้เนี่ยมีโอ้บอลเบลารุสนะโกเมลนำโมกิเยฟ 2-0 แล้วก็บอลหมู่เกาะไฟโรผ่านเลยนะครับนอกนั้นเป็นสเปนอีกรองส่วนจริงๆตอนนี้มันตี 2:17 แล้วจันอู๋ทำไมอัลเมเดียกับไอ้เจ้ามาลาก้าไม่เตะ
0: ตอนนี้มันขึ้นมาว่ามีดีเลย์เกมยังไม่ได้เตะนะครับ
1: มันไม่ยังไม่เตะจริงๆเวลาเดิมมันคือตี 2
0: อันนี้เขาบอกว่าดีเลย์เกมไปอีก30นาทีนะครับก็จะเตะกันตอนตี 2:30ถ้ากับว่าตอนนี้อเมริกับอามาราก้ายังไม่ได้เตะกันนะ
1: อามาราก้าเลย
0: อามาราก้านะครับ
1: เป็นไรอามารา
0: อามาราก้านะครับ
1: เขาไม่บอกนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงดีเลย์นะ
0: ครับ
1: หรือยังไม่ออกแต่จริงๆอ๋อไอ้คู่เนี้ยไอ้เซกุนด้าเนี่ยมีถ่ายผ่านทางทูวิชั่นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ยันอู่ภาคลาเซกุนด้าไปก่อนระหว่างรอตีสามแต่ยังไม่เตะนะฮะโอเคก็ถ้าใครได้คู่ไหนที่จบไปแล้วหรือเพิ่มเติมก็489899นะครับ
0: จ้ะ
1: หรือปีวิวอันอูคู่7โมงเช้าด้วยเลยเอกวาดอร์กับกือราเซา
0: ครับผม
1: ก็เอกวาดอร์นี่อันดับ23 FIFA World Ranking กือราเซา82เกมแรกเอกวาดอร์นี่โดนไอวอรี่โค้ชเฉือน 1-0 เกมนั้นน่ะผมไม่ได้ดูอันอูมันยังไงอ่ะตอนแรกผมคิดว่าเสมอแล้ว
0: เกมก็ดูตื้อๆแหละก็เป็นตามสไตล์พวกไอ้บอลเหนียวๆอ่ะก็พิชิตกันได้ลูกเดียวนะ
1: ไม่แล้วทำไมไอ้ประตูท้ายเกมมันมาจากจังหวะยังไง
0: จังหวะนั้นผมไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าผมว่าวันนี้คือลาซาวดูแล้วไม่น่ารอดอ่ะยังไงตัวผู้เล่นถ้าเทียบเนื้อตัวนะ
1: แต่ปัญหาคือมัน
0: ยังดูดีกว่า
1: จะยิงเยอะไหมเพราะเกมลูกเอกวาดอร์มันก็ไม่ได้ดุมากไง
0: แต่เกมรับคือลาซาวมันก็ไม่ได้ดีไงก็เลยมองว่าน่าจะได้นะ
1: แต่ถ้าเอกวาดอร์เนี่ยอุ่นเครื่องแล้วเขาจำลองเหมือนวิธีการเล่นคล้ายๆกือราซาวคือเจอกัวเตมาลา
0: คล้ายกันนะ
1: เจอกัวเตมาลาเอกวาดอร์ชนะมา 3-0 ส่วนกือราซาวเนี่ยเคยอุ่นเครื่อง

0: กับสกอตแพ้เละเลย 1-4
1: ใช่
0: อุ่นกับ
1: คืออุ่นมาเนี่ยเละหมดเลยนะครับแพ้กระทั่งจีนอ่ะ
0: แพ้จีน 0-2 มีชนะอารูบ้าเนี่ยประเทศนี้อยู่ตรงไหนของโลกจ๊ะหนู
1: อารูบ้า
0: อารูบ้า
1: น่าจะอยู
0: ่ชนะ 4-0
1: เขาไหนก็ไม่รู้นะโอ้โหอันดับฟีฟ่า189อ่ะ
0: โอ้ยิ่งกว่าแบบโอ้โหเกือบ
1: หนักเลยอ่ะ
0: อ๋อ
1: เป็นคอนคาเคฟมือทีมจากโซนคอนคาเคฟนะครับ
0: แถว
1: ๆก็แถวๆนู่นแหละอันคาเคฟนะมันใกล้ๆนะเลือกดึงมาอุ่นเครื่อง
0: แถวอเมริกากลาง
1: ครับ
0: ทะลุไหมไอเอกวาดอร
1: ์ผมว่า 4-0 มี
0: พอดีเหรอ
1: เออน่าจะมี
0: กองหน้ามีเอแนวาเลนเซียมีทางด้านกอนซาโลพลาต้า
1: ครับ
0: อันนี้อยู่แถวปิด9
1: ใช่นะครับไปดูอิงคองนะครับ
0: กอนซาโลพลาต้า
1: ไงลื่นนี่มีจะดูดจ่ายอ่ะสนอย่าไม่เอาเราไม่อย่างงี้ยาก
0: กองกลางนี่มีมอยเซสไกเซโดนะแนวรับนี่โอ้โหจุดแข็งเขาอยู่ที่แนวรับเอกวาดอร์เนี่ยวิลเลียนปาโช
1: ใช่ๆปาโชอินคาบี
0: เอโลเดอตูดทินคาบี
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งออโดเนส
1: ไอพิเซโดก็โอเคอยู่นะ
0: พิเซโด
1: แบ็คขวาพิเซโด
0: แบ็คจากแอตเลติโกมิเนโรในบราซิลส่วนไอ้คือลาซาวก็ตาฮิตชองโจเก้นเลอคาเดีย
1: ไม่อ่ะมีลูกครึ่งไทยคนหนึ่งเฮ้ย
0: ไทยครับ
1: จอนใหญ่บัว
0: อ๋อจอนเยบัว
1: ครับ
0: อ๋อเออ
1: เป็นปีกนะครับ
0: ครับมีตา
1: ส่วนว่าไงคู่นี
0: ้ผมว่าเอกวาดอร์ชนะล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันจะถึง3ไหมมันเสียวไงมันยากอาจารย์อู๋คือแบบผมว่าเกมลุกเอกวาดอร์มันไม่ได้ดุดันแต่ถ้าจะให้มาเชียร์คือลาซาวมันก็ไม่ใช่ที่อ่ะผ่านดีกว่า
1: เอ้ยใจเราไม่ได้อ่ะใจนิดเดียว
0: อ่ะผมงั้นผมมองว่ายิงน้อยเออยิงน้อยเพราะผมมองว่าคือลาซาวน่าจะยิงเอกวาดอร์ไม่ได้อ่ะ
1: คือลาซาวเนี่ยมีตัวที่อันตรายอยู่ตัวเดียว
0: ก็ตาฮิตชองกับเอโลเคเดียไง
1: โลกาเดียไม่มีอะไรเลยโอ้โหโลกาเดียก็ไม่มีอะไรเลยตอนน
0: ี้แล้วหรือพี่น้องบากูน่าม
1: ันก็ธรรมดา
0: เลนโดบากูน่ากับไอ้เนี่ย
1: ไอ้2ตัวหลักของเขาอ่ะไอ้โคเบเนเซีย
0: จูนิโยบากูน่า
1: โคเบเนเซียถ้าไม่ได้ยิงประตูเยอรมันมานั้นก็ไม่มีอะไรนะผมว่ามีดีอีกคนหนึ่งก็คือแนวรับอย่างอูบิโซอ่ะ
0: ของ PSV
1: อ่ะนะครับ
0: อีกคนหนึ่งก็ริชาร์ลีบัสซัวไงเคยอยู่อาแจกก็อยู่นี่ได้นี่วอบวกของจันอูอ่ะ
1: แต่มันก็ไม่ได้เป็นตัวจริงไง
0: เออ
1: พวกแบบทะลุปล้องมาเป็นตัวจริงไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ว่ากัน
0: ไปโอ้มองว่าขาดเหรอ
1: เออผมมองว่าเละอ่ะเพราะว่าใครเจอคือลาซาวมันเหมือนแจกอ่ะ
0: ครับ
1: เ
0: ออปิดท้ายไปวิวตูนิเซียญี่ปุ่นหน่อยตูนิเซียอันดับ45ของโลกญี่ปุ่นอันดับ18แล้วตูนิเซียเนี่ยเปลี่ยนเป็นเอิร์เว่เลนาแล้วแต่ก็ดูแล้วก็ยังเหมือนกับรวมใจนักเตะไม่ค่อยได้อ่ะ
1: เพราะว่าดูตรงเนี้ยแกก็ถอดแล้วอ่ะจะมาที่แกบอกคือกูไปเอาไว้คุมต่อแล้วอ่ะเลนาบอกกูมีปัญหาเยอะนะครับก็ดูแล้วผมว่าเปลี่ยนโค้ชก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอก
0: เ
1: นอะมาตอนนี้ถือว่าอย่างมากก็อ้าวยังไม่ได้ทำกันบ้านเลยด้วยซ้ำ
0: ใช่ยังไม่รู้จัก
1: เล่นเลยตัวเดิมๆไม่ก่อนนะ
0: เหมือนมารับเผือกร้อนอ่ะ
1: ใช่
0: มารับค่าชดเชยเกมแรกก็สวีเดนที่ว่าแย่ๆตูนิเซียโดนไป5
1: ครับ
0: แล้วก็มีอุ่นเครื่องแพ้เบลเยียมอีก0-5
1: ครับ
0: แพ้ออสเตรีย0-1มีเสมอแคนาดา0-0แย่มากตูนิเซียนี่5นัดหลังคือมีชนะเฮติทีมเดียวอ่ะที่เหลือคือแพ้กับเสม
1: อ
0: ส่วนญี่ปุ่นนัดที่แล้วก็ผมว่าอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานไปหน่อยแต่ก็ยังมีแต้มกว่าเนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: มีชนะไอซ์แลนด์ชนะอังกฤษชนะสกอตอุ่นเครื่องช่วงหลังก็ใช้ได
1: ้ครับ
0: ก็คู่นี้โถเจอกันบ่อยพี่โอ๋แปลกนะทำไมตูนิเซียชอบอุ่นกับญี่ปุ่นบ่อยนะ
1: ครับ
0: อ๋อใช่เพราะว่าญี่ปุ่นมันชอบเชิญตูนิเซียไปเล่นกีดินครับ
1: ครับ
0: เจอล่าสุด2023ก็คือ3ปีแล้วญี่ปุ่นก็กินสบาย 2-0
1: สลับกันไปสลับกันมานะคู่นี้
0: ใช่
1: แต่ส่วนใหญ่ถ้าโดยรับโดยรวมๆอ่ะอุ่นเครื่องทีไรก็มักจะเสียญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นวันนั้นนี่เคียวโกะฟูรุฮาชิกับไอจุนยะอิโตะยิงคนละลูก
1: ญี่ปุ่นนี่ฟอร์มดีเกมแรกที่สู้กับเนเธอร์แลนด์ก็สู้ได้ดี
0: ครับ
1: นะครับไล่ตามตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้นะครับตัวก็น่าจะไม่เปลี่ยนเยอะนะ
0: วันนี้ก็น่าจะเดิมๆอ่ะญี่ปุ่นนี่ข้างหน้าเป็นอายาเซอุเอดะ
1: ครับ
0: ผมมองว่าถ้า
1: ในวันนี้ไม่มีคุโบะแค่คนเดียว
0: ใช่หูแต่ไม่มีสำคัญยันอูคือเป็นผมว่าไม่มีมินามิโนะอ่ะแต่มีคุโบะพอได้แต่พอไม่มีทั้งคู่อ่ะผมว่าโดอันกับมาเอดะมันดูเป็นแบบกองหน้ามันดูเป็นตรงอยู่ตรงกลางมากกว่ามันไม่มีตัวริมเส้นตัวเนี้ย
1: ครับแต่จริงโดอันที่ตอนพีคจริงๆก็เป็นริมเส้นทางขวา
0: ตอนนี้เขาอยู่ไหนไฟบวกปะ
1: ใช่ครับ
0: ดีไหม
1: เฮ้ยมาอยู่มาแฟงมาอยู่แฟรงก์เฟิร์ตแล้ว

0: คอมฟอร์ต
1: ยานคอมฟอร์ตนะครับแต่ผมว่าปัญหาคือกองหน้าญี่ปุ่นมันไม่คมนะ
0: เออ
1: คือเป็นสายพวกไอ้พวกแบบเทคนิคอ่ะเออนะครับไม่มีสายช่างเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าดีที่ตัวคู่กลางอ่ะไอซาโนกับไอ้คามาดะ
0: เก่าก
1: ำลังดีได้เก่าอยู่
0: คาชูซาโนนี่มันดีถึงขนาดว่าเบียดไม่ให้ไอ้ฮิเดะมาซะโมริตะติดเลยจ้ะหนู
1: ใช่ใช่
0: เป็นไงฟอร์มคาชูซาโน
1: กับไมล์เล่นดีเลยนะครับแล้วทีมชาติหลายๆเกมที่เขาอุ่นเครื่องก็ฟอร์มดีครับซาโนนะ
0: วิงแบ็คขวาเป็นสุกาวาระที่เคยอยู่ซาลัมตันแล้วแบบโอ้โหไม่ไหวเลยด้านซ้ายเป็นนากาอุระเซนเตอร์มีทานิกุจิมีจุนยะอิโตะแล้วก็มีวาตานาเบะประตูเป็นซอนซูซูกิส่วนทูนิเซียนี่โอ้ข้างหน้านี่เปลี่ยนเป็นใช้เป็นชาอูอัดเลยอะที่เหลือมีฮานิบาลเบบรีมีอาจูรี่มีฮันันกาบี้กาบี้นี่แม่งไหน
1: กาบี้นี่คุ้นๆนะเดี๋ยวก่อน
0: กาบี้นี่มาจาก
1: เอาบวกเอาบวก
0: เอาบวก
1: ใช่ๆแล้วก็ไอ้สเมลกาบี
0: ้เอลเยสคิลลี่นี่มาจากแฟรงเฟิร์ต
1: ครับ
0: เอ้ยนักเตะเยอรมันนักเตะทูนิเซียเล่นในเยอรมันเยอะนะ
1: ก็อย่างเคดิล่าก็
0: โอ้โหลานี่เคดิล่าดิ
1: เหมือนพี่ไม่ได้ไง
0: เออ
1: ก็เลยต้องมาเล่นตรงน
0: ี้แหละไม่ได้มีทรงทูนิเซียนะลานี่เคดิล่าเนี่ย
1: แต่ก็ถือเป็นจอมเก่าอยู่นะแต่คนก็ไม่พอนะ
0: แล้วมีโอมาเลกิกในอดีตเด็กนอนด้วย
1: แต่ประตูอาจจะมีปัญหานะ
0: ทำไมครับ
1: ประตูเขาช้ามากอ่ะ
0: อ๋อเขาไม่ได้ว่าเอามาลุยานชามักไปเล่นใช่ไหม
1: ครับอันนั้นโอ้โหแล้วก็นะอันรอสักตัวเก่าเลย
0: โอ
1: ้
0: ก็ประตูเป็นชามักแนวรับมีทาวบี้มีทางยานวาเลรี่พวกนี
1: ้อ่
0: ะยังไงครับญี่ปุ่นได้ข่าวว่าไอเสาไฟฟ้านี่มันเท่ากับเยอรมันเลย
1: เออผมว่าไม่น่าพลาดผมว่าอารมณ์น่าจะเหมือนเยอรมัน
0: อ
1: ่ะญี่ปุ่นชนะได้แล้วก็ไปลุ้นเอาเพราะดูตัวเล่นแล้วมันเป็นเหมือนเกรด B รองๆตัวรองๆอ่ะนะ
0: ใช่ยิงกันเยอะมั้ยคู่ตุรกีกับญี่ปุ่น
1: ผมว่าไม่เยอะผมว่าไม่เยอะผมว่าอาจจะ 1-0 2-0 ประมาณนี้นะ
0: เพราะว่าแนวรับเอ้ยแนวรุกญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ดุดันเหมือนสวีเดน
1: ใช่ๆญี่ปุ่น
0: ที่จะยิงแบบขาดเหมือนตอนตุรกีเจอสวีเดน
1: นะเหนียวแน่นแล้วก็แพ้ยากแต่ว่าไม่ได้ยิงเยอะอะไรมากมายเนาะ
0: โอเคอ่ะก็เป็นฟุตบอลโลกของค่ําคืนวันนี้ต่อเช้าอ่ะนะ
1: นะอันนี้บอกด้วยความห่วงใยนะอู๋นะคะการพากบอลแต่ละครั้งรับค่าแรงชั่วโมงหลักร้อยแต่เล่นหนักจัดใหญ่เหมือนชั่วโมงหลักพันหนูอยากให้นะอู๋เซฟแรงลงหน่อยค่ะพากไม่หยุดพูดไม่พักแบบนี้อันตรายนะคะถ้าเกิดน็อกช็อกวูบขึ้นมามันไม่คุ้มกันนะคะเป็นห่วงนะอู๋ค่ะจากเธอลงชนแฟนดอนไม่สบาย
0: เ
1: ขาว่ามันแค่วันละคู่เอง
0: ไม่ได้เยอะนะครับ
1: เพราะว่าก่อนนั้นตอนซันชาแนลเนี่ยสูงสุดทำไว้แล
0: ้
1: วในนั้นเลย
0: กี่คู
1: ่สี่
0: โอ้โหตอนนั้นกี่ปีมาแล้วตอนนั้นเป็น10ปีแล้ว
1: คนภาคยาวเลย
0: ภาคคนเดียวเลยปะ
1: ป้าๆ
0: 2คน
1: คนนั่นแหละแต่ว่าก็สลับกัน
0: แต่ตอนนั้นจันหูยังอายุน้อยกว่านี้ไงใช่มั้ยตอนนี้ก็อายุเริ่มเยอะ
1: ตอนนี้ก็อายุก็ไม่เท่าไหร่
0: 20กว่า
1: ใช่ๆเพิ่งจะเบญจเพสเอง
0: น่าจะอีก20กว่าจะ70อ่ะ
1: ครับ
0: เอ้ยแต่จันหูไหวเค้าอายุถึงแล้ว
1: มืออาชีพจริงๆก็มันก็เป็นมันเราก็ไม่ได้เต็มที่อะไรเท่าไหร่นะ
0: มืออาชีพเขา
1: ไม่หรอกว่า99ไม่ได้ผมต้องเต็มที่นะครับถ้า99ผมเต็มที่นะครับ
0: ใ
1: ช่เพราะมีที่เดียวตอนนี้เอาไปที่อื่นก็เต็มที่อยู
0: ่เนี่ยเดี๋ยวสกิดเฟงกี้เดยองเดี๋ยวเดยองมาเดยองมาตีสาม
1: ตอนนี้มี2อย่าง
0: เออ
1: ไม่ถ้าสกิดแล้วไม่มีเพิ่มเติมก็เปลี่ยนเป็นกระทืบ
0: ก็เปลี่ยนใช้ยาอื่นสกิด
1: ก็เปลี่ยนเป็นกระทืบแทนนี่ครับก็ขอบคุณที่เป็นห่วงแล้วกันคุณสนไปทางไอ้ YouTube บ้างเลย
0: ได้ไม
1: ่ถึงไหนแล้วอ่ะ
0: ดูให้
1: สนแต่น่าจะเยอะอยู่เนาะเราไม่ได้เก็บมานานอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าบอลวันนี้อ่ะเอ้ยดันอู๋เนี่ยไอ้อัลเมเรียกับมาลาก้านี่ก็ยังไม่เตะเลยอ่ะเดี๋ยวถามซัมเมอร์วีเป็นอะไรกับซัมมากรครับ
1: ก็คนละคนกันครับ
0: ซัมมากรเลยอ่ะอ่ะก็มีหลายคนก็มา
1: สัมภาระโอเคนะ
0: แล้วเป็นอย่างอื่นนะ
1: ถ้าสัมภาระเนี่ยอันนี้งานเข้า
0: จ่ายไปเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร
1: ่โดนไปแล้ว
0: โดน
1: ไปแล้ว
0: ปีที่แล้วโดนไปเท่าไหร
1: ่โดนไปแล้วโดนไปไม่เยอะหรอกผมไม่มีรายได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร
0: ่โอ้ยแล้วที่พี่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของตลาดอ่ะมีคนเขาฟ้องมานะว่าจันอู๋เป็นรวย
1: โอ้โหเกือบไปยังดีนะออกเสียงชัดนะครับเกือบเป็นอย่างอื่นแล้วยังดีสนเป็นคนที่ออกรอเรือชัดเกือบเป็นอย่างอื่นแล้วเกือบขึ้นแล้ว
0: อ่ะนี่บอกว่าทาง Facebook นะบอกเชียร์สวีเดนไปโหโดนรับประทานนะฮะจากคุณพุทธิพงศ
1: ์ครับ
0: ต้องแก้จากเยอรมันป่ะต้องแก้ไหมหรือว่าปล่อยผ่าน
1: ก็พอได้นะ

0: นี่บอกใบเหลืองผมแฮปปี้ครับจากคุณฮักเขา
1: อ๋อเหรอ
0: โอ
1: ้
0: โหเกมเดือดเกมเดือด
1: ไม่ได้ไปทางนั้นเลย
0: ยังไงมาแล้วเฟงกี้เดยหยอง
1: เออเฟงกี้เดยหยองนะครับ
0: เออยังไงนี่บอกว่าขอบอลคู่เช้าหน่อยครับจากคุณพงษ์ขอวันนี้เชียร์สวีเดนเรียบร้อยผมไม่เชื่อผมนะผมบอกว่าเนเธอร์แลนด
1: ์
0: น
1: ะ
0: นี่บอกเลิฟบอกไม่อยากอยู่อยู่ไม่ไหวลินเดอร์เลิฟลินเดอร์เลิฟนี่บอกรับชมรับฟังในสวนยาจากคุณเกษมนะครับนี่บอกว่าฟังที่ลาดพร้าวโชคชัย4ซอย55ครับผมจากคุณพิชัย
1: สวัสดีด้วยครับ
0: นี่บอกฮอลแลนด์จะเป็นแชมป์โลกได้ไหมครับจากคุณผีเสื้อบินได
1: ้อุ้ยแต่ฟอร์มแบบนี้ก็ทำไปเล่นไปผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่อาจจะต้อง
0: ขันเกม
1: รายละเอียดนิดนึงนะเรื่องของตัวสำรองผมว่ามีปัญหาเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: พอเปลี่ยนจากตัวจริงไปพอเป็นสำรองแล้วโอ้โหมาตรฐานดับฟุบเลย
0: ครับ
1: มีตัวเดียวที่ดูดีขึ้นก็คือซัมเมอร์วิลนะเพราะว่ามันเป็นปีกอาชีพมากกว่ามาเล่นเนาะ
0: นี่บอกสวัสดีอีกรอบครับพี่สนพี่อู๋จากคุณประสิทธิ์นะครับ
1: ครับผม
0: ทาง YouTubeนี่มีตั้งแต่แรกๆเลยพอดีทาง YouTube ยังไม่ค่อยได้อ่านนะครับมีบอกว่าวิเคราะห์คู่เยอรมันด้วยครับก็จัดไปแล้ว
1: ไปแล้วเนาะ
0: อันนี้บอกว่าอีซาห่วยแท้โอ้โหแต่ก็ผมว่าดูดีสุดในแนวลุคสวีเดนวันนี้
1: ผมว่าดูดีสุดนะผมว่าไอเนี้ยแย่กว่าอีกกับคิคุยสนนะ
0: โยเคเลส
1: โยเคเลสหนักกว่าอีกนะคร
0: ับชัดเจนเลยว่ากองหน้าเกรดระดับท็อปของพรีเมียร์ทั้งคู่แต่ว่าอีซาดูแบบดูโอเคกว่า
1: คีซักยังมีลูกจ่ายทะลุนะ
0: แล้วแบบ
1: แล้วก็ไอ้ลูกที่ได้ประตูอ่ะก็เป็นจังหวะแทงให้แต่ว่าโอ้ไอ้โยเคเลสไม่ไหวเลยนะครับ
0: คุณ APPK พิมพ์มาสั้นๆยับ
1: เข้าใจครับอันนี้เข้าใจเลยครับ
0: อันนี้บอกว่าเออนี่คนละคนอ่ะกักโปรที่เลี้ยวภูใช่ไหมครับเฮ้ยแต่โคตรด
1: ีเฮ้ยทำไมแต่ละคนที่เคยเล่นไม่ดีในลิเวอร์พูลมันเล่นดีทุกคน
0: ใช่แม็กอลิเตอร์กับอาเจนก็ดีนะ
1: ทีมชาติเล่นดีหมดเลย
0: ก็ใช้ได้
1: เวียดก็ดี
0: เออเวียดสงสัยต้องเปลี่ยนโค้ชอ่ะหรือเอาคูมันไปคุมลิเวอร์พูลไหมล่ะจะได้มีคู่มือกักโปรอ่ะ
1: อ๋อก็ลองดูไหมโค้ชบางแหล่งลองดูนะ
0: ครับนี่บอกว่ากักโปรคนเดียวกันจ้านะครับแล้วบอกว่าสวีเดนมีแค่อาเยลี่กับกองหน้าที่เหลือพื้นด้วยนะครับนี่บอกว่าโง่หัวไม่ขึ้นเลยสวีเดนนะครับนี่บอกว่าคุณอู๋ครับภาคแบบเบอร์เสื้อแบบเมื่อวานหน่อยครับฮาดีครับเมื่อวานมีเหรอภาคเบอร์เสื้อด้วยเหรอ
1: มี
0: โอ้นี่แย่งมุกเจดีหมิงเลยเหรอ
1: ครับลองดูอยู่
0: เดี๋ยวต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเจมาเก็บลิขสิทธิ์นะนี่บอกว่าลูกแรกมาแล้วอย่าอมโอ้โหเป็นไงโดยไป5
1: เรียบร้อย
0: อมเลย
1: อ่วมเลยตอนนี้ทุกไม่อมแล้วก็เป็นอ่วมไปแล้วตอนนี
0: ้ครับนี่บอกว่า
1: 4-2ดิจะได้มันมันกลายเป็น5-1แทนนะครับ
0: ครับ
1: แต่กักโปดันไม่แฮตทริกนะก็น่าเสียดายนะครับ
0: นี่บอกว่าอ๋อเชียร์ทั้งยิงน้อยๆแล้วก็เชียร์สวีเดนแย่เลยนะครับนี่บอกว่าโจนาธานเดวิดคืออะไรครับโจนาธานเดวิดไม่ได้อยู่ไงโจนาธานเดวิดมันอยู่นี่เปล่าอยู่แคนาดาม
1: ันมีเดวิด2ตัวไงตัวมีเดวิดอ่ะแต่มันดูดีกว่าเนอะ
0: เออ
1: โจนาธานเดวิดมันไม่ไหวอ่ะ
0: เอาง่ายๆโจนาธานเดวิดแค่เทียบกับคายลาลินน่ะคายลาลินมันยังดีกว่าอยู
1: ่คายลาลินยังดูมีประโยชน์กว่านะ
0: ดูยิงคมอ่ะ
1: เออยังดูได้ลุ้นได้อะไรมากกว่านะ
0: ใช่
1: แต่โจนาธานเดวิดผมว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าแฟนยูเว่หูโหด่ากันยับเลย
0: ถ้าไม่สีนี่แบบโหโคตรเสียดายตังค์อ่ะถ้าซื้อมาแล้วโจนาธานเดวิดเนี่ย
1: ฟอร์มไม่ด
0: ีเคยมีข่าวอาร์เซนอลด้วย
1: รอดไป
0: โจนาธานเดวิด
1: รอดไปโอ้โหรอดไปไอ้เดวิดนี่โอ้โหดูแล้วของปลอมมากเลย
0: นี่บอกว่าสวีเดนมีแค่อายาลีเอรันกาโยเคเลสอินซักที่เหลือไม่มีอะไรโอ้ก็หลายคนก็บอก
1: อ๋อแต่อันนี้ไงไอ้โจนาธานเดวิดมาแฮตทริกใช่ป่ะ
0: ตอนไหนอ่ะ
1: ที่เจอกาตาร์ป่ะ
0: โอ้ก็กาตาร์ไง
1: แต่ก็แฮตทริกได้ป่ะแฮตทริ
0: กกาตาร์เหลือ9คนน่ะ
1: ไม่แต่เขาแฮตทริกก็คือแฮตทริกไงมันไม่เกี่ยวว่าจะเหลือกี่คนไง
0: แต่ก็9คน
1: ก็แสดงว่าเป็นคนที่2ต่อจากลืมไปนะ
0: เมสซี่โจนาธานเดว
1: ิ
0: ดแต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าวันนี้ไอ้จัคโปกับไอบล็อบลี่เน
1: ี่ย
0: ยิงแค่คนละสอง
1: แล้วเดี๋ยวสนจะรู้สึก
0: ทำไมอ่ะ
1: อ้าวไปประมาทเดวจนทานเดวิดได้ไงมันยิงตั้ง3เม็ดนะฮะ
0: ให้มันรวมกับไอ้นี่ตัวด้วยเลยไอ้บูคานันน่ะ
1: ครับ
0: เมื่อวานอาจารย์เบ่งบูคานันนี่เลยครับ
1: บูคานันนะบูคานัน
0: เส้นบูคานันนี่บอกว่าฟาเนนเฟนจริงๆเป็นเซ็นเตอร์แบ็คไม่ใช่แบ็คซ้ายแต่ก็เห็นเขาวิ่งเร็วไงก็เล่นได้
1: แต่เติมเกมรุกดีเร็วอยู่แต่ว่ามันต้องดักเล่นดักนะเนอะเออมันผิดธรรมชาติไปหน่อยแต่ว่าอยู่กับสเปอร์บางทีก็ต้องไปเล่นแบ็คนะ
0: เออที่บอกว่าสวัสดีทั้งสนและอาจารย์อู่ครับญี่ปุ่นเอกวาดอร์แล้วก็เยอรมนีดีไหมครับ
1: ครับผม
0: ก็ตามทรงหมดเลย
1: อืม
0: ญี่ปุ่นอยู่เนอะเยอรมนีแล้วก็เอกวาดอร์นะ
1: ครับ
0: อืมนี่บอกว่าเอาจริงๆนะถ้ามันไม่ดีเลย์จะมีคนมาอีกเยอะครับ
1: อ๋อคืออะไรฮะใช่ไหม
0: อ
1: ๋อฟังทางนี้มันดีเลย์เหรอครับดีเลย์เยอะไหมอ่ะ
0: เสียงในหัวสวีเดนครับฉันไม่อยากอยู่ฉันไม่อยากอยู
1: ่ปวดหัว
0: นี่บอกว่านัดที่แล้วยิงตูนิเซียเยอะวัดอะไรไม่ได้เลยตูนิเซียไม่สู้เองได้ข่าวว่าเปลี่ยนโค้ชแล้วด้วยใช่ครับตูนิเซียเปลี่ยนโค้ชแล
1: ้วแต่ตูนิเซียแต่ตูนิเซียเองก็แย่จริงนะครับ
0: นี่บอกว่าไปรษณีย์ไทยรัฐส่งทายผลมีหรือยังครับผมว่าไม่น่ามีนะท่านโอ้
1: ปีนี้ไม่น่ามี
0: ข่าวเลย
1: เพราะช่วงหลังว่าไปรษณีย์เองน่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์น่าจะมีลุ้นนะ
0: ถามไปรษณีย์ไม่น่ามีเดลีเดลีไปรษณียบัตรไหมครับ
1: มีโปสการ์ด
0: เฟงกี้เดยองครับ
1: ไม่ได้ยินมั้ง
0: โอ้ยไม่ได้ยินเลยจันบอม
1: ไม่เหลือก็เหมือนว่าก็แอคยูแอคไม่ได้ยิน
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่ได้ยินอยู
0: ่น่าจะไม่มี
1: ครับแต่ผมว่าไม่น่ามีแล้วล่ะ
0: ใช่
1: เนอะไปซีนิบัตร
0: ก็นี่ไงมันไม่เห็นจำเป็นต้องไปธนีเลยมานี่ไงเอ็มคอร์ด
1: เอ็มคอร์ดแฟนเราเนี่ยแหละ
0: เอ็มคอร์ดแฟนดีกว่า
1: อ๋อลุ้นพวกรถ
0: แจก
1: แล้วก็รวมไปถึง
0: ไฟฟ้ามาใส่ตั๋วเครื่องบิน
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้บอกว่าปีหน้าอาจารย์อู๋ภาคอยู่ค่ายอะไรครับ
1: ยังไม่มีเลยครับยังรอลุ้นอยู่
0: แต่คือ PP เขาไม่มีเลยใช่ไหม
1: ไม่น่ามีละเพราะว่าเห็นไอ้ก็บอกตอนนี้แจ้งเข้าไปแบบเราอยากได้ราคาเดิมอะไรเงี้ยอ๋อ
0: แต่ว่าเขาไม่ยอม
1: เขาไม่ตอบเมลเลยเขาไม่อ่านไลน์เลยตอนน
0: ี้ไม่แต่ว่าไอ้ที่เขาบุนเดสไป AS มันเป็นแบบออนไลน์นี่แต่ในทีวียังไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ไหม
1: มันก็มีทั้งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันมีรูปแบบหลายรูปแบบเหลือเกินมันมีทั้งบีอินนี่ใช่ป่ะบีอินก็มีถ่ายแล้วก็รวมไปถึงไอ้ AAS มีถ่ายอยู่นะครับ
0: นี่ไงสกิดเฟงกี้ในหยองเนี่ยจันหยองตอนนี้เดดีนิวยังมีไปรษณียบัตรฟุตบอลโลกไหมไม่มีแล้วโอ้ขนาดเดดีนิวยังไม่มีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีนะ
0: แสดงว่ามันก็แบบต้องยอมแล้วว่ามันไปตามยุคตามสมัย
1: ไม่ไปรษณีย์มันจะไปให้คนมันปิดซื้อมาแล้วก็มันยากแล้วนะคือถ้าไปผ่านทางออนไลน์โอเคกว่าเพราะไม่งั้นมันต้องไปพิมพ์ไปสนีอีกต้องไปซื้อแล้วมันต้องมานั่งไอ้เดี๋ยวนี้เขียนนะเมื่อก่อนเรานั่งเขียนนะเดี๋ยวนี้มันต้องใช้ไอ้ตัวอะไรนะแปะเอา
0: ปั๊ม
1: ปั๊มเอา
0: ไอ้นี่ไงง่ายๆเนี่ยตามข้างล่างจอเลยนี่ cheer.mcord.net สแกนได้เลยเนี่ยมาร่วมเฟ้นหา mcord super fan กับเราแทนไปสนียาบัตรนะฮะนี่ถามอาจารย์เพชรกับผู้การไปอยู่ค่ายไหนทำอะไรต้องถามอาจารย์อู๋ว่าทีมงานสปอร์ตรีแลกก็มีนี่ก็มีใช่ไหม
1: ครับ
0: ยังมีอยู่ไหม
1: ครับ
0: สปอร์ตรีแลก
1: สปอร์ตรีแลกยังมีอยู่
0: อาจารย์เพชรกับผู้การมา
1: ครับ
0: นี่บอกว่ารัสเซียยูเครนไม่ได้ยิงมาโลกแต่ยิงกันนอกขอบสนั่นเลยอ๋อไม่เกี่ยวนะ
1: สัตว์กันอยู่เนี่ย
0: โดน
1: ครับ
0: โดน
1: สัตว์กันอยู่นะครับ
0: นี่บอกว่าเฮียอู๋ภาคเหมือนกลัวไม่โดนจ้างต่อเลยโอ้โหวิถีมืออาชีพเขาไม่ว่าจะภาคที่ไหนเขา 100%
1: ก็เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับ
0: เขามืออาชีพอยู่แล้วเขาต่อไปเตรียมไปค่ายเขียวแล้ว
1: ภาคในไลน์ภาคในไลน
0: ์ไปย่างสะหน
1: ครับ
0: อันนี้บอกว่าสวัสดีครับเชียร์บราซิลแต่ก็ตกรอบทุกทีเลยครับพักหลังๆแล้วรักษาสุขภาพด้วยคุณไพโร
1: ธแต่ว่าฟอร์มหลังๆที่เห็นชนะเฮติก็ยังดูไม่เท่าไหร่นะ
0: ผมรู้สึกว่าครึ่งหลังเขาแบบ
1: ดูไม่มีอะไรเลย
0: ดูแบบเน้นผลเกินไปอ
1: ่
0: ะ
1: แบ็กก็ยังไม่ดีนะเกมรับผมว่าก็ยังน่ากลัวถ้าเจอพวกไอ้บรรดาทีมใหญ่อย่างเนเธอร์แลนด์อาร์เจนอย่างเงี้ยนะ
0: แบ็กนี่ต้องไปขุดดานิโลมาเล่น
1: อ่
0: ะแล้วแบ็กซ้ายไอ้ดักกาซานโตสโคตรหมู
1: ก็อีบานเยสก็ตอนแรกออกมาลง
0: โอ้โห
1: ไม่ไหวอีบานเยสก็ไม่ใช่ไง
0: อีบานเยสมาจากเอาอาลีไปเอานักเตะอีกส
1: ักอีบานเยสมันก็ไม่ใช่แบ็กอาชีพไง
0: ใช่
1: ไห
0: มแล้วต้องแบบไปเรียกอเล็กซานโดอ่ะโอ้โหรุ่นไลคามอ่ะ
1: เออแทบไม่มีตัวใหม่ๆแล้วนะ
0: ก็ผมมองว่าบราซิลก็ยังอ่ะแต่มีอันเช่อาจารย์อู๋ว่าด้วยบารมีอันเช่พาไปถึงแบบรอบรองรอบก่อนรองไหวไหมล่ะผมว่าคงแชมป์คงยากอะแต่รอบก่อนรองรอบรองไหวมารอบ8รอบ4ทีม
1: ผมว่ารอบ4ยากเนอะดูทรงแบบนี้รอบ4น่าจะยากอะผมว่ายังไม่น่ากลัวแล้วกองหน้าก็มีปัญหา
0: ก็จริงๆ
1: ต้องใช้คุณ

0: ย่ามา
1: จริงๆอ่ะผมชอบคุณย่ากับเอนดริกไออีกอร์เทโก้ผมว่ามันดีเพราะในกับเบนฟอร์ดอ
2: ่
1: ะ
2: เออ
1: แต่กับทีมชาติยังพื้น
0: ก็เล่นไม่ได้เลยนะ
2: ดูงี้น่าดึงไอเจ้าเปโดมาด้วยเนาะน่าเสียดายเหมือนกันนะครับอ
1: ีกอร์เทโก้นี่ไอวันเจอโมร็อกโกนี่หายแต่เกม
2: ไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: ใช่อันนี้บอกว่าผมว่าคู่ที่3ก็ยังเดือดเหมือนเดิมก็เดี๋ยวรอดูนะครับ
2: เยอรมันเดือดอยู่แล้ว
1: จะไม่มีหลายคนเขาถามว่าเยอรมันชนะไหมเนี่ยคุณป้าป้าถามมาจัน
2: ผมยังชอบเยอรมันนะผมว่าไม่น่ามีปัญหาวันนี้เก็บ3แต้มแน่แต่ว่าไปลุ้นว่าจะยิงเยอะไหมแต่ก็ไม่แน่ครับเกิดสมมติสัก 1-0 แล้วทางไอวอรี่โค้ชต้องสู้อ่ะมีสิทธิ์โดนเพิ่มนะ
1: เจอไอวอรี่โค้ชหลังเขาเหนียวไงจะเจาะเข้ามั้ยเนี่ยลูกเยอรมันชุดเนี้ย
2: ได้อยู่
1: ได้นะ
2: ตัวผู้เล่นยังมีอุนดงอุนดาฟอะไรอยู
1: ่
2: ตัวผู้เล่นยังโอเคอยู่นะครับ
1: ครับนี่บอกสวีเดนหน้ารถถังหลังรถไถ
2: โอ้โห แต่จริงๆก็ข้างหลังนี่ก็ไม่ถึงกับรถถังนะคือรถจี๊บเหมือนกันโอ้สวีเดนไม่ไหวจริงเกมรับนี่อย่างรั่วเลยนะครับ
1: ก็คิดดูเรนเดอร์เป็นกับดันทีมอ่ะมันจะดีไหม
2: ครับ
1: เออนี่บอกว่าเออชัดเจนดีครับฟังแถวรามคำแหง
2: ครับ
1: นี่บอกว่าเขาบอกว่าคุณจุนบอกภาคที่99ได้คู่ละ 5,000
2: มันน่าจะ
1: ก็เดี๋ยวที่เหลือก็ไปเก็บที่จุน
2: ครับ
1: นะ
2: น่าจะมีภาคไปขโมยของไปแล้วมั้งฝันออกจากไหนเนี่ย
1: อ่ะผมบอกเลยขนาดภาคที่อื่นยังไม่ถึงเลย
2: ไม่ถึงนะครับ
1: นี่บอกว่าคืนนี้ทีมไหนในใจครับอาจารย์อู๋อาจารย์สนอันดับหนึ่งทีมไหนอันดับหนึ่งในใจคือแบบไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยเอาอันเดียวเลยแบบทับหลวงทับใหญ่เลย
2: ของผมถ้าผมชอบจริงๆวันนี้คือเยอรมัน
1: ที่สุดเลย
2: คือเยอรมันใช่แล้วลองมาเป็นญี่ปุ่น
1: ผมชอบญี่ปุ่นเยอะสุดเพราะผมมองว่าอันเทียบกันน่ะผมว่าตูนิเซียมันแย่กว่าไอวอรี่โคสถ้าเทียบกับสมมติหมายถึงเทียบความแข็งแกร่งนะ
2: บรรทัดยางนะลองไล่ดูนะครับ
1: ครับนี่ถาม1นาทีครับลูกพี่คืออะไรฮะอ๋อหมายถึงดีเลย์กว่า
2: อ๋อประมาณ1นาทีเหรอครับ
1: อ
2: ุ๊ยถือว่าเยอะฮะ
1: เออ
2: เพราะตอนแรกผมยังคิดอยู่ว่าถ้าแบบเนี้ยมันจะอยู่ประมาณสัก20วิก็โอเคเนาะ
1: อุ้
2: ย1นาทีเลยเหรออุ้ย1นาทีถือว่าเยอะมากนะครับ
1: ครับ
2: ก็คงต้องประมาณนี้แล้วมั้งผ่านหลายช่องทางเกินนะกว่าจะผ่านมานี่แล้วไปผ่านแอปผ่านอะไรอีกเนาะ
1: คือขั้นตอนแรกคือเราก็ดูออนไลน์ผ่านโมโนแม็กซ์เสร็จแล้วก็ว่าเราจะออกอากาศไปใช่มั้ยถ้าวิทยุอาจจะเร็วหน่อยแต่ถ้าออกอากาศไปยัง YouTube อีก Facebook อีกมันก็2ต่อไง
2: ใช่ๆมันก็มีหลายช่องทางมันก็เลยยิ่งทำให้มันช้าลงไปเนาะ
1: ครับ
2: อาจจะเป็นทางไอ้นี้ป่ะทาง YouTube ป่ะ
1: น่าจะใช่แต่เหมือน Facebook อาจจะเร็วกว่า
2: ครับ
1: แต่ถ้าวิทยุอ่ะเร็วสุดของเราตอนนี้เกมระหว่างอาร์เมเนียกับมาลากาเตะมา10นาทีแล้วจ้าหนู
2: ครับผม
1: 0-0
2: ก็คิกออฟตอน 2:30 นะเพราะว่าเขาบอกเขาดีเลยแต่ยังไม่มีเหตุผลเหมือนกันว่าดีเลย์เพราะอะไรนะ
1: ยิงไหมเนี่ยเพราะว่าเกมแรกก็0-0 โอ้แล้วมาลาก้านี่เล่นมา10นาทีครองบอลเยอะกว่านะ
2: ครับ
1: ยิงไป2ครั้งแล้วอ่ะโอ้โห
2: แต่วันนี้ผมชอบมาลาก้านะผมว่ามาลาก้าน่าจะคู่นี้น่าจะเผื่ออาจจะจบ0-0ก็ได
1: ้อะไรนะมาลาก้าชื่อไทยชื่ออะไรนะมาลิกา
2: เราบางทีเราก็ฝืนอ่ะโอ้ยน่ากลัวอยู่ไม่ไหว
1: อยู่ไม่ไหวเลย
2: อยู่ไม่ไหว
1: ก็ยังไม่มีประตูนะครับส่วนนี้ทาง SMS นี่มาต่อเนื่องเลยนี่บอกว่าพี่อู๋น้องสนครับวิ่งเนี่ย4คนครับ 1,000 เมตรครับรอเยอรมันคนเดียวเลยเนี่ยไหวไหมเนี่ย
2: อย่าไปกลัวครับคนเป็นใหญ่ใจต้องสู้ครับจะมาทำตัวเหมือนฝนไม่ได้นะครับ
1: ทำไมฮะนี่บอกว่าทำไมไม่เห็นมีพี่ชิดมาบรรยายเลยครับจริงๆอ่ะวันนี้ต้องเป็นพี่ชิด
2: ใช่ๆวันนี้ผมมาแทนคุณชิดนะ
1: แต่ว่าพี่ชิดติดภารกิจ
2: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวก็มาพี่ชิดก็เดี๋ยวก็มา
2: ชิดหน้าในบอลโลกนี้น่าจะไม่ว่าง
1: เอาทำไมฮะ
2: แกบอกอยู่แกไม่ว่างนะครับ
1: เพราะว่าอาจารย์อู๋ไม่ให้มา
2: ป่าเปล่าก็ไม่เห็นค่อยคุยกันแป๊บเดียวแกบอกท็อปตอนแรกแกบอกอยู่ว่าถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์แกไม่เอาเอาแค่เจ้าแค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปมาแกก็กลายว่าน่าจะอยากอยู่ดูบอลหรือเปล่า
1: อยากพักผ่อนหรือเปล่า
2: บางทีอยากพักผ่อนอะไรแบบเนี้ย
1: ก็เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวคงถ้าไม่มีติดขัดอะไรพี่คิดก็น่าจะมาอาจจะมารอบลึกๆก็ได้ถ้ามาเสาร์อาทิตย์นะ
2: อาจจะมาอีกทีก็4ปีหน้าก็ได้
1: ครับ
2: ยูโรไกลหน่อย2ปี
1: นี่บอกว่ารออยู่ตลาดยิ่งเจริญครับพี่อู๋จากจ่าชาทออ
2: ครับผม
1: โอ้ตลาดยิ่งเจริญนี่คนละทางกับบ้านพี่อู๋เลยนะ
2: ยิ่งเจริญ

0: ตรงไหนอ่ะ
1: อยู่นี่ไงสะพานใหม่ดอนเมืองอ่ะยิ่งเจริญไง
0: โอ้โหคนละทางเลยจ่าช้างโอ้ของผมไปสุวรรณภูมิ
1: ตลาดยิ่งเจริญไงที่ตลาดดัง
0: เคยคุ้นชื่ออยู่แต่ว่าไม่รู้อยู่ที่ไหน
1: อ๋
0: ออยู่แถวสะพานใหม่
1: ใช่จะใกล้ผมเพราะผมอยู่รัชโยธินขึ้นไปนิดนึงก็สะพานใหม่ดอนเมืองอะไรเงี้ยตลาดยิ่งเจริญ
0: แต่ผมอยู่แถวสุวรรณภูมินู่นเลยนู่น
1: ครับ
0: โอ้คนละทางเลยคนละยอดเลย
1: นะอันโอ้มีอะไรไหมข่าวสารเพิ่มเติมเดี๋ยวผมดูให้วันนี้นี่มีข่าวใครที่จะมาตลาดซื้อขายยันอูมีไหมอาเซนอลมีไหม
0: อาเซนอลก็น่าจะตัวเดิมๆไอ้เจ้าบูอัดดี้อ่ะพอเขาบอกว่าให้เหมือนแต่มีข่าวบอกว่าให้เบต้าดูอยู่นะ
1: เออ
0: ให้เบต้าดูอยู่บูอัดดี้เพราะจริงมีข่าวว่าไอ้ตามมาบูอัดดี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับ
1: มันเก่งตั้งแต่ตอนอยู่ริวแล้วผมพลาด
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมดูโรมาโน่หน่อยว่ามีอะไรเคลื่อนไหวนะครับในช่วง
0: ก็ตัวเดิมช่วงหลังเดวิดออนสตีนกับไอ้เจ้าโรมาโน่ก็อัพตัวเดิมๆอ่ะไอ้ตัวพวกเฟร์นันเดสอะไรพวกเนี้ยมีแต่ข่าวนะ
1: เขาบอกว่านี่เป็นแค่ครั้งที่2ในฟุตบอลโลกนะที่มีนักเตะนักเตะดัชยิงได้คนละ2ประตูตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นปี2014ก็คือ12ปีที่แล้วตอนนั้นคือมีฟานเบอร์ซี่ยิงได้2แล้วก็ล็อบเบนยิงได้2ในเกมกับสเปน
0: ครับ
1: แล้วครั้งนี้มีก็คือบ๊อบบี้ยิงได้2แล้วก็ก๊อตโตยิง2ในเกมเดียว
0: ครับจริงๆถ้าได้อยู่ต่อผมแต่ว่าคู่มันนะให้อยู่ต่อเนอะนะอย่างน้อยมันใครก็อยากจะทำสถิติอะไรเนาะนิดเดียวเองนะเผื่ออย่างน้อยเกิดปุ้งป้างขึ้นมาแค่แฮตทริกได้ก็มันก็เป็นเกียรติประวัติเขาอะนะ
1: ไม่แล้วคือไอ้ตัวส่งลงมาพี่หูมันไม่ได้ดีกว่าเลยไงไอเดปายอะแล้วก็แบบ
0: กูสทิวแล้วก็ไม่ไหวจริง
1: แล้วไอ้ซัมเมอร์วีไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้คอปไมเนอร์โอ้โหจริงคือก็แย่งแหละยูเว่
0: แต่คอปไมเนอร์เข้าใจได้ว่าอาจจะเก็บเดยองใช่ไหมเพราะเดยองก็ไม่ได้ฟิตมาเพราะจากข่าวว่าอาจจะต้องลุ้นด้วยแล้วลงเล่นแกรีบเก็บก่อนเลยเพราะเดยองเป็นตัวสำคัญเนาะ
1: ส่วนมีข่าวความเคลื่อนไหวของบูโยซาก้าพี่อู๋เขาบอกว่าซาก้าวันนี้เนี่ยไม่ได้ซ้อมกับทีมชาติอังกฤษเลยนะมีโอกาสที่จะพลาดในการเล่นกับทีมชาติกาหน้า
0: อ
1: ู๋แต่ว่ากลายเป็นบอลโลกครั้งนี้ไอ้มาดูเอเก้ฟอร์มดีมันไม่เห็นเหมือนเล่นกับอาร์เซนอลเลยมั่วแบบโอ้พอไปเล่นทีมชาติ
0: มั่วตุ้ย
1: มั่วตุ้ยมากโดยเฉพาะไอ้วันเจอเปเช่ไอ้นัดชิงอ่ะส่งมานี่โอ้โหเหมือนเอาตัวมาต่อให้เขา
0: แต่นี่เล่นดี
1: เ
0: ล
1: ่
0: นทีมชาติก่อนเล่นดีนะ
1: เล่นจุดโทษนะแฮร์รี่เคนยิงอ่ะ
0: อันนี้เขาบอกตกลงฟุตบอลโลกประเทศไทยได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดทางทีวีอะไรไหมครับผมไม่ได้ตามข่าวเลยก็ถ่ายทางโมโน
1: ใช่มีทางออนไลน์อย่างเดียว
0: เขาก็มีโปรแกรมอย่างวันเนี้ยเช้าเนี้ยนะครับก็จะเป็นคู่ของตูนิเซียกับญี่ปุ่นตอน11โมง
1: มีให้ดู
0: ก็จะมีดูฟร
1: ีช่องโมโน29
0: นะครับเป็นฟรีทีวีที่เขาให้เปิดให้ดูนะครับ
1: ก็วันละคู่
0: ใช่คร
1: ับในรอบแรก
0: คู่
1: นะครับแต่เขาเลือกไหมดูว่าคู่น่าสนใจวันนี้ญี่ป
0: ุ่นน่าดูญี่ปุ่นผมว่าแฟนบอลก็เยอะบอกสอบถามหน่อยครับกรณีห้ามป้องปากของฟุตบอลโลกครั้งนี้ถ้าหากว่าทีมเดียวกันปรึกษากันแล้วป้องปากจะต้องโดนใบแดงไหมครับกรรมการเขาจะหาว่าด่ากันเองแล้วผิดกฎไหมไม่
1: ม
0: ีถ้ากันเองไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากับคู่ต่อสู้อันนี้โดนไปละอามิลอนไปท้าทายระบบ
1: แต่จริงๆอะผมว่าอย่างนี้มันก็รุนแรงไปนะ
0: จริงๆผมว่านะแค่ใบเหลือง
1: เหลืองจริง
0: ใช่ไหมเพราะอย่างน้อย
1: ถ้าคุณทำสองครั้งเนี้ยเตือนแล้วก็อ่ะค่อยแดง
0: เพราะว่าโอ้โหกลายเป็นว่าคุณสไลด์เปิดปุ่มยังไม่เท่าป้องปากเลยถูกไหมเออ
1: ใช่
0: ป่ะสไลด์อย่างข้างหลังเสียบคู่เราสู้โอ้โห
1: คือเข้าใจว่าแบบไม่อยากแบบให้มีการแบบพูดเหยียดหรือว่าแบบพูดอะไรที่ไม่ดีกันแต่ว่ามันก็โอ้โหมันถ้าเทียบกับสมมติเข้าบอลหนักๆเนี้ยมันก็แล้วแบบมันจะรุนแรงกว่ามันก็ไม่ใช่ไง
0: ก็ถึงบอกห้ามง่วงนะหาวขึ้นมาเรียบร้อยเลยไอ้นี่อาปากจบแต่ผมว่าจริงๆถ้าเป็นพวกเรื่องเหยียดเดี๋ยวนี้มันอ่านปากได้นะใช่ไหมนะครับก็ไปผมว่าโทษมันโหดไปหน่อยแต่ว่าผมชอบกติกาใหม่นะไอ้ที่ว่าห้ามถ่วงอ่ะ
1: อ
0: ันนี้ดีทุกอย่างเลยแต่ว่าเวลาเปลี่ยนตัวต้องรีบออกไม่งั้นคุณจะต้องเล่น10คน1นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้านอนแล้วเปลมาต้องลงไม่งั้นก็ต้องโดนอีกอะไรโทษพวกนี้อันนี้ดีโอเคนับเวลาอะไรไปนะครับแต่ต้องกรรมการก็ต้องแม่นกฎนะแต่อเมรอนก็ถือว่าซวยสุดๆแหละไปเดิมคนแรกก็ประวัติศาสตร์นะโดนเข้าไป
1: ก็เห็นตอนแรกที่มันโดนนี่หน้าเหลือหลาบอกจริงดิแบบโอ้โหจานจริงเหรออ ันนี้มีข่าวว่าสเปอร์

0: สนใจเมสันสเปอร์ไม่ได้สนใจเมสันกรีนวูดเพราะกรีนวูดตอนนี้อยู่ในตลาดซื้อขายเพราะว่าเขาบอกว่ามาร์คเซย์ต้องปล่อยเพราะว่าต้องเหมือนกับว่าหาเงินไปเคลียร์เรื่องของกฎทางด้านการเงิน
1: แต่ผมว่าทีมในอังกฤษยาก
0: ใช่ไหม
1: ไม่งั้นน่ะแมนยูดึงกลับแล้ว
0: แต่ยูเว่ก็มีข่าว
1: ผมว่าไม่โดนต่อต้านแน่ใช่ไหมเพราะว่าในกรณีนี้ในอังกฤษของไอ้เจ้ากรีนวูดอ่ะมันหนัก
0: ครับ
1: นะไม่งั้นดึงกลับแล้วล่ะฟอร์มก็ดีอยู่นะใช่ไหมน่าจะต้องไปนอกจากอังกฤษอ่ะ
0: ผมก็เชียร์ให้ไปยูเว
1: ่
0: หรือไม่ก็พวกโอ้โหแต่ในสเปนแกเคยไปอยู่เกตาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยลีกเอิงก็อยู่มาร์เซยผมว่าเซเรอาแกเล่นสบาย
1: แต่กรีนวูดอะผมว่าไปได้สบาย
0: ๆ
1: นะเพราะฟอร์มมันดีจริงนะครับยิงประตูได้เล่นได้หลากหลายด้วยเป็นทั้งกรีนวูดอะ
0: แล้วมีเฮียวีโกจันโอ๋เขาบอกว่าอินเตอร์มิมี่เนี่ยเฮียวีโกเซ็นสัญญากับคาเซมิโร่นะ
1: ครับ
0: ก็จะมาเล่นร่วมกับเลโดเมซี่ในฤดูกาลหน้า
1: ก็เป็นไปตามคาดนะเพราะก่อนหน้านี้เบนบอกว่าจะไปอินเตอร์มิมี
0: ่แต่ก็เข้าใจนะว่าแบบคาเซมิโร่ก็ยังเล่นได้แต่ว่ากลายเป็นอินเตอร์มิมี่มันจะมีแต่ตัวแก่โอ้โหหลุยส์ซัวเรสนี้ใช่ไหมเมสซี่
1: ก็ได้อยู
0: ่ไหนจะ
1: ไม่แต่ผมว่าลีกอเมริกามันไหวอยู่อย่างโทมัสมุลเลอร์ไปปะปีแรกก็โหกระฉูดเลยฟอร์มผมว่าได้อยู่
0: เพราะว่ามีนี่ด้วยไงไออินเตอร์มิอามี่มีเดอเปาไงโรดิโก้เดอเปา
1: อันนี้เขาคู่ขาเลย
0: บริการเมสซี่เลย
1: บริการเน
0: ี่ยเออเดี๋ยววันนี้ผมอ่านข่าวในโซเชียลจันอู๋เขาบอกว่าไอผลโหวตของไอเว็บไซต์โซเชียลมีเดียมันให้นักเตะที่ได้รับการโหวตว่าหล่อที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้อาจารย์อู๋ทายว่าใคร
1: หล่อสุดเหรอโหเจ๋ได้นะถ้าอิตาลีเนี่ยสบายเลยนะ
0: มาคนโหวตให้เดอเปาจริง
1: เดอเปาเหรอ
0: เออโรดิโก้เดอเปาเนี่ย
1: เดอเปาผมว่ามันได้เข้
0: ม
1: คมเข้มตามสไตล์ลาตินอยู
0: ่ส่วนเห็นบอกโรนัลโดเนี่ยอันดับ40กว่าเลยอ่ะ
1: อาจจะแก่ไปแล้ว
0: ใช่
1: นะแต่โด40กว่ามันก็เกินไปมั้ย
0: ครับ
1: เนอะไม่น่าถึงขนาดนั้นนะคุณอันนี้คุณตักกี้บอกว่าพี่อูผู้ยิ่งใหญ่พี่สนผู้ยืนยงผมไม่ได้ตามบอลโลกเลยครับช่วยบอกสกอร์ตั้งแต่คู่เปิดสนามจนถึงคู่ตะกี้หน่อยครับ
0: โอ้โห
1: เวลาของเราไม่น่าทันละเดี๋ยวให้หยองได้นะครับ
0: นี่ไงเขาบอกว่าจากบริษัทผู้ผลิตด้านปัญญาประดิษฐ์และทำข้อมูล AI วิเคราะห์รูปลักษณ์นักเตะฟุตบอลแต่ละคนในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ครับ
0: ผลอันดับที่1เป็นโรดิโก้เดอเปาAI วิเคราะห์พิจารณามาแล้วแล้วก็อันดับ3ผมว่าอาจารย์อูช็อกแน่นอน
1: ครับ
0: โนนี่มาดูเอเคจริงอันดับ2คายฮาวเวิร์ดได้ไหม
1: ถ้างั้นต้องเปลี่ยน AI ตัวนี้ละตัว AI ตัวนี้ไม่ได้พัฒนาต่อแล
0: ้วเอ้ยทีมเรานี่มีแต่นักเตะหล่อเนี่ยฮาวเวิร์ดอันดับ2อันดับ3
1: ไม่ติด
0: อันดับ3โรดิโก้เดอเปาอันดับ1อันดับ1โรดิโก้เดอเปา 74% 74.18อันดับ2คายฮาวเวิร์ด 74.10
1: อ
0: ันดับ3โนนี่มาดูเอเก้ 73.29 ส่วนคริสเตียโนโรนัลโดอันดับ45
1: โอ้มันใช้ AI ตัวไหนวะเ
0: นี่
1: ยยังไงโรนัลโดมันก็ได้อยู่ใน1ใน10นะโรนัลโดฮาเมสอะ
0: ฮาเมสโรดิเกสของโคลัมเบีย
1: ฮาเมสก็ยังได้อยู่นะยังดูหล่ออยู
0: ่ใช
1: ่โอ้โหแต่อันนั้นโหดไปนะครับเขาบอกว่าที่มีข่าวเดอปอเนี่ยหล่อแบบสัดส่วนสามเหลี่ยมทองคำนะครับไอเรื่อง
0: เขาบอกว่าความนี่ไงความสมมาตรของแบบใบหน้าจมูกปากคิ้วตาอะไรงี้AI เขาวิเคราะห์มาแล้ว
1: เรื่องความหล่อมันก็ไม่เรื่องของเทสนะ
0: ใช่มันของใครของมัน
1: ครับอันนี้คุณเขาบอกว่าวิเคราะห์เยอรมันหน่อยจะเตะละจ้า
0: ชอบชุด
1: ฟิลิปลามก็ชอบเยอรมันทั้งคู่นะทั้งผมทั้งคุณสนนะเขาชอบเยอรมันมองว่าเยอรมันน่าจะผ่านได้เพราะตัวผู้เล่นเนี่ยดูดีกว่าเนาะเขาบอกว่าบอลโลกปีนี้ถ้าจะบอกว่าไม่สนุกไม่มีนักเตะพรสวรรค์เหมือนยุค94ถึง98เลย
0: จริงทุกวันนี้มันเป็นแบบเป็นแท็กติกเป็นระบบเป็นวิทยาศาสตร์หมดมันไม่ค่อยแบบมีศิลปินลูกหนังแบบเล่นตามจินตนาการ
1: มันไม่มีแบบนั้นอีกแล้วมันหายากนะยุคนั้นที่โอ้โหมันเอาเฉพาะในบราซิลอะ
0: ครับ
1: เพียบเลยเกือบทั้งทีม
0: น่าจะประมาณนี้ไหมหนูเดี๋ยวให้ทีมงานชุดหน้าเขาเตรียมพร้อมเตรียมตัวเพราะว่าเดี๋ยวตีสามเตะแล้วแต่ว่าใครถามทัศนะมาเราก็มองว่าเยอรมันก็น่าจะเบียดได้นะ
1: ครับผม
0: โอเค
1: เดี๋ยวเราคงต้องออกก่อนนะวันนี้ก็หมดเวลาในช่วงของ ช่วงฟุตบอลโลกนะช่วงหน้าเดี๋ยวคุณหยองมา

0: รับหน้าที่ต่อ
1: เฟกก
0: ี้
1: เดยอง
0: เฟกกี้เดยองนะครับ เราสองคนจันอู๋กับทางด้านของคุณสนนะลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: 48ทีม104แมตช์

0: 论太强了。
1: 问路 story。
2: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม J อาร์เจนตินาถูกยกให้เป็นหนึ่งของกลุ่มนี้แชมป์เก่าภายใต้การนำทัพของลีโอนีล เมสซี่ยังคงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มเนื่องจากมาตรฐานของทีมยังแข็งแกร่งและนักเตะตัวหลักจากชุดแชมป์ฟุตบอลโลกคนที่แล้วยังอยู่กันครบทั้งฮูเลียนอัลวาเรสอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์และโรเบโตมาร์ติเนสออสเตรียถูกยกให้เป็นเต็งสองของกลุ่มเพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบทีมเวิร์กและมีการเล่นที่รัดกุมด้านแอลจีเรียยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงพวกเขาคือผู้ท้าชิงอันดับ2กับออสเตรียและถือว่ามีโอกาสสูสีเป็นอย่างมากส่วนจอร์แดนทีมมาเมื่อจากเอเชียที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแม้จะเป็นรองเรื่องชื่อชั้นแต่พวกเขาก็พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์และเก็บประสบการณ์ในเวทีโลกสรุปฟันธงอาร์เจนตินาจะอาศัยความเก่าและขุมกำลังที่เหนือกว่าเข้ารอบเป็นอันดับ1ได้ไม่ยากส่วนการแย่งอันดับ2จะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างออสเตรียและแอลจีเรีย
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: ียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง fm 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2500

0: เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

ไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมที่

กีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระ

0: จษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
2: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
3: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
4: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
5: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
6: มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
3: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
5: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
6: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
10: จำไม่ได้แล้ว
11: เออทนายกอดอน10
10: 10เปลี่ยนหลายตำแหน่งทีเดียว
11: ฮะ
10: อามาเดียโลลงมาเป็นตัวจริงนะครับมีบอนนี
11: ่
10: ของอินเตอร์มิลานก็ลงมาเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับ
11: ครับ
10: แทนที่ของวาฮีที่มีก็บอกอะไรนะมีคดีโดนจับล็อกผลน่ะ
11: ตอนแรกนี่จะเข้าแคนาดาไม่ได้แต่ก็ช่วยกันตู้นะฮะจนได้วีซ่าเข้ามา
10: แต่ว่าน ัดแรกนี่เล่นที่อเมริกานะก
11: ็
10: ไม่มีปัญหา
11: ออ
10: แต่เกมนี้เนี่ยเป็นแค่สำรองนะครับ
11: ไอ้คดีล็อกผลนี้ก็ยังไม่จบเลยนะ
10: เ
11: ขาบอกว่าแกไปเจตนาเรียกใบเหลืองให้ตัวเองไงแล้วมันมีคนโทรไปรายงานฟุตบอลลีกฝรั่งเศสว่าเอ๊ะคนเดิมพันว่าวายีได้ใบเหลืองเยอะผิดปกตินะ
10: ครับ
11: ก็เลยเช็คกันแล้วก็โดนจับเลย
10: แต่ว่าตอนนี้กอดิวัวขึ้นมาทางซ้ายนะครับล็อกไปแล้วครับเดียวมงเดมาลูกนี้เปิดเข้ามาครับยังติดต้นเกมนี่สวนกันไปสวนกันมาครับเยอรมันก็ขึ้นมาครับไม่ชาโดนอัดร่วงลงไปเข้ากันเร็วครับตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนครองบอลได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับในช่วง3นาทีแรก
11: ขอความกรุณาครับนักเตะก็ดีวันนี้ออกมาเล่นกลางแดดครับ อย่าเข้าร่มครับ
10: สนามมันร่มเร็วมองยากนะดูนะ
11: ไม่รู้ใครเป็นใครเลยต้องดูเบอร
10: ์Yeah, we're looking forward to that, but we know that you see Cote d'Ivoire. We talk about their defensive. เกมนี้ใครชนะก็การันตีเข้ารอบแน่นะครับก็มี3คะแนนมาแล้วจากเกมแรกทั้งคู
11: ่
10: ผู้ตัดสินนี่เป็นฮวนกาเบรียลเบติเตสนะครับจากปารากวัยผู้ช่วย2คนก็เป็นเอดูอาร์โดกาโดโซแล้วก็มิเชียเดสซาวดิวานะครับจากปารากวัยทั้งคู่ส่วน VR วันนี้เป็นอันโตนิโอกาเซียนะครับจากอุรุกวัย
11: อุรุกวัยอุรุกวัย
10: แล้วก็ AVAR นี่เป็นกิเยโมปาเชโกนะครับของเม็กซิโกเอาครับกดิวัวขึ้นมาทางขวาเปิดลูกในชั้นแลบครับเตะมุมแต่ว่ามีธงล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับแล้วก็ภาพกระตุกนิดหน่อย
11: โอ้โหกิเซียนี่จำหน้าจำตากันแทบไม่ได้นะ
10: เลยไปเล่นอยู่กับเอาอาลีนะครับในซาอุดีอาระเบียส่วนนี้ครับดาวเด่นของโกดิวัวทีมชุดนี้ครับยานเดียวบองเด
11: ้นี่มีข่าวที่ว่าผู้นี้ก็เสนอล่าสุดนี
10: ้ร้อยล้านไม่เอานะ
11: เออร้อยล้านยูโร
10: ไ
11: ลฟ์ซิงไม่ขายนะเออจะเอา120
10: เกมแรกนี่ปั่นป่วนเอกวาดอร์แล้วโอ้โหลากฉุดกระชากลากถูแล้วป่วนไปหมด
11: ครับ
10: เยอรมันขึ้นมาครับในเขตโทษแหมโดนดักเอาไว้run the rule over his welfare in the coming moments.

0: ประตูของโกดิวัวนะครับก็คือยาฮิโฟฟาน่านะครับ
1: กล้องก็จะจับบ่อยหน่อยนะดิโอมองเด้นะกำลังขึ้นมอดีเดียวฟอร์ม
0: ในโกดิวัวชุดนี้นี่มีเล่นอยู่ในตุรกี4คนนะครับ11ตัวจริงเนี่ย
1: ครับ
0: นี่ตอนนี้นี่วัฒนธรรมการเชียร์ได้หยุดตัวมือเฮ้ยเฮ้ยนี่แบบแพร่หลายนะ
1: ก็ดีกว่าเอาวูเซล่ามาเป่า
0: เขาห้ามก็ช่วงเวลานี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังทางสันนิเครือข่ายของอสมท41จังหวัดทั่วประเทศด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงตีหนึ่งถึงตีห้านี่ออกอากาศสดทั่วประเทศเลยนะครับสวัสดีครับต้องทักทายเป็นภาษา
1: ใต้
0: ภาษาถิ่นหน่อยสวัสดีครับเจ้าเดินนี่
1: อะไรฮะ
0: ทีเดียว4ภาคไปเลย
1: คนที่ไหนฮะอ๋อครบ4ภาค
0: เ
1: จ้าเดอร์นี่ฮิต้องค่อยๆพูดเลยทีเดียวประคองเสียงดี
0: ๆบอลอยู่ที่คิมมิชครับโดนไล่ต้องคืนไปถึงพี่น้อย
1: พี่น้อยน้อยนี่40ปีนี่คือเป็นนักเตะเยอรมนีที่อายุเยอะที่สุดนะครับเยอรมนีในฟุตบอลโลกนะ
0: ครับ
1: โอ้มันเกิด40ปีปกติเขาไม่เล่นแล้วจริงๆแกก็ไม่ได้อยากจะมาเล่นหรอกนี่ไงนาเกมันไปตามกลับมาเล่นไง
0: ปกพี่นาเกมันเรียกพี่นะ
1: ต้องเรียกพี่ดิ
0: แกว่านาเกมันนะ
1: มัน38เอง
0: นาเกมัน38ครับนอยเออร์40พี่กลับมาหน่อยแต่ละคนที่ผมมีเนี่ยแหมหาทำยายากเหลือเกิน
1: คุณจะให้เขาใช้โอลิเวอร์เบามัน
0: ก็ในช่วงหลังจริงๆก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์บอลโลกนี่ก็เบามันก็เป็นมือหนึ่งมาตลอดนะ
1: เขาลองมาแล้วไง
0: ดูแม่กับทัวร์นาเมนต์นี้อย่างบอลโลกนี่มันเบามันไม่เบาฮะเบาต้องเบาไว้ก่อนเลยเบามัน
1: ใช
0: ่วันนี้ครับกระชากขึ้นไปทางซ้ายกองหน้าจากอินเตอร์มิลานคืนมาก่อนครับเดียวมองเด้เจอรุม2ล็อกลักล็อกผมพูดอะไรวะ
1: มันล็อกหลายทีจัดไงเป็นทั้งล็อกทั้งลักโอ้โหลิ้นพันกันไปหมดพิ้วเหลือเกิน
0: ตายแล้วไอพี่เปิดคอมเมนต์เป็นไอเอเดเมทไปด้วยนะ
1: คอมเมนต์อะ
0: เอเดเมท
1: เปิดไว้แล้วเปิดไว้แล้ว
0: เดี๋ยวเราช่วงไฮโดรเจนเบรกนี่เดี๋ยวเราไปไล่ตอบกัน
1: ไฮเดชันดิโอ้ไฮโดรเจนเบรกนี่หัวทองกันแถวเลย
0: พี่ลิมิงก็เรียกไฮโดรเจนเบรก
1: นี่ผมนี่พูดถึงหัวทองนี่ล่าสุดนี้ผมไปโกรกผมไงปิดงอกปรากฏว่าเอ๊ะมันปกติไอ้ยาโกรกผมมันต้องมีตัวสีแล้วก็ตัวน้ำยาผสมใช่ไหม
0: ครับ
1: วันนั้นผมก็เอกใจเอ๊ะทำไมมีซองเดียวก็ทาไปเต็มหัวเลยปรากฏว่าทาไปแต่สีฮะไอ้ตัว developer ไม่ได้ผสมไปฮะไม่ติดฮะ พยายามใช้ developer ทาไปที่หลังก็ไม่ได้ผลนะฮะหัวเหลืองเลยทีเดียว
0: หัวเหลือง
1: คนเราเลยนะ
0: เรียบร้อย
1: ก็เป็นโกดิวัวนะครับช่วงนี้คลองบอลลุยก็ใส่เยอรมันบ้างครับพยายามจะพลิกพิ้วไปก็ไม่ผ่านเมชา
0: ทาง YouTube Facebook ก็มีไลฟ์เหมือนเดิมนะครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยพิมพ์เข้าไปอย่าง
1: นี
0: ้มีไลฟ์ขึ้นไลฟ์อยู
1: ่ครับ
0: นะครับก็ติดตามกันได้เข้ามาคุยกันได้ครับมีเวลาจะเข้าไปตอบนี่เหมือนมีเวลาจะเล่าให้ฟังเลย
1: นี่ไง MS มาแล้วใช่ไหมไม่เอาโอลิเวอร์คาร์มาเล่นละครับแต่อยากให้เขาเก่าอะ
0: ไม่เอาเซฟไมเออร์มาไหมล่ะเอาสักเก่าใช่ไหม
1: คุณตอบปากตอบคำ
0: หยอกเย้ากันกูสินเบนิเตสครับจากปารักไฟ
1: ทำไม
0: มีความปารักไฟละ
1: ปารักไฟอุลุกไฟปารักไฟ
0: ตอนนี้โคโปรแกรมเราเอาข้าวมากินยั่วนะ
1: ก็วัดดวงฮะ
0: ข้าวมาตั้งแต่เช้าบูดเนี่ยไม่รู
1: ้ข้าวกล่องไม่ถึงร้อยกับค่ายาอะไรจะแพงกว่ากัน
0: กล่องไม่ถึงร้อยอะไรพี่เต่าทำเอง
1: อ้าว50บาทแล้วไง
0: เนี่ยอ้าวแต่ว่าเยอรมันตัดมาได้ครับเวสเข้ากลางเมชาไหลต่อหน้ากรอบเขตโทษพาฟโลวิชให้มาเมชาแหมแน่นไปหมดแล้วครับสีส้มๆของโกดิวัวเคมิชหยอดเข้าไปควิดลูกนี้โอ้โหปัดได้ครับโอ้โหจังหวะขึ้นไปมองลูกนี้แต่ว่าโฟฟาน่าครับจะพุ่งปัดได้จะเสียบโคนเสาอยู่แล้วลูกมองของคายฮาเวดส์ครับ
1: นิดเดียวเกือบเป็นประตูที่3ของฮาเวดส์ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับโยชัวคิมมิดครับเออรีคอร์สเข้ามาครับโอ้โหบอลจะข้ามเส้นอยู่แล้วครับแต่โฟฟาน่าแกนี่ยาวครับ
0: อะไรยาว
1: มือฮะยื่นปัดออกไปได้ฮะ
0: แหมนาเกลส์มันนี่ลุ้นครับทำไมมันไม่เข้าไปวะนาเกลส์มันบอก

0: ี่เป็นกุนซือที่อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ38ปี
1: จริงๆแกก็เป็นคนที่ทำลายสถิติกุนซืออายุน้อยมาเรื่อยๆอยู่
0: เ
1: ป็นโค้ชที่อายุ28
0: ดังตั้งแต่28กุมเขาเป็นไ
1: ฮม์อ้าวแต่เยอรมันนี่เริ่มใจคอไม่ดีแล้วฮะมีชอตเตอร์เบกนี่มีการบาดเจ็บอยู่ยังเท้านี่ยังลงน้ำหนักมากไม่ได้ดูอีกทีครับลูกมงฮาแวส
0: โอ้ขึ้นได้ก่อนคอสุนูนี่แบบคอสุนูนี่ไม่ทันขึ้นนะครับกาจังหวะไม่ทันฮาแวสเลยครับ
1: คอสุนูแค่ยืนเหมือนณจังงังนะไม่ยอมกระโดด
0: อ่ะกดีวัวครับบอกทักทายกันแรงเหลือเกินขอบ้างขึ้นมาทางซ้ายครับเดียวบองเด้ยาวไปแล้ว
1: อามัดเล่นตัวอามัดดิยาโลนี่ยังไม่ได้ขานชื่อเลยโอ้โห
0: หมูเซียล่าครับโดนเตะทันทีได้ฟาวครับวิฟิซิงโก้นะครับซัดเข้าไประหว่างเลย
1: แบ็คขวาครับตามมาประกบมูเซียล่าถึงกลางสนามเลยครับไม่ยอมให้พลิกครับตัวนี้อันตราย
0: นี่อยู่คนละฝั่งกับเลลอยซาเน่นะเพื่อร่วมทีมกาลาตาซาราย
1: เดี๋ยวก็ได้ข้ามฝั่งมาหวดกันบ้างผมว่า
0: ครับไปแย่งมาได้ครับตวัดขึ้นหน้าไปก็ไม่ได้ครับจุลสันทาครับดักไว้โอ้ยชลตเบกไหวหรือเปล่าครับ
1: แม
0: ่กระโผกกระเพกขยโยขยเยกอยู
1: ่นี่ทายังก็ยังจะส่งพยายามจะส่งบอลคือไม่ชลตเบกอีกนะ
0: ตอนนี้ทีมงานเยอรมันนี่เตรียมยามองแล้วครับแต่ว่าบอสเกมยังไม่หยุดครับให้มาทางซ้ายโคดิวัวลุยขึ้นมาเดี๋ยวมังเด้เดี๋ยวมึงได้ตัดเข้าได้ไม่โอ้โหเยอรมันลุม3คนครับต้องเคลียร์โซนคืนมาเปิดเข้าไปตรงกลางลูกนี้มาหมกสกัดที่ยิงสวนอีกทีครับซิงโก้ติดบล็อกโอ้โหเอาครับได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเกมบุกของโกดิวัว
1: ริมเส้นริมเส้นฝั่งซ้ายโกดิวัวนี่อันตรายนะครับทีมทางเดียวมองเด้นะครับแล้วคนเปิดเข้าไปตรงกลางนี่เป็นโคนันนะครับแล้วก็ซิงโก้วิ่งมาซัดติดบล็อกนะครับ
0: ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
1: อันนั้นคนละโคนันนะแต่ว่าชื่อโคแนนหรือโคแนน
0: โคนองโคนองโคนันไปกันใหญ่
1: ถามโคนันกับโคแนนบอกโคนองแต่ก็ได้นะโคนันแล้วกัน
0: เล่นอยู่คิววิเซนเต้ครับไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแบ็กซ้ายของโกดิวัวนะครับเติมให้เปิดสวยครับจังหวะเมื่อสักครู่แต่ว่าตอนนี้ต้องลงมาตั้งรับกับซาเน่กับชาเข้าไปยังไปไม่สุดนะครับคืนมาตั้งกันใหม่เมชาชลตเบกน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะครับให้มาบันทานี่ขึ้นไปสูงเลยนะครับขึ้นไปถึงในแดนประมาณสัก40หลาครับบีบพื้นที่เข้าไปเปิดขึ้นหน้ามาคาร์เฮเวสจะพักลูกนี้ก็ไม่ได้ครับบอลเลยไปถึงโฟฟาน่า
1: ต้องชมซิงโก้นะครับตามคุมคาร์เฮเวสได้ดีครับเอาบอลลงมาเล่นต่อไม่ได้ช่วง13นาทีแรกนี่ก็ยังหาโอกาสเขาทำกันไม่ค่อยได้นะคร
0: ับ
1: มีเยอรมนีนี่แหละที่ได้จะแจ้งหน่อยจากลูกมงคายฮาแวร์
0: คู่นี้นี่เคยเจอกันมาครั้งเดียวนะเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับปี2009นู่นเสมอกัน 2-2 นะครับที่เกอร์เซนเกเชน
1: เยอรมันนี่เป็นกองหน้าดาวรุ่งนะครับปูดอสกี้นะครับยิงเดียว2ลูก
0: ดาวรุ่งนะตอนนั้นก็ไม่รุ่งแล้วมั้ง2009เนี่ยดังแล้ว
1: ปูดอสกี
0: ้
1: พอดี้ไงพอดี้อดีตกองหน้าเซนนอล
0: พอดี้นี่ตอนนี้ยังเล่นอยู่เลยมั้งยังเล่นอยู่เลยมั้งเล่นอยู่ในโปแลนด
1: ์อ๋อแกมีเชื้อโปเลยนะ
0: ใช่เดี๋ยวมองเด้เด้ลากไปสุดเส้นนะครับแต่ว่าแรงโอ้ชลตเบกถอดไอ้ดีแล้วครับไม่ไหวแล้ว
1: ภาพแล้วฮะนี่ก็ชลตเบกนะครับก็โบกมือเรียกให้นาเกมันลงมาดูอาการ
0: นาเกมันบอกจะมีทีมแพทย์ไปทำมะเขืออะไรฮะอย่างนั้นขอญาติดมยาแป๊บ
1: เจ็บข้อเท้าซ้ายนะครับตัวสำรองเยอรมนีก็วอร์มแล้วครับเห็นมีอันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับแล้วก็วันดูมาอันชอนนะครับ
0: เป็นเซนต์ฮาร์ฟอีก2คนนะครับเอากินยาอะไรฮะเฮ้ย
1: เฮ้ย
0: มีกินยาด้วยในสนาม
1: อ๋อกินนี่ไง
0: อะไร
1: พารานะฮะซัดพาราไปหนึ่งเม็ดแล้วก็เอายาหม่องทาเดี๋ยวเล่นต่อได้โอ้ปะทะกับอามัดนี่เอง
0: แล้วข้อเท้าเหมือนข้อเท้ามันพลิกอะครับชนกันเข้าไปนี่ข้อเท้าซ้ายนะครับของชอร์ตเบก
1: อามัดนี่ไม่เจอกันไม่เท่าไหร่ในตัวดูอวบขึ้นนะ
0: คุณไปเล่นไปนะเขายิงประตูชัยนะเกมที่แล้วน่ะ
1: นะลงมาแป๊บเดียวเองเกมนี้ได้เป็นตัวจริง
0: ยิงประตูชัยที่เวียงจันทน่ะ
1: ประตูชัยมีตั้งหลายที่ทำไมต้องเลือกที่เวียงจันทน่ะ
0: เลือกได้ที่เวียงจันทพอด
1: ีชองซาลิเซ
0: ่โอ้ยเชฟเป็ด
1: เชฟเป็ดนี่ไม่รู้อยู่ภัตตาคารไหนนะ
0: เราไม่ใช่ทีมเชฟครับลูดี้ฟอลเลอร์ครับขาวไปทั้งหัวแล้วตอนนี้ทั้งผมทั้งหนวด
1: ตอนนี้ยังเรียกใช้

0: ยาเขาได้ไหมเจ้าเป็ดน้อย
1: ไม่น้อยแล้ว
0: ผมจำได้ดูความในใหม่ชายาเขาจะเป็ดน้อยนะดูที่โฟลเลอร์
1: ใช
0: ่หน้าเหมือนเป็ดคืออันนี้ตรงๆเลย
1: ดูที่โฟลเลอร์นี่เล่นบอลโลก3สมัยนะ8 6 9 0 9 4นะครับ
0: จะเป็นแชมป์โลกนะปี90
1: แชมป์ยูโร88ชูยูโรติดเปล่าเอ้ยไม่ใช่แชมป์ยูแชมป์ยูโรดิยูโรไม่ได้ชิง
0: ของเนเธอร์แลนด์ตอนนั้นยังชื่อฮอลแลนด์อยู
1: ่ครับเหมือนกันแหละอีกสายนี่ที่เล่นไปในคู่แรกนี่ก็โอ้สวีเดนนี่ก็งานเข้าเหมือนกันนะ
0: คือคืนเรียกว่าคืนของครบสวีเดนยิงเข้ามา 5-1 ก็โดนไป 5-1
1: เออแล้วเกิดวันนี้เนี่ยคู่11โมงเนี่ยเกิดตูนิเซียมีแต้มกับญี่ปุ่นนี่ถ้าสุดท้ายสวีเดนยุ่งเหมือนกันนะ
0: ซึ่งคุณรอชมแน่นอน
1: บอกกงๆว่าเยาว์มากเลยฮะบอลโลกมายังไม่ถึงครึ่งทางเลย
0: คู่11โมงยังเตะนัดที่2กันไม่ครบทุกทีมเอาต่อนะฮะได้ยางหม่องได้พาราไปครับยังลุยต่อได้นะครับเจลาตุเบก
1: มีทีมชาติเยอรมันนะเฮ้ยมีปัญญาเตรียมของว่าแก้ดีแหละ
0: เอ
1: ายาหม่องนี่เอายาวัดไหนนวดเราก็ได้ฮะแหม
0: ใช้ยาหม่องนี่ก็ปานีแล้วดีไม่ใช่น้ำมันเหลือง
1: โอ้ล้างยากเหลืองหัก
0: ครับ
1: เกมว่ากันต่อนะครับ16นาทีผ่านยัง 0-0 เกมที่โตรอนโต 40,000 กว่าที่นั่งนะครับเดี๋ยวหลังบอลโลกนี่ก็อัธจันยุบนะลงไปเหลือ 30,000 เปิดเข้ามาครับย้อนหลังฮาแวสซาเน่จะตามก็ไปยิงก็ไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งออกมาก่อน
0: เป็นจังหวะลุยขึ้นมาของแบ็คซ้ายครับนาธานเอล บราวน์แบ็คซ้ายดาวรุ่งของไอทรัคแฟรงเฟิร์ตนะ
1: ครับแล้วเราจะออกสำเนียงเยอรมัน
0: แฟรงเฟิร์ต
1: ไอทรัคแฟรงเฟิร์ต
0: แฟรงเฟิร์ต
1: แฟรงเฟิร์ต
0: แฟรงเฟิร์ตของเรา
1: โดนด่าแน
0: ่ครับผม
1: ต่างเกมขึ้นมาครับเยอรมันทางซ้ายโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกฟอร์ดินเวสนะครับไทยมาตรงกลางแทงต่อพาฟโลวิช
0: ต้อง
1: ย
0: ิ
1: งดีบูเซียล่าครับมายิงขวาลูกนี้มันไม่โค้งครับหลุดกรอบออกไป
0: ยิงเสร็จนี่ตบอกเลยแบบผมเองพี่ my bad ผมยิงไม่ดีเอง
1: เหมือนจะได้ฉลับได้เต็มมุมหรือเปล่าครับ
0: ดูอีกทีครับกระยับประมาณ20หลาบุสิราตัดสินใจยิงเลยครับแล้วก็เดี๋ยวดูจังหวะนี้ว่าฉลับหรือเปล่า
1: ไม่
0: โดนใครเลย
1: มีคอสุนูนครับตามกันมาบล็อกแต่ว่าบอลเฉียดตัวเฉียดสะดือคอสุนูไปครับเมื่อสักครู่โอ้ยเยอรมันไล่บีบนะครับไม่ให้คอร์ดิวัวตั้งเกมขึ้นมาได้ง่ายๆเอาบอลสุดท้ายกระเด้งไปโดนซิงโก้ออกว
0: ่าอ๋อซิงเกิล
1: ไม่ใช่ดันดี
0: คุณมากเลยซิงเกิลจะมีใครทันมุกซิงโก้ดิงโก้เนี่ย
1: ต่ำกว่า30เนี่ยไม่รู้
0: เ
1: น
0: ี่ยโอ้เนี่ยมีข่าวด่วนเด้งเข้ามานะฮะ
1: อะไรครับ
0: ท็อตเนมสเปอร์นะครับยื่นข้อเสนอซื้อซานโดโตนารีไป80ล้านปอนด์นะฮะ
1: เป็นยังไง
0: นี่ก็เซิร์นบอกกลับไปเขียนมาใหม่ข้อเสนอไม่ขายฮะ
1: ปฏิเสธพอเป็นวิธี
0: สักร้อยอ่ะน่าจะมี
1: ไอพี่เปิด YouTube ไปด้วย
0: ฮะดูอะไรนะคนแถวไหนเนี่ยดูเนี่ย
1: หรือว่าเครื่องผมมันเปิดไม่ได้มันเต็มไอ้ผมเปิด Facebook ไว
0: ้ดู
1: เปิด YouTube ไม่ได้เดี๋ยวว่าไปได้ไล่แบบมีเวลามาไล่ตอบข้อความกัน YouTube เยอรมันยังเป็นฝ่ายของเกมได้มากกว่านะครับในช่วงต้นนี่ไม่ใช่นั้นฮะ
0: ยังเราไม่ยังเรา
1: ไม่ใช่ฮะเซิร์ฟ99นิดนึง
0: สาธุ99
1: เอาหลุดขึ้นมาครับลาวแทงเข้าช่องในเขตโทษว้าแล้วมันลึกไปครับคายฮาแวสตามเข้าไปไม่ทันมีฟอฟาน่าครับออกมาคว้าไว้ได้ก่อน
0: มานี่ไงฟอฟาร์ม
1: โอ้เยอะไงนะ
0: ฟอฟาร์มวิ่งอยู่ฟอฟาร์มวิ่งอยู
1: ่เดี๋ยวช่วงไฮเดเย่นเบรกนะฮะเดี๋ยวเราตอบกัน
0: ไฮเดชั่นเดี๋ยว
1: คนดีบัวเด้เกมรุกหายเหมือนกันนะครับตั้งเกมไม่ได้ครับโดนเยอรมันไล่ติดเลยครับในแผงมิดฟิลด์นี่ไม่มีโอกาสได้ครองบอลได้พลิกเลยเหมือนวันนี้นี่ยืนหลัง3แล้วเยอรมันเนี่ยเหมือนถอยคิมมิชนะครับลงไปเป็นเซนเตอร์อีกคน

0: หน่อยครับทางขวาใช้ซาเน่ทางซ้ายเป็นอันเทเนียนบราวน์นะแต่ว่าเป็นหลัง3แบบหน้ากระดานนะหลัง3ชนิดที่มีลิเบโร่นี่ 0,000 ไปแล้วนะครับ
1: ไม่ได้ฮะเดี๋ยวเช็คน้ำหน้าลำบาก
0: บอลยุคนี้นี่ไม่มีแล้วครับเอาบราวน์ครับขึ้นมาทางซ้ายให้ไปเวสล็อกเจอซิงโก้ตัวมันเริ่มเลยครับเวสคลิ้วครับบุดรอดจักรแล้มาให้มาตรงกลางให้แรงไปหน่อยเอาแต่ยังตัดได้นะครับแล้วกดลูกนี้ข้ามขานิดเดียวครับโอ้เฟลิกซ์เมช่าครับแต่ว่าเหมือนจะมีชาแลบนะครับกลายเป็นเตะมุม
1: อันตรายมากครับเฟลิกซ์เมช่าครับมีพื้นที่มีเวลาให้ลองหาเลยบอลไปชาแลบกองหลังก็ดิวัวออกหลังนะครับได้เป็นลูกเตะมุมครับให้ใครเตะดี
0: ถ้าเป็นจาวจำก็คิมมิสเตแต่ว่านี่มันเท้าซ้ายไง
1: บ่าวมาแล้ววิ่งมาแล้วแต่ที่เราต้องเบรกโทรสัญญาณบอกเปลี่ยนตัว
0: ไม่ไหวอ่ะ
1: เมื่อกี้ทำมือหมุนๆนี่ใช่ไหมเช็คบินเช็คบิน
0: ขวงควงบอกอ๋อหมดเวลาแล้วครับไม่เร่งปิดเบรก
1: คือว่าเช็คบิน
0: ไม่ได้อยู่ในสตูสัญญาณเดียวกัน
1: แสดงว่าไม่ได้เปลี่ยนตัวสัญญาณเดียวกันหมุนหมุนบนหัว
0: เลนสั้นครับเขียคิมิดโยนเข้าไปขึ้นไม่มงแต่ว่าน่าจะโดนเปล่าฟาวครับ
1: เอ้ากรรมการให
0: ้ไหมให้หรือเปล่าครับพาโลวิชขึ้นไปมงชนกับโฟฟาน่านะครับไม่ได้
1: โอ้เห็นแกชี้ไปกลางสนามด้วยแกจะให้
0: ไม่ได้ครับไม่ได้แกชี้เป็นฟาวนะครับไม่ได้ชี้ไปเป็นประตู
1: ถ้าอยากได้ประตูต้องไปยืมกรรมการคู่แรกมานะครับไมเคิลโอลิเวอร์อาจจะได
0: ้อุ้ยมีศอกเข้าไปด้วยทำไมโอลิเวอร์ทำไม
1: อาจจะให้ตรงนี้นึกว่าพรีเมียร์ลีกไง
0: โอ้ยนี่ฟาวชัดเจนครับชนเข้าไปใส่โฟฟาน่านี่มีแขนค้ำไปด้วยนะครับปาโบลิชมิดฟิลด์จากบาเยิร์นมุนเช่น
1: นี่บาเยิร์นมิวนิกนะโอ้ฟูบาน่าก็เลยถือโอกาสเลย
0: นอนซะเลย
1: กดลาง
0: โดนเข้าไปกระโดงคางครับฟูบาน่าบอกตูสินก็จริงๆเนี่ยเป่าไฮโดรเจนเบรกเลยก็ได้เนี่ยมันครึ่งทางครึ่งแรกเลยครับไหนๆก็ไหนๆเลยเนี่ย
1: เปล่าให้ไปดื่มน้ำดื่มท่านก่อน
0: เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยพอฟูบาน่าลุกขึ้นมาเล่นอีกหน่อยก็พักอีกแล้ว
1: เพราะว่าจริงๆอ่ะพับลูวิทขึ้นไปนี่ไม่โดนบอลเลยนะคร
0: ับ
1: ไปโดนมือของโฟฟาน่าแล้วก็เข้าประตูตัวเองไปนี่แต่ลาเกมันบอกไม่เห็นด้วย no foul
0: ไปแล้วครับพักดีกว่า นักบอลนักบอลวิ่งเข้าซุ้มแล้ว
1: ไอ้อย่างเงี้ยหน้าพักเพราะแดดนี่โหแดดจ้าเลย
0: เอาเอายังครับผู้สินบอกยัง
1: เฮ้ย
0: ยังไม่ให้พัก
1: ยังไม่ให้พักกลับมาก่อน
0: ยังไม่ถึงเวลาแหมนักบอลกันด้วยว่าคืออันนี้เป็นกฎเหมือนกันนะกฎใหม่ของฟุตบอลโลกครั้งนี้เหมือนกันนะครับว่าเวลาปฐมพยาบาลนักเตะเนี่ยไม่สามารถไปที่เขตเทคนิคอลแอเรียได้นะพวกนักบอล
1: ใช
0: ่ไปรับการติวแท็กติกอะไรงี้เขาไม่ให้นะครับ
1: เขาห้ามเสียเวลาน
0: ะฮะก็ไม่ให้ครับ
1: ปกติจะตีเนียนวิ่งไปดื่มน้ำแล้วก็ฟังโค้ชติวแท็กติกไง
0: ก็ไม่ให้ครับไม่ให้
1: นะครับอาจารย์เบนิเตสบอกว่าไม่ได้กลับมา
0: เออ
1: นี่ไงพาโลวิชนี่หลายคดีแล้วเนี่ยยิงทำฟาวนี่ก็จะวิ่งไปกินน้ำจริงแกก็ไม่น่ามาเถียงนะพาโลวิชไม่โดนบอลเลยซึ่งเมื่อกี้
0: เต็ม
1: 24นาทีผ่านไปครับยัง 0-0 นะเยอรมนีกับโกดดิวัว
0: เปิดยาวขึ้นมาครับเก็บได้ครับแดนกลางของเยอรมันเมช่า
1: ของดีตัวเท่าไหร่ตัวนี้
0: เฮ้ยตอนมากระดอดมุนมาอุ่นกับบีจีที่โดนชราทิพย์แย่งไปยิงไปลากไปแล้วส่งให้เพื่อนยิงมาแล
1: ้
0: วนะ
1: โอ้หมูนี่
0: อ้าว
1: ลิกเมช่าถ้าไม่เจ็บนี่ดีมากเลยตัวนี
0: ้ก็ดิวัวก็พยายามจะไล่นะครับแดนบนนี่แต่ว่ายังเอาไม่อยู่เยอรมันแก้กันไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ชาร์ลอตต์เบกพาบอลข้ามแดนขึ้นมาข้อเท้าน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะครับคิมมิชวันนี้ทางขวาไม่เติมนะครับคิมมิชให้เป็นหน้าที่เลรอยซาเน่จัดการไปครับซาเน่กระชากตัวเข้าใส่โคนองบล็อกแล้วตัวของโคนองคนนั้น
1: แล้วแต่พี่เลยฮะ
0: โคนองแล้วกันนะผมมันฝรั่งเศสนี่เน
1: า
0: ะตอนนี้เนี่ยรับอย่างเดียวนะครับโกดิบัว
1: โอ้โหแม่จ่ายบอลหน้าเขตหัวเข่าแล้วเกิน
0: โดนไล่ติดเลยครับชลตะเบกแปรบอลเบลไปเลย
1: อ่ะคราวนี้ของจริงไปเชิญไปดื่มน้ำปัสสาวะกันได้นะฮะ
0: ก็เป็นบอกพักแต่กับเมื่อกี้หมดเรื่องแล้วอาจารย์

0: แกมีเลขในใจแล้วกรรมการแกชอบเลข24
1: ต้องครึ่งทางของครึ่งทาง
0: 45นี่25ปุ๊บก็เอาเลย
1: ครับเอาช่วงของไฮเดชันเบรกนะฮะก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนุกๆของเรากันอีกสักครั้ง
0: ครับ
1: นะครับก็บริษัทอสมทรวมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหา M-COT Super Fan นะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก
0: ซุปเปอร์แฟนนี่เหมือนซุปเปอร์แมนไหม
1: คล้ายๆบ้าเลยผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทสามารถเข้าไปร่วมภารกิจร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนนะครับโดยการต้องมี Google บัญชี Google ในเขาก็สมัครได้เลย
0: นึกว่าต้องตรวจลายนิ้วมือยืนยันตัวตน
1: แต่ถ้าคุณไม่มี Google ในเขานี่คุณก็เข้าไปแล้วเขาก็จะให้ไปยืนยันตัวตนในเมลอะไรประมาณนั้นว่าคุณเป็นมนุษย์ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ตอบว่าไม่ใช่นี่ก็เรียบร้อยไม่ได้เล่น
0: คุณก็ต้องไปเล่นยังไงเกมเลื่อนภาพ
1: นั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเข้าไปได้แล้วก็จะมีซื้อสิทธิ์นะครับแพ็กเกจในการโหวตอะว่างั้นเถอะ
0: ใช้คำว่าซื้อสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจดิซื้อแพ็กเกจ
1: แพ็กเกจเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นนี่เอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนสตาร์เตอร์นะ20บาทได้10สิทธ
0: ิ์เฮ้ยโหเล่นได้หลายรอบเลย
1: 10ใบในการโหวต
0: นี่เหมือนฝอยดาวใ
1: ช่ไหมก็ยิงโหวตเยอะยิงได้ลุ้นไงแต่คุณแบบว่าเป็นสายเปย์เป็นป๋า
0: ครับ
1: จัดไปเลยแพ็กเกจเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนไดมอนด์500บาทได้300สิทธิ
0: ์ระดับเพชร
1: 300สิทธิ์300ใบในการโหวต
0: 100สิทธิ์ดิเล่นกันเพลินเลย
1: คุณบัวไปเลยแล้วก็รางวัลนี่รางวัลที่1นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Supervan
0: รถตู้เหรอ
1: 159,900 บาทไม่ใช่1,500,000
0: ทำไมถูกว่าจะไปหาซื้อเลยเนี่ย
1: 1,599,000 บาท1รางวัลเป็นรถตู้อเนกประสงค์รถตู้ไฟฟ้
0: าร
1: างวัลที่2นี่เป็นจักรยานไฟฟ้ารุ่น Honda รุ่น UC3 นะพารางวัลที่เห็นอยู่หลังนี่นี่
0: อ๋อนี่เป็นจักรยานเหรอเนี่ย
1: จักรยานยนต์ดิ
0: คุณบอกจักรยานไฟฟ้า
1: จักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รางวัลที่3ตั๋วเครื่องบินแบงกอกแอร์เวย์สครับไปในประเทศจำนวน24รางวัลรางวัลที่4 Go Gift Voucher นะครับ5รางวัลแล้วนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษนะครับ M Core Super Fan สำหรับสมาชิกอะไรอ่ะซีรีส์ขึ้นเฉยแล้วยังมีภารกิจพิเศษสำหรับ M Core สมาชิก M Core Super Fan นะครับแล้วก็มีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ซามูเอลเอโต้
0: เขามานั่งดูบอลนะไม่เกี่ยวกับเราฮะ
1: แล้วนี่แคมบารูนมาดูอะไรที่นี
0: ่
1: ฮะโคดิวัว
0: รู้จักกันไงรู้จักกัน
1: ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเงื่อนไขต่างๆได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcore.net ไม่มีค่าใช้จ่ายนะ
0: ครับ
1: ยกเว้นจ่ายตอนซื้อแพ็กเกจนั่นแหละ
0: คล้ายๆซื้อไปสัญญาบัตรนี
1: ่ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็คือก่อนนัดชิงนั่นเองกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
0: ครับ
1: ไปจัดไป
0: เนี่ยเชียร์โคดิวัวนี่ก็ได
1: ้
0: ครับ
1: ก็คิดว่าจะเป็นแชมป์ไหมล่ะ
0: ทุ่มกลับมาสู้กันต่อครับหลังจากพักดื่มน้ำดื่มท่ากันแล้วสงสัยชอตโตเบกนี่ไม่น่าจะไหวแล้วเพราะว่าอันโตนิโอรูดิเกอร์นี่เริ่มถอดไอ้นี่แล้วฮะมงคลแล้วฮะ
1: ไม่ใช่มวยคือจะเล่นไปเล่นมาแล้วมันอาจจะไหวแหละแต่มันเจ็บมันเสี่ยงที่จะเจ็บเยอะขึ้นแล้วทัวร์นาเมนต์เส้นทางมันยังยาวไกลนะครับไม่ชัวร์ก็เปลี่ยนดีกว่าอะไรนะใครพูดอะไรแบบ
0: เสียงอะไรลอยมา
1: ตกใจกินแล้วโอ้โหแล้วโกปริวเราได้มานั่งกินข้าวอร่อยเลยโอ้โหจัดไป
0: เออ
1: โอ้โหหิวหิว
0: พี่เต่ามาม่าหมดแล้วฮะ
1: เอาเอาโกดิวัวครับขึ้นมาทางซ้ายยาเดียวมองเด้ครับวันนี้ยังไม่ได้แผลงฤทธิ์เท่าไหร่กระชากใส่คิมมิดมีซาเน่ไปช่วยซ้อนนะครับเปิดลูกนี้เอาหน้าประตูยิงลูกติดบล็อกยิงซาเมติเข้าไปแล้วครับโอ้เอาละครับรับมาตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงครับบุกไม่กี่ทีครับแต่ว่าโกดีวัวนำไปแล้วฟรองเกสเย่ครับยิงจ่อๆเข้าไป
0: ผมบอกเลยใส่ชื่อโกดีวัวอันที่30ฮะก็นำเฉยนะโกดีวัว
1: ใจคำนั้นได้นำเฉย
0: เรียกว่าโดนกดทั้งเกมเลยฮะอยู่ๆก็ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จังหวะแรกนี่เป็นอามาดิยาโลยิงไปติดเซฟก่อนนะครับแล้วก็เป็นเกสเย่นี่ซ้ำดาบ2เข้าไปเลยครับนอยเออร์ก็หมดสิทธิ์รับนะฮะเอ้ากองเชียร์เยอรมันยังเฮอยู่
1: คือเป็นทุกชาติทุกภาษาเห็นกล้องไม่ได้ครับ
0: โอ้เริ่มจากเดียวมังเด้ครับจ่ายผ่านมาทุกด่าน

0: ครับแล้วก็อามัดจับบอลทีนึงก็ยิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ติดบล็อกนะทีนี้บาวครับมาแต่เกสเย่นี่มาถึงบอลก่อนใครครับซ้ำเข้าไป
1: ยิงสวนจังหวะเดียวเข้าไปเลยครับต้องชมเดียวมองได้ถึงเส้นหลังแล้วผ่านมาสไลด์ไม่โดนนะครับที่เสาแรกของเยอรมันนะครับจากนั้นทาครับบอลเลยมาตรงกลางนี่อามัดจับหนึ่งจังหวะยิงติดบล็อกกระดอนมาเข้าทางเกสเย่ซ้ำไม่เหลือครับ
0: แหมโชคดีแล้วเกินมีเกสเย่อยู่ตรงนั้นไม่งั้นอามัดนี่น่าจะเป็น
1: อะไรแล้วแผลเหรอโอ้โหเอ็มเอสไฟเอครับกระโดดกอดกับทีมงานน้ำหนักตัวร่วมร้อยโลครับโดนไปคี
0: เ
1: ลย
0: ใครตบกระบาลเกสเย่ไปทีนะเมื่อกี้มือลึกลับนะอามัดนะฮะ
1: นี่รุ่นเยาว์นะเกสเย
0: ่
1: รุ่นใหญ
0: ่เอาละกล้องจับมาที่นาธานิเอลบาวนะตาแกบุบปลื้ออยู่นะ
1: ก็เป็นคนสกัดจังหวะที่อามัดยิงนะครับกระดอนไปเข้าทางเกสเย่นั่นแหละครับ
0: แต่ก็ว่าก็ไม่ได้แล้วฮะ
1: ถูก
0: เป็นจังหวะบล็อกอย่างนั้นใครจะไปคุมทางบอลได
1: ้ขึ้นมานาที30นะครับลูกยิงของเกสเย่ครับก็ดูบอลนำแล้วครับ 1-0
0: โอ้น่าจะสนุกแล้วครับแบบนี
1: ้งานเข้าที่โตลอนโตครับสำหรับดอยช์แมนทั้งหลาย
0: โอ้นัดแรกนี่ออกตัวมาชนะ 7-1 นะครับเยอรมันนี่มาแล้วนี้โดนก่อนแล้วนะครับ
1: เยอรมันนี่เจอทีมจากแอฟริกาในฟุตบอลโลกมาก่อนหน้านี้นี่8ครั้งนี่แพ้ไปครั้งเดียวนะครับ
0: ครับผม
1: ชนะ5เสมอ2
0: เออ
1: วันนี้นี่โดนนำไปแล้วครับWorld Cup finals, trying to keep everybody ticking over and ready for action. ตัดได้แล้วครับซิงโก้ใหญ่ฟ้านะครับนี่เป็นไงเบียดฟอเรนเวียดกระเด็นจะแหวกมาคิดว่าตัวเองเป็นซีดานหรือไงเอาแต่จะลุกเร็วครับซิงโก้ลุกขึ้นมาเจอบอลพอดีเกสเย่ปาดออกมาซ้ายเลยครับที่เดียวมองเด้โอ้คิมมิดแต่ไม่มีคนช่วยซ้อนนี่เหนื่อยนะครับทางขวาเนี่ยเจอเดียวมองเด้นี่เร็วเหลือเกินเขาสนุครับไปทางขวาอามัดเดียโลโยเข้าเขตโทษโดนแย่ไว้นิดนึงบอลยังไม่พ้นนะครับสกัดไปสกัดมาเกซีเอมงสิงโก้คืนไปเลยครับถึงโฟฟาน่าครับไปตั้งกันใหม
0: ่
1: อะไร
0: นี่มีสถิติน่าสนใจนะครับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกปี2014เป็นต้นมาลงเล่นฟุตบอลโลกมา7นัดหลังสุดนี่ไม่เคยรักษาคีจีได้เลยนะ
1: เยอรมัน
0: เ
1: ห
0: รอเออนะครับเรียกว่าหลังนี้รั่วใช้ได้เหมือนกัน
1: มีคนพบเธอที่เยอรมัน
0: ตึ๊บตึ๊บ
1: เธอลูกไก่กัน
0: เพลงใคร
1: รู้เหมือนกันนะ
0: เอออ
1: ้าวกลายเป็นกอดิวัวของเกมบุกเฉยเลยครับตอนนี
0: ้แถวบ้านเรียกช็อตนะช็อต
1: ใครช่วยไปปิดสวิตช์แดดทีได้ไหมฮะมองยากมากเลยฮะอีกฝ่ายมืดอีกฝ่ายสว่างเอาคืนไปทางขวาแล้วครับซิงโก้เปิดหักเข้ามาในเขตโทษโดนดักเอาไว้ครับชอร์ตเบกกระชากหนีลูกนี้โอ้โหแข็งกว่าเยอะครับซิงโก้ที่เบียดฟลอเรนเวียสไปไม่เป็นครับหลุดออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของโกดิวัว
0: แล้วเวียแกก็ไม่มีสปีดต้นเร็วๆที่กระชากหนีนะกระโดนเบียดกระเด็นออกไป
1: เหมือนทางมายืนริมเส้นทางซ้ายเลย
0: อ่าฮะ
1: ฟลอเรนเวียสวันนี
0: ้ก็นี่ไงใช้สูตรเดียวกับอันเดอร์ชาร์ลอตไง
1: สถิติมันขึ้นอะไรฮะล่างจอเราไม่เห็น
0: อ้าวมีอะไรขึ้นมาด้วยเหรอไม่เห็นฮะ
1: โกดิวัวได้2สมัยหลังนี่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะ
0: ใช่
1: มันครั้งล่าสุดที่พวกเขาไปนี่คือ2014นะครับ
0: อ่าฮะแล้วก็ไม่เคยผ่านรอบแรกเลยนะครับปีนี้มีลุ้นเลยนะครับถ้าชนะนัดนี้เนี่ยโอ้โหแต่เป็นรอบ32ทีป่ะนะ
1: ครับนาเกลส์มันเนี่ยเดินพลาดเลยครับคุมทีมมา10เกมหลังสุดในชนะรวดนะเกมนี้ตกเป็นรองครับเปิดยาวแรงไปนิดเดียวครับอามัดไล่ไม่ทัน
0: เนี่ยมันก็สาสปินไปเต็มที่นะฮะยังไม่ทันเลยเปิดแรงจริงๆไม่เป็นไรของเชียร์เยอรมันนี่ยังอารมณ์ดีเพิ่งครึ่งแรก
1: เฮ้ยถือผิดขวดปะเนี่ย
0: ข้างในอาจจะไม่ใช่ไอ้นี่ขวดอยู่ก็ได้ฮะ
1: สีน้ำสีดำๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะ
0: อาจจะเป็นอะไรฮะมีแอลกอฮอล์เกมลุกเยอรมันนี่หายไปเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหครับกลายว่าเล่นยิงเล่นยิงเรื่อยๆมาเรียงๆตอนนี
1: ้ช็อต
0: อินซีเล็ก
1: ทาง Facebook นี่มีสวัสดีมาแล้วก็มีสอบถามในแอป99ทำไมฟังไม่ได้ไม่ใช้แล้วนะครับฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปด้วยนะครับว่าแอปที่เป็น Active Radio อันเดิมเนี่ยที่เป็น99เนี่ยเราไม่ได้พัฒนาต่อแล้วนะครับให้ย้ายไปฟังในแอปที่ชื่อว่า MCOT Connect นะเข้าไปโหลดได้เลยนะครับ

0: ทุกช่องทางของอสมทก็คือทั้งทีวีวิทยุทุกคลื่นนี่เข้าไปฟังเข้าไปดูสดๆได้ในนั้นเลย Mcot Connect นะครับก้าวๆก็ไปอยู่ในนั้นเช่นกันสวัสดีพี่บอมสวัสดีพี่ยองสวัสดีจากจังหวัดตรังครับมาส่งเค้กปลาช่อนมาให้กินหน่อยเอ้ยใช่ผม
1: เค้กปลาช่อนอยู่สิงห์บุรีนี
0: ่อ๋อเหร
1: อครับ
0: ตรังนี่ต้องอะไรหมูย่าง
1: หมูย่างเมืองตรัง
0: ครับจากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาผ้าทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชสบายดีบ่พี่เปาเอ้ยบ
1: ่สบายดีบ่คนใต้แถวไหนวะใต้ตะวันออกเชียงใต้เงี
0: ้ยแรงไม่เป็นไงยากกี่แรงนะพันธุ
1: ์
0: อ้าวเยอรมันครับคืนมาปาบโลวิดจ่ายติดอมัดเกเซเยมงปาบโลวิดมงสวนขึ้นไปต
1: ้
0: องโอ้โหต้องเคลียร
1: ์
0: อักบัดดูครับไม่ไว้ใจครับเอ้าบราวครับล่วงลงไปอมัดบอกผมไม่ได้ทำไรผมไม่ได้ทำอะไร
1: โอ้อมัดนี่วันนี้ตัวเก็บเลยฮะมีสอยชล็อกตัวเบรกไปแล้วคนหนึ่งมาเล่นงานในทันยีบาวอีก
0: ปาดูนี่ตัวมันล้มเลยครับมาสักครู่เลยจะเคลียร์ไปเล่นอยู่กับเบสิกตัสนะครับก็เลยอักบัดดูตรงกลางปั๊มกันเกเซกระดกมาครับให้อุไลอีดาอุไลนะครับอ้าวผู้สินบอกว่าไปยันใส่ครับเอาไปโดนมือครับแผ่นบอลครับปากหลังเสื้อว่าอีนาวนะครับเล่นอยู่กับแทรปซอนสปอร์ในลีกตุรกีเยอรมันในช่วงไม่ถึง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับขึ้นมาทางซาเน่ฮาเวตส์ตอนนี้นี่กลายเป็นโคดิวัวก็ลงไปตั้งโซนกันแน่นเลยครับซาเน่ฝากที่ฮาเวตส์เล่นกันใกล้ๆนะครับริมเส้นทางขวาฝากเข้าในชิงกับมูเซล่ายังได้นะครับจิ้มต่อไหมฮาเวตส์มูเซล่าตัดเข้าในฝากซาเน่ซาเน่จะคืนมูเซล่าติดครับหน้ากรอบเพโทนี่แน่นไปหมดปาโบลวิชเอาลื่นครับก้นจับเบ้าเกเซเย่เหยียบเลี้ยวยื่นไปแล้วว่าดีว่าเยอรมันก็ไม่ได้เจาะช่องตรงนั้นนะครับให้มาโอ้ดูโกดิโวไล่เข้าไปครับชนลูกนี้ใบฟ้าของผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรตัดได้แล้วไปแล้วครับเดี๋ยวมองเด้ออกทางซ้ายบอนนี่บอนนี่ปั่นของลูกนี้โอ้โหดอยเออร์ยังดักถูกครับบินไปคว้าได
1: ้โอ้วิธีบอลน่ากลัวมากครับลูกปั่นโคของบอลนี่ครับแต่นอยเออร์นี่ยืนรออยู่นะส่วนพาลูวินนี่ลุกขึ้นมาเช็คจมูกก่อนเลยฮะอาจจะดั้งเคลื่อนนะมันยิงคู่โดนชน
0: ชนเปียงเข้าไปนี่เป็นไซนัสกระทันหันครับไซนัสเฉียบพลันอ้าวลุยขึ้นมาครับบราวทางซ้ายมูเซล่าจี่เขาหามูเซล่า
1: โอ้โห
0: จอดเจออาหมัดกับจอดสนิทอ้าวจะอับจ่ายมาหน้ากรอบเขตโทษอาหมัดเกือบโดนตัด
1: นี่นิสัยเดิมเลยนะอยู่แมนยูไนเต็ดก็ชอบจ่ายเข้าไปตรงกลางเป็นอะไรก็ไม่รู
0: ้ชอบไว้มาได้กองแกโต้ตัวเองอะโอ้ก็ดีวัวดิหลังที่ได้ประตูนี่ดีขึ้นกว่าเดิมเห็นลูกนี้ไปฟาว
1: เฮ้ยอ้
0: าวผู้สิน
1: ฟาว
0: ผู้สินว่าไงผู้สินไม่เป่าแล้วครับแค่แวนยิงนิ่มๆ
1: จาน
0: ไม่ให้ครับโอ้แล้วก็ไม่เป่าซะตั้งนานแล้วจาน
1: แกดูเพี้ยนๆนะ
0: เหมือนคือเหมือนกับว่าลูกเนี้ยให้ยิงไปก่อนแกคงไม่กล้าเป่าทีแรกอ่ะเพราะว่ามันมีเบียร
1: ์ปล่อยให้เพจบไปก่อน
0: ให้เพจบให้พอเพจบปั๊บแกก็เป่าฟาวนะแล้วก็คอยไปดูวีไออีกทีว่ามันฟาวไม่ฟาวโดนไหมครับ
1: โอ้โหไม่เหลืออะไรล่ะ
0: มูเซล่าก็เตะเข่าเอากวาดูคว่ำเลยก็เป็นคอสูนูนะครับขออภัย
1: หัวขมำเนี่ยเตะแล้วหัวทิ่มเลยครับแต่ตอนแรกผู้สินบอกให้เล่นต่อไปแล้วพอยิงเข้าปุ๊บก็บกมือบอกว่าฟาวแล้วฟาวแล้ว
0: โบกมือเป็นกรรมการมวยโบกยุติการชกเลยครับ
1: คนที่ยิงเข้าไปเป็นไคฮาเวตนะ
0: ยังสูตรหนึ่งนะครับโกดิวัวยังนำเยอรมันอยู่แชมป์โลก4สมัยนะครับไอ้เขานายไปงูเซล่าครับโดนชนคว่ำลงไปไอ้ฟาวนะครับคือพวกแนวรุกเยอรมันนี่มันตัวเล็กๆเปลี่ยวๆทั้งนั้นนะเจอโกดิวัวเกมรับแต่ละคนนี่ตัวยังก็ตึก
1: แล้ววันนี้มาไม่ยอมให้นักเตะเยอรมันนี่พลิกเลยครับโดยเฉพาะจามามูเซล่ากับฟอรินเวียดเนี่ยโอ้โหจับปุ๊บถึงปั๊บก็แต่ก็ฟาวจริงครับจังหวะก่อนหน้านี้นะครับที่เยอรมันยิงเข้าไป
0: ครับ
1: มูเซล่าไปฟาวพอสนูก่อนเลยโอ้แต่จังหวะยิงฮาเวตยิงฉลาดมาก
0: ผ่านย้อนทาง
1: นะครับลุ้นจากฟรีคิก

0: เยอรมนีโยชัวคิมิดอยู่ที่บอลจะเปิดเข้าไป
1: ต้นเกมนี้มีเปิดแม่นๆให้ฮาเวสโคไปทีนึงแล้วนะครับโอ้แดดดีจริงที่โตรอนโตวันนี้ฝรั่งนี่ชอบจริงๆแดดอย่างนี้ถ้าไม่ได้เตะบอลนะอยู่เฉยๆเนี่ยชอบเตะบอลนี่เหนื่อยใจจิขาดคิมิดเปิดเข้าไปบอลตกลูกนี้เคลียร์โอ้โหเตะทิ้งออกมาก่อนครับซองการ์เร่แล้วเก็บได้ด้วยครับอามัดข้างหน้าตัวกับเราอามัดจี้เข้าหาครับมีมาช่วยครับโอ้โหเมชา
0: ถ้าปล่อยให้บ้าวคนเดียวนี้อาจจะไม่อยู่นะ
1: แต่ว่าเยอรมันก็โตเร็วขึ้นมาครับบูเซล่าทางซ้ายเจอซิงโก้มูเซล่าจะไปเองครับมุดไปซิงโก้ขายาวมูเซล่าเปิดติดยังได้นะครับไหลมาฟอร์เรียนเวียนจริงโอ้โหหักข้อเยอะไปครับหลุดออกหลังแต่ว่าน่าจะมีฉลับเลยครับไปเตะมุ
0: มทำกันสวยมากครับจังหวะนี้การประสานงานระหว่างมูเซล่ากับโฟเรนเวียสนะครับแล้วก็กองเชียร์สวยด้วยครับไม่เกี่ยวครับกองก็ตัดมาไม่ดูภาพช้าโอ้โหยกบล็อกซิงโก้2ทีครับเปิดจังหวะแรกนี่ติดบล็อกก่อนนะครับแล้วก็เขี่ยให้เวียสอีกทีเวียสนี่จับบอลแรกดีมากนะครับจับปุ๊บยิงได้เลยนะครับจังหวะยิงนี้ก็ยังมีผู้เล่นโกติวัวครับมาบล็อกเอาไว้ได้ครับ
1: แต่มุมทางซ้ายนะครับของอินซิเล็กอินซีเจอกับช้างดำครับวันนี้เปิดเข้ามาครับคิมิชขึ้นไปมองท่าไม่ได้ครับบอลตกยิงสวนลูกนี้เอาสกัดไม่ขาดจอร์แดนเบกมาแห่แกกองหลังครับงุมง่ามไปหน่อยโดนเตะทิ้งออกไปครับยังเป็นลูกทุ่มของอ้าวผู้สินว่าไงเหมือนจะมีเช็ค VR แต่ว่าเช็คจบอย่างรวดเร็วครับไปเล่นต่อไปเลยไห้มาครับเวียสจะให้มูเซล่าโดนจิ้มครับแล้วตรงกลางมาในเขตโทษนะครับเยอรมันเกือบแย่งคืนได้โอ้ตอนนี้นี่เอ้าล็อกหนีมาสวยนะครับให้มาทางซ้ายเจ้าเก่าครับเดียวมองเด้พื้นที่เพียบเลยครับ
0: เจอเร็วอยู
1: ่มีนาธานเอล บราวน์นะครับข้ามฟากมาบังไว้ก่อน
0: แกวิ่งเร็วจริงครับทางด้านเดียวมองเด
1: ้สปีดต้นจัดมากนะครับสิบ3นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกก่อนทดเจ็บ
0: ก็ช่วงท้ายครึ่งแรกนี่เยอรมนีก็พยายามเปิดเกมรุกเต็มที่ครับบทหนักขึ้นครับแต่ก็เหมือนเดิมครับยังหาทางเจาะไม่ได้ครับ
1: เยอรมันนี่เล่นรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกนี่ไม่ชนะ2เกมแรกคือแบบชนะเกมแรกเกมที่2ชนะติดกันอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ชนะมาตั้งแต่2006แล้วนะ2006นี่ชนะคอสตาริก้ากับชนะโปแลนด์นะครับหลังจากนั้นนี่ไม่เคยแบบชนะ2นัดแรกเลยนะ
0: ไม่เคยชนะติดต่อกัน
1: วันนี้นี่โดนน้ำอีกซะแล้ว
0: โอกาสยิงน้อยมากเยอรมันนี่5ครั้งเองตรงกรอบไป1นะครับก็ดีวันนี้2ครั้งเป็นประตูไป1
1: พี่บอมพี่หยองสู้ๆครับ
0: ครับ
1: สวัสดีพ่อหยองโมโนผมไปเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะฮะ
0: ครับคุณไปโมโนแล้วเหรอ
1: ไม่ได้ไปฮะไม่รู้เลือกเลยฮะสวัสดีครับคืนนี้เชียร์เยอรมันครับเหลือแหมม้าตัวเดียวแล้วครับ
0: โอ้โหเหนื่อยเลยฮะแล้ว
1: สกอร์ยังไงล่ะคะโดนตามอยู่ครับเยอรมันตามอยู่ศูนย์หนึ่งนะครับฟังอยู่ในสวนยางครับระวังงูด้วยนะครับพี่
0: ฮะ
1: สวัสดีครับได้เห็นหน้าเห็นตาครับตอนนี้ไม่มีวิทยุฟังครับธานินเสีย
0: ยังใช้ธานินอยู่เหรอเนี่ย
1: เปลี่ยนไปซันโยได้พี
0: ่อุ้ยนั่นพัดลม
1: วิทยุก็มี
0: มีไหม
1: มี
0: โอ้ซันโยนี่ปัจจุบันที่บ้านนี่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าซันโยอยู่นี่
1: เหรอ
0: มีไหมคุณมีไหม
1: ไม่มีแล้วฮะโอ้เสียไม่รู้ซ่อมที่ไหนโอ้เกมรับวันนี้โคดิวัวนี่เหนียวนะครับช่วยกันเล่นดีนะครับโยกสักทีหนึ่งโกนองไหลครับ
0: โอ้โหเนี่ยที่พี่อดีบอกชอบพูดว่าจ่ายด้วยความรู้สึก
1: จ่ายทำฟอร์ม
0: จ่ายด้วยความรู้สึกนะฮะไม่มีเพื่อนเลยฮะ
1: คือมีตัวยืนรออยู่ในไลน์ครับแต่ว่าเกมรับเยอรมันก็ดันขึ้นนะครับเมื่อสักครู่จ่ายไปบอนนี่ก็ล้ำเลยคร
0: ับ
1: เอ้าไม่ใช่ดิคือตรงกลางเยอรมันไม่ว่าจะเป็นเมชาเป็นปั๊บโลวิชเนี่ยได้บอลปั๊บนี่รุม2รุม3ทันทีนะครับ
0: เดี๋ยวก็ต้องดูครับนักเตะกอติวัวจะมีแรงไล่อย่างนี้ตลอดทั้งเกมหรือเปล่า
1: ซาเน่ครับตัดเข้าในซาเน่แน่นไปหมดครับโอ้โหก็น้องดักไว้เดี๋ยวมองเด็กข่าวหมูมาบแล้วเตะยัดเอาทุ่มไปก่อนครับ
0: ก็ครึ่งแรกถือว่าเด่นสุดนะครับของกอติวัวนะครับอย่าเดียวมองเด้ว่าหาเล่นแบบนี้ลิเวอร์พูลก็ยิ่งอยากได้
1: กเหมือนใน
0: เหมือนแชวินโยนะ
1: กำลังนึกอยู่แบบ
0: หน้ามันคุ้นอยู่เหมือนกัน
1: ปากคาดหัวอย่างเงี้ยเหมือนแชวินโยเลย
0: สมัยก่อนที่นักเตะอาร์เซนอลนะแชวินโยเนี่ยไอชาติเดียวกันนี
1: ่เออใช
0: ่
1: เป็นนักเตะโกดีวัวที่ชื่อเป็นโปรตุเกสเป็นบราซิลนะ
0: เป็นบราซิล
1: เยอรมันอยากจะตีเสมอให้ได้ในครึ่งแรกนะครับอีก7นาทีนะครับช่วงทดเจ็บใครก็มาตรงกลางพาโลวิชยูนานทาครับดันขึ้นมาด้วยให้มาเวสสลับเข้ามาอยู่ตรงกลางครับฝากที่เมชาทางขวาซาเน่ตัวกับโกน้องครับซาเน่กระชากเส้นหลังเปิดเลียดเข้าไปครับแต่ว่ายังมีอักบาดูครับดักไว้เป็นด่าน2ครับเตะมุมของเยอรมันทางขวา
0: ครึ่งแรกนี่ทดเบาๆครับ7นาทีนะ
1: ส่งผมแกในทรมานใจชายเหลือเกินครับอักบาดูเหมือนมีหอยหลอดอยู่บนหัว
0: อุ้ยกูซะหิว
1: เคมิชเล่นสั้นมาแล้วนะครับเตะมุมเคมิชตั้งป้อมเปิดข้ามไปสิงโก้มงที่ออกมาบอลมาเข้าทางชลอตเบกมูเซล่าโยกเปิดยอดเข้ามาได้กับเขตโทษมาย้อนหลังฮาเวสแต่ว่าแถว2เมช่ายิงสวนติดบล็อกอีกคอสูนูครับดักไว้แล้วมูเซล่าเกี่ยวโดนแย่คอสูนูให้สิงโก้แต่อ้อมซะเลยครับโอ้โหเป็นไงวิลฟริดซิงโก้บอกอยู่ต่อเลยได้ไหมอ่านั่นสิงโต
0: โอ้แต่เมช่านี่แกมาเก็บกวาดได้ดีแล้วเกินนะครับเห็นสองครั้งแล้วที่นาเซนเยบาวนี่เอาไม่อยู่นะครับแล้วเมช่ามาช่วยซ้อนไม่ได้ส่วนวิลสิงโตก็ปล่อยผ่านไปแล้ว
1: จังหวะไม่ค่อยดี
0: โอ้นึกมุกต่อไม่ออกเลยว่าอยู่ต่อเลยได้ไหม
1: มันดูเพลงแล้วเพลงเก่าซะด้วยนะเพลงใหม่ๆก็ไม่มี
0: มีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ผมจัดรอบโลกเนี่ยผมเปิดเพลงวิสิงโตเข้ารายการจนพี่โอ๊คบอกเปิดเพลงอื่นเข้าใจว่าชอบ
1: ก็อยากเก่งจริงนะคุณสิงโตนะเป็นศิลปินที่ผมชอบเลย
0: หาด้วยไง
1: เซิร์ฟมิวสิกอ้าวไหลทางซ้ายครับเซิร์ฟมิวสิกแล้วบอลเตะตูมๆพูดเรื่องเพลงเกี่ยวมามูเซล่าไปแย่งมาจากอามัดครับแหวก2เข้าเขตโทษร่วงไปแล้วมันโดนชนมาจากนอกเขตนะครับและตุปัตตุเปทะเลาะทะเลเข้าไปในกรอบเขตโทษ
0: เหมือนกำลังจะเสียลากนะครับมูเซล่าได้ขึ้นได้ก็ทิ้งตัวดีกว่าเนี่ยครับจริงๆก็โดนสกิดจริงๆนะแต่สกิดนอกเขตโทษนะฮะเอามาสกิดนิดนึงแต่แกเนี่ยแม่เปลี่ยนใจตอนแรกเหมือนจะไปต่อ
1: คือไม่ได้จะทิ้งตัวหรอกผมว่าแกจะฝืนเล่นต่อแหละแต่ว่ามันเสียหลักไปแล้วไปล่วงในเขตโทษชนกันตรงกลางครับกองไปแล้วครับโอ้โหผู้สินยังให้เล่นต่อนะครับนักเตะโกดีวัวได้คว่ำอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งผู้สินไม่หยุดด้วยครับเยอรมันก็ไม่หยุดครับลุยต่อแต่ว่าโดนแย่งเตะทิ้งก่อนดีกว่าไม่ทิ้งเหรอจ่ออยู่ด้านล่างมันบังนึกว่าเตะทิ้ง
0: แต่คือไม่ให้ฟูฟาน่าลงเลย
1: ตรงกลางที่เจ็บอยู่ก็ลุกแล้วนะครับน่าจะเป็นซองกาเล่นะเมื่อสักครู่เกสซีเย่ครับมาได้ใหญ่ครับปังมิดแล้วก็หมุนหนีออกมาสวยครับลูกนี้แล้วให้เข้าช่องบอนนี่ในเขตโทษทางขวาหมาไม่มีมุมแล้วครับพักเข้ามายังติดชาร์ลอตเตอร์เบกได้เตะมุมครับ
0: ก็ถือว่าทำได้ดีครับบอนนี่จังหวะสุดท้ายครับยังเตะบอลไปอัดชาร์ลอตเตอร์เบกแล้วได้เป็นเตะมุมครับก็ดีวัวทดเจ็บนี่ผ่านไปเกือบ4นาทีแล้วครับตอนนี้เหลือประมาณ2นาทีเศษนะครับ
1: เศษเท่าไหร่ก็ไม่รู
0: ้นั่นสิดูกล้องเล็บแคมนะครับก็มีโดนอามัดเตะขาหลังไปนิดนึงฮะมูซิล่านักบอล นี่จะมีขาหลัง
1: สองขายืนโฮโมเซเปียนนี่ก็ยืนขาเท่ากัน
0: เวลาเล่นบอลมีขาหลังโผล
1: ่แต่มุมของก็ได้วัวทางขวานะครับเปิดยอนมาเสาแรกบราวมงไว้เป็นทุ่มครับ
0: กองจับบ่อยครับโยมองเดวินโย
1: ขาดหัวจะไปเตะตะก
0: ้
1: อกรรมการนับเลยครับทุ่มช้าเหรอฮะ
0: สามนะ
1: สี่
0: สอง
1: พอดีเลยสิงโก้ครับหาเป้าไม่เจอกว่าจะทุ่มได้เอามาอีกครับโกดิโวทางซ้ายเดี๋ยวมองเด้โกดองให้มาล็อกหนีซาเน่ไปครับฝากที่เดี๋ยวมองเด้ย้ำกลับมาทางซ้าย

0: อินาอุไลฝากเช่งแล้วแต่ว่าโดนยูราธันทาครับตัวยังกระตือเหมือนกันเดียวมงเด้ดักได้จ่ายโอ้โหเร็วยิงทันนะครับยังไม่ออกนะครับนั่นน่ะแต่คิมิด
1: ทันได้ยังไงก็ไม่รู
0: ้โอ้คิมิดเอาไปกินครับลูกนี้มีผลักไ
1: ว้เ
0: ขียวเนี่ยหมั่นไส้โอ้เยอรมันหลังจากเสียประตูที่ตื้อไปเลยนะครับ
1: ต้องชมกอดิวัวเลยครับโอ้โหไล่เพียจนเยอรมันนี้ขึ้นเกมไม่ถนัดเท่าไหร่
0: เกมรับนี่ก่อติดคิดตังค์จริงครับเนี่ยครับไม่มีให้เยอรมันได้พลิกง่ายๆเลยครับเอาจ่ายไม่ดีอีกลูกนี้ส่องกะเล่ปั๊มอ้าวกลายเป็นเวสครับได้มาทะลุขึ้นมาครับข้างหน้ามีฮาเวสคนเดียวนะครับฝากที่ฮาเวสตาเวสเนี่ยครับโดนไล่ติดแล้วชนเข้าไปลูกนี้ไม่ฟาวอีกครับแย่งดื้อๆเลยครับอามัดแต่ว่าก็โดนแย่งคืนเหมือนกันครับโอ้โหตรงกลางนี่สู้กันสนุกเลยครับคู่นี้เวสออกซ้ายบราวเอาครับมีพื้นที่ครับบราวนาธานเอ็มบราวฝากที่มูเซล่าเอาครับเคาะหาช่องกันเหลืออีกนาทีนึงนะครับทดเจ็บปาฟโลวิชเวียสชิงจะให้มูเซล่าโดนดักอีกครับพื้นที่นี่เตะไปหมดตรงนั้น
1: จ่อตรงกลางนี้น่าจะลำบากครับผู้เล่นของโกดิวันนี้ซ้อน2ของ3นะครับ
0: เปิดข้ามมาเอาเกี่ยวได้ลูกนี้ว่าเมช่าครับแต่ว่าตามไปยิงไม่ได้ในกรอบเขตโทษนะครับเมื่อสักครู่อ้าวแล้วแย่งมาได้เกซิเย่แหมดึงจังหวะรอนิดนึงไม่รอดแล้วครับอุไลเนี่ยมันจะเร่งนะครับไม่ช่าฝากที่มูเซล่าให้มาไม่ช่าอาร์เวสทางขวาครับกรอบเขตโทษไปไม่ได้ครับคืนคิมมิชเรียบร้อยที่สุดในสนามครับโจชัวคิมมิชเสื้อทับในตลอดซาเดนเลื้อยครับฝากเกี่ยวส้นมาเวสโยกเข้าซ้ายจิ้มขวาโอ้มันต้องจวนตัวครับจิ้มด้วยขวาแล้วมันเบาหวิวเลยครับลูกนี้ฟอฟาน่ารับสบาย
1: น่าเสียดายครับบอลมันพันแข้งพันขานะครับโซเรียนเวียดยิงไม่ถนัดครับไม่ล้ำด้วยนะครับจังหวะที่เมชาดีต่อมาให้นี่ครับมีผู้เล่นก็ดีกว่าขวางหน้าที่สามสี่คนสุดท้ายทำได้แค่จิ้มเบาๆครับว่าบอลก็ไปเข้าสองฟอฟาน่าสบาย
0: ก็คือต้องยิงจังหวะนี้แหละครับช้ากว่านี้ก็โดนเลยครับเพราะว่าลุมอยู่ตรงนั้นนะสามสี่คนนะครับสีส้มๆเนี่ย
1: ก็น่าจะจบนะครึ่งแรก
0: โอ้เป็นครึ่งแรกที่อึดอัดเหมือนกันนะครับสำหรับสาวกของอิซิเล็กแชมป์โลก4สมัย
1: อะไรวะเนี่ยเอ้ย
0: อะไรอ่ะ
1: โอ้โหนี่เมาปฏิหาร
0: มา
1: โอ้โหขยับเองยุบเข้ายุบออกเองโอ้ย
0: ก็เป็นโกดิวัวนะครับที่นำเยอรมนีอยู่1ประตูต่อ0นะครับจากประตูของฟองเกซิเย่ในนาทีที่30นะครับแล้วก็ในรูปเกมที่ไม่ได้เป็นรองเลยครับสำหรับโกดิวัวดูว่ายูเลนนาเกสมันจะแก้ยังไงนะครับครึ่งหลัง
1: ดูเป็นผลการแข่งขันที่เซอร์ไพรส์ใครหลายคนเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เฉพาะเมื่อฟอร์มมองจากฟอร์มของเยอรมนีในครึ่งแรก
0: ทำไมอ
1: ย่าไปใช้มันมาวิญญาณ
0: เสียบใหม
1: ่เออคิดว่าจะหายแล้วถ้าสอดแล้วเสียบใหม่แล้วหายจะมีตำรวจไว้ทำไม
0: อ่ะนะครับช่วงพักครึ่งก็ไปดูข้อความทางไอ้นี่หน่อยป่ะพี่
1: อะไรฮะ
0: ทาง SMS ทำไมจะเรียกมันยากเข้าไป
1: ไหนวะถึงไม่ถ่าย
0: อันนี้ดินี
1: ่โอ้เยอะแล้วกันนะต่าง
0: ตั้งแต่ตีสาม
1: นิสัยกินแรงน้องอยู่แล้วผม
0: เดี๋ยวจะได้ต่อไปเป็นชุดๆไป
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวมีส่งมาต่อในช่วงวันนี้เราอยู่กันถึง6โมงนะ6โมงมีบอกว่าไก่อะไรเดินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่โดยไม่เหนื่อย
1: ไก่จ้า
0: ผิด
1: ไก่แล้ว
0: ไก่อดทน
1: โ
0: อ้ไก่อะไรเดินจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพโดยไม่เหนื่อย
1: ถ้าผมตอบไก่อดทนนี่ต้องคำตอบต้องเปลี่ยนใหม่แน่เลยไก่อดทน
0: ไก่ตัวเดิมมาแหละ
1: ครับ
0: ขยันเน
1: า
0: ะ
1: ผมก็รู้จะเล่นไงจะได้ฮะ
0: ไอไก่ตัวนี้ต้องน่องใหญ่กว่าตัวแน่เลยยองภาคภาษาใต้หน่อยอยากฟังจากคุณผีนครศรีย ังไงก็ผีแดง
1: ตายบอกมีบีบอเลยตาย
0: เดี๋ยวยิงลูกนี่ไม่แคร์เท่าไหร
1: ่นี่คุณนี่เหมือนนักจัดวิธีในตำนานคนหนึ่งนะ
0: ใ
1: ครคนมีสีฮะที่เขาพากภาษาอินเดีย
0: แล้วอ๋อพี่เก้เคเก้
1: พี่เก้เคเก้ผมนี
0: ่ทำไมเรียกโกดีวัวครับมันไม่ขมนะครับเรียกดีทำไมไม่เรียกโกดีปลี
1: อุ้ย
0: ดีปลีมันพลิกฮะเผ็ดฮะโกดีวัวดีวัวได้ขี้เพี้ย
1: อ๋อมันมีขี้เพี้ยด้วยใช่ไหม
0: ขี้เพี้ยนี่คือก็ขี้เพี้ยกับดีนี่คนละอย่างกันนะ
1: ใช่ขี้เพี้ยอยู่ในไส้

0: ขี้วัว
1: อยู่ในไส้
0: เ
1: นี่ย
0: ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเรียกโคดีวัวฮะเดิมก็ไอวอรี่โคสต์นั่นแหละ
1: ครับ
0: สวัสดีครับผมทายคือราซาวได้แชมป์1ต่อ500มีโอกาสรวยไหมครับ
1: โอ้โห
0: ตัวไป7เม็ดอะเกมแรกก็คิดดูแล้วกันพี่อู๋คูมันสมัยเป็นนักเตะกองหน้าผ่านแกยากไหม
1: คูมันเหรอ
0: ผมว่าแกก็ไม่ใช่สไตล์ปะทะเท่าไหร่นะ
1: เขาเป็นกองหลังจอมบุกมากกว่า
0: เออ
1: นะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับก็ได้ด้วยนะ
0: ครับ
1: จุดเด่นนี้ไม่ใช่เกมรับนะเป็นการเปิดบอลแล้วก็การยิงฟรีคิก
0: ป้าบอม
1: จ้า
0: ตอนอายุ14ใครน่ารักสุดหมายความว่าไงเนี่ยใครอายุ14ตอนเด็กๆอายุ14ตอนพี่บอมอายุ14
1: ตอนผมอายุ14นี่น่ารักหลายคนเลยฮะ ผมนี่ผู้ตานี่แพรวพรา
0: วเรียกว่าช่วงนั้นกำลังแตกตื่นทางเพศตามอเมริกาให้ด้วยครับยิงน้อยอเมริกาย
1: ังไงเจอเมา
0: ส์ เมาส์ผีสิง
1: เมาส์ผีสิงเมาส์ติดใช้นี
0: ่โอ้ยปวดหัวเมาส์มันค้างอเมริกาเหรอเดี๋ยวดูให้นะเอาเมเรียเอาเมเรียเอาไม่เอาเมเรียอ่ะตึงไว้ก่อนแล้วกันคือยังโหลดอยู่นะครับส่วนทางช่องทางอื่นก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้นะครับบอลโลกรอบนี้แปลกๆคอแลนเตชนะมาเมื่อกี้ให้มาเตะกับเยอรมันต่อเลยไม่ใช่ฮะสีส้มเหมือนกันเฉยๆฮะ
1: เออนี่ห่า
0: ก็บอกว่าพี่ยอมพี่บอมเข้ากล่องวันนี้เมนูอะไรครับเลิกงานพอดีครับไปทานด้วยครับ
1: เอามาไม่ทันนะฮะ
0: หมดแล้วเสร็จจันไปไปแล้วฮะ
1: เ
0: อออเมริกาไอ้นี่ป่ะใช่ไหมไอ้เพย์ออฟซึ่งได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูให้นะครับทำไมมันหมุนติ้วติ้วขนาดนี้ล่ะผมดูในนี้ก็ได้ต้องใช้เน็ตตัวเองไหม
1: ฮะ
0: เน็ตสวัสดิ์เน็ตสวัสดิ์ทอช้า
1: เอา
0: เน็ตตับเต่าขึ้นอยู่ริมเต่าย่านาง
1: นี่ไงอเมริกาตามหลังมาราก้าอยู่0-1นะครับ
0: โดนไปแล้ว
1: นาทีที่67ละ
0: ครับนะ
1: ดูสตินะขอให้เทียบกองหน้าของ2ทีมครับฮาแวนมีโอกาสยิง2ครั้งนะครับตรงกรอบทีมจากลูกโมงนั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่เดียวมึงได้นี่0หมดเลยนะเรื่องลูกยิงลูกแอสซิสต์เนี่ย
0: คือเขาไม่ได้ไปอยู่หน้าประตูอ่ะเป็นคนทำเกมเข้าไปมากฝ่า
1: แต่คุณดูท็อปสปีดดิ
0: โอ้โห 33.5
1: โอ้วิ่งเร็วมาก
0: ครับ
1: กี่โมงไม่ต่อชั่วโมง
0: ก็เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับ99 Live บอลโลกคู่เยอรมนีกับโคดิวัวนะครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: บอลโลกสตอรี
4: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มโดยรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเออร์ลิงฮาลันด์มาร์ตินโปเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมาเมื่อจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมองว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: นับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง

0: ความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: ทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: โภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบ

0: ดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
1: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆ สไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: รับประทานหรือยัง
5: กลับมาก็ไอเลยนะครับกลับเข้าสู่ช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับเกมครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026กลุ่ม E นะครับเยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์นักเตะทั้งสองทีมกลับมาลงสนามแล้วนะครับหลังจากครึ่งแรกเป็นไอวอรี่โคสต์นำอยู่ 1-0
4: ก็ได้ประตูจากฟองเกซิเย่นะครับนาทีที่30ครับตามซ้ำลูกยิงของอามาดิยาโลที่ยิงไปติดบล็อกของแดนนิสบาวเข้าไปนะครับครึ่งหลังแล้วเยอรมนีก็เปลี่ยนตัวนะครับเอาอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับลงมาแทนนิโกชลาตูเบกที่บาดเจ็บนะ
5: ครับ
4: ตั้งแต่ครึ่งแรกแล
5: ้วสถิติครึ่งแรกนี่เยอรมันครองบอลมากกว่านะครับ 53% ไอวอรี่โคสต์ 39ครับบางคนบอกเอ๊ะหายไปไหน 8%
4: เป็นบอลที่ไม่ได้อยู่ในการครอบครองอีก
5: 8% ก็บอกอินคอนเทสฟีฟ่าเนี่ย
4: ละเอียดมากรอบนี
5: ้อยากละเอียดก็ละเอียดขึ้นมาซะงั้นแล้วก็โอกาสยิงเยอรมัน8ครั้งเข้ากรอบ2นะครับไอวอรี่โคสต์หรือว่าโกดิวัวเนี่ยยิง4เข้ากรอบ2นะครับ ยังไม่มีใบเหลืองนะครับครึ่งแรกมาดูกันต่อครับครึ่งหลังครับรูดิเกอร์นะครับลงมาแทนนิโก้ชลอตเทเบกครึ่งหลังนี่เยอรมันชุดเสื้อขาวเกงดำนะครับสลับมาบุกจากขวาไปซ้าย
4: ตอนครึ่งหลังนี่สนามยังโล่งอยู่นะฮะแฟนบอลยังกลับเข้ามาที่นั่งไม่ทัน
5: ต่อคิวซื้อเบียร์อยู
4: ่ออกไปหลบแดด
5: ต่อคิวซื้อเบียร์อย
4: ู
5: ่น่าจะลงไปแบบราชมังลงไปลงไปแบบแล้วเดินขึ้นบันไดมาตอนนี้โกดิวอลลุยเข้ามาในเขตโทษแหมเปิดหักเข้าไปครับโดนสกัดทิ้งออกมาก็ยัง
4: ตกใจประตูเปิดเอง
5: โอ้โหได้ยินเสียงประตูดักแอ๊ด
4: ฟิลิปลามา
5: ฟิลิปลามาดูเยอรมันนะยิงแล้วโอ้โหโกนองครับเจ็บเข้าไปอีก
4: โอ้โหดูสิเดินกระเพก3ทีวิ่งปลอแล
5: ้
4: ว
5: แข็งแรงจริง
4: แดดดีจริงครับวันนี้ที่โตรอนโต
5: คือถ้าว่ากันตามสถิติเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนหงายลงไปครับแหมไม่มีอะไรคือโกดิวัวเนี่ย10เกมหลังเนี่ยนะครับชนะ8นะครับเสมอ1แพ้1แล้วก็ในจำนวนนั้นนี่คลีนชีทถึง6นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงที่ฟอร์มใช้ได้นะครับลูกทีมของ MS Fire
4: ใช่
5: แล้วก็ในแมตช์ยังเป็นทางการ6นัดหลังสุดนี่ยิงได้ทุกนัดนะครับ
4: ก็รวมถึงนัดนี้ด้วยนะก็ซัดไปแล้ว1ประตูครับอยู่ที่เยอรมนีละจะเอาคืนได้ไ
5: หมเกซิเย่ครับโดนยอร์ธันทาดักไว้บราวให้ต่อมาที่ฟอร์เรนเวียสเจอสิงโก้ไม่รอดแต่ว่ามีเมชามาช่วยนะครับฮาเวสบังก็ไม่รอดนะครับโดนเตะทิ้งออกไป
4: เล่นยากครับเยอรมนีวันนี้พอนะเตะโกดิวัวนี่ถึงทุกจังหวะเลยครับ
5: ครับ
4: นี่ดูแกอวบๆขึ้นนะอยู่เล่นนาเกลมัน
5: อายุเยอะขึ้น
4: นมตั้งเต้าเลย
5: นี่ก็ช่างอุตส่าห์เกตเขา
4: อุตส่าห์ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์แล้ว
5: อ้าวขึ้นมาครับอ้าวบราวหลุดขึ้นมานะครับมีตัววิ่งทำช่องมูเซล่าบราวให้ลูกนี้มูเซล่าตัดเข้าในแต่ยาวแล้วลูกนี้โอ้โหปั๊มกันนะครับมูเซล่าเนี่ยวิ่งมันจะยิงมีคอสูนูตามมาปั๊มเดี๋ยวบอลออกหลัง

0: นะครับบุสินให้เป็นเตะมุม
1: จังหวะปาริบอลเกือบปริ้นเข้าตัวเองกันนะครับกอสินูดูอีกทีครับบ่าวจี้เข้ามาครับแล้วก็จะให้มูเซล่าครับ
0: ผลปั๊มนี่เป็นซองกาเร
1: ่
0: ขออภัย
1: มาถึงเร็วครับซองกาเร่คิดว่าจะเป็นกู้ภัยได้ถึงที่เกิดเหตุเร็วมากเลยครับ
0: ครับผมปีปอปีป
1: อ
0: เตะมุมทางซ้ายครับของเยอรมันครับโยชูคิมมิชโชว์มือขวาขึ้นมาครับพี่หนุ่ยบอกว่าได้เลยน้องเวียสคืนคิมิชเลนสั้นนะครับตากไปเสาไกลเข้ามือโฟฟาน่าครับนิ่มๆแล้วก็กลิ้งบอลหลุนๆออกมาครับจะสวนนี่ฝากที่เดียวมันเด้โกนองไม่รีบแล้วครับโกลิวัวค่อยๆขึ้นบอลมาซองกาเร่มิดฟิลด์จากนอตติงแฮมฟอเรสต์ซิงโก้คืนไปที่โฟฟาน่าครับโดนฮาเวสไลน์แหมแกใจเย็นเหลือเกินเอาครับเจอเพลสนะครับพยายามจะแกะกันขึ้นมาให้ไปโกน้องเปิดฉลับยังมาเข้าทางของบอนนี่ครับมีโจนาธานทาตามไปบังนี่มองหลังนี่ครับพี่น้องให้มาจะพลิกไม่ได้ครับเดียวมองเด้ครับโดนจิ้มทิ้งออกข้างไปนะครับเป็นลูกทุ่มของไอวอรี่โคสต์ไปเรียกไอวอรี่โคสต์เผลอทุกทีแล้วชินชิน
1: บอนนี่วันนี้ก็ยังไม่ได้ง้างนี่ครับของหน้าตัวป้าของโกดีวัว
0: นักเตะจากอินเตอร์มิลาน
1: ครับเยอรมันไม่ไล่ฟูฟาน่าก็ไม่ออกบอลลูกสับประตูโกดีวัวBorn in Paris.
0: เปิดข้ามไปทางซ้ายครับเยอรมันมงโตมาเมชากระดกลูกนี้บอลมาเข้าทางมูเซล่านะครับไหลต่อจะให้ฟอร์เรนเวสไม่ถึงแล้วล็อกหนีไปครับเอาละครับอุไลออกเป็นเกซิเย่นะครับเกซิเย่แทงออกมาทางขวาเดียโลอามัดเดียโลให้ไปตรงกลางฟองเกซิเย่ยิงติดล็อกโอ้โหเกือบไปครับยังดีที่จะเข้ามาหาก้าวเข้ามาดักเร็วนะครับเมชาไม่งั้นเกเซียได้ยิงเด้ง
1: ๆโอ้โหเยอรมนีจังหวะนี้คุ้มกันหลวมนะครับอุ้งนั่นก็โชคดีด้วยที่เกเซียจับบอลยาวนะครับ
0: กล่องนี้ขยันหลอกเราเหลือเกินนะ
1: เมื่อกี้เป็นโจนาธานทาแล้วที่ไปบล็อกนะแต่กล้องนี้จับไปที่เมชา
0: เมชายืนดูเหตุการณ์อยู่ห่างไป2ก้าว
1: ฮะดูว่าจะเจาะยังไงดีครับเยอรมนี
0: โอ้เจอพวกเล่นเกมรับแบบแข็งแรงแข็งแรงนะผ่านยากจริงๆครับตัวนี่เบียดยุง
1: แล้วก็ที่วัวในช่วงอุ่นเครื่องก่อนเข้าฟุตบอลโลกนี่ก็ชนะฝรั่งเศสมาแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับ
0: เป็นไงเราเอาเลื้อยหนีมาได้ครับเอาดาวไลให้มาอาหมัดทางขวาก็ขอโทษนะครับโยกหลบคืนยิงลูกเที่ยวโอ้โหเด้งๆเลยครับดาวไลครับแต่ว่าข้ามคานออกไป
1: โอ้โหอยากจะเรียกมาเคข่าวข้างสนามเหลือเกินนะยิงข้ามคาไปได้ยังไงครับโอ้โหจังหวะนี้แกลุยมาเองครับบุไรแล้วก็ฝากบอลไปที่อามัดนะครับแล้วอามัดก็จ่ายกลับให้ยืนโล่งๆเลยครับโอ้โหแปะช้อนใต้ลูกเฉยเลย
0: บราวมาไม่ทันแล้วนะครับ
1: เอ้ยแบ็กซ้ายเยอรมันนี่ดูมีปัญหาเหมือนกันนะแต่เน้นบราวเนี่ย
0: แต่ต้องชมบุไรนะจังหวะเมื่อสักครู่นี่คือเขาหลบตรงกลาง2คนมานะครับแล้วก็มีลันเวย์วิ่งจี้เข้ามาเขตโทษครับก่อนจะฝากให้อามัดชิงคืนมาให้อายุแค่20เองนะครับในนาวุไลนี่แม่อนาคตยาวไกลพาวโลวิชครับเยอรมันขึ้นทางขวาซาเน่ให้มาเอาตรงกลางเวสว่างเลยครับแม่ไม่มีจังหวะยิงกระโดดเข้าเขตโทษโดนเตะสกัดทิ้งออกมาโอ้โหสกัดท่ายากนะครับคอสนูมองออกมาเดี๋ยวมองเด้ของบอลโอ้โหลุงเข้าไป3คนครับไม่รอดครับโดนแย่งแล้วไหลลูกนี้ฮาเวสอักบาดูยังดักไว้ครับมียุงด้วยนี่แน่นี่แน
1: ่ทำบาปออกเลยถ่ายทอดสดนะ
0: ปิ่นตอบหูตอบตายวิวิวิวิอยู่แล้ว
1: ยุงโชว์ไปหนึ่งที
0: ครับผม
1: ยุงนี้ก็เก่งนะ
0: ทำไม
1: ขึ้นลิฟต์มาได้ด้วยชั้น5เลย
0: โอ้เยอรมันอาจจะต้องเร่งหรือว่าหาทีเด็ดมากกว่านี้นะครับเจาะยากนะครับอย่างนี้เนี่ย
1: ขึ้นหน้าจอ
0: ไม่ใช่แพด โยครับซาเน่เปิดเข้ามาเลยมาเสาไกลนะครับแปะจังหวะเดียวขึ้นมา

0: จับบอลแรกแล้วหมุนตัวได้ปาบอลไปคนละทาง
1: เรียกว่าจินตนาการนี่เหลือเกินนะครับคือกะจะเกี่ยวบอลนะครับแล้วก็พลิกตัวไปเล่นครับแม
0: ่บอลมันเด้งห่างเท้าไปนี่นึกว่าตัวเองเป็นเดนนิสเบิร์กแคมป์แน่เลยเมื่อกี้
1: นั่นน่ะเซ่ท่าเดียวกันเลยนะ
0: จังหวะที่แตะหลบนิคอสดาบิซาร์ดอะไรจำกันได
1: ้นั่นพรีเมียร์ลีก
0: ไงนั่นพรีเมียร์ลีกแต่
1: เ
0: ราหมุนอ้อมหมุนตัวอ้อมไปอ่ะเมื่อกี้นี่แต่ว่าผิดกันตรงที่ฮาเวสนี่บอลห่างออกไปประมาณ3เมตรนะครับ
1: ดูแนวรุกสำรองเยอรมนีนะครับ
0: มีอุนดาฟไง
1: มีนี่ไงอุนดาฟคนหนึ่งมีนิกวอเตอร์มาเจอร์นะครับมีทางด้านของไบเออร์ของดอทมุนด้วยตรงหน้ายิงโย
0: แม็กซิมิเลียนไบเออร
1: ์ที่จะพอลงมาพลิกเกมได
0: ้แต่ว่าตอนนี้นี่ก็ดีวัวสวนมาแต่ละทีก็เสียวตลอดนะครับ
1: ก็ดูข้างหน้าเยอรมันนี่ก็ขาดตัวเร็วๆไว้เหมือนกันนะถูกซานทั้งยีนี่ไม่ได้ขานชื่อเลย
0: คืออย่างที่บอกว่าข้างหน้าเยอรมันเนี่ยตัวมันผอมๆเล็กๆนะครับเจอตัวยังก็ตึกกับพวกก็ดีวัวแล้วให้กับตรงกลางเกรซีเอไม่ได้ยิงครับโอ้โหว่าไม่ยิงจังหวะแรกนะครับพอแตะทีลูดิเกอร์ถึงตัวเลย
1: เอาเป็นว่าเท่าที่ดูเกมตอนนี้โอกาสที่เยอรมันจะตีเสมอกับโกดี้วัวจะได้ประตูที่2เนี่ยกลายเป็นว่าดูโกดี้วัวจะมีโอกาสได้ประตูที่2เยอะกว่านะเนี่ยคุมกันหลวมมากนะครับเกซิเย่ยืนโล่งเลยจังหวะนี้
0: แล้วบราวนี่เอาอามัดไม่อยู่นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยตัวเนี่ย
1: ยังดีว่าเมช่านี่แกกลับมาช่วยได้เร็วมาก
0: แต่มุมของโกดี้วัวครับทางขวาข้างในนี่ยืนประชุมกันอยู่ครับอามัดเปิดไปเสาไกลเลยเสาสองครับไปเสาสามไปคว้าคอครับเดียววงเดฟาวใส่พับโลวิช
1: ผู้ตัดสินต้องมาเตือนเลยนะครับผู้ตัดสินเบนิเตสบอกว่าไม่เอานะอย่างนี้นะ อีกทีโดนนะ
0: วิ่งมาเตือนแล้วก็วิ่งจากไปครับ
1: ครับ
0: เยอรมันเสียบอลในแดนตัวเองครับลูดิเกอร์ลั่นนะครับเมื่อสักครู่โดนโกดิวัวเอาบอลกลับมาบุกอีกแล้วครับโอ้โหแฟนอินซีเล็กนี่ช่วงนี้นี่หายใจไม่ทั่วท้องเลยครับอักบาดูครับพายไปทางซ้ายก็น้องเดี๋ยวมองได้เล่นกันใกล้ๆครับบอนนี่แทงต่อโกนอนไปแล้วครับทางซ้ายมีเปิดเข้ามาเสา2โอ้โหบราวไปทำลายจังหวะอาหมัดไว้ครับยิงไม่ถนัดบอลเลยมาทางขวานะครับซิงโก้จี้เข้าหามูเซล่าสับ1ทีสับ2ทีมีดไม่คมครับสับไม่ขาดหมุนกลับมาใหม่ครับซิงโก้ซองกาเร่เอามีพื้นที่ลากจี้เข้าไปครับฝากที่อาหมัดแข็งคืนซองกาเร่หมุนตวัดกลับมาหน้ากองไปโทษยิงปิ้นครับโอ้โหเดียวมองเด้ว่าตรงหัวกะโหลกพอดีเลยครับไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยแต่ว่ายิงแป๊กไปเอง
1: ค่าตัวลดไป10ล้านยูโรฮะยิงแบบนี้ฮะ
0: โอ้โห
1: ดูครับมีพื้นที่มีเวลานะครับตัดสินใจไม่จับเลยครับเดียวมองเด้แล้วก็ยิงแป๊กออกหลังไปโอ
0: ้โหแต่เกมรับเยอรมันมีปัญหานะครับเด่นเลยครับมีตัวสอดขึ้นมาจากมิดฟิลนี่ยืนว่างๆเลยออกไปโทษใน 2-3 จังหวะแล้วนะครับ
1: โดนพวก2แถวเล่นงานตลอด
0: ส่งแอลเหรอแอลแอลไม่อยู่แอลเรียนอยู่ครับ2แถวมาแถวนี้ลีรอยซาเน่จ่ายตีติ๊กว่าไหนอีกไม่กี่ไม่นานนาทีนี้ครับยูเลียนนาเกสมันนะจะต้องขยับอะไรบางอย่างเลยครับ
1: ฮะ
0: ซาเน่ฮาเวตขึ้นมาซาเน่แน่นไปหมดนะครับคืนมาที่ลูดิเกอร์คูเซนเตอร์ของเยอรมันนี่ขึ้นมาถึงประมาณ45หลานะครับมูเซล่าตีโอบเข้าไปครับลูดิเกอร์ลูดิเกอร์ก้มหน้าแล้วยิงโอ้โหนู่นครับยิงจากโตโลโต้ครับไปโพแวนคูเวอร
1: ์ไม่ต้องลุ้นนะบอลลอยข้ามเมืองไปแล้วลูกยิงไกลของนั่นไงมาแล้วเดนิสอุนดาฟนะครับลุกขึ้นมาแล้วครับส่วนคนหัวฟูนี
0: ่ไข่วะ
1: ไข่วะเนี่ย
0: วัตเทอร์มาเดอร์วัตเทอร์มาเดอร
1: ์โอ้ยนี่มันดูที่โฟลเลอร
0: ์ซ้ายแบ็คเคนบาว
1: โอ้โหเรียกว่าตำนานทั้งนั้นเลยฮะ
0: แฟนบอลนี่คอสเพลย
1: ์คอสเพลย์เป็นตำนาน
0: งงไปหมดเลย
1: โตแต่ดูหน้าตาก็ดูมุดนะไม่ใช่หมายถึงหน้าตาแบบไม่ตลกเหมือนการแต่งตัวแล้ว
0: ช่วงนี้เครียดช่วงนี้ยาวสองว่าป่าไปให้ครับมีตุ้ยทองกันได
1: ้ดูว่าจะถอดใครออกนี่เห็นอุนดาฟมายืนรออยู่คนละแล้วก็มีคน

0: ด้วยเห็นยังเห็นไม่ชัดว่าเป็นใคร
1: บุรุษนิรนาม
0: น่าจะมีชื่อแหละแปะข้างหลังไว
1: ้ฟลอเรนเวสครับไพ่มาตรงกลางปาโลวิชมีทางขวาซาเน่ออกตัวนะครับแต่ว่าไม่มีจังหวะจ่ายรูดิเกอร์ยูนาธานทาคือโคดิวัวเนี่ยตั้งโซนรับลึกก็จริงครับแต่ว่าพอบอลเยอรมันกลับหลังเนี่ยเขาก็เดินขึ้นนะครับเดินขึ้นกันเป็นโซนเป็นระบบนะครับทำให้เยอรมันก็พลิกยากครับปาโลวิชข้ามฟ้าก็ไปขวาครับตีซาเน่จี้เข้าหาก็น้องซาเน่ตัวๆนะครับเข้าเขตโทษซาเน่แหมว่าล็อกเข้าในก็โดนซ้อนแล้วเคมิชยอดจะให้เวสเลยมาถึงจนได้นะครับเวสคืนมามูเซล่าโดนจิ้มทิ้งออกหลังไปครับโดยอามัดดิอาโล
0: ครับต้องมาหวังจากเตะมุมแล้วนะครับเยอรมนีครับโอเป็นเพลย์ที่เจาะไม่เข
1: ้
0: า
1: เล่นเตะมุมเร็วไปแล้วนะครับอามัดไม่เผลอครับเตะทิ้งออกหลังไปอีก
0: will change the attacking dynamic for sure ค่ะก็ขึ้นมารอมุ่งอยู่ในเขตโทษครับมีสกรูนี่เล่นบอลสั้นอยู่เต็มมุม
1: นี่ไม่น่าเชื่อเลยถ้าที่เราเห็นในภาพนี่อาจารย์ข้างหลังนี่ชั้นบนนี่ต่อเติมโอ้สุดยอดเลยนะนวัตกรรมเดี๋ยวนี้เคมิชเปิดไปกลางประตูโอ้โฟฟาน่าคว้าสบายครับคาเวสนอนกองไปแล้วนะไม่รู้โดนอะไรเข้าไป
0: นี่ครับกลุ่มบริเวณศีรษะครับคายฮาแวด
1: กลมลงไปไหว้ครู
0: โอ้ยนี่ครับโดนซองการ์เร่ครับใช้ศอกจามศีรษะไปหนึ่งที
1: เฉยเผลอๆก็จะโดนเปลี่ยนออกอ้าวซาเน่ครับคนแรกครับที่โดนถอดออก
0: เอาเลเวลลิ่งมาครับแทนซาเน่ครับมีอเมรี่มาแทนมูเซล่านะครับแล้วอีกคนที่ถอดออกไปกันพาบโลวิชนะครับแล้วก็เอาอุนดาฟลงมาครับโอ้โหน่าสนใจเปลี่ยนชุดนี้3คนเลยครับเยอรมนีตัวรุกล้วนๆครับถอดกลางไปตัวโอ้เพราะว่าซาเน่กับทางด้านของโฟเรนเวียที่ทำอะไรไม่ได้จริงๆครับ
1: เงียบกริบ
0: ดูครับว่าเกมรุกจะดีขึ้นไหมครับเยอรมนี
1: ได้ผลไม่ได้ผลไหม
0: ตอนนี้ก็เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงนะถ้าไม่ได้โผล่นี่ก็เรียบร้อยนะ
1: ฮะอ้าวโดนแย่งไปครับฮาเวสไม่ฟาวนะครับไม่ผู้สินไม่เป่า
0: ผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกว่าฟาวแต่ไม่มีนกหวีดเอ้าไม่มีนกหวีดก็ไม่ฟาวเลยดูมันเป็นมันเนี่ยน
1: ี่
0: เป็นไงเก๋าเลยนะ
1: เอาแล้วเถียงกับคนภาคอังกฤษแล้วโอ้แต่ว่าไอ้ไม่โคสกอดิวัวในกลางสนามนอนอยู่คนนะครับเยอรมันไม่สนก็บุกต่อเวสไทยลูกนี้อุดาฟไม่ได้ครับเกี่ยวมายิงซ้ายลูกนี่โอ้โหเลเวลลิ่งครับบอลหลุดออกไปเยอะ
0: แต่ตัวสำรองตรงมันใหม่ครับลองออกคิวสักหน่อยครับเจมี่เลเวลลิ่ง
1: มันยิงสนุกครับมีออกคิวด้วยกองหน้าจากสุดการนะครับเลเวลลิ่ง
0: นี่ครับเกสิเย่ก็มาฟ้องผู้ตัดสินแล้วครับว่าอุนทามน่าจะไปทำฟาวซิงโก้นะครับไปคว้าไหล่
1: ตอนนี้ในข้างหน้านี่เป็นสุดการ์ดคอนเนคชั่นนะอุดาฟเลเวลลิ่งนะครับประสานงานกันโอกาสยิงนี่เยอรมัน10เข้ากรอบ2นะครับไอวอลีโกดิวัวนี่8เข้ากรอบ2ครึ่งหลังนี่ไม่มียิงเข้ากรอบกันเลยนะสถิติอยู่ต่ำต้องชะเง้อไปมองคือหน้าทีวีหน้าจอเราเนี่ยหายไปประมาณ1ใน5ครับ
0: ครับผม
1: จอเขาต่ำต้องชะเง้อมองหน่อย
0: ตรงผิดทางวะเนี่ยคนที่วัวนี่ตอบวันกลับหลังมานี้เลยจนถึงประตูแล้วตอนนี้
1: เกมผ่าน1ชั่วโมงนะครับยังเอาคืนไม่ได้ครับเยอรมันเลเวลลิ่งครับเลเวลลิ่งฝากมาลูกนี้ใหม่ฮาเวสโดนแย่ไว้นิดนึงดึงโอ้โหยูราธันทาครับแต่ว่าบอลยังทางมาเข้าทางคิมิชเหมือนขยับขึ้นมาเล่นมิดฟิลด์เลยนะครับคิมิชตอนนี้เนี่ยเปิดโค้งเข้ามาเสาไกลมาซิงโก้ครับโผล่ขึ้นไปมงสกัดทิ้งไปได้ครับไม่อย่างนั้นนี่รออยู่แล้วครับเลเวลลิ่ง
0: เล่นมา1ชั่วโมงเสร็จที่เกมรับของโกดิวัวยังไม่พลาดเลยนะโอ้โหไม่ว่าเยอรมนีจะมาไม้ไหนนี่รับมือได้หมดเลย ครับเตะมุมอีกครั้งนึงครับอินซีเล็กเท้าน่าจะบวมเมื่อกี้มิดเนี่ยเตะมุมเนี่ย
1: ตะโกนบอกแผนเพื่อนเลยครับบอกอุนดับบอกอยู่ไหนดีชูแขนขวาพี่หนุ่ยอัมพลขึ้นมาเลยครับลูกเดคิมิชเปิดไปเสาไกลปัดไม่ถึงนะครับมงโอ้โหอาแวดฟอฟอน่าออกมาแล้วปัดไม่ถึงครับบอลตกใส่หัวอาแวดแต่ว่าหลุดกรอบออกไป
0: โอ้โหดูครับฟอฟอน่าพลาดที่แล้วนะครับออกมาคว้าบอลจั่วรมครับแต่ว่าไม่ก็มงไม่ถนัดแล้วครับอาแวดมีซองการ์เร่นี่เกาะติดเป็นปลิงเลย
1: คือตัวมันกระโดดถอยหลังนะแล้วว่าตั้งศีรษะมงได้นี่มันเผื่อไม่พอครับลูกนี
0: ้The openings are
1: there sporadically. Oh, คล่องจริงๆครับเนี่ยอุไลใช่มั้ย
0: ครับ
1: ชื่อเหมือนผู้หญิงไทยเหมือนกันนะ
0: อืมอุไลชื่อคุณ
1: หรือฟรีซิงโก้ครับให้มาตวัดขึ้นมาลูกนี้อาหมัดอาหมัดได้เจอบราวทั้งวันครับวันนี้เมช่าแย่งได้เมช่าไถไปลูกโอ้โหตรงกลางปั๊มกันครับอเมรี่คว่ำไปแล้วแต่ว่าบอลไปเข้าทางโอ้โหยังไม่ลุกเลยครับอาเบเล่บอลยังเข้าทางเยอรมันนะครับเลเวลลิ่งให้มาฟอร์เรนเวสคิมมิชโดนไล่ครับตรงเกลียวคืนโอ้โหแต่ยังไม่ลุกเลยครับอเมรี่นะครับตัวสำรองที่เพิ่งลงใหม่ๆขยโยขยเยขึ้นมาครับแต่ว่าเยอรมันลุยต่อเลเวลลิ่งเข้าเขตโทษทางซ้ายสับจิ้มลอดขาโอ้โหดิคอสูนูก็ปล่อยโฟวาน่าไปเลย
0: ใจคอยจะไปดื้อๆเลยเลเวลลิ่งจิ้มแล้วจะทำเหมือนพบป่องนะฮะเหมือนจิ้มแล้ววิ่งรถใต้ท้องหมาไปเงี้ย
1: อย่าไปรีบนี่ร้องไห้ทำไมฮะ
0: เจ็บแล้วแข้งไง
1: โอ้เจ็บโดนขวางเอาไว้นะครับเข่าชนเข่าครับเมื่อสักครู่เนี่ยกับเกสเย
0: ่โอ้ยกระโปรงกระเพงเลย
1: บอลขึ้นทางขวานะครับเยอรมันอามิรีฝากลูกนี้บังก่อนครับฮาเวสยังได้โยกแน่นไปหมดนะครับคิมิชตรงกลางมีโยธันทาครับดันขึ้นมาเรียกเบาลงมารับบอลหน่อยครับโดนไล่ตามฟอร์มวิ่งหน้าเริดกลับมาครับโยธันทาหรือดิเกอร์คิมมิชฝากที่เมช่าแทงมาเอาบราวครับหลุดนะครับบราวจะปาดต่อให้วอลเลนเวสครับตีโอ้โหออกหลังครับเป็นเตะมุม
0: ก็มาซ้ายทีขวาทีครับเกมรุกเยอรมนีก็ยังเจาะไม่เข้านะครับ65นาทีแล้วครับผม
1: นี่เท่ากับเยอรมันนี่เปลี่ยนไป4คนแล้วนะแต่ว่ายังเหลืออีก1คนแต่ว่ายังเปลี่ยนได้2ครั้งจะเหลือ1คนทำไม
0: ก็ลงมาทีละครึ่งคนก็แล้วเอาขาลงมาทีละข้าง
1: เพราะว่าเปลี่ยนตอนพักครึ่งไปคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเมื่อกี้ไป3คนส่วนกอดิวัวนี่ยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่บุมอีกแล้วครับทางซ้ายคิมิชเปิดไปโชกออกมาครับฟอฟาน่ากับปั้นคู่กู้โลกแล้วก็นอนดินปัดๆๆๆไปแล้วโอ้โหสินเป่า
0: ต้องไปดูอาการฟอฟาน่ากันครับแกไม่ยอมลุกนะครับนี่เกสิเย่แกก็ตามดูแลอาจารย์ดีแล้วเกินผมว่าน่าจะโดนสักใบอะไปเหลือเดี๋ยว
1: แล้วแกกับตันไงคุยได
0: ้ดูโหลีลาแกคุยดูดันแล้วกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอดูภาพช้าว่าฟอฟาน่าโดนอะไรเข้าไปครับตอนนี
1: ้ในสนามนี่มีภาพช้าแล้วนะนั่น
0: โอ้มีเสียงโห่ตามมาด้วยเนี่ยดูอีกทีโดนเป็นดับผักนิดนึงแล้วก็ไปชนกับพวกเดียวกันหรือเปล่า
1: น่าจะเป็นท่อนแขนของโยธันทาครับอุ้ย
0: ไหลสิ
1: ไหลไอ้นี่ครับเบอร์เจ็ดของไอ้คอสโนครับโดนโยธันทาชนเป๋เข้ามาใส่โฟฟาน่าโอ้โหแฟนเยอรมันบอกดอนเลยนักหนา
0: เนี่ยฟังเกมมันก็เห็นว่าเอ้ยไม่เห็นฟาวเลยเหมือนช่วยกันเองมากกว่าดูครับโอกาสทำประตูเยอรมัน11ครั้งนะครับก็ดีวัว8นะครับ
1: โอ้ขึ้นสถิติในสนามด้วยนะ
0: เออ
1: ดีเว้ยเมื่อก่อนไม่มีนะ
0: ใช่
1: ื่อก่อนไม่มี
0: คือที่สหรัฐนี่จอเยอะอยู่นะฮะตามสนามจอยักษ์เพียบเลย
1: จริงๆนะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็น
0: แคนาดาดีกว่าคล้ายๆกันคล้ายๆกัน
1: คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันเป็นจอ LED ที่มันสั่งได้นะเส้นได้หลากหลายอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นจอสกอร์บอร์ดก็เป็นสกอร์

0: แช่อยู่งั้นนะแต่ว่าตอนนี้แช่แล้วครับเรียบร้อยโอ้เยอรมันก็ตีเสมอครับอูนดาฟ
1: จริงเว้ย
0: โอ้นาทีแล้วก็ยิงได้ครับนัดนี้ลงมานี่ยิงอีกแล้วครับเซนิสุนดาฟแล้วลูกเปิดของอามิรี่ครับโค้งมาตกใส่ตาอูนดาฟชาร์จ5หลาครับไม่เหลือ
1: นาทียก18ครับเยอรมนีกลับมาแล้วครับ
0: ไปไหนมา
1: เออไม่ทราบว่าไปไหนมาเหมือนกันแต่โทมัสมุลเลอร์บอกเยี่ยมเยี่ยมนี่มาบรรยายคู่กับทางด้านของคืออะไรนะเซนเตอร์เมื่อกี
0: ้พี่มัด
1: มัดฮุมเมิลนะฮะมาคือเลิกเล่นไปแล้วทีมชาตินะครับก็เลย
0: เลิกเล่นบอลไปด้วยฮะ
1: แต่ลูกนี้ครับโอ้โหเปิดสวยมากครับแล้วก็เป็นอุนดับที่เข้าฮอตนะครับอเมรี่เปิดอุนดับเข้าฮอตนะครับนัดที่แล้วนี่ยิง1ใจ2นัดนี้ยิงไปแล้ว1ครับ
0: วิ่งชนกล้องโชว์อีกที
1: โอ้โหสะใจให้บิลเลียนนาเกิร์มัน 1-1 นะครับเยอรมันตามตีเสมอโกดีวัวได้แล้วครับตอนนี้ก็ลุ้นแซงแล้ว
0: จริงๆเนี่ยเกมลุกของพวกเขานี่โอกาสจบก็ไม่ค่อยมีด้วยนะเยอรมันน่ะแต่ว่าแบบดูครับลูกนี้นี่มันเป๊ะจริงๆ
1: แต่ก็น่าเสียดายดังโกดี้วัวกว่าแต่ประตูที่2เยอะเหมือนกันนะแต่จังหวะจบยังไม่เด็ดขาดนะเอาละครับโมเมนตัมนี่เทกลับมาทางฝั่งอินซีเล็กแล้วตอนนี้เหลืออีก20นาทีหน่อยๆนะครับก่อนทดเจ็บนะครับดูว่าจะแสกได้ไหม
0: คุณดาฟนี่ประตูที่8นะในนามทีมชาติ
1: ฮะ
0: ยิงเยอะนะเล่น10นัดที่11ยิง8ลูกนะครับมาอีกครับดาวเข้ากลางคายฮาวเวตโอ้โหจับยาวครับโดนเตะยัดและบอลไม่ออกด้วยครับโฟฟาน่าออกมาคว้า
1: ต้องดูครับว่าโกดี้วัวเนี่ยจะเสียสมาธิหรือเปล่าพอโดนตีเสมอแล้วเนี่ยดูแนวรับนี่ปั่นป่วนเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เออ
0: ส่วนข้อความทาง YouTube นี่เดี๋ยวบอลกำลังสนุกนะครับเดี๋ยวเราอยู่กันต่ออีกชั่วโมงเดี๋ยวไปไล่ต่อกันช่วงนั้นก็ได้นะครับ
1: ฮะ
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะว่าแหมบอลกำลังเจ้มจนครับเอาครับเยอรมันตอนนี้นี่เหมือนฟื้นครับมาอีกแล้วทางขวาคืนไปตั้งกันใหม่เลเวลลิ่งครับไพ่มาโอ้โหแกสไลด์ดักพวกดึงยึกหลอกทีเดียวครับเลเวลลิ่งจั่วลมไปเลยคิมมิชออกไปขวาครับเลเวลลิ่งคือสำรอง3คนนี่ลงมาดูเกมรุกเยอรมันคึกคักขึ้นนะครับแล้วประตูที่ได้มานี่ก็มาจากการประสานงานของ2ตัวสำรองนะครับ
1: ครับ
0: อาเมรี่นี่เปิดได้อูดาฟชาร์จจ่อ
1: ได้ถึงบ้างแล้วเยอรมันนี่ตอนนี
0: ้ลูดิเกอร์เปิดหักเข้ามาครับโดนสกัดทิ้งไปตูมเดียวไปเลยครับซองกาเล่ครับชักปวนเหมือนกันนะครับเกมรับของโกดิวัวเดี๋ยวมองเด้ดีเงียบไปเลยครับหายจ้อย
1: ทีมหลังนี่หายเงียบครับครับพักดื่มน้ำดื่มท่านก่อนนะทีที่72นะครับ
0: เป็นไฮเดรชันเบรกนะครับมีคนถามเข้ามาว่าไฮโดรเจนเบรกคืออะไรแล้วไม่เล่นบ่อยจัง
1: เล่นแก้ง่วง
0: เป็นมุกของพี่หลีหมิงเขาครับ
1: อ๋อเหรอ
0: จริงๆไม่ใช่มุกด้วยฮะปิดจริง
1: อ้าว
0: มันคือไฮเดรชันเบรกใช่ไหมแกไปเลยครับไฮโดรเจนเบรก
1: เรียบร้อยนะฮะ
0: แล้ววันนั้นแบบเพนัลตี้ครับผู้สินแบบเพนัลตี้โอ้ยพินาเคิลคร
1: ับ เรียบร้อยขึ้นยอดเขาไปเลยครับพินาเคิล
0: เอานะครับ
1: ก็ถือว่าปรับเกมได้ผลนะยูเรนนาเกลมันนะครับเพราะว่าได้ประตูจากการประสานงานตัวสำรองนะครับเฮเวลี่แล้วก็ทางด้านของเดนิสอุนดาฟนะ
0: ครับ
1: จริงๆมันมีข่าวก่อนเกมเลยนะว่าอุนดาฟนี่มีลุ้นตัวจริงนะแต่พอถึงเวลาก็ยังไม่ได้ลงครับเป็นตัวจ็อกเกอร์เหมือนเดิม
0: ส่วนเพลย์ออฟเซกุนด้านี่ใครที่ตามอยู่เนี่ยอเมริกากับมาลาก้านี่จบแล้วนะครับอเมริกาแพ้มาลาก้าไป 1-2 นะครับก็สกอร์รวมก็เป็น 1-2 เหมือนกันอเมริกาแพ้มาลาก้าไปนี่เพลย์ออฟขึ้นชั้นนี
1: ่ใช่ๆโอ้โหนั้นแม่ลูกเปิดของอเมริกานี่สวยจริงๆเลยเรียกว่าโค้งเข้าหาอุดับตรงจุดนัดพบพอดีเลยวิ่งมาก็แปรเปรี้ยงเดียวหายเลย
0: แต่จุดนัดพบนี่ก็แต่แดมแทมแทมแทมแต่

0: ต็มเต็มเต็มความรักความรักเจ้าค่ะ
1: ตอนนี้คือเพลงจุดนัดพบแล้ว
0: นัดพบน้ำเ
1: พอเกี่ยวอะไรกับจุด
0: นัดพบเนี่ย
1: อ๋อเพลงของพี่พึ่งพี่พึ่งเบนฟอร์ดนะฮะโอ้โหนี่คือคักกันใหญ่เลยคิมมิเดินมากระชากคออุนดับ
0: อ้าวทำไมอ่ะ
1: อย่ามาอย่ามาหลอกกับพี
0: ่เหรอ
1: โอ้โหสาวโกดิโวนี่ใช้ได้ไปเลย
0: ไอ้แ
1: กอ่ะดูดิดูดิดูดิดีไหมคนที่ใส่แว่นดำข้างหลัง
0: มีข้อความทาง YouTube หน่อยก็แล้วกันนะครับ
1: คุ
0: ณนันทพงศ์สวีดัตพี่หยองพี่บอมครับไอทิศของพี่หยองรายงานตัวไปไหนมาฮะ MS ไฟเ
1: ข้าห้องน้ำแล้วฮะถ้าจังหวะนี้ฮะตัวเบามาเลยเดินตัวเบามาเลย
0: ตัดเบนดีๆไปได้นะพีออฟทีสาม
1: ครับ
0: เป่าคูลิ่งเบรกอาจารย์ชัยเลิกวิ่ง
1: เพื่อสินนะเรียบร้อยตอนที่คุริเบกนี่ไม่ใช่คุริเบกให้นักบอลดื่มน้ำแหละตรงๆแล้วเนี่ย
0: ธรรมชาติไปเรียกร้อง
1: เออ
0: บอกมาแล้วครับชอบพวกพี่บอกสีชุดแข่งด้วย
1: อ
0: ันนี้บอกผมอยู่อเมริกาครับสวัสดีครับคุยแล้วดูผ่าน YouTube ไม่ได้เลยต้องดูผ่านเฟซครับงง
1: ครับ
0: มีถ่ายทั้งเฟซด้วยแล้ว
1: อ๋อ
0: หมายถึงเราใช่ไห
1: ม
0: สวัสดีค่ะพี่บอมพี่หยองนักเตะหงแดงทีมยิ่งใหญ่ที่สุดกองกีดทำได้กี่ประตูแล้วครับในฟุตบอลครั้งนี้คนถามว่าน้องหงรอดไม่ต้องสงสัย
1: มีซักหนึ่งประตูไง
0: ครับ
1: มีใครอ่ะคนที่กักโปไงกักโปนี่ยิง2นะฮะยิง2จ่าย1
0: ครับ
1: เออแล้วก็รวมเป็น3คนแล้ว
0: จะเปลี่ยนแล้ว
1: เอาเว้ย
0: มีเบอร์ที่2จะใจเย็น
1: ๆเฮ้ยโอ้โห
0: ค่อยๆทีละคน18 9 15ออก
1: มีซองกะเร่ออกไปอามัดออกไปแล้วก
0: ็
1: บอนนี่ออกไปที่เดี๋ยวที่ลงมาเดี๋ยวขอดูด้านล่างจอนิดนึงนะ
0: 22มีเบอร์10
1: มีเกสซองอาดิงก้าแล้วก็
0: โฟฟาน่า
1: โฟฟาน่านะฮะดิงก้าในกันนะคุ้นๆอยู่แหละ
0: ครับ
1: เล่นในพรีเมียร์ลีก
0: เกสซองกับพรีเมียร์ลีก
1: สบงอาดิงก้า
0: อาดิงก้านี่ก็อยู่กับลืมไปแล้วอยู่กันอะไรวะจำไม่ได้แล้ว
1: อยู่กับไบตันอยู่ไหมมีเซโกฟอฟาน่าลงมาด้วยเป็นมิดฟิลด์จากปอร์โต้เลย
0: ครับ15 minutes of the 90 remain plus whatever is tagged on to the end อลิงกานี่อยู่กับโมนาโกเหลืออีก15นาทีนะครับเกมนี้ยุ่งได้ไงวะ
1: เข้าไปนิดหน่อยนะ
0: ขอไปนึกว่าใครครัวป๊อปคอร์นเดี๋ยวนี้เสียงแป๊บๆเอาชนกันเองแล้วครับโอ้โหลงมานี่ก็ชนแหลกครับโฟฟาน่าโดนตัดได้ครับเมช่าแผงออกขวาฮาเวสคืนมาเมช่าคืนฮาเวสเอาแล้วก็โดนปั๊มแล้วโอ้โหคืนเฟือกให้เพื่อนครับเบช่าตัวน้องโดนไล่เหมือนกันนะครับมุมอับต้องคืนมาตั้งกันที่เฮียโฟฟาน่าเลยครับเปิดข้ามออกมาทางขวาสิงโก้ขึ้นไปโหนหม่งลูกนี้บอลออกข้างครับ
1: จะดูเกมรุกจะให้หายไปเหมือนกันครับก็ดู
0: 43,000 คนนะครับผู้ชมในโตโรนโตสเตเดียมวันนี้ก็เสริมมาตรฐานออกมาอีก 10,000 กว่า
1: เป
0: ็นมาตรฐานชั่วคราวสนามเดียวนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้ฮาเวสโตนเตะนี่ผู้สินไม่เป่านะครับโคดิวัวลุยต่อโฟฟาน่าครับอ้าวมีนอนฟังละคน
1: ไม่ลุกแล้วครับ
0: ของโกดิวัวนี่เป็นอินาอุไลครับแต่ลุกแล้ว
1: ตัวเป็นตัวสเตเดียมนี่เต็มๆนี่ก็ 50,000 ที่นั่งนะก็ถือว่าเกือบเต็มเหมือนกันนะ
0: ครับแต่ปกติพวกนี้ฟีฟ่าเขาจะกันพื้นที่บางส่วนว่าเป็นที่นั่งสื่ออะไรเงี้ยนะไม่รู้ว่านับไปด้วยป่ะที่นั่งสื่อกินพื้นที่น่าดูต้องวางโต๊ะเลยแต่ผมไปนี่ไม่ค่อยได้นั่งโต๊ะนะ
1: ทำอะไรฮะ
0: คือมันสื่อมันเยอะไงบางคนก็ได้โต๊ะได้โต๊ะก็จะมีปลั๊กไฟให้มีโคมไฟให้มีอะไรเงี้ยมีจอให้ดูส่วนที่ล้นมาเนี่ยก็ไปนั่งเก้าอี้เหมือนแฟนบอล
1: ฟรีเสริม
0: เออแต่ว่าก็เป็นเก้าอี้โซนที่เขาจัดให้สื่อ

0: ืออะไรเงี้ยแต่ใครเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยก็วางตากพิมพ์กันก็แกก็แกะอ่ะแต่ว่าโกดิวัวขึ้นมาทางขวาครับเดียวมองเด้นี่ย้ายมาอยู่ทางขวานะครับไปไม่ได้ครับเจอขวาอยู่2ขึ้นทางซ้ายนะครับโกดิวัวกุนองตรงกลางครับเกซิเย่ให้มาเอนาอูไลซิงโก้ครับครองบอลใส่เยอรมันบ้างนะครับโกดิวัวเกซิเย่ชี้ให้ขยับเพื่อตรงกลางโฟฟาน่านะครับทางซ้ายแน่นเหมือนกันนะครับ
1: ก็ไม่มีช่องก็ไม่เข้าครับไม่อยากเสียบอลครับโกดิวัวขอกันมีเรื่อยครับหาช่องไป
0: คือวันนี้เนี่ย1แต้มนี่ก็โอกาสเข้ารอบก็สดใสลันลาไปแล้วทั้งคู่4แต้มเลยครับ
1: อย่างน้อยก็ไปลุ้นอันดับ3ให้ดีที่สุดนะฮะ
0: 4แต้มนี่ไม่น่าพลาดแล้วล่ะผมว่า
1: ใช
0: ่คือฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่มเดียวกันเองเนี่ยใช้ head to head ก่อนนะ
1: ครับ
0: มีการเปลี่ยนกติกานะครับเมื่อก่อนนี้เราจะคุ้นว่า FIFA ในใช้ลูกได้เสียทุกกรณีใช่มั้ยแต่คราวนี้นี่ใช้ head to head ก่อนในกลุ่มเดียวกันน่ะแต่ว่าพอมาถึงการนับอันดับ3เนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยจะใช้ลูกได้เสียนะครับ
1: เพื่อ
0: เพราะมันไม่เจอกันเองนับแต้มแล้วก็นับลูกได้เสียนะครับอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: เราจะท่องจำมันว่าทัวร์นาเมนต์ของ FIFA นี่เป็นลูกได้เสียยูฟ่านี่ head to head ตอนนี้ยูฟีฟ่าตามยูฟ่าแล้ว
0: เอาครับคาเวตกระชากมาแต่ซิงโก้เร็วกว่าครับวิ่งแซงเฉยบังจะไปเบียดซิงโก้ยังไงครับตัวบอลเริ่มโอ้ยกระตุกโอ้โหซิงโก้ครับแหมแล้วแกล้มลงไปนอนในสนามครับเมื่อกี้แกเจ็บ
1: เขาเรียกล้มเป็น
0: เมื่อกี้แกเจ็บข้างนอก
1: นะเออนี่บาวนี่ฉุนเลยบอกไอ้ทิศเอ้ยทำไมกิ้งลงไปเจ็บในสนามนี่ไงทาเกมันก็บอกฉันตั้งใจเฮ้ย
0: กูสีที่4บอกว่าเบาๆ
1: โอ้โหแกเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาแล้วข้างซ้ายนะครับเอ้านาเกมันไปคว้างบอลทิ้งแม่
0: เดนนี่เดวินมาเป็นสตาฟเลย
1: เหมือนกันดูอีกทีจังหวะนี้ฮะเกรงนะเกรงเยอะไปหน่อยคงใส่จะกระตุก
0: ไม่ได้โดนอะไรนะ
1: กระตุกเองอะไร
0: เองครับเนี่ยบอลยังไม่ออกซิงโก้ยกมือแล้วเขี่ยบอลทิ้งเลยครับว่ามันกระตุกครับต้นขาซ้ายครับ
1: โอ้โหแล้วดูสตาร์โกดิวัวนี่สบตาจ้องตากระเหม็งเลยไหวไหมน้อง
0: โอ้สิบนาทีสุดท้ายนะครับ
1: ตามกติกานะต้องออกไปปฐมพยาบาลกลางสนามก่อน
0: หนึ่งนาทีนะ
1: นี่ก็ดูบวกกันเล่น10คนไปก่อน
0: เนี่ยต้องมีตัวมายืนแทนก่อนนะครับเป็นโฟฟาน่าอ้าวบอลโดนผู้สินเอาละบอลชิงมานี่แย่งกันดิครับว่าใครได้ครองครับเกซิเย่บอกผมสิคือบอลมันจ่ายแรงเข้าไปแล้วมันกระชกก็เรียกอะไรแคนนอนมาครับมาโดนผู้สินอีกทีนึง
1: ไอ้เขาให้เยอรมันนะ
0: ผู้สินต้องจริงๆจังหวะแบบนี้ผู้สินก็ต้องขี้เลยนะ
1: เ
0: พราะใครได้ครองบอลนะครับไม่งั้นแย่งกันตายครับ
1: มันจะมีบอลพรีเมียร์ลีกสมัยก่อนนะที่ดอบบอลแล้วให้เตะแยกกันนะผมจำได้เลยมีเวนลูนี่แยกกับใครแล้วคนโอ้โหเตะกันยับ
0: ผลจังหวะพอแยกปั๊บตามลูนี่ตามไปเตะพัว
1: อ
0: ้าวตัดได้ครับโฟฟาน่าอาดิงก้า
1: ไม่ให้จังหวะแรก
0: อาดิงก้าจะเลื้อยครับอาดิงก้าผ่านมา1ผ่านมา2ผ่านมา3ครับเอาเกซองครับให้มาทางขวาเอาแล้วเดี๋ยวมองได้คืนโอ้โห
1: เ
0: นี่ยฟอร์มนัดแรกหายไปไหน
1: ราคาหายไป10ล้านยูโร
0: แล้วตรงนี้จะโดนเดี๋ยวมองได้ออกด้วยนะครับนั่นน่ะแต่ผู้สินเป่าให้ฟรีคิกครับ
1: อย่าไปทะเลาะกันนะเผื่อได้อยู่ทีมเดียวกันนะเวียดกับเดียวมองได
0: ้เมื่อกี้ผมหรือสายใหม
1: ่ดูเอ้ไหมเน
0: ี่
1: ย
0: เกล่าดูเ
1: อ้นี่เป็นพี่ชายนะ
0: พี่ชายของเดซิลี่ดูเอ้คร
1: ับ เคยไอ้ช่วงเตะอุ่นเครื่องกับทีมชาติฝรั่งเศสนี่ก็มีถ่ายรูปคู่กันด้วยเอ้าดูท่าทางจะ
0: ไม่ไหวครับ
1: ไม่ไหวแล้วฮะแล้วดูโอ้น่าเป็นห่วงแล้วเพราะเจ็บบริเวณแฮมสตริงอะฮะรูปเผ
0: ลอนะโดนเมนเนียจะไม่ทันเลยโอ้ก็เล่นดีมากเลยครับซิงโก้เนี่ยตั้งแต่แมตช์แรกแล้วนะครับวันนี้นี่ก็เก็บนาเธเนียนบาวเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่หมดนะครับ
1: ต้องรอดูว่าดูเอจะเล่นดีหรือเปล่านะน้องนี่เป็นตัวรุกนะครับพี่เล่นเป็นกองหลัง
0: เปลี่ยนไปฝั่งละ4คนแล้วนะครับ

0: ยังเหลือโควต้าเปลี่ยนอีกฝั่งละคนช็อตโอ้ช็อตชาร์จอะไรวะชาร์จ
1: ช็อตเข้าไป
0: พูดอะไร
1: เออ
0: แกส่องครับ
1: โอ้โหร้องไห้เลย
0: สงสารเลยครับ
1: คือเรียกว่ารู้ชะตากรรม
0: ใช่แล้วบอลโลกนี่มันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่มากันได้บ่อยๆครับอย่างที่เรียนไปว่าไอวอรี่โคสต์หรือโคดิวัวนี่ก็ห่างหายไป2สมัยนะครับ
1: ก่อนหน้านี้ก็มีโคเน่นะของแคนาดาคนนั้นนี่ขาซ้ายหักเลย
0: ครับ
1: นะครับก็ปิดเทอมยาวไป
0: แต่มุมของโคดิวัวครับเปิดเข้ามาเอาบอลตกมงเสยไปเคลียร์กันไม่ค่อยขาดเฮาเวิร์ตเกี่ยวมาเอาละครับจะได้สวนจิมเลเวลลิ่งติดครับฟอร์ฟาน่าดักไว้ให้ไปลูกนี้เพลงฟอร์ฟาน่าพลิกเข้าขวายิงติดบล็อกตัวนี้ตันยังกระตึกเลยครับฟอร์ฟาน่าให้มาเดี๋ยวมองเด้ลั่นอีกแล้วครับแหมวันนี้นี่สมาธิไม่รู้ร้อยไปไหนเอ้าแต่บอลทะลักไปเข้าทางเกสซองดีว่าโจรทันทายังไม่เผลอครับดักทิ้งออกไปได้
1: เกือบไปครับอุนดาไปทำเสียบอลหน้าประตูเกือบเป็นเรื่องเลยครับเอาเดี๋ยวมองเด้ก็สุดไปอีกคนแล้ว
0: ผมว่าแกเซ็งฟอร์มตัวเองมากกว่าวันน
1: ี
0: ้ดูไม่ค่อยดีครับ
1: ไปแล้วเหมือนกัน
0: เปลี่ยนเลยครับเดี๋ยวมองเด้ครับโดนถอดออก
1: ก็ตามกติกาใหม่ครับใครสนามตรงไหนก็ออกตรงนั้นเลยต้องออกภายใน10วินาทีนะครับเอานิโคลาเปเป้ลงมาเล่นแทนเปเป้นัดแรกเป็นตัวจริงครับเล่นดีจัดฮะนาที2เลยเป็นแก้สำรองฮะ
0: เอาเฮ้ย
1: เอ้าเยอรมันก็เปลี่ยนด้วยครับเอาคายฮาเวลไว้พักละในนาทีที่85แล้วนะ
0: เปลี่ยนคนสุดท้ายทั้งคู่นะคร
1: ับ อุ้ยเอาหนุ่มกล้ามโตนะครับเรออนโกเรสก้าลงมาเล่นแทนhis
0: replacement แพ็คตรงกลางว่ะ
1: เออแต่ตอนนี้ผมว่าเยอรมันก็1ก็เอาแล้ว
0: คือเพราะว่าข้างหน้าเยอรมันตอนนี้ตัวลุกเพียบไปหมดแล้วนะครับแวตส์ออกไปครับเอาตรงกลางลงมาเสริมนะครับกอเรสก้าเปลี่ยนครบ5คนไปทั้งคู่แล้วนะครับเหลืออีก5นาทีอักปาดูให้มาดูเอลงมายืนแบ็คขวาแทนซิงโก้ไปเลยนะครับ5 minutes to play plus whatever is added on for Fana เปิดยาวคิมมิชดักไว้ครับแล้วบอลไปเข้าทางอุนดาฟซะด้วยครับพลิกเข้าหาประตูแล้วยิงเลยครับลูกนี้มาตรงกรอบนะครับแต่ว่าฟอร์ฟาน่าดักได้ครับ
1: ก็หาจังหวะยิงได้ดีครับชนิดอุนดาฟใช้ตัวบังบอลนะครับจากผู้เล่นของโกดิวัวแล้วก็ลองยิงไกลเลยครับ
0: บอลเฉียวหัวนมของบากวาดูไปครับ
1: ใช้คำว่าปฐุมฐาน
0: เปเป้พลิกโอ้โหหลบมา2
1: มาแล้วทำไมค่าตัว73ล้านยูโร
0: เป็นไงเล่า
1: เป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะ
0: ตอน73ล้านเมนเป็นงี้เลยฮะ
1: อุ้ยว่าเนี่ยนิโคลาเปเป้นี่แหละต้องมีทีเด็ดตัวเนี้ย
0: เหรอ
1: เออ
0: นี่ผู้สินบอกว่ากินแดนหรือเปล่า
1: ฮะ
0: MS Fire ครับมีปัญหาทีมงานนะครับของโกดิวัวผู้สินต้องมาเคลียร์26 minutes last time out scored one and set up two. This
1: is it. อ๋อนึกว่าบอกหลายทีแล้วนะหลายทีแล้วนะ
0: This is it เหมือนนึกว่าคอนเสิร์ตของไมเคิลแจ็คสัน
1: This is the book
0: จ้าตูซินเบนิเตสจากปารากวัยนะครับวันนี้ไม่ได้แจกไปเหลืองเลยนะ
1: เดี๋ยวก็มาคุณจะไปทักสิ
0: เอาครับโคดิวัวขึ้นทางซ้ายครับโฟฟาน่าจี้เข้าหาลูดิเกอร์โฟฟาน่าปาดมาหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหเมช่าดักไว้ครับขืนเอาโดนล้วงเมช่าเกตซองโอ้ผู้สินเป่าฟาวครับแม่เกตซองจะแย่งได้อยู่แล้ว
1: ลงมาให้หนักไปทางทำฟาวนะเกตซองโอ้โหไม่มีเชิงเลยฮะทำฟาววิ่งมาผักนี่เมช่าดื้อเลย
0: เอาปังอยู่ไงผ่านหลังให้ด้วยนะครับเกตซองชนเข้าไปเอาสกัดออกมาไม่คานนะครับมาเข้าอุนดาฟเวสwork yourself into it and become efficient as the tournament goes. Brown. You saw a good example 4 years ago with Argentina losing. เดมิรี่ครับให้บราวน์เปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษฟอฟาน่าก็ลงไปช่วยสกัดแล้วจะโตไปแล้วครับเปเป้ครับแตะหนีไปแล้วครับเปเป้โอ้ทางขวาพื้นที่เพียบเลยครับเปเป้ตรงกลางมีแค่2เสา2ก็มีครับไหลไปลูกนี้อดีเก้าโอ้ยบอลแรกไม่ดีครับไม่ยิงจังหวะแรก

0: อนที่ยายแต่งแล้วเดินเสร็จเลยครับโอ้โห
1: แล้วก็ชูมือขอบอลมาแต่ไกลเลยอาร์ติก้าครับบอลแรกจับลั่นนะครับหมดโอกาสยิงไปเลยอ่ะ
2: โอ้กุมหัวเงยหน้ามองฟ้าเลยครับอาร์ติก้า
1: เปเป้บอกมองหน้าพี่ก่อนไม่ต้องมองฟ้า
2: โอ้โหไปอย่างสวยเลยครับเปเป้เมื่อสักครู่อ้าวเยอรมันครับอามิรีต่อเดเดคลายแม็กแล้วนะครับเวลาเหลือน้อยเต็มที
1: โอ้ใครโดนตอนนี้ก็ช้อยเก็บฉากนะฮะ
2: ใครอะช้อย
1: นั่นแหละสิทำไมเป็นช้อยเก็บฉากที่ดีเลย
2: เ
1: ป็นเจ๊มอยเก็บฉาก
2: ชื่ออื่นก็มีเยอะแยะ
1: มันนึกขึ้นมาในหัวว่าช้อยต้องเป็นชื่อนี้เลย
2: ฮิมเมสตักลูกเดเบิร์นคืนมาแล้วบราวยิงติดเซฟครับโอ้โหเวียสแปะคืนให้บราวยิงซ้ายบอลจะเข้าอยู่แล้วฟอฟาน่าล้มปัดทัน
1: โอ้โหเหลือเชื่อจริงครับดูครับฟอฟาน่าเซฟได้อย่างไรครับลูกนี้ยิงเต็มเท้าซ้ายเลยครับโอ้บราว
2: โอ้ผู้สาประตูจากลิเซสปอร์ครับในตุรกีเหนียวจริงๆเอาเยอรมันขึ้นมาใหม่ทั้งขวายึกยักยึกยักเปิดติดครับมาเลเวลลิ่งไม่ผ่านคนนอง
1: ถึงไกลไหมได้ทุ่มระยะได้ลุ้นอยู่โอ้กล้องจับไปที่ลาตินเยี่ยนบ่าวเอ้าเอาถือบอล
2: เออถือบอลแล้วทุ่มเร็วๆครับเปิดทุ่มก็มาครับตรงกลางดักทิ้งไปแล้วแกสองเก็บได้นะครับจะโตโฟฟาน่าครับขึ้นมา
1: โอ้ดูสิ
2: ทางขวาเป้ไปแล้วครับแทงลูกนี้ไม่ได้เปรียบครับโอ้
1: โหเนี่ยเราเจอโจนาธานทากดไนตรัสนะฮะโอ้แกสปินหน้าตั้งคู่แล้ววิ่งเมย์ดักบอลไว้
2: คือเข้าช่องไปแล้วบอลมันไซไปเข้าทางผู้เล่นเยอรมันนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีแบบตั้งโซนแล้วเปิดหน้าประตูถึงหน้าประตูครับเลเวลลิ่งเปิดเข้ามาเข้าซองโฟฟาน่า
1: โฟฟาน่าบอกพวกเองพอคือวะเอาแต้มหนึ่งก็เอา
2: โอ้บราวน่าได้มากครับลูกคู่เลยปลายมือ
1: ก็ยิงดีแล้วนะ
2: เออปลายมือซ้ายครับของโฟฟาน่า
1: แต่นี่ครับเขาให้ดูโอกาสของโกดิวอีกครั้งครับเป็นจังหวะที่เป๊ะพามาครับแล้วโอ้ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยอยู่คนเดียวอาร์ติก้าจับบอลลั่นมาโถ
2: คือเหมือนกะจังหวะเข้าบอลไม่ดีวิ่งเลยไปนิดนึงครับก็เลยจะแต่งนะครับบอลมันเลยย้อนหลังไม่ได้ยิงเลยอ้าวเยอรมันมาครับอุนดาฟอุนดาฟไหลหน้ากรอบเขตโทษแปลลูกนี้โอ้โหอาบิรี
1: โอ้พอกันเลยฮะ
2: โอ้ลูกนี้นี่ยิงไม่ดีครับฟอฟาน่าล้มตัวคว้าไว้ได
1: ้โอ้โหได้ยิงระยะถึง10หลาครับอาบิรีครับอุนดาฟนี่จ่ายให้แบบเนียนกริบเลยครับแล้วดูแกยิงครับยิงเหมือนคืนบอลให้ประตูระยะประมาณจุดโทษนะครับ
2: มีอักบาดูพุ่งเข้ามาเร่งนะครับทำไมต้องรีบยิง
1: เออแล้วก็เกมนี้ทดเจ็บ6นาทีนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบ1นาทีละ
2: ตอนนี้เนี่ยแลกกันแล้วครับทีต่อทีscored by a substitute at this World Cup finals. There were only 23 goals by substitutes in the group stage of the last World Cup. โอ้นี่ผู้สินแจ้งสถิติมาครับอุนดาฟนี่เป็นตัวสำรองคนที่21แล้วนะครับที่ทำประตูได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับครั้งที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยตัวสำรองยิง23คนนะครับนี่21เข้าไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางดีเฮมเมสเปิร์ตลูกนี่ลึกครับข่าว2ฟอฟาน่า
1: วันนี้เล่นดีจริงๆครับลูกสับประตูฟอฟาน่านี่เหนียวมากครับแต่คิมบิแกไม่หมดแรงเลยนะไม่มียุบ
2: เสื้อในกางเกงตลอด
1: เคซิเย่
2: โดนบังแต่ว่าไถไปครับโอ้โหนี่แกหนาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเคซิเย่เนี่ยจับต้นขาเหมือนกันครับ
1: ตึงฮะตึงช่วงนี้ตึงไปหมดแล้วฮะผู้เล่นโคดิวฮะวิ่งเยอะ
2: นี่กูก็ตึงกับมึงก็ตึงกับตึงกันละสิ
1: ดีที่หูไม่ตึงนะ
2: เกซิเย่นี่เหมือนหลายคนบอกอายุเยอะนี่เพิ่ง29เลย
1: ใช่
2: เป็นคนเดียวในชุดนี้ที่เล่นทีมชาติเกิน100นัดไปแล้วนะครับนี่เป็นเกมที่104นะครับของเกซิเย่ลูกนี้เยอรมันได้ฟาวล์นะครับเวียสโดนทำฟาวล์นี่ทดไป2นาทีแล้วนะครับจาก6เล่นสั้นมาครับเมช่าโยนาธานทาออกมาทางซ้ายครับเวสไปอยู่ริมเส้นนี่
1: ไม่เข้านะไม่มีความเร็ว

0: Time out. We ask up.
1: Rudiger.
0: นี่เยอรมันนี่ก็ไม่ได้ถึงกับรีบที่จะบอลไปพื้นที่อันตรายนะครับเพราะว่าแหมเสียบอลโดนโตขึ้นมานี่ยุ่งเหมือนกัน1แต้มนี่โอกาสเข้ารอบก็เรียกว่าเปิดกว้างขึ้นอีกเยอะนะครับ
2: ใช่ครับมี4คะแนนนะรถเจ็บก็เหลืออีกไม่ถึง3นาทีนะครับตอนนี
1: ้ Wits Death Touch
0: ให้มาไม่ถึงครับจะถึงอเมรี่ครับในกรอบเขตโทษ
1: Bits again.
0: Yes.
1: Amiri hovering to help.
0: คืนมาครับ เอาไหลต่อเข้าเขตโทษยิงสวนลูกนี้โอ้โหเข้าไปเลยครับอุนตามอีกแล้วครับโอ้โหแสบจริงๆนาทีที่90บวก4ครับเดนิสุนทาฟโอ้โห
2: นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์ซับครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับเดนิสุนทาฟครับมากโอ้ครับ
0: ผมว่าโกดิวัวเผลอลูกเนี้ยคิดว่าเยอรมันไม่เอาแล้วครับ
2: เหมือนสมาธิหลุดไปนิดนึงครับเพราะว่าทดเจ็บนาทีที่4นะฮะ
0: เจอเดี๋ยวดูภาพจ่ายจริงจำไม่แน่ใจว่าใครจ่ายครับลูดิเกอร์หรือเปล่าครับจ่ายชั่วเดียวครับถึงอุนดาฟในกรอบเขตโทษครับพลิกยิงโอ้โห
2: แต่แกนิ่งมากครับจังหวะพลิกยิงนะของเดนิสอุนดาฟมาโอ้โหลูกหัวเป็นลูกเลยนะเมื่อกี้เป็นเบลลิ่งนะฮะเล่นหัวใหญ่ได้โอกาส
0: โอ้โหแสบจริงๆครับ
2: โอ้โหนี่3ประตูแล้วนะครับในฟุตบอลโลกครั้งน
0: ี้เมชาครับเมชาครับไม่รับด้วยครับโกนองยืนห้อยอยู่ครับ
2: โอ้โหเรียบร้อยเลยครับต้องห้อยต่ำอยู่คนเดียวครับโกนองเผลอไปนิดเดียวก็สมาธิหลุดครับแล้วอุนดับกับตัวยิงหายเลยครับฟอฟาน่าหลงทางนะครับ
0: คือโกนองยืนห้อยอยู่ครับไม่ได้ยืนอยู่รายเดียวกับเพื่อนครับแล้วอักบัดดูเองก็เหมือนเหม่อครับไม่ได้ดูแลอุนดาฟที่อยู่ใกล้ๆครับพออุนดาฟได้บอลนี้ก็ไม่ทันแล้วครับ
2: โอ้ของดีอย่างนี้ฮะเดนิสอุนดาฟทัวร์นาเมนต์นี
0: ้โอ้โหจากที่หลังโดนนำนี่ลูกเกมไม่ดีเลยครับเยอรมันแต่ว่าสุดท้ายกำลังจะชนะครับ
2: ไปดูอดิก้านี่เอาเสื้อปิดหน้าเลยครับส่วนอุนดาฟนี่โชว์ชื่อฮะนี่ฮะให้โชว์ชื่อดูสักจัดจ้ะ
0: UNDAV
2: ดังอ่ะ
0: Remember it
2: โอ้ต้องชมทางด้านของเมชาด้วยตาไวมากครับคือเห็นอุนดาฟอยู่ตรงโล่งในเขตโทษนี่เกตยัดให้เลยครับ
0: อันนี้อุนดาฟหรือโมซาร่าวะเนี่ย
2: ครับช้า
0: สแกนมาเป็นโมซาร่าเลยฮะ
2: ส่งให้ท้ายกัน
0: เออ2-1ครับโอ้โหนาทีที่90บวก4ครับอุนดาฟmight come away with nothing แล้วเกมต่อไปนี่นัดสุดท้ายนี่จะเล่นวันที่25นะครับโคดิวัวจะเจอกูราซาวที่ฟิลาเดลเฟียนะครับส่วนเยอรมนีจะเจอเอกวาดอร์ที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เยอรมันนี่ก็ถ้าวันนี้ชนะการันตีเข้ารอบนะครับ
2: โคดิวัวก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่นะ
0: เดี๋ยวต้องรอดูคู่ 6:00 นเนี่ยกูราซาวกับอีกว่าดอเนี่ยครับว่าผลจะออกยังไง
2: ครับ
0: กลุ่มนี้นี่คุณนัดสุดท้ายนี่น่าจะมันครับแต่ถ้าวันนี้อีกว่าดอชนะเอออีกว่าดอก็ยังไม่มีแต้มนี่ว่ะ
2: อย่าง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นกันยาวครับถึงเกมสุดท้ายครับสายอีเนี่ยครับอย่าไปรีบบอกหมดแล้วโทษไป6นาทีครึ่งแล้วนะครับจาก6นาทีอ้าวเกซองดีด
2: นี่อุ้ยเบช่า
0: โอ้ไปไกลๆเลยครับแหมแล้วหมดเวลาครับโอ้โห
2: หมดยังนกหวีดปอมฮะ
0: นกหวีดใครวะ
2: เออนกหวีดปอมฮะโอ้โห
0: นกหวีดใครวะ
2: นาเกียวมันนี่แกยังโวยไม่เลิกเลยนี่ไง
0: บอก
2: ชี้ที่บอกอีกนาทีนึง
0: ชี้ให้ดูวดาราจันครับบนสกอร์บอร์ดว่า6นาทีกว่าแล้วจัน
2: เอออ
0: ้าวหมดครับ
2: การเป่าหมดจริงอะ
0: โอ้โหเหลือเชื่อครับเยอรมันเกมนี้พลิกกลับมาชนะครับ 2-1 ครับ
2: โอ้ต้องบอกว่านาเกมันแกก็แก้เกมได้ผลนะส่งเดนิสอุนดาฟลงมากลายเป็นตัวโจ๊กเกอร์ครับยิงคนเดียว2ประตูครับ
0: ก็มาดีครับ
2: เออนะครับก็เป็นเยอรมันนี้ครับแซงชนะโกดิวัว2ประตูต่อ1แต่โกดิวัวนำก่อนนะครับจากฟองเกสเย่นาทีที่30นะครับแล้วก็เยอรมนีนี่มาเร่งเครื่องในครึ่งหลังนะครับตามที่เสมอเป็น 1-1 ได้จากเดนิสอุนดาฟครับนาทีที่68นะครับแล้วก็มาแซงเข้าวินครับ2-1จากอุนดาฟคนเดิมครับนาทีที่9

0: 90+4ครับ
1: ก็จริงๆ
0: มี6คะแนนเต็มนะครับเยอรมนี2นัดนี่ยิงไปจุกๆครับ9ลูก2นัดเสียไป2ประตูนะครับ
2: คือเยอรมันยิงเยอะๆครั้งหลังสุดถ้าจำได้นี่ก็น่าจะ2002นะนัดแรกยิงซาอุไป8ลูกอ่ะ

0: ไม่มันเฮดทูเฮดไง
1: มันเฮดทูเฮดใช่ไหม
0: ถ้าคือวันนี้คือลาซา
1: ชนะ
0: ชนะเอกวาดอร์ขึ้นมาเน
1: ี่
0: ยคู่ต่อไปเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะมันจะ
1: คุณเชื่อมั่นในฝีเท้าของตาฮิชงใช่ไหม
0: ผมเชื่อมั่นในบิ๊กดิ๊ก
1: โอ้ชื่อดิ๊กแกพวกขาด
0: นะครับก็จบไปเรียบร้อยครับฟุตบอลโลกคู่ที่2ของวันนี้นะครับถ้าคู่ตี3เยอรมันชนะแบบแม่แต่ว่าเนี่ยคือผมว่าใครมองเยอรมันว่าไม่เต็งเนี่ยผมว่าเริ่มต้องเริ่มมองได้บ้างแล้วนะ
1: เอ้ยมีแซงมีฮึด
0: ว่าคือบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันผ่านเกมที่ยากไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมาเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยคือมันอยู่ที่7-8เกมที่อยู่ในแคมป์ด้วยกันเนี่ยม
1: ัน
0: สร้างบรรยากาศค่อยๆบิวขึ้นไปได้ยังไงบางทีมในเกมแรกดีแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: เนี่ยพอยองฟันธงปุ๊บเดี๋ยวนัดต่อไปก็เยอรมันก็ไปแล้ว
0: อ้าวกลับรอบแล้ว
1: เออ
0: นะครับ
1: เขารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะ
0: เดี๋ยวคู่ต่อไป6โมงนี่จะเป็นเอกวาดอร์กับคือราซาวนะครับ
1: ครับ
0: ก็
1: รับชมแน่นอน
0: หลับอะ ไม่ไหวจริง
1: แล้วจริงๆอะดูฟุตบอลโลกอะดูคู่แรกจบอะถ้าใครไม่ไหวตั้งตี4ใช่ไหมไอ้คู่กลางๆนี่ก็นอนกันไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าเขามีย้อนให้ดูกันเต็มเกมเหมือนกันนะ
0: ถ้าใครซื้อดูของเขาเนี่ยเขาก็มีให้ดูย้อนหลังได้ดูไฮไลท์ก็ได้
1: ใช
0: ่แต่ว่า
1: ตื่นมาดูคู่สาย
0: อ๋อคือบางคนนี่มันก็อาจจะบางคนเขาก็แบบเหมือนผมเนี่ยผมอยากแบบสด
1: อยากสัมผัสความสดเนี่ย
0: เออผมชอบสดสด
1: ระวังชอบสดสด
0: มาดูบอลระวังสุขภาพไงใช่ไหมผมเนี่ยอยากแตะให้ได้ทุกคู
1: ่
0: คู่ละครึ่งนึงก็ยังดีเลยคู่ละ15นาที
1: หลุดยังตอนนี้หลุดยัง
0: หลุดไปคู่นึงออสเตรเลียกับตุรกี
1: อยากไม่ทันตรงนี้
0: เดี๋ยวเนี่ยแล้วไอ้คู่6โมงเนี่ยมีทีท่าว่าน่าจะหลุด
1: ไม่น่ารอ
0: เพราะผมอยากดูญี่ปุ่นผมจะตื่นมาดูญี่ปุ่นตอน11โมงเดี๋ยวเอกวาดอร์กับกุลาซาวนี่จะเป็นผอ.สงศักดิ์นะฮะกับผอ.ตุ๋ยพัชระล้อมลื่นผอ.เยอะที่สุดแล้วทีเนี้ย
1: มีแต่ผอ.นะไม
0: ่
1: มีพนักงาน
0: ส่วนคู่ญี่ปุ่นกับตุนิเซีย11โมงนี่จะเป็นผอ.โจอี้นะครับกับผอ.อธิคม
1: อ๋อคมนี่ก็เป็นผอ.แล้วเหรอ
0: เปลี่ยนหมดแล้วนี่พออ
1: ย่างไม่พอ
0: ผมก็พอ
1: พอหย
0: อผัวน้องแอม
1: อุ๊ยผมยังไม
2: ่ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะคะอยู่กับปูนะจ๊ะยาวๆกันไปเลยในช่วง2ดวงถ้าใครอยากให้2ดวงแบบไม่พูดคุยกันก็ SOS มาได้ที่4689400นะจ๊ะแม่ไปเจอข่าวนี้นะคะเขาบอกว่าร้านเนี่ยปฏิเสธลูกค้าคือเรามักจะรู้สึกว่าเฮ้ยร้านต้องไม่ปฏิเสธลูกค้าดิปรากฏว่าที่ประเทศเกาหลีค่ะถ้าหากว่ามีลูกค้ามาคนเดียวเนี่ยเขาไม่ให้นั่งนะปูว่าบ้านเมืองเขาอาจจะมีพื้นที่น้อยก็ได้นะแต่บ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็นั่งด้วยกันตามร้านทั่วไปนะคะเวลาสมมติว่าที่ไม่พอเราก็แบบว่าอ่ะนั่งด้วยได้ไหมคะอะไรเงี้ยเรามีน้ำใจเนาะแต่ที่ร้านนี้เขาจะปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวค่ะเพราะเขาบอกว่าไม่ได้ขายความเหงาเพราะฉะนั้นถ้าใครมาคนเดียวอดกินนะจ๊ะเขาติดป้ายประกาศปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวอย่างเปิดเผยเลยค่ะว่าเราไม่ได้ขายความเหงามันเป็นร้านบะหมี่ธรรมดานี่แหละค่ะแต่เขาติดโปสเตอร์ปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวแบบโจ่งแจ้งเลยทีเดียวแล้วเขาก็มีตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่มาคนเดียว4ข้อด้วยกันถ้าคุณคิดว่าคุณจะกินร้านเขา1คือถ้าคุณมาคนเดียวมันเปลืองเนื้อที่เพราะฉะนั้นนั่งได้ค่ะแต่คุณต้องจ่ายอาหารแบบ2ที่ต้องสั่งอาหาร2ที่หรือไม่ก็ต้องโทรหาเพื่อนให้เขามานั่งด้วยและครั้งหน้าคุณควรจะมาพร้อมกับภรรยาหรือสามีเท่านั้นเพราะเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้ขายความเหงากรุณาอย่ามาคนเดียวเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศเกาหลีใต้มากเลยนะคะบ่อยมากเนื่องจากร้านส่วนใหญ่เขาพยายามจะปรับตัวชดเชยกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่มีที่นั่งเนี่ยนะจะต้องนั่งให้เต็มที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าโต๊ะ4ที่นั่งเขาก็ควรจะต้องใช้คน4คนร้านอาหารหลายร้านก็เลยจะปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวถึงแม้ว่าโต๊ะจะว่างก็ตามค่ะซึ่งลูกค้าเองก็บ่นนะบอกว่าโอ้โหต่อคิวนานเป็นชั่วโมงเลยพอมาถึงเขาไม่อนุญาตจ้าถึงแม้จะมีโต๊ะว่างเขาก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ถ้าเป็นบ้านเรานะโอ้โหด่ากันในโซเชียลสุดฤทธิ์นะเขาเรียกว่าฟ้องกันสุดฤทธิ์แต่ว่าที่นั่นเนี่ยกฎหมายที่เกาหลีเขาอนุญาตให้ร้านสามารถเลือกปฏิบัติต่อลูกค้าได้จ้าเพราะเขาบอกว่าแหมถ้าลูกค้ามาคนเดียวมันต้นทุนสูงทั้งพลังงานแรงงานก็สูงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสามารถเลือกลูกค้าได้ในเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นดุลพินิจของเจ้าของธุรกิจไม่ถือเป็นการละเมิดโหถ้าเป็นบ้านเราหน่อยนะอุ้ยไม่ได้เลยนะจ๊ะแต่อย่างน้อยบ้านเราก็มีน้ำใจนะคะอ่ะนั่งด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรเนามาสองดวงกันที่4689400จ้ามาดูซิเกิดวันจันทร์ที่14พฤศจิกา2526นะคะปีนี้อายุ43แล้วเข้า43 42เข้า43เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่เรารู้สึกว่าปวดกระบาลเหลือเกินไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นจ้าเกิดวันศุกร์ที่9พฤษภา2546ปีนี้อายุ23แล้ว

าเป็นเรื่องความรักบอกเลยว่าดีแล้วไม่ต้องมาหึงหวงเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วจ้าเกิดวันพฤหัสที่18ธันวาคม2501ปีนี้ก็68เต็มนะคะคุณพี่ค่ะ68เต็มนี่คืออย่าไปน้อยใจถ้ามีลูกมีหลานบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของลูกของหลานเขาบางทีเราไปเรียกร้องอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เราเนี่ยให้ความสำคัญกับเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราเพียงแต่เขาน่าจะมีอย่างอื่นสำคัญกว่าและเขาก็อาจจะเห็นว่าแหมเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเข้าใจเขาสิเราในเมื่อไม่มีกำลังใจเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองแล้วเราก็ต้องให้กำลังใจลูกๆหลานๆด้วยค่ะอย่าไปน้อยใจอะไรเลยนะสู้ๆนะคะปีนี้ก็แค่เปราะบางทางด้านจิตใจเท่านั้นเองจ้า

วันก่อนนั่งดูข่าวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะใช้คำว่าบิ๊กนั่นบิ๊กนี้บิ๊กนู้นอะไรเงี้ยทำไมเมืองไทยชอบใช้คำว่าบิ๊กเรียกนำหน้าชื่อนายทหารนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ปุ๊บก็เข้าไปเลยดูว่าทำไมเขาบอกว่าทุกวันนี้เรามักจะเรียกนะบิ๊กตู่บิ๊กป้อมบิ๊กโจ๊กบิ๊กจิ๋วอะไรเงี้ยคำว่าบิ๊กเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะคะทำไมเราต้องใช้ว่าบิ๊กเขาบอกว่าเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นก่อนเลยว่าการเรียกนายทหารหรือนายตำรวจเนี่ยมันทำไมต้องมีคำว่าบิ๊กนำหน้าแล้วสื่อเนี่ยใช้มันนานแค่ไหนเขาว่ากันว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะจ๊ะมันเป็นการแสดงถึงผู้กุมอำนาจหรือกำลังในการสั่งการที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะเขาก็มีการสันนิษฐานกันว่าทหารระดับนายพลคนแรกที่สื่อเรียกบิ๊กนำหน้าน่าจะเป็นบิ๊กซันบิ๊กซันคือใครพลเอกอาทิตย์กำลังเอกค่ะเป็นผู้บัญชาการทหารบกสมัยปี2525-29นู่นแน่อันนี้เขาบอกมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อความกระชับในการพาดหัวข่าวและบ่งบอกสถานะว่าคนคนนี้ไม่ใช่พลเรือนธรรมดาทั่วๆไปนะจ๊ะอาจจะคล้ายๆกับคำว่าเสที่เขามักจะเรียกนายทหารที่เป็นเสนาธิการกันค่ะหรือคนที่เคยเป็นเสนาธิการมาก่อนบางครั้งเขาก็ใช้เรียกทหารที่ทรงอิทธิพลหรือมีชื่อเสียงมากในสถานการณ์ต่างๆนี่คือที่มาที่ไปของคำว่าบิ๊กนะว่าทำไมเขาถึงได้เรียกนายทหารในตำรวจนะคะแต่นักข่าวเขาบอกว่าถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นอีกเนี่ยมันก็มีข้อสันนิษฐานค่ะว่าคำว่าบิ๊กที่มาเรียกนายทหารของไทยเนี่ยเหมือนถูกเปรียบเทียบข้ามประเทศจากนายพลแห่งกองทัพเวียดนามใต้เนี่ยคือเขาเป็นอดีตประธานาธิบดีคนสุดท้ายของสาธารณรัฐเวียดนามค่ะหรือเวียดนามใต้นี่แหละคืออันดับแรกเลยเนี่ยในสมัยสงครามเวียดนามในช่วงเวลานั้นเนี่ยสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาเขาตั้งฉายาให้กับนายพลชื่อนายพลเสื่องวันมินเป็นนายพลอาวุโสของกองทัพเวียดนามค่ะเขาเรียกกันว่า

บิ๊กมินมิกมินเงี้ยเพราะว่านายพลคนเนี้ยเขามีอิทธิพลและมีอำนาจมากในเวียดนามใต้แล้วรูปร่างเขาก็สูงใหญ่มากเรียกว่ามากกว่าคนทั่วๆไปสูงถึง183หนัก90นะจากนั้นเขาก็แพ้ให้กับเวียดนามเหนือเพราะเขาเป็นผู้กระทำรัฐประหารและเป็นผู้นำคนสุดท้ายของเวียดนามใต้ค่ะแต่พอหลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดสื่อมวลชนไทยในสมัยนั้นรู้สึกจะประมาณ 2,530 นี่แหละก็เลยเอาคำนำหน้าว่าบิ๊กเนี่ยมาใช้เรียกนายพลที่มีอิทธิพลในประเทศไทยเราทุกวันนี้เราก็เลยได้ยินใครที่แบบว่าใหญ่ๆ ในสถานการณ์นั้นเขาก็เรียกกันบิ๊กบิ๊กบิ๊กบิ๊กมาเรามาส่องดวงกันที่4689400จ้าเกิดวันอังคารที่5เมษายน2509ปีนี้ก็60แล้วนะจ๊ะปีนี้เหมือนจะสุขสบายแล้วโอ้ไม่ต้องถามแล้วสิเนี่ยหลายๆอย่างถ้าสมมติว่าจะต้องเกษียณในปีนี้นะคะก็เกษียณอย่างมีความสุขทุกคนก็ให้ความสำคัญเราค่ะเรียกว่าเราอ่ะทุ่มเทหน้าที่การงานมาเต็มๆ3ปี4ปีด้วยที่แบบหนักหนาสาหัสปีนี้ก็เลยสบายๆขึ้นยินดีด้วยนะคะเกิดวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์24ปีนี้อายุ45แล้วนะคะปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วน่าจะวุ่นวายโดยเฉพาะเรื่องชาวบ้านทั้งนั้นเลยไม่ใช่เรื่องเราเลยนะคะเป็นเรื่องของคนอื่นที่ทำให้เราไม่สบายใจหรือว่ารบกวนจิตใจนะคะหรือแม้แต่เรื่องงานที่ทำให้วุ่นวายเรื่องครอบครัวก็วุ่นเรื่องงานก็วุ่นเรียกว่าวุ่นหมดเลยปีที่แล้วมีประสบการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าแย่ปีนี้อยากให้เอาประสบการณ์นั้นมาแก้ปัญหาเพราะเหมือนเราได้รู้ล่วงหน้าแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เราค่อยยังชั่วหรือไม่ก็เรียกว่าเกิดความเคยชินมากกว่านะคะเอาสู้ๆค่ะเกิดวันเสาร์ที่6เมษายน18ปีนี้ก็อายุ51แล้วนะคะเรื่องหน้าที่การงานเราอาจจะต้องทำใจสักนิดหนึ่งเพราะมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่จิตใจเราก็เหมือนกันโลเลเช่นโอ้ยจะอยู่หรือจะไปอยู่ก็ไม่ไหวไปก็ดีแต่ถ้าอยู่แล้วนะคะยังพอไปได้เราก็อยู่ได้แต่ยังไงไปก็ดีสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเพราะมัวแต่โลเลอยู่นั่นแหละจ้ะเอาเป็นว่าลองหาที่ปรึกษาด่วนๆเลยนะจ๊ะ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: ไปอ่านข่าวหนึ่งเขาบอกว่าเจองูปอบเฮ้ยงูเป็นปอบเหรอไม่ใช่คนเป็นปอบเหรอโอ้คุณนิกอสรพิษวิทยาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านงูชื่อดังเขาก็ให้ความรู้เกี่ยวกับงูปอบว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยมีจริงหรือเปล่าผู้ยังสงสัยเลยแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับความเชื่อเรื่องผีปอบบ้างจริงๆงูปอบไม่ใช่ผีนะคะแต่ชาวบ้านเขาเรียกกันทำไมเหรอผู้พฤติกรรมของมันค่ะจริงๆมันชื่องูปี่แก้วบางคนเขาก็เรียกงูเผามันเป็นงูไม่มีพิษหรอกถึงแม้ว่าลักษณะฟันมันจะคล้ายงูพิษเขี้ยวหลังแต่พฤติกรรมมันเนี่ยนะคะด้วยความที่มันต้องล่าเหยื่อไงมันกินทั้งกบเขียดไข่นกไข่ไก่นะคะไข่งูจงอางหรือคางคกคืออย่างนี้ถึงแม้ว่าสัตว์มีพิษแต่มันสามารถกินได้โดยที่ตัวมันไม่เป็นอันตรายแล้วที่เขาเรียกงูปอบก็เพราะพฤติกรรมมันอย่างมันกินคางคกเนี่ยนะมันใช้วิธีคือใช้ฟันแหลมๆของมันเนี่ยกรีดบริเวณท้องของคางคกแล้วมันก็มุดเข้าไปกินเครื่องในลักษณะคล้ายๆผีปอบในความเชื่อของคนไทยไงเราก็เลยเรียกมันว่างูปอบแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นงูขนาดเล็กถึงปานกลางไม่ได้มีพิษค่ะแต่มันมีฟันที่แหลมคมมันจะอยู่ตามสวนตามบ้านเรือนลายมันก็คล้ายๆแต่มันเป็นงูบกที่ไม่ได้มีพิษและอันตรายต่อมนุษย์มันแค่ถ้าโดนคุกคามเนี่ยมันก็อาจจะแผ่แม่เบี้ยแล้วก็ขู่ขดหางฉกป้องกันแต่มันไม่ได้มีพิษอะไรและมันก็กินพวกสัตว์เล็กๆนะคะเพียงแต่ลายมันเป็นสีน้ำตาลอมแดงสีครีมสลับตลอดตัวมันก็เลยคล้ายๆกับงูมีพิษ

0: เราก็ต้องดูให้ดีๆเนาะเพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านงูไงจ๊ะอ่ะเรามาส่องดวงกันจ้า
1: อยู่แถวราชพฤกษ
2: ์ราชพฤกษ์โอเคค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ
1: 27ตุลา2516ค่ะ
2: โอ้โหเสาหลักครอบครัวเลยมากวันอะไรเอ่ย
1: วันเสาร์ค่ะ
2: วันเสาร์รู้ไหมคะว่าตัวเองเกิดกี่โมง
1: ไม่รู้เลยค่ะ
2: โอ้โหเรานี่เสาหลักของครอบครัวแล้วเป็นคนที่พูดอะไรตรงมากคือไม่ใช่ว่าเราไม่คิดแต่บางทีเราคิดเราไอ้นี่เราพูดไปเลยอ่ะเป็นคนอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยยิ้มด้วยหน้านี้แบบนิ่งมากเดี๋ยวนะปีนี้เท่ากับอายุ53อ้าวเกือบดีแล้วคือดีแล้วแต่ยังไม่ดีเพราะว่าเหมือนกับแย่ๆแช่ๆชีวิตมาตั้งปี 2-3 ปีเนี่ยปีนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ดีมากเพราะ1เกิดวันเสาร์2เกิดปีวัวชีวิตเขาเรียกว่าแบกรับภาระดับเบิ้ลแบกรับภาระเสาหลักของครอบครัวแล้วเป็นเสาหลักใหญ่ๆยิ่งกว่าเสาน้ำมันอีก
1: อยากรู้เรื่องลูกเขาจบไปแล้ว2ปีเขาไม่เคยติดต่ออะไรค่ะ
2: ดีนะไม่ได้ราบรื่นทะเลาะกันไม่ราบรื่นเหมือนตอนที่จากกันทะเลาะไม่ราบรื่นจากกันไม่ดีอะไม่ราบรื่นอะถูกไหมล่ะวันเดือนปีเกิดเขาสิ
1: 23มิถุนา2542
2: 23มิถุนา
1: คือถ้าพูดถึงเขาคือคิดถึงตลอด
2: แม่คนไหนไม่คิดถึงอะแล้วเหมือนเราอะน่าจะไปมีปัญหาอะไรกับคนของเขาแต่ไหนพอมีปัญหากับคนของเขาเนี่ยคือไอ้เด็กของเราเนี่ยมันลำบากใจคนที่ทุกข์ก็คือลูกเราไม่ใช่คนของเขาไม่ใช่คนของลูกแต่เป็นลูกเราที่ทุกข์
1: เขาคงจะมีแล้วก็คงกลัวจะเข้ากันไม่ได้มั้ง
2: ถูกต้องเลยเด
1: ี๋
2: ยวเขาสบายใจเขากลับมาเองนะ
1: จ้ะ
0: เรามาดูที่4689400กันค่ะเกิดวันจันทร์ที่14ธันวาคม2513ปีนี้ก็อายุกำลังจะเข้า56เนาะปีนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวหรือว่าเรื่องในที่ทำงานค่ะหรืออาจจะเกิดความเบื่อหน่ายน่ารำคาญกับคนรอบตัวเท่านั้นเรียกว่าเป็นปีของการเปราะบางทางด้านจิตใจแต่ร่างกายยังคงแข็งแรงอยู่จ้า Thank you.

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ
2: ้รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

าบอกว่ามันมีผลทางวิจัยทางจิตวิทยานะคะ3สีที่คนกลุ่ม IQ สูงเนี่ยเขาเลือกกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะคือไอ้เรื่องสีเนี่ยปู่อยากจะบอกว่าถ้าเราแบบว่าชอบตามกระแสเนี่ยเราไม่นับแต่ถ้าตั้งแต่เด็กเลยเด็กน้อยเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเราชอบสีอะไรมันคือการเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดมันคือสิ่งที่สามารถนะคะวัดกับระบบการคิดและระดับสติปัญญาได้แต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยพ่อแม่ยัดเยียดผู้ชายต้องเป็นสีฟ้าผู้หญิงต้องเป็นสีชมพูอันนี้ไม่ใช่ถ้าเราสมมติว่าเราเลือกสีที่เดี๋ยวผมกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยในทางจิตวิทยาและผลการศึกษาเขาบอกว่าเป็นกลุ่มผู้ที่มีระดับสติปัญญาหรือ IQ ค่อนข้างสูงไม่ใช่ว่าเราเลือกเพราะคนอื่นแต่เราเลือกเพราะเราชอบจริงๆจะมีแนวโน้มในการเลือกใช้หรือชอบสีในโทนเฉพาะนี้เลยมันสะท้อนถึงกระบวนการทำงานของสมองและลักษณะนิสัยได้อย่างชัดเจนสีอะไรรู้ไหมเจ๊สีน้ำเงินสีเขียวและสีเทาจ้าใครชอบสีน้ำเงินสีเขียวสีเทาฟังเลยเขาบอกว่า3เฉดสีนี้มักจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมและมักจะใช้เป็นสีโปรดว้าวปูก็ชอบนะสีเขียวบ้านปูสีเขียวแปร่งเลยสีน้ำเงินนั้นมันจะเกี่ยวเนื่องกับความสงบภายในใจค่ะหรือความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์อย่างลึกเลยส่วนสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลความกลมกลืนและการมีแนวคิดเชิงระบบที่เป็นเหตุเป็นผลส่วนใครชอบสีหม่นๆสีเทาๆเนี่ยมักจะเป็นตัวเลือกของกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับความกึ่งๆกลางๆความเป็นกลางหรือชอบพึ่งพาตัวเองและมีตรรกะที่ปราศจากอารมณ์เข้ามาร่วมนั่นแปลว่าคุณมีเหตุมีผลเหมือนกันเพราะในทางมุมมองจิตวิทยานั้นสีสันถือว่าเป็นการขับเคลื่อนในระบบสมองค่ะคือเป็นกระบวนการคิดและการควบคุมอารมณ์คนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาก็มักจะมีตัวช่วยที่จะทำให้เขาลดสิ่งเร้าหรือเพิ่มสมาธิให้กับเขาอย่างเช่นถ้าอยู่ท่ามกลางสีน้ำเงินเนี่ยเขาว่าจะช่วยกระตุ้นโฟกัสในการทำงานนะคะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้สร้างสรรค์เนี่ยเขาก็มักจะใช้ห้องทำงานแบบนี้หลายห้องทำงานนะคะหรือบนโต๊ะทำงานเราถ้ามีอะไรออกสีฟ้าๆสีน้ำเงินเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยให้มีสมาธิเหมือนเวลาเรามองท้องฟ้าไงส่วนสีเขียวนั้นเขาบอกว่าจะช่วยรักษาเสถียรภาพทางอารมณ์ไม่ให้หวั่นไหวง่ายค่ะแต่ถ้าเป็นสีเทาเนี่ยก็จะช่วยให้สามารถมองโลกตามความเป็นจริงด้วยสายตาที่ปราศจากอคติแต่ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีเทาเขาบอกว่าสีน้ำเงินนั้นถือว่าเป็นสีที่บ่งบอกถึงสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดเขาก็เลยมักจะเอาไว้ทาสีห้องทำงานห้องปฏิบัติการวิจัยห้องสมุดเพื่อให้การทำงานของสมองนั้นมันเพอร์เฟกต์นะคะคือแสดงความพร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆมีพัฒนาการแบบไม่หยุดนิ่ง นี่ไงเขาบอกว่าสีนั้นมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดและการทำงานของสมองแล้วคุณชอบสีอะไรบ้างล่ะจ๊ะมาส่องดวงที่4689400กันบ้างจ้าเกิดวันพุธที่25 ธันวา 2567อ้าวเพิ่งเกิดนี่นาเพิ่งเกิดได้สัก2ขวบยังไม่ถึง2ขวบเลยขวบกว่าเองนะคะเนี่ยอ้าวเกิดวันพุธซะด้วยไม่รู้พุธกลางวันกลางคืนถ้าพุธกลางคืนน่าจะเลี้ยงยากอยู่แต่ถ้าเป็นพุธกลางวันน่าจะเลี้ยงง่ายค่ะแต่ถ้าดูนะคะในปฏิทินแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเด็กน้อยที่เป็นเขาเรียกลูกคนเล็กหรือไม่งั้นก็ลูกคนเดียวแหละเพราะตามวันเดือนปีเกิดนี่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนิดนึงนั่นหมายความว่าคนเดียวก็แย่แล้วแถมจะเป็นเด็กที่ตัวกลมนะคะกระปุกลูกน่ารักแก้มนี่เป็นพวงเลยทีเดียวหรือไม่งั้นก็คุณพ่อหรือคุณแม่หรือคุณตาคุณปู่เนี่ยนะคะตัวสูงนะไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะตัวสูงพอตัวสูงแล้วก็เลยทำให้เด็กคนนี้ค่อนข้างจะดูสูงใหญ่อยู่เหมือนกันถ้าไม่สูงใหญ่ก็แปลว่าออกข้างค่ะกลมเชะแล้วก็เลี้ยงง่ายดีนะเด็กคนนี้เพราะอะไรรู้ไหม
กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนยิ่งถ้าให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงแล้วก็อุ้ยคุณเอ๋ยตัวกลมเลยทีเดียว

0: ันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับไข่เลยจ้าคือเวลาเราทำกับข้าวเนี่ยอยากรู้ว่าใครตอกไข่แบบไหนอย่างปูเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ตอกแบบว่าขอบชามใช่ไหมหรือว่าเอาช้อนเรากระเทาะกระเทาะใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่จ้าไม่ควรตอกไข่กับมุมเหลี่ยมหรือขอบจานเลยนะคะอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของญี่ปุ่นเขาบอกว่าการที่เราเอาไข่ไปเคาะกับมุมแหลมหรือวัตถุที่มีความคมเนี่ยเปลือกไข่มันก็จะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและเป็นเศษไงทีนี้ถ้ามันเป็นเศษมันก็จะหลุดหรือไปปนกับเนื้อไข่ได้เราก็ต้องมานั่งเคี่ยวออกเพราะเศษเปลือกไข่นะแล้วดีไม่ดีมันพุ่งเข้าไปทำให้ไข่แดงแตกอีกด้วยไข่ดาวสวยๆก็อดกินแล้วในแง่สุขลักษณะอนามัยเนี่ยถ้าเราตอกกับพวกขอบชามขอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้เชื้อแบคทีเรียพวกสโมเนล่าที่ทำให้ท้องเสียเนี่ยที่มันอยู่บนเปลือกไข่ด้านนอกอ่ะมันติดเข้าไปที่ขอบชามแล้วปนเปื้อนเข้าไปสู่อาหารได้ง่ายเอาเป็นว่าถ้าอยากจะตอกแบบสวยๆปลอดภัยลองใหม่ค่ะให้เคาะกับพื้นราบๆเท่านั้นเพราะพื้นราบเนี่ยมันจะช่วยกระจายแรงกระแทกเปลือกไข่ก็ไม่เป็นรอยร้าวแต่มันจะเป็นขีดที่สวยงามแล้วเวลาที่มันแตกปั๊บก็ให้เอารอยร้าวขึ้นด้านบนแล้วก็เอามือเนี่ยนะคะจิกมันเปลือกไข่ก็ไม่ล่วงลงไปในชามแหมแค่นี้เองมันเป็นสิ่งที่ลองเปลี่ยนพฤติกรรมเราดูไข่ดาวไข่ที่สวยๆก็จะเป็นไข่ที่น่ากินแล้วจ้ามาส่องดวงกันจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: ด้วยลูกค่ะตัวเองชื่อเล่นชื่ออะไรคะแล้วอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่หาดใหญ่ค่ะ
2: ผู้ชายคะ
1: ผู้ชายค่ะ
2: ชื่อน้องอะไรขอชื่อเล่น
1: น้องพีทค่ะ
2: น้องพีทน้องพีทโอเควันเดือนปีเกิดน้องพีทค่ะ
1: เกิดวันจันทร์ที่8มีนาคม2542ค่ะ
2: เขาว่ามีจิตใจที่ดีนะแต่ชอบทำตัวกังๆไงไม่รู้อ้าวเกิดกี่โมง
1: 1310ค่ะ
2: จะต้องรักแม่ให้มากๆเลยนะเนี่ยแต่ว่าแม่ก็ร้องไห้เพราะมันแหละเพราะว่ามันเนี่ยจริงๆเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนแต่ว่าเหมือนน่าจะอาจจะเจอเรื่องอะไรที่ทำให้เขาต้องปกป้องตัวเองคือพอเขาปกป้องตัวเองเขาก็เลยทำตัวเป็นแข็งแรงแข็งแกร่งหรือว่าเขาเรียกอะไรนะแข็งแกร่งหรือว่าทำตัวแบบกลายเป็นเหมือนคนก้าวร้าวแต่จริงเขาไม่ใช่
1: ค่ะ
2: เกิดวันจันทร์ปีนี้เท่ากับอายุ27
1: ค่ะคุณปู
2: 27ปัญหาเครียดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องถูกกดดันจากผู้ชายอ่ะเนี่ยมีหลายเรื่องมากเลยอย่างเงี้ยต้องถามว่าเรื่องอะไรไม่รู้ปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี้
1: ค่ะ
2: ทำให้เขาเหมือนเขาเก็บตัวหรือเงียบผิดปกติหรือเขาเครียดสะสมโดยเขาเองเขาก็ไม่รู้ตัวทำให้เขาแปลกๆไป
1: เขาจะ
2: แม่เนี่ยมีส่วนมากๆคือเช่นอวยพรยังไงก็เป็นอย่างนั้นด่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยมีส่วนมากๆคือเช่นอวยพรยังไงก็เป็นอย่างนั้นด่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นเลย
1: ส่วนมากไม่ค่อยด่าเนาะคุณปู่เนาะจะให้กำลังใจหรือว่าอะไรเงี้ย
2: ดีมากเลยค่ะแค่ประชดประชันว่าเขาเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเลยเหมือนกันเพราะว่าแม่เนี่ยคือพระของเขาเลยไม่ใช่เกจิอาจารย์ใดๆในโลกนี
1: ้คุณปู่เขามีดวงราชการอะไรบ้างไหมคะรับราชการอะไรอ่ะ
2: คือทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีใครมายุ่งกับเขามากเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับเขาเยอะ
1: ใช่คุณปูเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเขาจะเป็นฉันแต่หมอนคุณปูว่าแหละประจำก็ไม่ค่อยชอบเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่ต้องห่วงเขาค่ะเขาชีวิตเขาโอเคเพราะว่าเขาเป็นเด็กกตัญญูนะคะ
1: ได้แล้วก็คุณปูยายแนะนำไหมคะ
2: ไม่มียังไงแนะนำไปแม่ก็วุ่นวายกับเขาอยู่ดี
1: ขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ใน4689400กันนะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่11มีนา2516ปีนี้ก็อายุ53แล้ว53นี่ถือว่าเข้าอะไรดีๆแล้วน ะคะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากที่เจอแต่เรื่องแย่ๆมาเอาเป็นว่าปีนี้ดีแล้วไม่ต้องดูอะไรแล้วละจ้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดนะจ๊ะเพราะมีแต่เรื่องดีๆ

0: Set
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำเนี่ยประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
4: วันนี้มีเคล็ดลับเรื่องของทุเรียนมาฝากกันโดยเฉพาะวิธีเก็บเนื้อทุเรียนแบบสดๆยืดอายุทุเรียนที่เรากินไม่หมดให้คงรสชาติคงความสดใหม่อร่อยกรอบนอกนุ่มในอร่อยเหมือนวันแรกที่ซื้อไม่บูดเร็วไม่เปรี้ยวไม่มีน้ำเยอะไม่ขึ้นราโอ้โหแถมยังไม่มีกลิ่นเหม็นในตู้เย็นอีกด้วยฮะจริงอะเดะฮะเขาบอกว่าใช้กระดาษทิชชู่ค่ะต้องเป็นกระดาษทิชชู่คุณภาพดีเนื้อหนาไม่เปื่อยยุ่ยนะจ๊ะนำทุเรียนเรียงลงในกล่องพลาสติกปิดให้สนิทวางกระดาษปิดทับข้างบนทุเรียนอีกรอบก่อนปิดฝากล่องให้สนิทเข้าตู้เย็นในช่องเย็นปกติเลยจ้าถ้าเก็บนานช่วงแรกๆอาจจะต้องเปลี่ยนกระดาษทิชชู่บ่อยหน่อยเพื่อซับความชื้นของเนื้อทุเรียนออกนะคะหรือไม่งั้นก็ใช้กระดาษซับน้ำมันหรือกระดาษรองอบห่อรอบภูทุเรียนแล้วก็เอาลงในกล่องพลาสติกปิดให้สนิทวางกระดาษทิชชู่ปิดทับข้างบนอีกทีนึงก่อนที่จะปิดฝากล่องนำไปใส่ช่องธรรมดาค่ะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเก็บนานช่วงแรกๆอย่าลืมเปลี่ยนกระดาษทิชชู่นะคะเพราะมันจะต้องซับความชื้นหรือไม่งั้นก็ใช้แรปพลาสติกนี่แหละห่อภูทุเรียนให้มิดเลยนะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่ๆวางรองบนพื้นกล่องพลาสติกก่อนจากนั้นวางเรียงทุเรียนค่ะแล้วค่อยเอากระดาษปิดทับข้างบนอีกทีปิดให้สนิทเก็บในช่องเย็นตามปกติแต่สำหรับใครที่ซื้อทุเรียนเป็นลูกๆหรือซื้อทุเรียนที่ยังไม่ปลอกนะคะเราต้องรอให้ทุเรียนสุกได้ระดับที่ต้องการก่อนแล้วเราก็ผ่าแบ่งทุเรียนเป็นภูออกอย่าให้เนื้อทุเรียนเปิดเด็ดขาดคือให้มันแบบเป็นภูสวยๆเลยและเราก็ใส่ถุงพลาสติกเอาไปแช่เย็นทั้งเปลือกเลยจ้าวิธีนี้เขาบอกว่าเนื้อทุเรียนจะอยู่ได้นานเป็นเดือนเนื้อก็ไม่แฉะแล้วก็ไม่มีหยดน้ำเกาะด้วยเรียกว่าผ่าเป็นซีกๆแล้วห่อพลาสติกถ้าไม่งั้นพอรอทุเรียนสุกได้ระดับที่ต้องการแล้วเราก็ผ่าแบ่งทุเรียนเป็นภูนะคะฝานเปลือกส่วนหนาออกไปเลยเหลือแต่เปลือกสีขาวๆให้มันหุ้มเนื้อเอาไว้ค่ะแล้วเราก็เอาพลาสติกแลบหุ้มทั้งเปลือกขาวๆและเนื้อทุเรียนให้มิดเอาไปแช่ตู้เย็นอันนี้เขาบอกว่าสามารถเก็บได้แบบสดๆเป็นเดือนๆเลยจ้าส่องดวงที่4689400กันค่ะดูให้ลูกเกิดวันศุกร์ที่18มกราคม2545โอ้โหเด็กคนนี้นี่เป็นคนที่ขยันน่ารักแล้วก็เป็นเสาหลักของเราเลยทีเดียวนะคะคุณแม่ขาไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่เป็นเสาหลักเลยเนื่องจากว่าน่าจะเป็นลูกคนโตหรือคนเดียวเลยของคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเราก็จะคิดว่าเด็กคนนี้แหละเป็นที่พึ่งพาของเราปีนี้เขาก็อายุ24แล้วนะคะเป็นเรื่องหน้าที่การงานถ้าเขาทำงานนะแต่ถ้าเขาเพิ่งจบเพิ่งจบก็แปลว่ายังไม่มีงานอะไรแต่ถ้าหากว่าเขาจบแล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถฝากงานให้เขาได้แล้วก็ควรที่จะต้องฝากด้วยนะเหมือนคุณพ่อคุณแม่มีอิทธิพลอะไรบางอย่างเท่านั้นแหละปีนี้นะคะถ้าเลือกมากถ้าน้องเลือกมากก็ยังไม่ได้งานแต่ถ้าไม่เลือกแล้วต้องทำงานฝากบอกน้องด้วยว่าให้อดทนเพราะการทำงานในปีแรกๆเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดกดดันหรือเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบแต่ให้ถือซะว่านี่คือประสบการณ์ที่เราหาซื้อไม่ได้จ้าอ้าวเกิดวันที่9มิถุนา2538อ่ะเกิดวันอะไรเลยเนี่ยคุณอ๋อเกิดวันศุกร์โอเคมา วันศุกร์ปีนี้เท่ากับอายุ31เนาะอ้าวระวังเรื่องของการทะเลาะกันนะคะกับแฟนหน่อยถ้าสมมติว่ามีปัญหาต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องค่ะโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหนึ่งแม่เนี่ยมาก่อนนะคะแล้วก็งานก็มาก่อนหรือว่าทำงานก็เพราะว่าแม่หรือคุณแม่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตเราสองคนก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องค่ะนะคะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราอาจจะเป็นลูกคนเล็กหรือลูกคนเดียวก็เลยทำให้แม่เนี่ยรักเรามากถ้าเรามีแฟนแฟนก็ต้องเข้าใจเราไม่งั้นแล้วก็ตัวใครตัวมันแน่เลยค่ะคุณเอ้ยเวลาหมดแล้วสัปดาห์หน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะจ้าวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายได้นะที่ฉันวิรันบรรทุพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงศ์กล่าวคำทักทายสวัสดีอีกครั้งหนึ่งกับคุณฟังค่ะคุณวิรัตเราไปทักทายคุณฟังทาง Facebook คุณเปิดได้ใช่ไหม
2: เปิดได้ครับอาจารย
1: ์วันเดียวเร็วๆเลยค่ะ
2: ได้ครับขออนุญาตนะครับทาง Facebook นะครับก็มีทั้งคุณศักรินทร์คุณยุทธพงศ์คุณพันธิพานะครับคุณจีคุณชยุทธน้ำแหม่มคนึงพิษนะครับคุณเดชเดชาคุณอาพรนะครับ
1: ค
2: ุณคณัฐภาคุณพนมคุณอัมไพรคุณชวรีคุณมานิตพี่หมูนะครับผมแล้วก็คุณอมรีคุณอรสาแล้วก็คุณชยันคุณภูนสุขคุณสวน